0: ต่มันก็แปลกเนาะ
1: สแกนหาสัญญาณชีพไม่มีเลยมีแต่พวกเรามันยังไงกันแน
2: ่พอเหอะไม่เห็นหนุกเลยไม่มีใครให้เล่นด้วยไปดีกว่ากลับไปที่เดอะดาร์ทเหอะ
0: ยานนี้มันมั่วมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันก็ไม่ได้มั่วหรอกนะ
2: อะไรนะ
1: คิดสิพอฉันบอกว่ามันมืดอยู่ๆไฟก็ติดแอลิสอยากได้สีสันผนังก็เป็นลายดอกไม้เฉย
0: ๆเฉยๆเหรอ
1: ลีโอบอกไม่มีใครให้เล่นด้วยมันก็เลย
2: มีบอลมาให้เล่น
1: มันไม่ได้มั่วหรอกมันฟังที่เราพูดและทำตามใจแล้ว
0: ฮะ
1: ฮะ
0: เ
2: มื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลย
0: พิซซ่าหน้าผัก
2: โอ้ยย
0: ยี่ห้าอู้หูเฮ้ยเด็กพิซซ่าเหมือนพวกเราเลยอะน่ารักสุดๆไปเลยมีตาเป็นเห็ด
2: กินเลยเหอะ
0: เราบ้าไหมอะที่กินพิซซ่ารูปตัวเราเองอะ
2: ไม่ฉันว่าพิซซ่าลีโออยากให้ฉันกินงม
1: อยากรู้จังว่าใครทำพิซซ่านี้แล้วทำไมอยากให้เราอยู่ที่นี
0: ่ใครก็ช่างเหอะไม่นึกว่าจะพูดคำนี้แต่ฉันเอียนพิซซ่าแล้วอะถึงจะน่ารักและน่าเหมือนฉันกลับไปที่เดนดัสกันดีกว่าม
3: าจากไหนอีกเนี่ย
1: ยานนี้ไม่อยากให้เรากลับ
2: รีบกลับเถอะ
0: เล่นกับฉันหน่อยขอร้องขอร้องเล่นกับฉันหน่อยขอร้อง
4: เล
0: ่
4: นกับฉ
0: ัน
4: หน่อยขอร้อง
0: เล
4: ่
0: นก
4: ับ
0: ฉันหน่อย
4: ขอร้องขอร้อง
0: เล่นกับฉันหน่อยขอร้อง
4: เล่นกับฉัน
5: เล่นกับฉันหน่อย
0: โอเคเธอต้องเผาๆบ้างนะยายพิซซ่าเรามายานลำนี้เพื่อเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่นๆเธอทำตัวหลอนๆให้พวกเรากลัวมันไม่ใช่วิธีหาเพื่อนที่ถูกต้องเลยนะ
6: แต่ฉันก็เป็นเด็ก
1: เธออยู่ไหนอ่ะ
6: อยู่นี่ไงฉันอยู่ทุกที่เธออยู่ในตัวฉัน
1: อ๋อเธอเป็นยานอวกาศและเป็นเด็ก
6: ใช
2: ่ก็เจ๋งดีฮะว่าไหม
6: เธอคือเพื่อนใหม่ของฉันเพื่อนคนเดียวที่มีเธอจะต้องอยู่นี่และเล่นกับฉันตลอดไป
0: โอเคเพ็นเถอะ
6: นี่เ

0: มากเลย
1: แล้ววะเว
2: เราต้องทำ
0: สิ่งที่ตั้งใจมาทำเรามาเริ่มกันใหม่เฮ้ยฉันอลิส
1: เฮ้ยฉันคิม
2: ส่วนฉันชื่อลีโอเธอชื่ออะไร
0: ฉันชื่อไอเซอร์

0: ขึ้นเมื่อ9ปีก่อนจากดาวเมคแคนิก้าพ่อกับแม่ฉันก็เป็นยานอวกาศครอบครัวฉันเป็นยานกันหมด
1: เธออายุ9ปี
0: ใช่วันเกิดฉันเมื่อ3อาทิตย์ก่อนและฉันก็ร้องเพลงวันเกิดให้ตัวเองด้วย
2: เราเด็กจากดาวโลก
1: เธออยากเป็นเพื่อนกับเราไหม
0: จริงเหรออยากสิฉันไม่เคยมีเพื่อนอะ
3: เฮ้ยเอางี้เธออยากไปเที่ยวไหม
0: ได้อยากไปสิไปยังไงอะ
3: ลิงก์ข้อมูลของดาดาเข้ากับไอโซเลเชีย
1: อาจจะเวิร์กนะ
3: ดวงตาสาดแสงไฟ
0: ฉันจัดการให้เองลีโอ
3: จริงๆมันหน้าที่ฉันเธอเพิ่งจะเข้ามาเล่นฉันว่า
1: จัดการเลยไอโซเลเชียเธอทำได้ไงอะ
2: ไม่ใช่อาวุธในเกมนี
0: ้ไม่นั่นเป็นอาวุธของฉันเองฉันมีอาวุธป้องกันตัวแบบครบครัน
3: ไม่แฟร์เลยอะ
2: ได้เวลาถ่ายรูป
1: กดแชร์ Happy Birthday นะไอโซเลเชีย

0: เคยได้ยินมาว่าเจ้าสัตว์ปริศนาตัวนี้เป็นสัตว์สายลับที่พลางตัวและเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้คลิปจากสายข่าวได้บอกว่ามันเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วจนน่าสงสัยพวกมันมีความสามารถที่น่าทึ่งนี้ได้อย่างไรฝากเหล่า Spy Rangers ลงพื้นที่ไปค้นหาคำตอบจากเจ้าสัตว์นักพลางตัวกันเลย
1: อุ้ยหลากสีมาก
2: ใช่มันเปลี่ยนสีด้วยนะเมื่อกี้แล้วตามันก็หมุนแบบ
1: มันแบบ360องศา
2: ใช่ใช
1: ่ดูขามันติดมันเป็นแบบนั้นแล้วมันแบบ
2: มันเปลี่ยนสี
1: เลยอะอาจจะเป็นเม็ดสีมันปะ
2: เนี่ยแผนที่ที่เราจะเดินไปอ่ะมันบอก
1: นี่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เอง
3: แต่ว่าพี่เพชรว่ามันก็คือตรงนี้นะ
1: แล้วคงตรงนี้ไงพี่เพชร
2: ตรงนี้เลยค่ะพี่เพชร
3: ไอ้ลองเข้าไปดูไหมล่ะ
2: ลอง
3: ไ
2: หม
3: ไป
1: ฮัลโหล

0: ได้ค่ะ
1: พี่เพนเริ่มก่อนเลยเอาไปเลย
2: มาเลย
3: เฮ้ยมันน่ารักน้องแก่แล้วหรือเปล่านะนุ่มๆแบบว่ามันจะมีพวกเกล็ดอะไรอยู่อ่ะ
1: น้ำหมูขอร้อง
4: ว
1: ่า
4: ถ้ามันเปลี่ยนสีจากอะไรอ่ะ
3: นั่นสีหรือว่านั่นใต้ทองหรือเปล่าแล้วมันก็ค่อยๆไล่สีมา
1: หรือว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิวหนังมันก็ดูสีสวยเหมือนกันนะ
4: หรือว่าเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ย
0: อยากรู้ไหมล่ะหรือเขาไปดูกันต่อไหมล่ะ
3: ไปไปไปค่ะ
0: เร็วพี่พร้อม
5: มันเปลี่ยนสีได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วดูดิตัวนี้นิ่งมากเลยทุกคนครับเอาแล้วล่ะครับตอนนี้พี่เพชรกับเหล่าเรนเจอร์ครับมาเจอกับเจ้าสายลับนักพรางตัวน้องทีบอกว่าเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีพรางตัวได้เอแล้วมันจะพรางตัวได้เร็วเหมือนในคลิปวิดีโอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราตามไปหาคำตอบเจ้าตัวนี้พร้อมกันดีกว่านะครับเราเปลี่ยนสีได้เร็วไหมก็ไม่เห็นเปลี่ยนสีนี่เราเจ้าจะเปลี่ยนสียังไงได้บ้างอะ
6: แฉะแฉะแฮ่หาไม่เจอละเซ่ก็เพราะสัตว์บนโลกใบนี้มีวิชาพรางตัวด้วยนะพวกเรามักจะพรางตัวไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ให้โดนล่าหรือบางทีพวกนักล่าเองก็พรางตัวแอบซุ่มดักจับเหยื่อช่วยในการล่าอาหารได้ด้วยอย่างเช่นการพรางสีให้เนียนไปกับใบไม้หรือพื้นดินแบบนี้พวกแมลงชอบมากหรือจะเป็นกลยุทธ์สับขาหลอกของม้าลายทำให้สับสนแบบมายากล

0: ้นพรางตัวในรูปแบบพฤติกรรมและรูปร่างสต๊อปหยุดนิ่งเนียนไปกับธรรมชาติหรืออย่างเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนก็ใช้วิธีการพรางตัวแบบเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมหรืออารมณ์ความพึงพอใจของตัวเองว่าแต่พวกมันเปลี่ยนสีทั้งตัวได้ยังไงและการพรางของเจ้าคาเมเลียนพิเศษกว่าสัตว์นักพรางตัวอื่นๆหรือเปล่าไปหาคำตอบกัน
1: แล้วนี่พี่เอาไดโนเสาร์มาทำไมคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องมาลองเทียบกันน้องอันนี้คือมันเป็นคาเมเลียนมันเป็นญาติห่างไดโนเสาร์มีอายุมามากกว่าหลายร้อยปีแล้วนี่คือทำไมมันเลยรูปร่างเหมือนไดโนเสาร
2: ์โอ้เป็นคุณปู่ได้เลยนะเนี่ย
4: อันเนี้ยลองเทียบกันดูใกล้ๆมีอะไรเหมือนกันบ้าง
1: ความเหมือนค่ะเขาก็เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบอ้วนๆแบบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขาเขาก็มีความคล้ายคลึงกันด้วยค่ะ
4: มีอีกอย่างนึงสังเกตง่ายมากเลยดูที่สันหลังเขาเห็นไหม
1: อ๋อสันหลังเขา
4: สันหลังอันนี้พี่เป็นเห็นเองนะมีแบบเป็นสันยาวลงมาจนถึงตัวของหางเลย
2: ใช่แล้วมีแบบตะปุ่มตะป่ำเหมือนกันด้วย
4: ครับ
5: แล้วกิ้งก่าคาเมเลียนมันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงคะ
3: มันเปลี่ยนสีตามผิวหนังครับตามสภาพแวดล้อมกับอารมณ์ของมันเดี๋ยวเราให้นะเราเอาพาเข้ามาดู
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สว
6: ั
2: สดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วิตูนเล็กเลย
7: จิ๋วมาก
4: อันนี้คือคาเมเลียนเหรอครับ
6: ใช่ครับเป็นคาเมเลียนเวลครับผม
7: อ
6: ายุประมาณ1เดือนครับ
4: โหเดือนเดียวเอง
7: โอ๊ยมันตัวน่ารักมันอุ๊ยๆๆมันเดินเร็วมันเดินเร็ว
6: เราจับคาเมเลียนนะครับเราให้มันไต่ขึ้นมือมาแบบนี้เราให้มันไต่ขึ้นมือมา
7: ช่วยด้วยภาษา
5: น้องดื้อมากเลยค่ะ
6: ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเครียดมากๆตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเลยและเมื่อไหร่ที่เขารับแสงแดดเพียงพอแล้วสีเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคาเมเลียนจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับเราจะมาลองเทสกันดูโดยการจับเขามาใส่ในกระมังดูเนี่ยครับเริ่มมีลายจุดขึ้นแล้ว
7: ไห
6: ม
4: ทันทีเลยเนี่ยนี่ทันทีเลย
6: เริ่มมีลายจุด
5: เริ่มมีความกลัวแล้วมันแบบมีจุดขาว
6: เริ่มมีลายจุดในบางทีเนี่ยเขาจะมีจุดสีดำขึ้นทั้งตัวเลยครับในบางจังหวะ
5: หายใจแล้ว
2: มันเริ่มเลยมันเริ่ม
4: เปลี่ยนสี
2: แสดงว่าในคลิปวิดีโอนี่มันไม่ค่อยจริงเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปอันนี้
5: มันเปลี่ยนกระทันหันเกินไป
2: มันเปลี่ยนแค่จุดจุด
4: ไม่ใช่แบบทริงทริงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
5: เหมือนเสกขึ้นมาก
3: ิ้งก่าคาเมเลียนมันต่างกับกิ้งก่าแบบอื่นตรงที่ว่าคาเมเลียนมันจะมีหน่อตรงหัวครับแล้วก็เป็นกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีได้กิ้งก่าคาเมเลียนเวลาปีนต้นไม้มันใช้มือแบบจะเป็นหนีบครับผมชอบที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้บางครั้งเราเอานิ้วไปที่หางมันจะเอาหางพันนิ้วเราครับปกติของมันอยู่แล้วครับเพราะกิ้งก่าคาเมเลียนหางมันจะม้วนส่วนถ้าดูดีๆตรงหลังจะมีเหมือนน้ำหนามครับมันคล้ายๆไดโนเสาร์ในไทยไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าที่เอามาเลี้ยงก็เท่าที่เห็นก็จะมีเวลจะเป็นคาเมเลียนที่มีโหนครับส่วนแพนเทอร์จะเป็นคาเมเลียนที่มีสีสวยที่นี่เป็นฟาร์มคาเมเลียนของน้าครับตั้งแต่เด็กผมก็ช่วยให้อาหารช่วยดูว่าตัวไหนกินเท่าไหร่ประมาณนั้นครับก็อาหารของคาเมเลียนจะมีหนอนยักษ์แมลงสาบดูเบียแล้วก็จิ้งหรีดจะอยู่บนนู้นก็จะต้องหยิบพยายามหยิบตรงหางอย่าหยิบตรงหัวเพราะมันจะเล็งตรงหัวหางไว้ประมาณ1คืบ
7: กินมั้ยอ่ะ
2: ฮัลโหลกินมั้ย
4: ว้าละว้าละอุ๊ยๆ
5: เมื่อกี้อะไรอ่ะ
4: มันเอาลิ้นมาแบบ
7: มันไงมันใหญ่มาก
4: ที่เจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนสามารถเปลี่ยนสีได้ความลับซ่อนอยู่ในผิวหนังที่มีเซลล์พิเศษหลายชั้นของพวกมันเซลล์นี้จะควบคุมเม็ดสีและการสะท้อนแสงเรียกว่าอิริโดฟอสภายในมีผลึกระดับนาโนอยู่จำนวนมากผลึกนี้ทำงานตอบสนองต่ออารมณ์อุณหภูมิและสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวของกิ้งก่าโดยจะขยับเรียงชิดกันให้กลายเป็นสีโทนเย็นหรือขยับห่างกันเพื่อให้ได้สีโทนร้อนผิวหนังนี้จะเปลี่ยนได้แค่โทนสีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีแบบก้าวกระโดดจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งได้ทันทีแบบที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนั่นเองครับ
5: หนูคิดว่ากิ้งก่ามันเลือกกินค่ะมันก็เลือกกินตอนที่มันมีชีวิตอยู่ก็แบบมันดูสดมันพอเลย
2: ก็สำหรับผมการเลี้ยงกิ้งก่าก็ยากครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจกับมันจริงๆอะครับต้องพามันไปตากแดดแล้วก็กลับมาที่ร่มแล้วก็ต้องทำอุณหภูมิห้องให้แบบเหมาะสมกับการที่มันต้องการด้วยฮะ
1: สำหรับหนูอยากเลี้ยงมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนรักสัตว์ด้วยค่ะแล้วก็ชอบกิ้งก่าเพราะว่ามีความน่ารักแล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเพราะว่าเราก็แค่หากรงของเขาแบบยาวๆแล้วก็ใส่กระถางต้นไม้เข้าไปค่ะแล้วก็กิ้งก่าก็จะอยู่ในต้นไม้แบบน่ารักมากเลยค่ะ
8: เจ้ากิ้งก่าแคเมเลียนเป็นสัตว์เลือดเย็นส่วนลูกแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นความเลือดอุ่นคืออะไรเลือดเย็นคืออะไรมาหาคำตอบกันเริ่มจากสังเกตพฤติกรรมของพวกมันมาเทียบกันเจ้าแมวเนี่ยขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาวิ่งซนไปมาส่วนเจ้ากิ้งก่านิ่งสนิทผ่านไปเกือบ10นาทีก็ยังเกาะอยู่บนต้นไม้นิ่งๆมาดูพฤติกรรมการกินของพวกมันกันบ้างลูกแมวกินอาหารเปียกกินนมอย่างรวดเร็วติดเทอร์โบมาดูพี่กิ้งก่ากันต่อกินอาหารกินน้ำค่อยๆกินกินช้าๆกินแบบผู้ดีพอเห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบบนี้ก็น่าจะพอเดาออกได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายของพวกมันเนี่ยต้องต่างกันแน่นอนเลยมาวัดกันให้เห็นชัดๆไปเลยเจ้ากิ้งก่าตัวเย็นเจี๊ยบนี่ดูอุณหภูมิเจ้าลูกแมวแสนน่ารักนี่ดู31องศาต่างกันมากเลยนะยิ่งตอนกินอาหารยิ่งต่างกันน่ะร่างกายของเจ้าแมวตอนกินอาหารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง34องศาเซลเซียสส่วนเจ้ากิ้งก่าเท่าเดิมอ่ะองศานี้ความอบอุ่นจากแสงไฟจะทำให้เจ้ากิ้งก่าอบอุ่นขึ้นได้หรือไม่อุณหภูมิสูงขึ้นถึงขนาดนี้ผิงไฟอุ่นๆช่วยได้นี่แหละความแตกต่างสัตว์เลือดอุ่นสร้างความร้อนจากภายในร่างกายและรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้อบอุ่นคงที่ตลอดเวลาอย่างเช่นนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้จะกินอาหารบ่อยแล้วก็เคลื่อนไหวเผาผลาญพลังงานได้ดีส่วนสัตว์เลือดเย็นต้องอาศัยอุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นแสงแดดแสงไฟเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นคงที่อย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานที่เคลื่อนไหวร่างกายช้าๆไม่ต้องกินอาหารบ่อยๆก็มีชีวิตอยู่ได
9: ้ภารกิจไขความลับของเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนในวันนี้พวกเขาจะต้องทดสอบเก็บข้อมูลการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าคาเมเลียนว่าเจ้าสัตว์สายลับตัวนี้สามารถพลางตัวต่อสภาพแวดล้อมแบบไหนบ้างและพวกมันสามารถเปลี่ยนโทนสีของผิวหนังได้ในเวลากี่นาทีการทดสอบนี้ต้องห้ามทำให้เกิดอันตรายต่อกิ้งก่าเด็ดขาดเริ่มลงมือกันได้เลย
2: แล้วว่าเป็นกล่องไหมจะได้เห็นง่ายๆแล้วก็เป็นสีดำ
1: ลองเปลี่ยนสีข้างในกล่องแล้วก็จะดูกิ้งก่าว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีไหม
5: แต่ว่าเราอยากรู้แบบว่ามากขึ้นเพราะว่าการทดลองเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลที่มากพอ
3: ถ้าอย่างนี้ไหมพี่มีไอเดียคือเรามีใบไม้แห้งกับใบไม้เขียวซึ่งเราสามารถทำให้มันเป็นอันนึงเป็นพื้นที่แห้งอีกอันนึงคือพื้นที่ปกติ
2: โอเคนั้นเรามีความคิดอีกอย่างนึงอ่ะคือถ้าเอามาผสมหมดเลยอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือเป็นกล่องใช่ไหมแล้วทีนี้เราไม่ต้องติดกล่องทึบแล้วทีนี้เราใช้เป็นพื้นหลังอย่างเดียวก็คือเราใส่เอาไอตัวกิ่งไม้อะมาใส่ให้มันเกาะแบบนี้อย่างเงี้ยพอมันเกาะแล้วก็มีพวกใบไม้ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นพื้นที่แห้งแล้งก็อาจจะเป็นหินเป็นหินเนี่ยหินก้อนหินแล้วก็ใบไม้แห้ง
5: อันนี้คือมุมมองจากแนวด้านบนปะ
2: ด้านบนก็คือเราสามารถเปลี่ยนสับได้แล้วหรือว่าเราจะเอาโคมไฟมาแบบนี้ให้มันร้อนขึ้นน้องอาจจะชอบอะไรแบบนี้เอาไหม
1: งั้นก็คือสรุปว่าพอจะมีแค่ฉากเดียวแต่ว่าเปลี่ยนแค่พื้นหลังก็อาจจะเป็นแบบหญ้าชุ่มชื้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบแห้งๆประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่ใช่อ๋ออ
2: ันนี้ถามว่าใช้ไฟแบบไหนดีถึงจะทำให้แบบคาเมเลียนแบบไม่ถูกกระทบอ่ะ
1: เขาบอกว่าหลอดไฟทั่วไปที่ใช้ในบ้านหรือหลอดไฟสำหรับการทดลองสามารถเป็นอันตรายต่อคาเมเลียนได้เช่นกัน
2: แล้วเดี๋ยวเราถามว่าแบบต้องทำฉากยังไงมันถึงจะเปลี่ยน าฉากที่ได้ผลดีก็คือฉากที่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติใช้ใบไม้จริงแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็กระดาษเขียวเนี่ยเรามีครบเลยหรือว่าเป็นสีเขียวสดขึ้นแล้วก็ดูผ่อนคลายทำให้มันไม่เครียดด้วยแล้วก็ฉากสีเข้มก็คือผ้าดำแล้วก็ผ้ากระดาษสีน้ำตาลใบไม้แห้งเนี่ยแบบที่เราคิดเลยแล้วก็แบบเอามาติดแล้วก็เปลี่ยนได้
5: ก็คือ
2: เป็นฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะแล้วก็แบบเอาเสียบแล้วก็เปลี่ยน
5: ใช่ใช่สีเขียวมันทำให้สัตว์ไม่เครียดด้วยแล้วก็ตัวมันจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อน
2: ใช่ใช้ความดีใจแทนเน
7: ี่ยอ่านี่ก็สรุปแล้วก็ทำเป็นฉากแบบน
2: ี้โอเคได้โอเคเราว่า
7: ที่เราใช้อ่ะมันจะต้องมีใบไม้ชื้นแล้วก็แห้ง
5: อันนี้เราทำพื้นใช่ป่ะ
7: ใช
5: ่โอเค
7: แค่นี้พอ
5: เอาเป็นใบแบบนี้ป่ะ
2: โอเคงั้นเราต้องลองตัด
3: วัดก่อน
2: วัดก่อน
5: งั้นเรามาแยกก่อนไหมว่าเราจะใช้อะไร
2: 20ไหมล่ะ20แค่นี้
3: 20ได้
2: 20
3: น่าจะพอได
2: ้20
5: เราก็จะติดหินใช่ป่ะ
7: ติดหินแล้วก็ใบไม้แห้ง
5: โอเค
7: ตอนนี้เราก็กำลังคัดแยกแบบว่าชามไหนจะเป็นแบบใบไม้แห้งแล้วก็อีกชามนั้นก็จะเป็นแบบพวกใบไม้ชื้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: พวกเราจะทำการทดลองค่ะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ประมาณไหนจะปรับตัวยังไงกับใบไม้แห้งแล้วก็ชื้นๆค่ะ
7: เราจะต้องใช้วัสดุธรรมชาติค่ะเพราะว่ากิ้งก่าเขาคุ้นเคยกับธรรมชาติมากกว่าเขาก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ตามธรรมชาติค่ะ
2: เราเป็นกล่อง3ด้านครับไม่มีฝาแล้วก็ไม่มีด้านหน้าครับผม
3: เราทำให้มันไม่มีด้านหน้าเพราะว่าเราอยากรู้ครับว่าเวลาที่มันจะเปลี่ยนสีเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วิหรือกี่นาทีครับ
2: ไม่เป็นชั่วโม
5: ง21งั้น
2: อันนี้คือทำตรงไหนกันนะ
5: เรากำลังทำฉากสีอยู่
2: ก็ตอนนี้เราก็จะมีสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวแต่เดี๋ยวเราต้องลองทดลองเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยงั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวเราค่อยไปจัดกันอีกทีเดี๋ยวเราจับเวลา
7: ใช่
2: กิ่งไม้
7: ให้มันเกาะ
2: ชุบจับเวลาในการเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อย

0: สรุปเลยนะฉากสีแดง40วิเนี่ยก็ตัวซีดลงแล้วก็สีอ่อนลง
1: uh-huh.
0: แล้วก็จะเป็นฉากสีเขียวพฤติกรรมเนี่ยโคตรจะนิ่งมากๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนสี
1: ก็คือ46วิเลยใช
0: ่ไหมใช่ฉากสีดำสันหลังเข้มขึ้นโดยเฉพาะมันแบบเข้มขึ้นตรงสันหลัง
2: uh-huh. งั้นเดี๋ยวเราลองเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ไหม
0: โอเคว
3: างใบไม้ตรงที่พื้น
0: วางพื้นด้วย
1: จับนะ
0: อุ้ยน้องกำลังปีนอยู่อะ
3: กำลังปีนอยู่ไหม
0: พยายามปีนขอลองดูไปเรื่อยๆก่อนน้องจะทำไง
3: น
0: ี่
3: ม
0: ัน
3: ซีดลงหรือเปล่าน
0: ี่มันดูเข้มขึ้น
1: มาใช่ไหม
3: เข้ม
1: นั้นเราหยุดเวลาไหม
0: 24วิก็ผลสรุปแบบชื้นก็คือ24วิเนี่ยเข้มขึ้นแล้วก็นิ่งนะแป๊บนึงนะเราขอจัดตรงนี้แป๊บนึงอยากให้มันดูแบบแห้งๆจริงๆโอเค
3: นี่เลยล่ะมา
1: ดาราปลากระป๋องจับนะ
0: โอ้
1: อ่อนๆๆอ่อนลงอ่อน
2: เหลืองมากขึ้น
3: เอาเหลืองๆนะ
0: ใช
1: ่มั้ย
0: ตัวเหลืองตัวเหลืองด้านใต้ท้องมันเหลืองขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: นี่เปลี่ยนสีเก่งนะเนี่ยเรา
0: คือแบบชื้น24วิเนี่ยก็คือเข้มขึ้นแล้วแล้วก็นิ่งมากๆเหมือนเป็นบ้านเกิดอ่ะแล้วก็แบบแห้ง17วิสีซีดแล้วก็
3: ใต้ท้อง
0: เหลืองขึ้นมากๆ
2: แปลว่าพื้นฉากหลังที่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมันจะเปลี่ยนสีไวกว่าที่เขาเปลี่ยนแค่สีฉากพื้นหลัง
4: เด็กๆครับหลังจากที่พี่เพชรเนี่ยให้พวกเราไปหาข้อมูลทำการทดลองแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่จะทำให้ตัวของคาเมเลียนเนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยเราได้ผลการทดลองไปยังไงกันบ้าง
1: เราก็จะใช้วัสดุธรรมชาติครับในการทำก็จะเป็นเช่นใบไม้แห้งแล้วก็จะเป็นใบไม้สดที่ยังเป็นสีเขียวอยู่หรือว่ากิ่งไม้ฮะ
3: ส่วนตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะคะกับกระดาษแล้วก็คือถ้ามันเป็นสีแบบสีอ่อนอย่างเช่นสีเขียวกับสีแดงค่ะก็ตัวคาเมเลียนจะเปลี่ยนเป็นสีซีดลงค่ะแต่ถ้าเป็นสีแบบเข้มๆอย่างฟิวเจอร์บอร์ดสีดำแบบนี้ก็ตัวคาเมเลียนจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นค่ะใช่
2: ส่วนเราก็จะเขียนข้อมูลลงในกระดาษอย่างนี้แล้วลงให้ AI เขาเจเนเรตข้อมูลมาครับ

0: ก็ได้ประมาณนี้ครับ
1: ไหนดูซิโอ้โหวันนี้ถือว่าผลการทดลองสุดยอดมากๆและเป็นไปตามที่เราคาดหวังครับ
2: การสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมของเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนทำให้เหล่าเรนเจอร์สามารถตอบคำถามที่น่าสงสัยได้หลายเรื่องทั้งเรื่องของวัสดุที่ทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนสีและระยะเวลาในการเปลี่ยนสีจนได้ผลลัพธ์ว่าวัสดุธรรมชาติจะทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าและจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าการทดลองของน้องๆสามารถพิสูจน์ได้จริงแต่ถ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนชัดๆสามารถทดลองด้วยการใช้กระจกหรือเอาเพศตรงข้ามมาอยู่ด้วยกันวิธีนี้จะทำให้กิ้งก่าเกิดอาการสนใจจนเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้นนั่นเอง
1: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้กิ้งก่าคาเมเลียนเปลี่ยนสีตัวเองได้เพราะอะไรส่งคำอธิบายของน้องๆคำอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆจะมาชื่อจิมมี่3ตัวไม่ได้เดี๋ยวมันงงกันโอเคไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราตั้งชื่อมันดีกว่าให้น้องๆช่วยกันไหม
3: ได้ครับ
1: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคอนแล้วไประดมกำลังความคิดสนุกๆ กันที่ไหนอย่าพลาดนะท่านน้องทุกคนก็อยากเป็น
3: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
1: เย้เดี๋ยวจิมมี่
4: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อบอลอาสาอ่านจดหมายเก่าของคุณปู่ให้พี่ราฟฟัง
5: เนื่องในโอกาส
6: โอ้ยพ่อเถอะลีลาจริงๆเลย
4: และเกิดอะไรขึ้นเมื่อหวังโวยวายเควินเพราะเข้าใจว่าเควินให้หยิบของในรถพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้8 นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ

0: เย้สวัสดีค่ะ
1: ได้เวลาแห่งความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
0: และพี่แพนในรายการไทย PBS Kids Club แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่ออนิตนะคะเด็กหญิงนิชาภาไพบุญพุทธิพงศ์อายุ9ขวบอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: โอเคไหนน้องหนิตวันนี้พร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
2: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
0: คิดเล่นเป็นค่ะของเราในวันนี้น้องหลินกับพี่การมีอะไรมาฝากเพื่อนๆหรอคะ
2: ข่าวแรกที่หลินจะมาฝากเพื่อนๆเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกวันวันละ3ครั้งเลยนะคะ
0: ฮะวันละ3ครั้งเลยเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับและภัยใกล้ตัวที่ว่านี้นะครับก็คือการสำลักอาหารในเด็กนั่นเองครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่าเหตุการณ์เด็กสำลักอาหารนะครับก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3กรณีคือมีเสียงไม่มีเสียงและหมดสตินั่นเองครับในกรณีที่ยังมีเสียงนะครับสามารถพูดได้ไอได้เท่ากับว่าทางเดินหายใจเนี่ยยังไม่อุดตัน 100% เราต้องทำให้เด็กไอออกมาเองอย่าล้วงอย่าเขย่าหรือถ้าอ้าปากแล้วยังมองเห็นของนะครับก็สามารถหยิบออกมาได้แต่ถ้ามองไม่เห็นห้ามล้วงเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับ
2: กรณีที่2ไม่มีทั้งเสียงพูดและเสียงไอหน้าเขียวปากเขียวนั่นคือทางเดินหายใจถูกอุด 100% ค่ะผู้ปกครองต้องโทร1669แล้วรีบช่วยทันทีเลยนะคะในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีให้ตบหลัง5ครั้งสนับกับกดหน้าอก5ครั้งส่วนเด็กที่อายุมากกว่า1ปีให้ตบหลัง5ครั้งสนับกับกระทุ้งลิ้นปี5ครั้งค่ะ
1: และกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือหมดสติไม่หายใจไม่รู้สึกตัวสำหรับ

0: กรณีนี้นะครับต้องรีบโทร1669แล้วรีบทำ CPR ทันทีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากวิธีช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วเราก็มีวิธีป้องกันมาฝากกันด้วยนะครับวิธีแรกครับคือการจัดการอาหารให้ถูกแต่แรกโดยมีหลักการอยู่ว่าอาหารที่กลมลื่นเหนียวเท่ากับเสี่ยงสำลักโดยอาหารที่พึงระวังนะครับได้แก่ไส้กรอกองุ่นลูกชิ้นถั่วเมล็ดพืชเยลลี่หมากฝรั่งสามารถป้องกันได้ด้วยการผ่าเป็นชิ้นเล็กๆและไม่ให้เด็กๆนะครับกินตอนวิ่งเล่นหรือว่าตอนหัวเราะนั่นเองครับ
1: วิธีต่อมาคือการระวังของชิ้นเล็กใกล้มือเพราะว่าเด็กเล็กนั้นมีพฤติกรรมที่จะเอาทุกอย่างเข้าปากดังนั้นอะไรที่เล็กกว่าปากเด็กเท่ากับเสี่ยงทั้งหมดค่ะเช่นเหรียญลูกปัดตัวต่อกระดุมและอีกหนึ่งวิธีที่มักจะเผลอกันคืออย่าปล่อยให้เด็กกินตามลำพังค่ะเฉพาะในวัยที่เริ่มเคี้ยวคล่องผู้ปกครองอาจรู้สึกวางใจหลายกรณีเลยนะคะที่เกิดขึ้นตอนผู้ใหญ่หันไปทำอย่างอื่นแป๊บเดียวแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นอาจเกิดอันตรายได้แล้วล่ะค่ะ
2: โหการสำลักอาหารเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดอีกนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูอยู่เนี่ยการไว้ดีกว่าแก้นะคะ
1: เพื่อนๆเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวคิดคลับค่ะมาถึงข่าวถัดไปตินจะพาเพื่อนๆไปรู้จักวิธีใหม่ๆในการเรียนรู้ตัวเองกันค่ะ
0: แอบทราบมาว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆให้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยนี่ครับ
2: ใช่เลยค่ะพี่กันและแพลตฟอร์มที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้นะคะนั่นก็คือ Next Learn นั่นเองค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆนะคะผ่านการ up skill หรือว่า re skill ค่ะให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนอกระบบที่สามารถเรียนได้ฟรีและเพิ่มโอกาสการมีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้ผ่าน Next Learn นั้นก็นับว่าเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning ให้กับชาวกรุงโดยจะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ค่ะได้แก่ Next Skill ทักษะใหม่โอกาสใหม่รวบรวมคอร์สสำคัญกว่า70หลักสูตรมาไว้ที่เดียวเช่น AI Text Coding ภาษาและ Solar Cell โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและภาครัฐที่ส่งเสริมด้านนี้เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ
2: และอีกหนึ่งหมวดใหญ่นะคะก็คือ Next Job อาชีพใหม่เรียนจบพร้อมจ้างที่ทางกรุงเทพมหานครพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทเอกชนเริ่มต้นกว่า13บริษัทเลยค่ะโดยมีตั้งแต่หลักสูตร30ชั่วโมงไปจนถึง200ชั่วโมงเลยค่ะและที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะก็คือผู้เรียนสามารถสมัครงานได้ง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสำรวจแพลตฟอร์มได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.learning.bangkokgo.th/nextlearn นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหพี่กันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับ
1: เห็นด้วยนะคะพี่กันเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปส่องกันนะคะที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ
2: เย้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องลินเมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ยากมากค่ะก็ฝึกซ้อมอยู่ตลอด
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอ่านข่าวในวันนี้
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจอยากมาเจอเพื่อนๆทุกคนอีกค่ะ
2: โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้น้องลินเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่กันก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ
0: เอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลินมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: และความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับ Thai PBS Kids Club
0: จะทำยังไงดีที่ทำให้เด็กๆที่เบื่อการกินนมยังได้ประโยชน์จากนมเหมือนเดิม
2: แน่นอนว่าพี่ๆเนี่ยมีวิธีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรและมีวิธีการทำยังไงนั้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงมาเหนือเมกเสกสิ่งประดิษฐ์ติดความรู้สิมเย้ต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ช่วงมาเหนือเมก
3: นมมีประโยชน์นมมีประโยชน์
0: นมมีประโยชน
2: ์เดี๋ยวก่อนค่ะพี่กันพี่กันเป็นอะไรคะเนี่ยเห็นนั่งกล่อมตัวเองมันนานมากแล้วค่ะ
0: าก็เนี่ยนมแก้วที่3ของวันแล้วครับก็ไปโรงเรียนมาใช่ไหมโรงเรียนเนี่ยเขาก็แจกนมมาเพียบเลยส่วนพี่การนะก็อยากกินให้มันหมดเร็วๆไง
2: ดีค่ะพี่การเพราะว่ามันมีทั้งโปรตีนแคลเซียมแล้วก็สารอาหารมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปหรือว่ามากเกินไปนะคะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหรือว่าไขมันสะสมแทนก็ได้นะคะพี่การ
0: ก็จริงของพี่แพนนะว่าแต่พี่แพนเนี่ยมีวิธีทำให้เราหายเบื่อการกินนมบ้างไหม
2: พี่แพนว่างั้นวิธีนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่แพนไปเห็นมาว่าเขาเนี่ยเอานมมาแปรรูปให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าชีสสดโฮมเมดนั่นเองค่ะ
0: ชีสสดโฮมเมดว่าแต่มันทำยังไงคะพี่แพน
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์กันเลยค่ะไปกันเลยเอาละค่ะและตอนนี้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วค่ะและสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีนมจืด1ลิตรมะนาวเกลือป่นหม้อไฟฟ้ากระบวยเขียงมีดชามรองกระชอนผ้าขาวบางช้อนและถ้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่กันจะต้องเป็นลูกมือให้กับพี่แพนนะคะ
0: ได้เลยครับพี่แพน
2: โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆ
2: อย่างแรกนะคะให้พี่กันเนี่ยเทนมลงไปในหม้อไฟฟ้าได้เลยค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้
2: ใช่ประมาณ1ลิตรนะคะ
0: ได้เลยครับ
2: แล้วเดี๋ยวพี่กันนะคะเปิดไฟอ่อนๆได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้กระบวยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้นมเนี่ยไม่ไหม้ติดก้นหม้อค่ะ
0: ได้เลยครับ
2: โอเคแล้วก็ใช้กระบวยคนเรื่อยๆเลยค่ะ
0: ได้เลยคร
2: ับ เด็กๆคะขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความร้อนนะคะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะมาหั่นมะนาวกันค่ะประมาณ1ลูกครึ่งนะคะให้ได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะเด็กๆมาเลยโอเคตอนนี้มะนาวพร้อมแล้วค่ะมาเรามาสังเกตของพี่การดีกว่า
0: ครับผม
2: นี่พี่การลองดูใกล้ๆนะคะถ้าสมมตินมเนี่ยเริ่มมีฟองเดือดเบาๆแล้วก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะ
0: ปิดแล้วนะ
2: ได้เลย
0: โอเค
2: หลังจากนั้นนะคะเราจะบีบมะนาวได้เลยค่ะบีบมะนาวได้เลย
0: ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่แพน
2: ยังเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องสังเกตดูดีๆนะคะ
0: นี่
2: พี่กันเริ่มเห็นข้างๆไหมคะ
0: ใช่มันจับตัว
2: ใช่จับตัวกลายเป็นริมแล้วค่ะนี่ทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมคล้ายๆกับฟองนมเลยใช่ไหมคะพี่กัน
0: ใช่เฮ้ยเริ่มเยอะ
2: โอเคครบแล้วค่ะ
0: โอเคต้องคนไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโอเคพอแล้วค่ะพี่กันจากนั้นนะคะเราจะนำไปพักประมาณ10นาทีให้เย็นตัวลงก่อนค่ะ
0: พักครบ10นาทีแล้วครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อดีครับพี่แพน
2: เราจะมากรองส่วนผสมที่เราทำไว้กันค่ะพี่กันโดยเราจะใช้กระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะ
0: ครับผม
2: เกี่ยวพี่กันเทส่วนผสมลงมาในนี้ได้เลยค่ะ
0: ได้เลย
2: ตักมาเลยใส่มาเลยค่ะ
0: ชุบ
2: นี่พี่กันดูสิคะมันแยกชั้นด้วย
0: ใช่อุ๊ยจับผ้าไว้หน่อยมั้ยครับ
2: โอเคค่ะมาเลยมาเลยนี่พี่กันดูข้างล่างสิคะมีน้ำใสๆออกมาด้วยค่ะ
0: โอ
2: ้จับผ้าทั้ง4มุมได้เลยค่ะ
0: คร
2: ับแล้วก็บีบคั้นน้ำออกให้มากที่สุดเลยนะคะพี่กันนั่นแหละระวังฝั่งนี้ด้วยค่ะนี่แบบนั้นเลยค่ะพี่กัน

0: มาเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะพี่กัน
1: โอ้ย
0: นี่ได้แบบนี้เลยค่ะพี่กันค่ะต
2: ัก
0: ใส่ถ้วยได้เลย
2: ได้เลยขอช้อน
0: ว้าวโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณ1ส่วน4ช้อนชาค่ะพี่กัน
2: ครับผม
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: โอ้ย
0: โอเคพี่กันคนได้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: โอเคพอแล้วค่ะพี่กันนี่เด็กๆมาแล้วชีสสดโฮมเมดของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาพี่กันกินไหมคะ
2: กินได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยค่ะ
2: มากินกันดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวพี่แพนใช้ช้อนอันนี
2: ้แอบเยอะนิดนึงน่าจะอร่อยนะ1 2 3
0: เป็นไงบ้างคะพี่กัน
2: อันนี้มีความหอมมีความมันแล้วก็แบบมีเปรี้ยวๆนิดนึงด้วยครับพี่แพน
0: จริงค่ะอร่อยใช่ไหมคะ
2: อร่อยมากเลยครับผม
0: สำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากให้ชีสของเราเนี่ยเซตตัวอีกหน่อยก็สามารถใส่กล่องปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะสามารถเก็บได้ในตู้เย็นนะคะประมาณ 3-5 วันเลยค่ะสุดยอดใช่ไหมคะพี่กัน
2: สุดยอดเลยครับ
0: ทำง่ายไหมคะ
2: ทำง่ายสุดๆไปเลยครับ
0: แต่ว่าตอนนี้พี่แพนว่าเด็กๆคงสงสัยแล้วค่ะว่าทำไมนมเหลวๆถึงกลายเป็นชีสสดๆแบบนี้ได้ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำอธิบายกันเลยค่ะไปเลยเด็กๆคะสาเหตุที่ทำให้นมกลายร่างเป็นชีสได้นั้นเนื่องจากน้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้โปรตีนในนมซึ่งเรียกว่าเคซีนสามารถจับตัวเป็นลิ่มแล้วแยกออกจากน้ำได้โดยการทำนมให้เป็นชีสได้นั้นเด็กๆจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2อย่างค่ะนั่นก็คือก้อนชีสหรือที่เรียกว่าเคิร์ดและของเหลวที่เรากรองออกก็คือน้ำเวนั่นเองค่ะทั้งสองอย่างนี้นะคะสามารถนำไปใช้ทำอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มได้อีกหลายอย่างเลยค่ะหรือถ้าง่ายที่สุดเลยนะคะก็ปาดกินบนขนมปังแบบพี่ๆได้เลยซึ่งชีสประเภทที่เราทำกันในวันนี้นะคะเรียกว่าคอตเทจชีสนั่นเองค่ะ
2: โอ้โหอร่อยมากจริงนะคะพี่แพน
0: จริงค่ะพี่กัน
2: นะว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้างครับ
3: จากการทดลองชีสสดโฮมเมดทุกคนก็ได้เรียนรู้ผ่านสตรีมเช่นเคยทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนมเมื่อเจอกรดอ่อนๆด้านคณิตศาสตร์จากการได้ลองชั่งตวงส่วนผสมต่างๆที่ต้องใช้และที่สำคัญเด็กๆยังสามารถประยุกต์ใช้กรดอ่อนประเภทอื่นๆได้ถ้าเกิดใช้น้ำส้มสายชูน้ำเลมอนแล้วผลลัพธ์เปลี่ยนไปยังไงแวะมาบอกกันด้วยนะทุกคน
0: ขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ดเด็กๆได้เห็นการทดลองชีสสดโฮมเมดกันไปแล้วอย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะ Let's make เย
2: ้พิการพี่แพนมาแล้วมาพร้อมกับความสนุกที่จะชวนเด็กๆมาล้อมวงคุยเรื่องสุดเจ๋งกันในช่วง
0: เด็กมหาสนถ้าอย่างนั้นเราไปเจอเด็กมหาสนกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โ
0: หเด็กมหาสนวันนี้ขอต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์ตัวจี๊ดที่ทำให้ชาวโซเชียลต่างต้องยิ้มกับจริตสุดพีของเขาและด้วยประสบการณ์มากมายทั้งโลกออนไลน์และผลงานการแสดงวันนี้เขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราแล้วล่ะค่ะไปพบกับน้องเอ็กโครัชตะตัวลูกไวรัลไอดอลนอกกรอบกันเลย
2: บอกเลยครับว่าเปิดทีวีก็เจอเปิดโซเชียลก็เจอน้องเอ็กโคเนี่ยกำลังฮอตเลยนะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราเนี่ยจะมาพูดคุยกันเรามาเล่นเกมเติมคำกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วถ่ายคลิป
4: อินฟู
2: การแสดง
4: คาแรคเตอร
2: ์ความฝัน
4: นักร้องค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหน้องเอ็กโคอยากเป็นนักร้องเหรอคะชอบร้องเพลงเหรอ
4: ใช่
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะมาเมื่อกี้เราได้เล่นเกมเติมคำกันไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาคุยเรื่องราวของน้องเอ็กโคบ้างดีกว่าเนี่ยพี่แพนอะรู้จักน้องเอ็กโคจากคลิปที่มันไวรัลใน TikTok เลยนะที่บอกว่าอยากเปลี่ยนชื่อเป็น
4: ราชตี
0: ราชตีอ่าใช่พี่แพนอยากรู้ว่าทำไมเราถึงอยากชื่อราชตี
4: ก็ชื่อที่แม่ตั้งให้อ่ะมันดูเท่เกินไปมันไม่เลิศหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นราชตี
0: มันเลิศกว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วอันนี้เราเอาชื่อมา าจากไหนเราคิดเองหรือว่าเอาจากคนอื่นมา
4: คิดเอง
0: คิดเองเลยเหรออู้สุดยอดมากเลยค่ะแต่พี่กันค่ะไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวที่เป็นไวรัลนะคะมีคลิปอื่นด้วยใช่ไหม
4: ใช
0: ่ไหนๆบอกพี่กันหน่อยได้ไหมว่าคลิปไหนที่แบบทำให้เราโด่งดังมากๆเลย
4: มันเป็นคลิปเกี่ยวกับบทที่แบบอุ้ยแม่เอาบทนี้ทำไมไม่แบบบอกหนูอะไรอย่างนี้
0: แม่เอาบทมาแต่ว่าเราไม่ชอบใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เ
2: ราอยากได้อีกบทนึงมากกว่าถูกไหม
4: อ
2: ๋ออ่ะพี่กันอยากรู้ว่าตอนนั้นคุณแม่มอบบทอะไรให้แล้วเราอยากเป็นบทอะไร
4: ค่ะแบบหนูให้หนูเป็นตัวร้ายนางร้ายอะไรอย่างนี้แต่หนูอยากเป็นบทคนสวยบทนางเอก
0: โอ้เราไม่ถูกใจใช่ไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กใจ
0: สุดยอดเลยค่ะแล้วแบบนี้พอมีคนเริ่มรู้จักเราเยอะๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกดีใจแล้วก็ชอบมาก
0: ชอบมากเลยใช่ไหมแล้วแบบนี้รู้ไหมว่าคนเนี่ยเขาพูดถึงเรายังไงบ้าง
4: พูดว่าบางทีก็ตลกบ้างสวยบ้าง
0: แต่พี่แพนแอบได้ยินว่าเราไม่ค่อยชอบให้คนพูดว่าตลกใช่ไหมอาจจะตลกได้นิดหน่อยแต่ว่า
4: หนูเป็นคนสวยมากกว่า
0: โอ้โหสวยมากกว่าตามนี้เลยนะค่ะทุกคน แล้วแบบนี้พอมีคน

0: จากเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรามีโอกาสอะไรบ้างที่ได้ทำงานด้านไหนบ้างคะ
1: มีเป็นโฆษณาซีรีส์ MV แล้วก็ได้รีวิวแบบต่างๆ
2: แล้วน้องไอโคชอบการแสดงเหรอครับ
1: ชอบ
2: แล้วชอบอะไรในการแสดงอ่ะ
1: ชอบแบบได้เป็นหลายคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ได้เป็นหลายคน
2: แล้วถ้าเลือกหนึ่งอย่างที่เป็นได้อยากเป็นอะไรครับอ
1: ยากเป็นนางเอก
2: นี่ไงว่าแล้ว
0: ค่ะพี่กัน
2: ถูกต้องแล้วการเป็นนักแสดงกับการเป็นอินฟูในโลกออนไลน์เนี่ยมันต่างกันยังไง
1: อินฟูคือเราได้เป็นตัวเองค่ะแต่ว่าถ้านักแสดงมันได้เป็นหลายคาแรคเตอร์ได้เป็นหลายคน
0: มันหลายบทบาทเนี่ยพี่กันแต่ว่าเป็นอินฟูในโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ก็คือเป็นหน่องเอ็กโคเลย
2: แล้วที่เห็นว่าไปเล่นละครไปเล่นโฆษณามาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยพี่กันอยากรู้ว่าเราได้ประสบการณ์หรือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ได้แบบเห็นว่าพี่ๆเขาทำงานกันยังไงแล้วก็แบบฝึกความอดทน
2: ของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ถือว่าน้องเอ็กโคเนี่ยมีความสามารถมากมายเลยนะคะพี่กันเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของช่วงไทม์โซนเราจะเปิดพื้นที่ความโซนให้มหาชนได้เห็นความสามารถของน้องเอ็กโคกันค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าน้องเอ็กโคเนี่ยเป็นเจนอัลฟาที่มีตัวตนแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะพี่กัน
2: ครับผม
0: วันนี้เราก็เลยอยากชวนน้องเอ็กโคมาเล่นละครสนุกๆกันดีไหมคะนี่มีชื่อเรื่องด้วยนะคะพี่กัน
2: ชื่อเรื่องอะไรครับ
0: มีชื่อเรื่องว่าแฝดวุ่นลุ้นโกค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย
2: รับโอ้โหเป็นไงดีวันนี้พร้อมแข่งกับห้องสองป่ะ
1: พร้อมแล้วสิครับแล้ววันนี้ห้องหนึ่งเราจะชนะป่ะ
2: โอ้โหมันก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะเรามีดินเคนสายฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วครับเนาะ
1: เดี๋ยวเจอเลยห้องสองเสร็จแน
2: ่สุดยอด
1: โอ๊ยทำไมมันปวดท้องตอนนี้ด้วยเนี่ย
2: เฮ้ยเป็นไรดินเกิดอะไรขึ้น
1: เราไม่ไหวแล้วเราขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะมังกร
2: เดี๋ยวตะแข่งแล้วนะไปไหน
0: นี่เดซี่ขนมเธออะ
1: แต่งกิ้วนะพินตาแต่ครูให้เราเอาขนมไปตอนดูบอลใช่ปะ
0: ได้ดิเออเดี๋ยวดีนแฝดแกลงแข่งให้ห้องเราด้วยใช่ปะ
1: ใช่ใช่เรารีบไปกันเถอะ
0: ไป
2: เดี๋ยวช่วยอะไรหน่อยดี
1: เดซี่อะมีอะไรจ๊ะ
0: นายไม่ต้องไปเตรียมตัวแข่งบอลหรอ
2: โอ้ยก็เรื่องนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยก็เตรียมตัวอยู่กับดีนใช่ไหมแต่จู่ๆดีนก็ปวดท้องแล้วก็ลงแข่งไม่ได้แล้วอะ
1: แล้วดีนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: ก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นวิ่งไปห้องน้ำแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยแล้วก็เรื่องที่เราจะขอก็คืออ
0: ย่าบอกนะว่านายจะให้เดซี่ลงแข่งแทนอ่ะ
2: ใช
1: ่ฉันไม่ไปหรอกนะฉันเตะไม่เป็น
2: แต่ว่าถ้าเดซี่ไม่ลงแข่งอ่ะห้องเราอ่ะจะสอบตกพละด้วยกันหมดเลยนะ
0: จริงเหรอมังกร
2: ใช่
0: โอ้เดซี่ช่วยห้องเราหน่อยนะฉันรู้ว่าเธอเก่งทำได้นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นได้ไหมได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหม
1: ก็ได
2: ้เย้ป่ะงั้นเราไปสนามกันเถอะ
0: ไปทำได้ห้องหนึ่งสู้ห้องหนึ่งสู้ตายห้องหนึ่งไวไลสู้ตายสู้
4: เอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะเริ่มได้เลยนะคะกรี๊ดอุ้ยหยอก
0: มาแล้ว
1: อีก2นาทีเวลาจะหมดแล้วนี่ยังเสมอกันอยู่เลย
2: อุ๊ยแล้วจะให้ทำยังไงล่ะก็ปกติดีนเขาเล่นไปกองหน้า
4: ทั้ง2ทีมนะครับถ้าตั้งใจเล่นนะแล้วใครชนะจะได้เกซีจากวิชาพละไปเลยนะ
5: ฮะเกซี
0: เอ้าดีนหายดีแล้วเหร
1: อดีครับเดซี่สู้เดซี่ทำได้อยู่แล้ว
0: โอ๊ยเอ้าฉันว่าไปหาอีกหน่อยดีกว่า
1: เฮ้ยนั่นดีนี่ไม่ได้การแล้วฉันต้องทำเพื่อแฟนและห้องของฉันให้ได้มังกรส่งมา
2: ไ
1: ปเก่งมากเดซี่เก่งมากแน่นอนอยู่แล้วจ้ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เมื่อกี้บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยครับไหนน้องเอ็กโคเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับได้มาเล่นละครกับพวกเรา
1: สนุกมากเลย
2: โอ้โห
0: พี่แบงก็สนุกเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะถ้ามีเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากมีความมั่นใจเหมือนน้องเอ็กโค

0: มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆไหม
1: อยากทำไงก็ทำเลยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: โอ้โห
0: น่ารักมาก
3: ใช่เอาล่ะพี่กันคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่อยากติดตามน้องเอ็กโคต่อสามารถติดตามทางไหนได้บ้าง
1: IG Echo Echo แล้วก็ TikTok Echo Into
0: ค่ะก็อย่าลืมไปติดตามน้องเอ็กโคกันเยอะๆเลยนะคะและสุดท้ายขอฝาก3คำให้เพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยค่ะ
1: เป็นตัวเอง
0: โอ้โหเป็นตัวเอง
3: และนี่คือเด็กมหาชนของเราน้องเอ็กโคตัวลูกไวรัลไอดอลนอกกรอบนะพิมตาย
0: นี่เด็กมหาชนของเราในวันนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะน้องเอ็กโคเนี่ยมีความสามารถมากมายหลายอย่างเลยค่ะพี่กัน
3: ใช่เลยค่ะพี่แพนส่วนชีสสดของพี่แพนเนี่ยก็แซ่บอร่อยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับ
0: และนี่นะคะก็คือความสนุกที่เราได้มาจากการเล่นแล้วก็เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะตอนหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเด็กๆติดตามชมได้เลยนะที่เดิมเวลาเดิม
3: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club วันนี้พวกเราสองคนต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: จะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: ริชเดย์ถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: ดีเชียร
0: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

0: วัสดีครับสตองมาแล้วกลับมาพบกันในช่วงคิดสู่สุขภาพดีวันนี้สตองกับคุณแนนครับคุณแนนครับสตองเห็นเพื่อนสตองเนี่ยขี่จักรยานเก่งมากๆเลยสตองก็สงสัยว่าทำไมเขาเพื่อนเก่งขนาดนี้ทำไมเราไม่เก่งแบบเขาสตองเลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยสตรองไม่เลือกขี่จักรยานเลย
1: โอ้แล้วสตรองรู้สึกยังไงคะตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าทำได้ไม่ดีเท่าเขาไม่ทำดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่า
0: น่าจะใช่นะครับ
1: โอเคถ้างั้นน่ะครูแนนน่ะมีวิธีนะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากเลิกขี่จักรยานก็ได้นะ
0: ดีมากเลยครับเพื่อนๆทางบ้านไปฟังด้วยกันเลยครับ
1: เวลาเห็นคนอื่นทำอะไรเก่งกว่าเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกท้อใจใช่ไหมคะเวลาที่เราท้อใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองเนาะแต่ว่าถึงเขาจะเก่งเรื่องนึงเนี่ยเราเองก็อาจจะมีเรื่องที่เราเก่งก็ได้นะครูแนนเนี่ยเชื่อว่าสตรองก็มีเรื่องที่เก่งกว่าเขาเหมือนกันนะคะ
0: อะไรเหรอครับ
1: ครูแนนว่าสตรองเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็คนเล่าเรื่องที่เก่งมากๆเลยแหละคุณแนนว่าเก่งกว่าเขาแน่นอนเลย
0: นี่นะสตองก็รู้สึกเหมือนกันว่าสตองเป็นพิธีกรที่เก่งมากๆ
1: ใช่ไหมคะพอคิดแบบนี้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นไหม
0: มากครับ
1: แล้วสตองคิดว่ามีใครที่ขี่จักรยานเก่งมาตั้งแต่เบบี๋เลยไหม
0: ไม่ครับสตองคิดว่าต้องฝึกก่อนครับ
1: ใช่ต้องฝึกทุกคนเลยใช่ไหมคะถึงจะเก่งเนาะแล้วถ้าสตรองฝึกบ้างสตรองจะเก่งขึ้นบ้างไหม
0: เก่งครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเรารู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยเราก็แค่ไปฝึกเพิ่มให้เราเก่งถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ครูแนนามีเทคนิคลับอีกข้อหนึ่งนะสตรองคิดว่าถ้าวันนี้สตรองฝึกจนเก่งกว่าเพื่อนคนนั้นแล้วอะสตรองจะเก่งที่สุดในโลกเลยไหม
0: รู้สึกนะครับ
1: แล้วถ้าพรุ่งนี้มีเพื่อนที่เก่งกว่านั้นอีกเข้ามาในสนามอ่ะสตรองก็ต้องสู้กับเขาอีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าสตรองเก่งกว่าแล้วก็มีคนที่เก่งที่เก่งที่เก่งเข้ามาอีกทีนี้ทำไงอ่ะ
0: สตรองคิดว่าจะต้องเหนื่อยมากๆเพราะหนูต้องไปเข้าฟิตเนสหลายวันมากเลยถึงจะชนะ
1: เพราะฉะนั้นนะสตรองถ้าเราแข่งกับคนอื่นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยไม่หยุดเลยเนาะแต่มีคนหนึ่งนะที่ถ้าเราแข่งด้วยเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยสตรองว่าใครรู้ไหม
0: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณแอนได้คิดอีกทีนึง
0: น้อง
1: ไกลละไกลละอยู่ในใจสตรองนี่แหละคุณแอนเอากระจกส่องให้ดูปิ้ง
0: ตัวเองนี่นะ
1: ถูกแล้วใช่เลยแข่งกับตัวเองเนี่ยนะถ้าเราเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยนะ
0: อย่างนี้เอง
1: เด็กๆคะเราอาจจะเจอคนที่เก่งกว่าเราได้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่ขอให้อย่าท้อถอยแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนึกถึงข้อดีของตัวเองเยอะๆค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณแนนมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้สตอมีแรงจะไปปั่นจักรยานอีกรอบนึงแล้วครับคุณเพื่อนไว้เจอกันใหม่ใน
2: คิดสนุกสุขภาพดี
0: บ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือการเปลี่ยนสิ่งใหม่แทนสิ่งเดิมคลิปเดอะเชนฟอร์คอฟฟี่นมไม่เอาจะเอากาแฟ
1: เดี๋ยวสิไม่ร้อนไม่หวานไม่นมไม่ขม
2: Oh,
3: hi, what's up, bro, Kevin? How are you?
2: Shoulda, woulda, coulda, gonna, wanna. แบบนี้นะครับที่ภาษาไทยเรียกว่าคำกรอกหรือว่ามี2หรือ3คำที่เรามาผสมผสาน

0: บอลบอลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว What are you doing เดี๋ยวนะนี่แกกำลังห่อของขวัญหรือกำลังทำขยะรีไซเคิลอยู่เนี่ยดูสภาพ
1: ก็นี่ทำตามที่ YouTube บอกเลยนะครับให้ห่อของขวัญให้สวยงามครับเพราะเราต้องมี Great Presentation การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมครับ
0: บอลโอ้ย Presentation ในที่เนี้ยเขาหมายถึงการจัดเรียงให้มันสวยงามไม่ใช่เอามาพันห่อเป็น10รอบจนเละแบบเนี้ย
2: นั่นสิคะบอลถ้าบอลจะห่อแบบเนี้ยนะคะแกว่าบอลแกะออกมาแล้วก็ยื่นไปให้เลยค่ะไม่ต้องห่อแล้ว
1: ดูดีกว่าละ
0: ใช
1: ่ ว่าแต่พี่ลาบเคยสอนไว้เหมือนกันว่าเวลาจะให้ของขวัญใครเนี่ยต้องให้อย่างดีที่สุดพี่ลาบมันสอนด้วยนะว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าวิชั่นมีวิสัยทัศน์ฮะผมก็เลยเตรียมวิสัยทัศน์ของผมมาแล้วเว้นขยายฮะผมจะได้เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะฮะ
0: โอ้ยบอลวิชั่นที่พี่ลาบเขาหมายถึงอ่ะมันคือมุมมองในอนาคตหรือว่าการวางแผนของเราไม่ใช่ให้แกมาส่องผ่านแว่นขยายแบบนี้แกนี่ก็แปลกตรงตัวเกินไปเนาะ
1: ไม่ได้แปลกตรงตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นครับเคยบอกเองนี่ครับว่าภาษาอังกฤษมันดิ้นได้นี่ผมดิ้นที่ดูไปเลยเก่งไหมผมเก่งเรื่องดิ้นอยู่แล้ว
0: ก็ดิ้นนำเขาอีกเนาะ
3: Hey everyone quick I need your help I found this old letter from our grandfather but it's in Thai can you read it please
1: มาผมเอง
3: บอล
1: ให้เป็นหน้าที่ของบอลเองครับนี่กระดาษในยุคไหนเนี่ยไปรษณีย์ลืมส่งป่ะครับเนี่ย
4: ถึงรับหลานรักและจูนหลานรัก
3: บอนบอน That's enough that's just the greeting turn over the page please
1: turn over จะให้ผมลุกไปไหนครับผมก็นั่งอยู่นี่นะครับหรือจะให้กลับตัวให้กลับรถ
2: โอ้ยบอลคะ turn over the page เนี่ยพี่รับเขาหมายความว่าให้บอลพลิกหน้ากระดาษค่ะไม่ได้ให้กลับตัวหรือเปลี่ยนที่นั่งหรือไปกลับรถที่ไหน
1: อ๋อ พลิกหน้ากระดาษ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่รับพูดภาษาไทยก็ได้ครับพลิกหน้ากระดาษ
2: เปื่อยหมดแล้วค่ะ
1: โอเคอ่านต่อนะครับ
3: นะ
4: เนื่องในโอกาสที่รับร้อนรักร้อน
0: โอ้ยพ่อเถอะลีลาจริงๆเลยมันนี่มาฉันอ่านเองอะไรก็ไม่รู
4: ้ Grandfather
1: โอ้ยอันนั้นมุกผม
0: รอเล่นมา
1: โอ้นี่นึกว่าจะทำอะไรเตรียมตั้งนาน
2: Look at this
3: What is it
2: It says Grandfather decided to turn over the business to Ram
3: Thank you so much.
1: Oh, Milab, I'm sad too, right, Kami?
3: Why? This is great news.
1: มันจะ great ได้ไงครับ คุณปู่เนี่ย turn over the business to Milab.
3: Yeah.
1: โอ้ย แปลว่า Milab เนี่ยต้องเปลี่ยนงานหางานใหม่ตกงานเขาจะยึดธุรกิจเหรอครับโอ้ยเสียใจด้วยนะครับMilab. แล้วยี่Milab จะเอาเงินที่ไหนใช้จะมีเงินไหมครับเนี่ยโหเรียกได้ว่าพลิกจากโอกาสเป็นวิกฤตครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับโอ้พี่ลาบไม่ด่าเลย
2: บอลคะมันจะไปแปลว่าพลิกอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะ
1: เอ้า turn over the page แปลว่าพลิกหน้ากระดาษไงครับ turn over the business ก็แปลว่าธุรกิจมันพลิกผันต้องลาออกจากงานต้องหางานใหม่ถูกแล้วนะครับ
0: โอ้ยบอล listen to me turn over the business หมายถึงส่งต่อธุรกิจไม่ใช่ให้พี่ลาบเปลี่ยนงานใหม
3: ่ mm-hmm. and this is no ordinary business the turnover in the business is $1 million
1: เป็นล้านเลยเหรอพี่โอ้โหรวยแล้วเหรอพี่โอ้โหหมูกระทะทุกวันวันละมื้อเลี้ยงพวกผมเป็นปีได้เลยนะครับพี่สวัสดีครับลูกพี
3: ่ครับ
1: พี่ชายคาตามกันมา
3: บอล listen carefullyTurnover is talking about all the money that's moving in the business, not about the profit that you can spend.
0: Turnover เนี่ยมันหมายถึงเงินหมุนเวียนไม่ใช่กำไรสุทธิที่เราจะเอามาใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะหักค่าของค่าแรงงานค่าต้นทุนอะไรแล้วเนี่ยก็จะเหลือกำไรแค่ไม่กี่หมื่นเองค่ะ
1: โอ้งั้นไม่ใช่พี่ผมแล้วอย่างเงี้ยหมูกระทะอะไรอดเลยปีนึง
2: Besides the business turnover, you should also watch out the high staff turnover rap.
1: บริษัทไหนโหดแท้ให้พนักงานปั่นจิ้งหรีดนะครับเนี่ย
2: ปั่นจิ้งหรีดอะไรกันคะบอล
1: ไม่เคยปั่นจิ้งหรีดนี่ไงปั่นจิ้งหรีดก็เขาบอกเองไม่ใช่หรออ
0: ันนี้โอ้โหไม่ใช่แล้วค่ะบอล Turnover เนี่ยมันหมายถึงอัตราการลาออกของพนักงานก็คือมีพนักงานลาออกเยอะจนสุดท้ายต้องรับคนใหม่มาแทนที่ไง
2: ใช่ค่ะยิ่ง Turnover สูงเนี่ยบริษัทก็จะเหนื่อยค่ะ
1: I know โอเคเข้าใจแล้วครับผม Turnover เนี่ยไม่ได้มีความหมายเดียวเปลี่ยนใช้ตามบริบทได้เลยครับ
3: Bon Turn over the page
1: คลิกหน้ากระดาษ
3: In the business, the turnover is $1 million.
1: เงินหมุนเวียน1 ล้านเหรียญ
3: And be careful, high staff turnover.
1: ระวังเรื่องพนักงานเนี่ยลาออกกันเยอะๆนะครับโอ้โห turnover คำเดียวเนี่ยแปลได้หลายความหมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลิกหน้ากระดาษเงินหมุนเวียนหรือแม้กระทั่งพนักงานลาออกก็แปลได้นะครับแต่เสียดายอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละ turnover ของพี่ลาบเงินหมุนเวียนนั้นอยู่ในระบบไม่ใช่เงินพี่ลาบเสียดายเลย

0: at least we have something to eat. Let's turn over the conversation to our lunch. Hey, Bon, did you bring the international food like you promised?
1: อาหารนานาชาติที่ทุกคนจะได้ทานกันวันนี้ผมเตรียมมาแล้วครับ

0: ส่งมากี่วันคะเนี่ย
1: แต่กินข้าวแล้วไม่กินหวานนี่สันดานไพ่มีนี่โตเกียวแพนเค้กขนมโตเกียวครับInternational food
0: โอเคโอเคเอางี้นะบอลอย่างแรกนะขนมจีนเนี่ยมาจากมอญ
1: มาจากมอญ
0: ข้าวผัดอเมริกันเนี่ยคนไทยคิด
1: คนไทยคิด
0: สุดท้ายนะขนมโตเกียวโดนที่ญี่ปุ่นไม่เจอนะของไทยนี่มันอาหารไทยเนี่ย
1: อาหารเหล่านี้เทิร์นโอเวอร์หมดเลยพลิกไปพลิกมางงเลยไม่มีของนานาชาติจักรัน
2: ไม่มีไทยแลนด์โอลี่
1: ฝุ่นก็เยอะร้านมันต้องสะอาดมันต้องกวาดกวาดเข้าไปกวาด
3: โอ้ยสวยครับ
1: กวาดเข้าไปกวาดกวาดกวาดกวาดทุกอย่างกวาดกวาดกวาดกวาดกวาด
3: ขอเดินหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่รู้แล้วก็ไม่บอกอ่ะ
3: ดีดีดีขยันขยันขยัน
4: เพื่อนเวิร์กวังWang, if we want this cafe to be famous, we need to change our mindset.
1: Change? ให้เปลี่ยนเหรอครับ เปลี่ยนอะไรครับ
4: Oh, good. Yes, we need to change. And please, change your clothes. You were wearing the shirt for 3 days. ใส่เสื้อตัวนี้มาแล้ว3 วันเหม็นเหม็น
1: ก็ไม่เหม็นนะครับนี่กลิ่นมาดามหอมสดชื่น
4: สดชื่น
1: แต่เพื่อนอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเพื่อนบอกให้ผมเชนให้ผมเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนครับเพื่อนเพื่อนนับแต่นี้ผมจะเชนทุกอย่างเลยครับ
3: ดีมากหวังจำเอาไว้นะคำว่า change มันแปลว่าเอาสิ่งเดิมๆเนี่ยออกไปจากชีวิตเราและเอาสิ่งใหม่ๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาแทนที
1: ่ใช่เลยครับผมจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดทุกอย่างเลยเชนทุกอย่างเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดเชนได้หมดเลยครับ
5: ครับผม
3: รู้เรื่อง
6: Hi I'm here to pick up an order a snack and an iced fresh milk please
1: โอ้ได้นะครับเตรียมไว้ให้แล้วครับ
3: นี่ไงที่จัดไว้ให้เมื่อกี้นี่ขนมขนม
1: นี่ครับมาเสิร์ฟนะครับขนมครับแล้วก็นมเย็นๆครับทั้งหมด80 บาทครับ
6: Thank you keep the change for the coffee
1: โอ้เชนเนี่ยคือการเปลี่ยนสิ่งใหม่แทนสิ่งเดิมคีปเดอะเชนฟอร์คอฟฟี่นมไม่เอาจะเอากาแฟได้สิครับผมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นกาแฟให้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเปลี่ยนเป็นกาแฟให้ถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนครับปล่อยครับ
6: Wait what are you doing that's my milk
1: ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางผมเอากาแฟมาให้ครับรอแป๊บเดียวครับปล่อยครับเดินอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาร้อยแล้วครับเรียบร้อยตามสั่งคุณลูกค้าครับ change for coffee เปลี่ยนเป็นกาแฟให้ถูกใจรบกวนให้5 ดาวกับร้านเราด้วยนะครับ
6: wait this is coffee
1: ถูกต้องเลยครับ this is coffee นี่คือกาแฟถูกต้องเลยครับ
6: but I ordered milk what happened
3: เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหวัง
1: เอ้าก็น้องเขาบอกไงครับว่าให้เปลี่ยนจากนมเป็นกาแฟให้หน่อย keep the change for coffeeก็เปลี่ยนจากนมเป็นกาแฟให้ไงครับนี่บริการทุกระดับประทับใจ
3: ประทับใจแต่ดูจากหน้าน้องเขาตอนนี้ไม่น่าจะประทับใจนะเนี่ยเชนเนี่ยในภาษาอังกฤษมันแปลว่าเงินทอนก็ได้เพื่อน
1: เงินทอนโอ้โหแล้วก็ไม่บอกแต่แรกจริงด้วยน้องให้มา100 บาทต้องทอนน้อง20 บาทน้องก็จะได้เอาไปซื้อกาแฟ
4: หวัง keep the change means keep the remaining money he said keep the change for the coffee he's trying to give you a tip
3: ใช่เขาบอกว่าให้เก็บเงินทอนเอาไว้นะครับพี่ให้พี่อ่ะเอาไปซื้อกาแฟไม่ใช่น้องก็จะไปซื้อกาแฟเองเป็นทิป
1: โอ้เชนเนี่ยแปลได้ทั้ง2 ความหมายเลยนะแปลว่าแบบเปลี่ยนหรือเงินทอนก็ได้I know โอเคเข้าใจแล้วครับผมKeep the change for coffee เนี่ยแปลว่าแบบเก็บเงินทอนเอาไว้เอาไปซื้อกาแฟ
3: ละแล้วทีเนี้ยดูสิเนี่ยเครียดเลยเนี่ยรับผิดชอบยังไงอ่ะลูกค้าไม่พอใจนะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหวังมีแผนสำรองครับ
3: ยังไง
1: ยังไม่ได้ทิ้งนมเก็บไว้ในตู้เย็น
3: โอเคโอเคโอเคอ๋อ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับลูกค้าครับ
4: โอ้โหเกือบแล้วเสียลูกค้า
3: ใช่
1: มาเสิร์ฟแล้วครับคุณลูกค้าครับนมเย็นๆที่ลูกค้าอยากได้ตั้งแต่แรกครับเพื่อเป็นการขอโทษจากร้านเรานะครับเราจะให้เครื่องดื่มคุณลูกค้าฟรี1 แก้วครับรับอะไรดีครับ
6: เป็นกรีนเอสเปรสโซ่

0: ครับ
1: โอ้โหได้เลยครับ
0: เดี๋ยวก่อนครับเปลี่ยนใจนะครับเป็นชาพีสแล้วกันครับ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวสิไม่ร้อนไม่หวานไม่นมไม่ขมไม่กินแล้วครับเดี๋ยวไปร้านเองบ๊ายบาย
1: ไปแล้ว
2: ไปเฉยเลย
3: Okay. One, two, three. Again?
4: Okay.
3: One, two, three. Last time. Sandy, stop moving. I'm trying to get the perfect angle.
4: I'm not moving, girl. It's the lighting. I need warmer filter. I look so pale.
3: Okay.
4: Oh, hi!
1: Hi! สวัสดีควีนสวัสดีแซนดี้หรือแซนดี
4: ้แซนดี้จ้ายังไม่ตกใจตกใจใครเป็นแซนดี
1: ้หน่อยลงหน่อยเป็นแซนดี้จะได้คุยกันรู้เรื่อง
4: แล้วเต่าแกไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมสภาพเป็นเนี้ย
1: นี่ไปวิ่งมาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้แข็งแรงแบบเควิน
3: โอ้ What kind of running was it? Was it joggingYou know, running at a slow and steady pace, or was it sprinting, running as fast as you can for a short distance?
1: ไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับ No jogging, no sprinting. วันนี้เป็นแบบ long distance running ครับวิ่งระยะไกล
4: โหวิ่งระยะไกลเลยเหรอเต่าแกไปวิ่งมาราธอนมาเหรอวิ่งกี่กิโลอ่ะ
1: ไม่ใช่อ่ะวิ่งตามรถเมล์สาย8จากอนุสาวรีย์ยาวไปถึงสะพานพุทธเลยไกลพอไหมล่ะ
3: แบบนั้นเขาเรียกวิ่งสู้ชีวิต It's not a form of exercising
4: แล้วก็จะไปวิ่งตามทำไมรถเมล์สาย8เนี่ย
1: ลืมกระเป๋าไว้บนรถเขา นี่ถ้าไม่มีสกิลสปรินติ้งวิ่ง100เมตรนะตามไม่ทันนะเนี่ยดีนะไปตามทันเลยได้กระเป๋ามามีตังค์ไปกินข้าวไม่งั้นอดกินข้าวแน่เลย
3: วิ่งตามรถเมล์แบบนั้นเขาเรียก chasing the bus วิ่งไล่กวด is not a form of exercising เต่า
1: โอ้ Hi what's up bro Kevin how are you
5: Hey what's up bro Tao I forgot my bag on the bench can you grab it for me
1: Grab wow เดี๋ยวเพื่อนเราไม่ธรรมดาเนี่ยขับ Grab ซะด้วย
5: No I forgot my bag on the bench can you grab it for me
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีซะแล้วขับเบนซ์โอ้โหรวยจัดเพื่อนรวยจัดได้เลยลืมกระเป๋าไว้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาให้แค่นี้แหละแค่นี้แหละได้เลยจัดการได้ครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวไปเอาของให้เควินก่อน
4: อ๋อให้เควิน
3: เบนซ
4: ์ when
5: hello where is my bag
3: oh no oh Kevin oh hi
5: hey I'm looking for my oh, yay! There it is, finally! Oh, I found my bag.
6: Oh, my little bag.
1: ไม่เจอสักทีหาทั่วลานจอดรถหายังไงก็ไม่เจอรถเบนซ์เนี่ย
5: Hey,
1: Kevin.
5: Hey.
1: หากระเป๋าไม่เจอ Kevin. ในมือนี่อะไรครับ
7: Bag.
1: กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าที่หาใช่ไหมครับโอ้โหนี่เดินให้ทั่วเลยนะไม่เจอรถเบนซ์สักคันนี่หลอกให้ไปเดินหาใช่ไหมเนี่ยเจอแต่รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่มีเบนซ์สักคัน
5: โอ้โหเต่า what Benz I said bench you know B E N C H bench this long wooden thing we're sitting on right here it's called a bench I said hey เต่า I forgot my bag on the bench can you grab it for me
1: พูดซะยาวเลยนั่นก็นิ่งไม่ยังไม่แปลอีกแซนดี
4: ้ What's wrong with you ตาวเสียงทำไม
1: Hey Sandy translate please
4: โอ้ยเควินเขาหมายถึงม้านั่งยาวในสวนไม่ใช่รถเบนซ์หรูที่ไหน
1: เอ้าปกติเห็นเรียกเก้าอี้ว่าแชร์ใครจะไปรู้ว่าไอ้เก้าอี้ยาวๆอย่างนี้เรียกเบนซ์เหมือนรถเลยครับ
3: It's not just a chair though if it's in a house and has arms to rest your elbows it's an armchair
5: and if it's a soft seat for two or three people we call it a sofa or a couch
1: นิ่งสนิทอีกแล้วเฮ
5: ้ What?
4: Oh chair อ่ะมันแปลว่าเก้าอี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็มีที่วางแขนเขาจะเรียกว่า armchair แต่ถ้าเป็นเก้าอี้นุ่มๆที่นั่งได้ 2-3 คนเนี่ยเขาเรียกว่าโซฟาหรือว่า couch
1: armchairโซฟาเค้าโหหลายคำเลยนะครับเนี่ยแล้ว อย่างชิงช้าที่นั่งกันอยู่เนี่ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าBattle Slow ใช่ไหมครับ
3: Is that a new item in the market? I've never heard of it before.
1: Battle นี่คือการต่อสู้ชิงชัยSlow นี่ก็คือช้าครับรวมกันเป็นชิงช้าไงล่ะครับ
4: ชิงช้าภาษาอังกฤษอะคือ swing แต่ถ้าแบบที่นั่งได้หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่า porch swing หรือว่า garden swing seatBattle
5: Slow อะไรของแกน่ะ Battle Slow oh it's basically a bench that swings
1: wow นี่ก็ขยันนิ่งยังเลยได้เวลาแปล
4: โอ้ยก็หมายถึงม้านั่งที่มันแกว่งได้นั่นแหละ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับผม I know โอเค bench ที่เนี้ยหมายถึงม้านั่งแบบยาวส่วนแชร์เนี่ยคือเก้าอี้แต่ถ้าเก้าอี้ที่วางแขนได้เราจะเรียกว่า armchair ครับถ้าเรานั่งกันอยู่2ถึง3คนเนี่ยแบบยาวๆเลยนะแล้วแบบนุ่มๆเราจะเรียกว่าโซฟาหรือว่าคาวช์ครับส่วนชิงช้าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าสวิงแต่ถ้าเป็นชิงช้าแบบที่นั่งกันอยู่2คนอย่างนี้นะจะเรียกว่าพอชสวิงหรือการ์เด้นสวิงครับนี่เควินถ้าวันหลังนะเควินลืมกระเป๋าไว้ในรถเบนซ์จริงๆอะนะฉันพร้อมดีจะไปขับมาถึงบ้านนายเลย
5: โอ้ really เต่าครับรถผมห้ามสัตว์เลี้ยงขึ้นนะ
1: อุ้ยถึงจะชื่อเต่านะครับแต่ผมเป็นคนขึ้นได้ครับไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงขึ้นไปด้วยครับ
4: เขียววิ่งเข้ามาถึงแกนี่แหละสัตว์เลี้ยงมาสองม
7: ือหน่อย Hello welcome to Gang Talk
5: โอ้โหวันนี้ทีมจูเกรกมีหัวข้อที่เจ๋งเท่สุดยอดไปเลยนะ
1: โอ้โห
5: ก็
1: ใหญ่ซะด้วย
5: พูดถึงหลายๆคำในภาษาอังกฤษเช่น shoulda woulda coulda gonna wanna แบบนี้นะครับที่ภาษาไทยเรียกว่าคำกรอกหรือว่ามี2หรือ3คำที่เรามาผสมผสานและตัดทิ้งเสียงเพื่อความเร็วในการพูด
3: ซึ่งคำพวกนี้ค่ะนอกจากจะทำให้เวลาเราพูดมันดูเร็วขึ้นเนาะแน่นอนว่ามันจะตามมาด้วยความที่รู้สึกเหมือนว่าอุ้ยพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูแบบพูดแล้วแบบเหมือน native speaker มากยิ่งขึ้นอ่ะ
8: ใช่เลยจีน่าเพราะว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยยังยึดตามแบบที่เราเรียนกันอยู่แบบเขียนอ่
3: ะ
8: เราก็จะอ่านแบบนั้นอย่างเดียวแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันอ่านสั้นลงได้หรือบางทีชาวต่างชาติเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเป๊ะ
1: ใช่เลยครับในเพลงในหนังหรือว่าในหนังสือเนี่ยบางทีเราเจอคำเหล่านี้เขียนซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยและได้ยินจนชินเลยด้วยครับ
8: เรามีคำอะไรบ้างไปทีละคำเลยดีกว
5: ่าโอเค well if you're ready let's check out our first word มา first word gunna
1: คำนี้ได้ยินบ่อยเลย
5: เช่น I'm gonna go to school
8: ฉันจะไปโรงเรียน
5: I'm gonna eat pizza
8: ฉันจะกินพิซซ่า
5: gonna มาจากคำสองคำคำว่าอะไรครับ
8: คำว่าอะไร
3: going to
8: ใช่ going to
5: correct ถูกต้องครับเวลาพูดเราไม่ได้ดึงเสียงยาวขนาดนั้น I'm going to eat a pizza เรามาผสมผสาน I'm going to gonna I'm gonna eat a pizza
1: อันนี้ผมสงสัยในเพลงอ่ะอย่าง going to แปลว่าไปนู่นทำนี่ใช่ไหมแล้ว never gonna give you up
5: never gonna give you up ก็มาจากคำว่า I'm never going to give you up
1: I never going give to you
8: คือ going to มันไม่ได้แปลว่าไปไงแปลว่ากำลังจะ
1: กำลังจะ
8: ใช้คำนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจมันคือกำลังจะก็นะก็นะ be กำลังจะเป็นก็นะ go กำลังจะไปคำต่อไป
3: คำต่อไป
8: แล้วจะมี gotcha gotcha นี่ต่างกับก่อนหน้าไงพี่เกรซ
5: ก็มันต่างกันที่กับ
8: แค่นั้นเองเหรอและความหมายเหมือนกัน
5: ความหมายไม่เหมือนกัน
8: ก่อนหน้านี่คือกำลังจะแล้ว gotcha
5: ตัวอย่างเนาะเช่นI gotta go to the bathroom.
8: Ooh, ต้องไปห้องน้ำแล้ว
3: I gotta go.
8: ฉันต้องอ๋อมันจะต้องไงต้องทำต้องไป
1: I gotta.
5: แล้วคิดว่ามาจากคำว่าอะไรครับ
3: Got to ไหมคะ
5: Got to. ถูกครับ
8: จริงน่าเก่งจังเลย
5: Got
8: to. Got to.
1: แล้วที่จะมีตัว to มันทำไมไม่ได้ออกเสียงว่า to มีตัว o ทำไมเปลี่ยนเป็นอ่ะ
8: มันอาจจะเสียงมันจะสั้นลงไหมพี่เกรซ
5: คือแบบ to
8: ยาว
5: going to ก็จะเหนื่อย
8: Got to ก็ยาว
5: going toGotcha ก็กลายเป็น gotta
8: gotta
5: แล้วทีมออกเช่นกัน
1: เป็นตัวดีด้วย
3: gotta go
5: I gotta go
8: ลองฝึกดูนะครับน้องๆ gotta go
5: คำต่อไปครับคำว่า wanna
3: อ
8: ันนี้น่าจะมาจาก want to หรือเปล่า Yeah.
1: I want to know ฉันต้องการรู
8: ้ I want to know I want to know I want to know ถูกครับถูกไหม
9: wanna ก็มาจากคำว่า want to แต่เวลาพูดครับ

0: want to want to ก็กลายเป็น wanna I wanna go I wanna know I wanna do
1: สังเกตดูเหมือนยูจะพยายามตัดอะไรนะพยัญชนะที่มันแบบต้องออกเสียง
0: ยาวๆ
1: ให้มันเหลือแต่สระก็นะฮะ wanna
0: เหมือนไม
2: ่
0: you you why oh you ไม่มีใครพูด how are you ก็ how are you
2: yeah
0: มันกลายเป็น yeah
1: how are
0: you
1: อ๋อเหรอโอเคอ่ะต่อไปคำต่อไป
0: คำว่า
3: doing
1: หรือ
0: เปล่า
1: doing
3: แต่ย่อทำไมครับเนี่ย
2: แค่ตัดไปตัวนึง
0: ตัดตัว G ออก doing ก็กลายเป็น doing
1: สมมติขอประโยคแบบ doing กันเต็ม
0: how are you doing
2: how are you doing
1: อ้าวเราก็เรียนกันแบบนี
3: ้แล้วพอย่อปุ๊บออกเสียงไงครับพี่เก
0: ๊ก how you doing
2: How you doing?
1: สั้นลงนะ
0: คำว่า you ก็กลายเป็น
1: how you
0: yeah แล้ว doing ก็เปลี่ยนเป็น
3: doing
0: how you doing
3: how you doing
1: ฮะ
3: how you doing
1: อันน
2: ี้
1: ม
2: ัน
1: ก็ไม่
2: ชัดนะ
1: เอาย่อมาชัดสักนิดนึง
3: how you doing
1: กินข้าวไป
3: หมดแล้ว
1: เอาทางนี้ดีกว่าย
2: ังเช้าอยู่ยังเช
0: ้
2: า
0: How are you doing ถ้าพูดเร็วนะเป็นเจ้าของภาษาแบบชาวต่างชาติมาก How you doing
1: How you doing
0: ถูกต้องก็เหมือนคำว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: คนไทยพูด
2: เป็นไงบ้าง
0: เป็นไงบ้างเป็นไง
1: โอเคอ่ะคำต่อไปครับ
0: คำว่า
2: kind of
1: kind of
0: มาจาก2คำ
2: kind of
1: kind of
0: kind of
2: kind of
0: kind
2: of
0: kind กับ of
1: อ๋อแต่อันนี้เปลี่ยนเยอะ
3: What kind of food do you like คำนี้ฮิตเลย
1: อ๋ออีกที
3: ่ What kind of food do you like
1: 7พยางค์ถ้าเป็น native
0: What kind of food do you like
1: แต่มันก็พูดง่ายดีนะ What kind of food do you like
2: จริงๆพยางค์มันจำนวนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าการออกรูปปากของเราอ่ะมันสั้นลงมันง่ายขึ้น
3: เว้ยตอนแรกผมก็คิดนะแบบ
0: ไม่เหมือน
3: ทำไมเราต้องพูดย่อขนาดนี้ด้วยแต่พอเมื่อกี้ลองพูดแบบมีผลจริงๆมันดูเร็วขึ้นแล้วไม่ได้ดูพยายามจะเร่งพูดแบบ
1: ก็กลับมาตัวอย่างเดิมอ่ะพี่ริวเจอเพื่อนอ่ะวันเนี้ยเธอเป็นอย่างไรบ้างเราจะรู้สึกไง
3: how are you doing
2: อะไรอยู่ดีๆก็จริงจัง
1: ใช่ไหมแต่ก็แบบเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ถามแบบเพื่อนใช่ป่ะอันนี้ตัวอย่างชัดเจนนะครับอีกสักคำหนึ่งสุดท้าย
0: ว่า journal
1: journal อันนี้แปลว่าถ้าแปล
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้อ้าวไม่ใช่อยู่เป็นคนต่างชาติอยู่ต้องรู
0: ้ตอบไม่ได้ไม่รู้มันคือรู้แปลว่าไม่
1: อ๋อแปลว่าไม่รู้
3: ตอบมาแล้วอันนี้คืออะไรพี่ไม่รู
0: ้ไม่ทราบ
1: ฉะนั้นมาจากคำว่า don't know
0: ถูกต้องลองถามคำถาม
1: do you know him
0: I don't know
1: อันนี้คือเป็นภาษาพูดซึ่งจริงๆมันต้องพูดว่าถ้าเป็นภาษาเขียน
0: เป็นทางการเนาะ
1: เป็นทางการ
0: I don't know him
2: มันก็เหมือนเป็นคำที่พอเราใส่เข้ามาในบทสนทนาอย่างเงี้ยมันดูธรรมชาติดูลื่นไหลมากขึ้นมากกว่าเดิม
1: วันนี้ได้หลายคำเลยพี่เก๊ขอบคุณมากเก
0: ๊โอ้ยินดีนะครับแต่อย่าลืมนะเป็นภาษาพูดเท่านั้นอย่ามันพักคุณพ่อคุณแม่ Yo what's up man Hey what do you want to do what do you do นะฮะ Could what I should have ไม่เอานะ
3: แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I know okay ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้นะคะไปให้เพื่อนๆได้ลองพูดกันด้วยนะคะ
1: และอย่าลืมนะครับน้องเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะครับ e-learning เข้าไปทบทวนความรู้แล้วก็ตอบคำถามกันได้นะครับ
0: Well that's all the time for today so see you later ไม่ใช่ see you later มันยาวเกิน see ya
1: so long
0: bye bye
2: bye
0: เห็นไหม
1: what kind of food do you like
0: whatcha
1: I don't know
2: whatcha
3: I don't care
1: อะไร
3: อันนี้พี่ลาฟชอบมาจากอเมริกาบ้านเกิดพี่ลาฟเลย
0: ฮอตจ๋องข้ามเลย
3: ฟรายไรซ์อเมริกัน
1: อเมริกันฟรายไรซ
3: ์แหมรู้อ่านบริการทุกระดับประทับใจ
1: ประทับใจดูหน้าน้องสิเนี่ยขำขนาดเนี้ยเดี๋ยวพึ่งขำ
0: Hello welcome to
3: โอ้โหไม่พร้อมกันสักคน
1: เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ and welcome to
3: ไม่ขัดฟรอม
1: เลยวันนี้แหละเนี่ยใช่ได้เนี่ยเนทีฟเลย
0: โกเอนเตอร์ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
1: พอแล้ว
3: ใช้ไงในห้อง

0: ดชื่นเนาะ
1: ไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไป
0: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
2: นี่ค่ะ

0: ใส่หูคนนั้นตอนนอนล่ะ
1: แบบนั้นจะใจร้ายเกินไปนะ
2: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ป่าไม้ภูเก็ตปักป้ายสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยหลังพบล้ำเขตป่าสงวนนายกโต้ฝ่ายค้านย้ายผู้ว่าชี้โลกคือละคร
1: DSI แถลงคดี Forex พบเส้นเงิน28ล้านโอนจากบริษัทเข้าบัญชีสสด้านภาวุฒแจงเงินจากเทรดทองคำพร้อมสละเอกสิทธิ์เข้าสู่การตรวจสอบ
0: กต.ไทยส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งชื่อพร้อมเข้าร่วมอังครอสศรีหศักดิ์ย้ำไม่คุยร่วมพัฒนาผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนหากเขตแดนไม่ชัดเจน
1: อิสราเอลตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮสบอลลาหลังจากการสู้รบในเลบานอนส่งผลกระทบต่อการเจรจาสหรัฐอิหร่านทั่วโลกหวังสงครามยุติจริง
2: สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวินาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากดีนะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
1: วันนี้ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เรามีเรื่องใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่คาดหวังว่าสุดท้ายบ้านปลายของชีวิตเราจะมีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงสักหนึ่งหลังแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวจังหวัดปทุมธานีที่ต้องการที่จะไปผ่อนบ้านเพื่อที่จะไว้อยู่อาศัยแต่สุดท้ายกลับพบปัญหานะคะ
0: เรื่องนี้หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือซื้อที่ดินเงินผ่อนครับเพื่อที่จะปลูกบ้านแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับจ่ายเงินให้กับผู้จัดสรรที่ดินไปนานกว่า20ปีนะครับเป็นการผ่อนชำระผ่อนไปจนหมดแต่พอถึงเวลาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของตัวเองกลับพบว่าที่ดินเนี่ยถูกนำไปจำนองขายให้ผู้อื่นซะแล้วนะครับผู้เสียหายจากเรื่องนี้มีนับร้อยคนเลยครับที่ดินกว่า400แปลงแปลงละ30ตารางวาในโครงการจัดสรรที่ดินแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหาครับทำให้ชาวบ้านนับร้อยคนเขาต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.คลอง5ก็สืบเนื่องจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่พักอาศัยล่ะครับ

0: มีการซื้อที่ดินแบบแบ่งขายเป็นเงินผ่อนเขาผ่อนกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับพอผ่อนชำระเงินจนครบแล้วผู้จัดการที่ดินกลับไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ครับจนกระทั่งไปตรวจสอบกับกรมที่ดินคลองหลวงแล้วก็พบว่าที่ดินบางแปลงที่ผ่อนหมดแล้วไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กลับมีการนำที่ดินนั้นไปจำนองขายไปฝากขายกับนายทุนและธนาคารนะครับบางรายเนี่ยเอาไปจำนองธนาคารแล้วก็ขาดส่งจนธนาคารเตรียมจะเข้ายึดที่ดินแล้วก็แจ้งให้ย้ายออกนะครับถือว่าเป็นความเดือดร้อนสาหัสของชาวบ้านที่ต้องเรียกได้ว่าโดนกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
1: ต่อมาชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาก็เลยนัดรวมตัวกันนะคะไปเคลียร์กับผู้จัดการที่ดินจัดสรรค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงเนี่ยมาร่วมในการพูดคุยด้วยนอกจากนี้ก็มีกำนันตำบลคลอง6มาร่วมสังเกตการบรรยากาศต้องบอกว่าวุ่นวายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผู้ที่ดูแลโครงการไม่สามารถให้ข้อมูลได้แล้วก็ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนไม่สามารถบอกรายละเอียดเรื่องของการนำที่ดินไปจำนองหรือว่าขายต่อได้นะคะรวมถึงจำนวนแปลงที่นำไปขายแต่จะขอนัดไกล่เกลี่ยค่ะคือการไกล่เกลี่ยเขาบอกว่าขอมีอีกครั้งได้ไหมในวันที่3กรกฎาคมนี้โดยเขารับปากนะคะว่าจะแก้ปัญหาที่ดินที่โดนอายัดโฉนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนที่เหลือก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมค่ะ
0: ทางด้านปลัดอำเภอคลองหลวงเปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียหายจากเรื่องนี้เนี่ยจำนวนมากเลยก็จำเป็นต้องมีการแยกกลุ่มออกไปอย่างเช่นกลุ่มที่ชำระเงินแล้วหรือว่ากลุ่มที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรายใดที่ขาดชำระครับซึ่งผู้ดูแลยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยผู้ดูแลจะนำเอกสารมาชี้แจงให้กับชาวบ้านได้รับทราบแล้วเดี๋ยวจะมีการเยียวยาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปครับ
2: คือตอนนี้ค่ะคือรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยทางคุณเล็กเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลกับเราไม่ได้ก็เลยต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้เสียหายกับคุณเล็กค่ะว่าขอให้คุณเล็กเนี่ยได้ตำแหน่งรายการออกมาเป็นกลุ่มๆว่าเคสไหนบ้างที่เป็นที่ดินที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกรังวัดอะค่ะและเคสไหนบ้างที่มีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วพร้อมที่จะโอนแล้วแล้วมีเคสไหนบ้างที่ยังขาดชำระอยู่ก็คือภายในตอนที่เราตกลงกันนะคะวันที่3กรกฎาคมค่ะ10โมงที่นี่ค่ะคุณเล็กจะนำเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะมาชี้แจงแล้วก็แบ่งเป็นกรณีไปว่าลักษณะของเคสแต่ละเคสเนี่ยเป็นยังไงและจะเยียวยากันยังไงค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าเชื่อว่าบางคนก็บอกว่ากำลังหาที่ที่สัมผัสธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ที่มีป่าหนาแน่นแบบนี้นะคะหลายคนก็เลยมองไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่เขามีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการนำที่ดินบางส่วนออกจากพื้นที่ของอุทยานแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายได้มีการไปประกาศขายในโซเชียลเยอะทีเดียวค่ะการประกาศขายนี้เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจนกระทั่งล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานต้องออกประกาศด่วนค่ะคุณผู้ชมเป็นการเบรกการซื้อขายที่ดินพิพาทนะคะหลังจากที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าพื้นที่บางส่วนถูกเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแล้วจนกลายเป็นการโฆษณาการซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ามติดังกล่าวยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายค่ะนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศชี้แจงนะคะกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเสนอพิจารณาปรับปรุงแนวเขตและเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะโดยระบุว่าขณะนี้มติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบใดๆนะคะหลังจากที่เขาไปพบว่ามีการนำประกาศก่อนหน้านี้เนี่ยไปตีความว่าพื้นที่ดังกล่าวพ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติแล้วส่งผลให้มีการไปโฆษณาซื้อขายที่ดินจำนวนมากทีนี้ก็เลยแจ้งเตือนประชาชนค่ะคุณผู้ชมห้ามซื้อขายเด็ดขาดนะคะโดยเป็นการห้ามซื้อขายโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ถือครอบครองหรือว่าการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่อย่างเด็ดขาดแล้วก็เตือนว่าอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือว่าแอบอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินค่ะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดทั้งทางอาญาและทางปกครองได้ค่ะ
0: ขณะที่การสำรวจในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่พบการติดป้ายประกาศขายที่ดินเหมือนกับในอดีต แต่ก็มีข้อมูลว่าการซื้อขายยังคงเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายในหน้านะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบการโพสต์ขายที่ดินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยผู้ขายบางคนเขาอ้างว่ามีเอกสารพ.บ.ท.5หรือหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นเพียงเอกสารแสดงการเสียภาษีอันนี้ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่สามารถยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้นะครับทางด้านชาวบ้านในพื้นที่คุ้มครองกระทิงอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งเคยถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า350คนเขาก็บอกว่าหลังจากมีมติเรื่องการปรับแนวเขตอุทยานก็ทำให้หลายครอบครัวกลับมามีความหวังแล้วครับว่าจะได้รับการพิจารณาสิทธิ์ในที่ดินทำกินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต่อสู้คดีมายาวนานกว่า10ปีชาวบ้านเขายืนยันบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐครับและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเป็นทางการครับ
3: ก็หวังได้แค่ 50% นั่นแหละจากที่ไม่มีความหวังเลยเพราะเขาไม่ได้ยกเลิกไปทั้งหมดเพราะเนื้อที่จริงๆอ่ะที่อุทยานมาประกาศทับน่ะมันตั้ง97หมู่บ้านแต่พอเขาว่าเขาจะเพิกถอนเป็นจุดๆแล้วจุดอื่นไม่ได้เพิกถอนน่ะแล้วไม่รู้มันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไงขนาดของป้าอยู่ในส่วนนี้ป้าก็ยังว่ามีความหวัง
1: ถ้าย้อนกลับไปตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524นะคะพบว่าพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีตำบลวังน้ำเขียวและตำบลอุดมทรัพย์รวมกว่า 30,000 ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะต่อมาในช่วงปี2554ถึงปี2555ทางกรมอุทยานแห่งชาติก็มีการดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็รีสอร์ทที่พบว่าไปบุกรุกพื้นที่รวม418คดีหลายคดีก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วชาวบ้านยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินให้กับนายทุนจากนอกพื้นที่จริงๆค่ะแต่ก็ประเมินว่ามีสัดส่วนประมาณ5ถึง10ของผู้ถือครองทั้งหมดเท่านั้นขณะที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวบ้านค่ะที่เขาอาศัยแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่เดิมทางอุทยานแห่งชาติทับลานย้ำนะคะว่าจนกว่าประกาศจะมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการตอนนี้พื้นที่นี้ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอุทยานแห่งชาตินะคะดังนั้นการซื้อการขายการโอนสิทธิ์ใดๆอาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าข่ายทำผิดกฎหมายได้ค่ะ
0: ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับก็คือตำรวจได้รับแจ้งจากคนที่เขาบอกว่ามีขโมยเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เมาแล้วก็ขับรถไปพุ่งชนไม้กั้นหลบหนีไปตำรวจกลัวว่าจะไปชนคนอื่นนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ปืนเนี่ยยิงที่ยางรถแล้วก็ไปทุบกระจกสาเหตุเนี่ยเกิดจากไปขโมยปลาเค็มของเพื่อนบ้านนะครับก่อนอื่นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับก็ระทึกจริงๆนะครับใครที่อยู่ในละแวกนั้นก็คงตกอกตกใจเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองนนทบุรีนะครับตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่ยางรถยนต์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถ Fortuner นะครับหลังจากที่ทุบกระจกเรียกแต่ว่าคนขับไม่ยอมลงจากรถครับจากนั้นตำรวจก็ใช้อุปกรณ์ทุบกระจกนะฮะก่อนที่จะเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าควบคุมตัวคนขับแต่ปรากฏว่าคนขับที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิงนะครับอายุ52ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากตำรวจสน.ประชาชื่นแจ้งให้ช่วยสกัดจับรถคันดังกล่าวที่ไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านย่านรัชวิภาถนนรัชดาภิเษกแขวงจตุจักรกทม.นะครับแล้วก็ขับรถหลบชนไม้กั้นของหมู่บ้านแล้วก็หลบหนีไปมุ่งหน้าเข้าพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีพอถึงปากซอยพิบูลสงคราม9ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับช่วงนั้นเนี่ยรถมันติดพอดีตำรวจสายตรวจก็เลยเข้าไปเคาะกระจกรถด้านคนขับนะครับ ซึ่งก็พบว่ารถเนี่ยติดฟิล์มดำทึบทั้งคัน

0: เลยแต่ว่าคนขับก็ไม่ยอมลงจากรถแล้วก็พยายามที่จะหักพวงมาลัยหลบหนีครับทีนี้ตำรวจเขากลัวว่าอาจจะไปชนกับรถของประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับก็เลยตัดสินใจใช้ปืนนะครับยิงไปที่ยางรถภายในรถเนี่ยเขาไปพบลังกระดาษซึ่งภายในบรรจุปลากุเลาเค็มหนัก7กิโลกรัมนะครับแล้วก็พบขวดสุรา1ขวดซึ่งสุรานี้เนี่ยเปิดกินแล้วด้วยนะฮะ
1: ทีนี้ตำรวจก็เลยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะด้วยการเป่าพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง98มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนคนขับก็คือคนนี้ค่ะชื่อว่านางสุกัญญานะคะอายุ52ปีช่วงของการสอบสวนเนี่ยก็ให้การวกวนค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าของหมู่บ้านบ้างอ้างว่าเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าบ้างแต่ว่าพอไปถามทางรปภ.หมู่บ้านที่เกิดเหตุชื่อว่านายศักชัยให้ข้อมูลว่านางสุกัญญาเนี่ยมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะคือก็มาพักอาศัยบ้างนานๆครั้งไปมาเท่านั้นค่ะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาจอดอยู่ข้างสโมสรก่อนที่จะพยายามยกลังพัสดุซึ่งลังนี้เนี่ยเป็นปลากุเลา7กิโลขึ้นรถของตัวเองทีนี้รปภ.ก็เลยตรวจสอบไปที่นิติบุคคลแล้วก็พบว่ากล่องนี้นะมันไม่ใช่ของเขาแล้วจะยกขึ้นไปได้ยังไงเขาก็เลยสั่งว่าเอาไม้กั้นลงสกัดเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าตัวขับรถฝ่าไม้กั้นออกไปค่ะก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทีนี้ทั้งไม้กั้นก็พังแล้วก็หนีออกไปตำรวจเลยต้องไปสกัดตามเหตุการณ์ที่เราเห็นช่วงต้นนะคะ
0: แจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อหานะครับก็คือลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานแล้วก็ขับรถในขณะดื่มสุราตำรวจประสานส่งตัวต่อสน.ประชาชื่นนะครับซึ่งก็มีรายงานว่านางสุกัลยาเนี่ยมีอาการโวยวายแล้วก็โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมไปถึงไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเลยครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเหตุการณ์การยิงพ่อค้าขายลอตเตอรี่เสียชีวิตนะคะแต่ปรากฏว่าปมสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดมาจากลอตเตอรี่หรือว่าเรื่องเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะที่ตัวของผู้ก่อเหตุนั้นหวังว่าจะชิงยาเสพติดนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวของผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะว่าตั้งใจที่จะขับรถไปดักชิงยาจากผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่าถูกขัดขืนก็เลยมีการยิงจนกระทั่งเสียชีวิตปรากฏว่าช่วงของการทำแผนเมื่อวานนี้มีทั้งญาติและก็ชาวบ้านไปรอจนเกือบที่จะเกิดเหตุลุมประชาทันค่ะนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจสภ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นำกำลังควบคุมตัวนายสุทธิรักษ์หรือว่าทินะคะอายุ24ปีและนายเกียรติศักดิ์อายุ26ปีผู้ร่วมก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีที่ใช้อาวุธปืนยิงนายพิชิตพ่อค้าลอตเตอรี่เสียชีวิตค่ะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีทั้งญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและชาวบ้านไปยืนตะโกนด่าทอค่ะแล้วก็บางช่วงเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าเกือบที่จะลุกฮือไปลุมประชาทันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาออกจากพื้นที่ทันทีการทำแผนเมื่อวานนี้เนี่ยไป5จุดด้วยกันค่ะซึ่งไปทั้งจุดที่ก่อนเกิดเหตุขณะก่อเหตุแล้วก็เส้นทางหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วรวมถึงจุดที่มีการนำพยานหลักฐานไปทำลายด้วยนะคะและจุดที่อ้างว่านำอาวุธปืนไปทิ้งเนื่องจากว่าอ้างว่าโยนลงสระน้ำไปแต่เจ้าหน้าที่ยังหาของกลางไม่เจอเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะอ้างว่าชนวนเหตุครั้งนี้ตัวเองเนี่ยมีเจตนาที่จะไปดักชิงยาบ้าจากผู้ตายเท่านั้นแต่ระหว่างลงมือเนี่ยผู้ตายเกิดขัดขืนก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตค่ะ
2: มาครับพูดไปหมดแล้วพี่ผมพูดไปหมดแล้วคร
3: ับบอกอีกนิดนึงได้ไหมคือเราตั้งใจไปเอายาจริงๆ
2: ผมง่วงนอนเนี่ยพี่ผมคงตื่น
3: เร เรารู้ได้ไงว่าคนตายเขามียาเสพติดแบบน
2: ี้ผมพูดไปหมดแล้วครับเนี่ย
3: ฮะ
2: ผมพูดไปหมดแล้วครับ
3: มีอะไรจะพูดไหมพ
2: ี่ไม่มีแล้วครับ
3: ขอโทษอะไรไม่ขอโทษ

0: โทษครับพี
1: ่ฮะ
0: ขอโทษครับขอโทษ
1: ถามแล้วเรารู้ไหมว่าเขามียาจริงๆอ่ะ
0: ผมพูดไปหมดแล้วพี
1: ่ฮะ
0: พูดไปหมดแล้วครับ
2: ก่อนหน้านี้ตำรวจนำตัวนายทิพย์ไปทำแผนที่จุดที่พบร่องรอยการเผาไหม้นะครับพร้อมกับเศษซากเสื้อผ้าเศษชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือวัตถุคล้ายๆกับกระดาษฟอยล์และสิ่งของอื่นที่ถูกไฟเผาจนเสียหายนะครับก่อนที่ผู้ต้องหาจะขับรถไปไกลกว่า10กิโลเมตรเพื่อที่จะนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเอาไปโยนทิ้งแต่ยังไม่พบของกลางนะครับก็เลยนำชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปค้นหาคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนของวันที่16มิถุนายนครับคนร้ายขับรถเก๋งไล่ตามประกบแล้วก็จ่อยิงนายพิชิตซึ่งเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่อายุ40ปีเสียชีวิตกลางหมู่บ้านในอำเภอละเวียตำบลละเวียนะครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตำรวจแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดจนพบว่าหนีไปกบดานที่รีสอร์ทในจังหวัดสระแก้วนะครับ
3: ผู้สื่อข่าวบอกว่าขณะที่ตัวของผู้ก่อเหตุถูกปิดล้อมเนี่ยนะคะตัวของนายสุทธิพงศ์หรือว่าทิเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะคุณผู้ชมและมีบางช่วงเขามีการไลฟ์สดด้วยบอกว่าเกมแล้วก่อนที่จะถูกควบคุมตัวพร้อมกับแฟนสาวแล้วก็นายเกียรติศักดิ์ค่ะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่เคยรู้จักกับตัวของผู้เสียชีวิตมาก่อนนะคะแต่ว่าเห็นตัวของพ่อค้าลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็รู้ว่าพกยาบ้ามาด้วยก็เลยตัดสินใจขับรถปาดหน้าเพื่อที่จะบังคับชิงกระเป๋าสะพายซึ่งข้างในเนี่ยมียาเสพติดอยู่แล้วก็อ้างว่าตัวของผู้เสียชีวิตขัดขืนแล้วก็ทำท่าทางคล้ายจะชักอาวุธก็เลยตัดสินใจยิงถึง3นัดทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นตายในที่เกิดเหตุค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งภาคอีสานนะคะที่ตอนนี้ยังต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดค่ะช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมาทางแม่ทัพภาคที่2ก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าจุดนี้ยังถือว่าเป็นจุดที่ล่อแหลมจึงมีการสั่งการให้กำลังพลเนี่ยเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะ
2: อีกด้านหนึ่งนะครับทางโฆษกกองทัพบกก็ได้นำคณะไปสำรวจพื้นที่ปราสาทคณาที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีข้อเน้นย้ำใหทหารเนี่ยดูแลชายแดนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้มีการลุกล้ำจากกัมพูชาเข้ามาอีกครับนี่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนบนแผ่นหินนะครับว่ากัมพูเจียทะเมยซึ่งแปลว่ากัมพูชาใหม่และเป็นชื่อเพจ Facebook ของทหารกัมพูชาที่มักจะชอบโพสต์คอนเทนต์แล้วก็มีการใช้เป็นพื้นที่ในการไลฟ์สดซึ่งถูกเขียนไว้ในช่วงที่ทางกัมพูชาเนี่ยควบคุมพื้นที่อยู่นะครับและยังพบโครงสร้างที่เป็นโรงครัวเพื่อที่จะรองรับผู้บังคับบัญชาด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดเก็บเสบียงของทหารกัมพูชาในช่วงของการสู้รบนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีอาหารกระป๋องเป็นจำนวนมากอย่างเช่นข้าวกระป๋องแล้วก็ปลากระป๋องนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาบริเวณสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักตำบลแนงนุชอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกพร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ไปติดตามปฏิบัติการทางทหารในช่วงของการสู้รบรอบที่2ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนบันไดไม้ 1,181 ขั้นที่กัมพูชาใช้เป็นทางหลักในการเดินขึ้นไปที่ปราสาทคณาปัจจุบันเนี่ยทางกองทัพภาคที่2ได้เผาทำลายนะครับแล้วก็มีการวางแนวรั้วลวดหนาม2ชั้นเพื่อที่จะป้องกันการรุกล้ำของฝ่ายกัมพูชาทางด้านกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาก็เข้าไปสำรวจแล้วก็เก็บหลักฐานรูปพญาครุฑและหลักศิลาสถานนะครับเพื่อที่จะนำไปศึกษาเตรียมจะบูรณะปฏิสังขรณ์กันครับ
3: ขณะที่พลตรีวินไทยก็ย้ำนะคะว่าทหารทุกนายปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถค่ะแล้วก็มีการปกป้องอธิปไตยเพื่อไม่ให้มีใครนั้นลุกล้ำเข้ามาได้อีกเนื่องจากว่าปราสาทคณาเป็นพื้นที่เพ่งเล็งของกัมพูชาค่ะจุดนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สูงและกัมพูชาก็เคยรุกล้ำขึ้นมาตั้งฐานทหารระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ลักษณะนี้ร้อยละ90อยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยทั้งหมดแล้วค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะครับซึ่งจริงๆพื้นที่สูงอ่ะ นะครับแล้วก็กัมพูชาเคยอยู่

0: นี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญเพราะเดิมเคยอยู่แล้วก็เคยอยู่คงมาสักระยะหนึ่งเพราะว่าในทางทหารเนี่ยพวกพื้นที่สูงมันค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เหล่านี้90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ในความควบคุมของฝ่ายไทยเราหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็จะได้สบายใจแล้วก็ยังไม่ต้องเป็นที่น่ากังวลนะครับ
1: ขณะที่แม่ทัพภาคที่2ระบุนะครับว่าปราสาทคณาเป็นโบราณสถานเป้าหมายแรกในการเข้ายึดพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารครับส่วนบันไดทางเชื่อมของฝ่ายกัมพูชานั้นทางทหารไทยได้ทำลายไปแล้วแต่ว่าบางอย่างไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะว่าต้องรับลวงพรางบ้างเนื่องจากว่าเป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีพลโทวีรยุทธยังระบุว่าภาพข่าวที่เห็นทหารกัมพูชาที่มีการเคลื่อนย้ายรถถังนะครับได้สั่งการให้เฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกจุดตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่ล่อแหลมทั้งหมดถ้ามีการประทะรอบ3นะครับขณะเดียวกันก็ได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการตอบโต้หากเกิดการยั่วยุครับ
2: ในพื้นที่เองเนี่ยเราก็กำชับลูกน้องกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยนะการใช้อาวุธต่างๆก็ต้องระมัดระวังการตอบโต้บางอย่างมันก็ต้องมีการสั่งการในการควบคุมไม่ใช่ห้ามแต่ก็ต้องมีมาตรการว่าอันไหนที่มันควรไม่ควรคือทุกผู้ครับหน่วยทุกระดับมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้ว่าต้องห้ามยิ่งห้ามเลยแต่ว่าต้องมีการควบคุมการรายงานบางทีมันบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ใช่ว่าต้องยิงเลยหรือต้องปะทะเลย
3: อีกด้านหนึ่งค่ะที่เนิน323ชายแดนคลองหาดบ้านเขาตางอกนะคะหมู่ที่3ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะจุดนี้อยู่รอยต่อจังหวัดจันทบุรีทางทหารพลานกรมทหารพลานที่13กองกำลังบูรพาก็ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยค่ะแล้วก็มีการเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสาแสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะในการพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยจะเห็นได้ว่าทหารพลานเนี่ยใช้การเดินเท้าคุณผู้ชมดูจากภาพต้องไต่หน้าผาปีนป่ายขึ้นไปเนี่ยค่ะด้วยความยากลำบากทีเดียวกว่าจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอีกหนึ่งจุดตามแนวชายแดนนะคะที่เจ้าหน้าที่ไทยเข้าควบคุมไว้ได้ในช่วงเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างวันที่8ถึง26ธันวาคมที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ของไทยโดยสมบูรณ์ค่ะ
1: และนอกจากชายแดนทางบกนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลก็ยังมีประเด็นอยู่หลังจากที่ครม.ล่าสุดเนี่ยได้แต่งตั้งผู้ประนอม2คนชาวแอฟริกาใต้และเยอรมนีนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ตามอนุสัญญาอังคลอสล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งให้กัมพูชาพร้อมเข้าร่วมกระบวนการการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะกำหนดเขตทางทะเลกันนะครับ
3: แน่นอนความคืบหน้านี้ก็ถูกโฟกัสไปที่การพบปะพูดคุยระหว่างผู้นำไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะในช่วงการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาแล้วก็ชี้แจงค่ะว่าการที่ได้ไปพบปะและพูดคุยกับนายฮุนมาเนตที่รัสเซียนั้นเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นการดึงข้อศอกมาพูดคุยกันเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเพียงมารยาททางการทูตไม่ได้มีการลงลึกในเรื่องใดเป็นพิเศษค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะว่าระหว่างอยู่ในห้องพักคอยได้มีโอกาสพูดคุยกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาถึงจุดยืนของไทยที่จะดำเนินการเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะซึ่งการเจรจาที่ไทยเน้นย้ำก็คือการเจรจาในกรอบ JBCและ GBC เท่านั้นส่วนระหว่างการพูดคุยกับผู้นำกัมพูชารับปากไม่เปิดศึกอีกหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่ได้มีเวลาในการพูดคุยมากขนาดนั้นค่ะเป็นการพบปะเพียงระยะเวลาสั้นๆเรียกได้ว่าดึงข้อศอกมาคุยกันแค่นั้นตามมารยาทธรรมเนียมทางการทูตซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกไม่ต้องการมีความขัดแย้งค่ะ
4: ถ้าอันครอสยังไปในแนวของการประนีประนอมภาคบังคับจะมีคำว่าบังคับเมื่อไหร่ก็เราก็คงต้องหยุดการเจรจา

0: ะในกรอบอื่นๆก่อนก็เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลไทยได้วางเอาไว้นะครับแต่ส่วนเรื่องความพร้อมด้านชายแดนหรืออะไรตรงนี้มันก็เป็นความพร้อมอยู่แล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังชายแดนของเราตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็เผยแพร่แถลงการระบุนะครับว่าไทยได้นำส่งหนังสือตอบไปยังกัมพูชาแจ้งการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อังครอสตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือถึงไทยครับโดยได้แจ้งการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนและแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนก็คืออัลเบิร์ตเจฮอฟแมนสัญชาติแอฟริกาใต้และดรือเกอร์โวฟรุมนะครับสัญชาติเยอรมนีซึ่งผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลทำหน้าที่นะครับพร้อมกับย้ำวัตถุประสงค์เพื่อการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อังครอสเท่านั้นครับ
2: นายศรีหศักดิ์ก็ชี้แจงนะคะว่าคณะประนอมภาคบังคับไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศซึ่งขอบเขตการประนอมมีข้อจำกัดเรื่องของการกำหนดอาณาเขตทางทะเลและไหลทวีปดังนั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องนำไปสู่การเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาค่ะส่วนการพัฒนาผลประโยชน์ร่วมในบริเวณเขตทับซ้อนจะมีขึ้นต่อหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องมีความชัดเจนเรื่องเขตแดนทางทะเลให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดก่อนค่ะ
3: ในที่สุดผมเชื่อว่าก็ต้องไปสู่การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการประนอมนะครับแล้วคณะประนอมนะครับไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศนะครับตรงนี้คิดว่าแล้วผมคิดว่าที่สำคัญคือขอบเขตการประนอมนี่แหละเรามุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขณะนี้เราก็เห็นว่าขอบเขตการประนอมก็จำกัดเฉพาะเรื่องของการกำหนดอาณาเขตทางทะเลนะครับแล้วก็ไหลทวีปเรื่องส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมในบริเวณเขตทับซ้อนนี่เราค่อยว่ากันที่หลังนะครับเพราะเรายังถ้าเรากำหนดเขตสามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลได้นะครับอย่างชัดเจนอาจจะไม่มีเขตทับซ้อนก็ได้
1: สำหรับกระบวนการหลังจากนี้30วันครับคณะผู้ประนอมจากไทยและกัมพูชาทั้ง4คนก็จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เป็นประธานครับซึ่งทั้ง5คนเนี่ยจะพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะใช้เวลาประมาณ1ปีครับ
2: หลังจากที่คาดเดาทั้งชื่อนักการเมืองรวมถึงดาราที่ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องของขบวนการหลอกลวงลงทุน Forex นะคะเมื่อวานนี้ DSI ก็เรียกว่าแถลงให้เราได้รู้ถึงความชัดเจนแล้วนะคะ
1: ทาง DSI ยืนยันนะครับว่าพบเส้นเงินโยงนายภาวุฒิพงวิทยาพานุครับและอีกคนหนึ่งก็คือฟิล์มรัฐภูมิครับโดยเฉพาะตัวของนายภาวุฒิเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชีในวันเดียวรวม28ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีครับเนื่องจากต้องเปิดให้มีการชี้แจงก่อนครับการแถลงความชัดเจนเครือข่ายหลอกลงทุนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดชื่อนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงนะครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เมื่อวานนี้เปิดโครงข่ายหลอกลงทุน Forex นะครับเริ่มจากผู้ลงทุนถูกชักชวนโดยกลุ่มโค้ชสอนเทรดหรือว่า IB 5กลุ่มด้วยกันผ่านโบรกเกอร์4บริษัทนะครับซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทำธุรกรรมผ่าน2บริษัทรับส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway ครับซึ่งการสืบสวนเนี่ยพบว่าในกลุ่มบริษัท Super Brewlist จำกัดเชื่อมโยงกับ2บริษัทโบรกเกอร์ก็คือบริษัท SF Market และบริษัทอีเทเวลจำกัดครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยมีนายรัฐภูมิแล้วก็พี่ชายเป็นกรรมการบริษัทนะครับ DSI ระบุว่าตอนนี้พบความเชื่อมโยงนายรัฐภูมิเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปร้องทุกข์ว่าหลอกให้ลงทุน Forex ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลอยู่ครับ
4: อินเทนเวลก็คือเชื่อมโยงกับดารานักแสดงซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษารวมถึงในเรื่องของการที่ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับ HFM นะครับ ตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ก็ขอนำเสนออีกครั้งว่าไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ต้องหาเพียงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจง
2: ส่วนความเชื่อมโยงที่พบไปถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบเส้นทางการเงินค่ะจากบริษัท ALPFX นะคะที่คาดว่าเป็นบริษัทนอมินีของกลุ่มโบรกเกอร์โอนเงินส่งต่อไปยังบริษัท Spark Digital ค่ะจากนั้นก็มีการโอนเงินต่อไปให้นายภาวุฒิในวันที่18กรกฎาคม2567รวมทั้งสิ้น14ครั้งภายในวันเดียวซึ่งเป็นการโอนครั้งละ2ล้านบาทนะคะรวมแล้วเป็นเงิน28ล้านบาทแม้ว่าจะยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชักชวนลงทุนแต่ว่าหลังปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีค่ะ DSI จะส่งหนังสือเรียกนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อมูลการเงินประกอบการสืบสวนค่ะ
4: ยอดเงินที่ตัดไปเช่นผ่านบริษัทแล้วผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้งตรงนี้เนี่ยเราถึงต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รอคำชี้แจงว่าเงินที่เข้าไปจำนวนหลายล้านบาทมีการเข้าบัญชีส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับในบริษัทอย่างไรนะครับประเด็นนี้เนี่ยทางคณะผู้สอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อซึ่งน่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายท่านในหลายๆวงการนะครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษราว500คนรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทครับซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาได้กระจายกำลังเข้าอายัดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหลายรายการอย่างเช่นเงินสดทองคำแท่งเครื่องประดับนาฬิกาหรูไปจนถึงรถยนต์หรูรถยนต์คลาสสิกรวมแล้วเนี่ยมากกว่า10คันครับซึ่งในจำนวนนี้มีบางรายการที่คาดว่าเป็นของนายรัฐภูมิเนื่องจากเคยมีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
2: ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูภาพของกลางอันนี้ก็เป็นภาพอีกหนึ่งภาพที่ก่อนหน้านี้ค่ะตัวของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเคยโพสต์ลง IG Story นะคะเป็นภาพในขณะที่ขับรถยนต์คลาสสิกคันนี้แหละแล้วก็โพสต์ในโซเชียลแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีภาพของรถคันนี้ไปเป็นคันหนึ่งที่อยู่ในหลักฐานแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ทาง DSI อายัดไว้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะมีหนึ่งผู้เสียหายที่มาแสดงตัวเพิ่มเติมค่ะชื่อว่านางสาวดียาภาวิจิตรมณีวัฒน์หรือว่าน้ำเพชรเป็นอดีตนางงามนะคะที่ออกมายืนยันว่าถูกชักชวนให้เทรดแล้วก็ซื้อขายสกุลเงินและทองคำค่ะบอกว่าตัวเธอเนี่ยเสียหายไปถึง70ล้านบาทน้ำเพชรอ้างว่าถูกโบรกเกอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดนะคะทำให้ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือว่ายกเลิกการเทรดได้ก็ทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเนี่ยเสียหายแล้วก็กลายเป็นความสูญเสียด้วยค่ะ
5: คือตอนที่เราเทรดอยู่ใช่ไหมคะพอเทรดอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะพอเราจะถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วเราอ่ะก็จะเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้จนกว่าพอร์ตเราจะแตกพอพอร์ตเราแตกเงินหายไปปุ๊บก็จะโดนล้างพอร์ตตัวเลขมันก็จากประมาณ 2-3 หมื่นเหรียญอย่างเงี้ยค่ะต่อพอร์ตก็จะเป็น0-0เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: จริงจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้ง TP หรือ SL เอาไว
5: ้คือหนูจะมีตัวโปรแกรมอะค่ะที่ตั้ง TP SL ได้ถูกหมายทีเนี้ยก็จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะที่เคยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ EA หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทางเนี้ยค่ะมันก็จะตั้งแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่หนูรับได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยค่ะที่หนูรับไม่ได้เลยก็คือการโกงแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะเพชรก็พยายามที่จะจับกลโกงโบรกเกอร์ในการโกงกราฟเพราะว่าForex เนี่ยพอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่แบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราลงเงินไปแล้วมันเหมือนกับการเล่นการพนันเลยอ่ะ
1: ในการแถลงเปิดขบวนการเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าทาง DSI จะยืนยันว่าไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าเจ้าตัวครับนายภาวุฒิ พงศ์วิทยาพานุนะครับก็โพสต์ข้อความชี้แจงครับโดยเฉพาะประเด็นเงิน28ล้านในบัญชี

ธนาคารเขามาบอกว่ามาจากการลงทุนซื้อขายทองออนไลน์นะครับส่วนแกนนำของพรรคประชาชนก็ออกมาประสานเสียงตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่า DSI น่าจะมีเจตนาในการดิสเครดิตแล้วก็เบี่ยงเบนประ

0: เรื่องมันเดี๋ยวก็ไปผูกเป็นเรื่องการเมืองอีกไม่เกี่ยวเรื่องในการกระทําที่ผิดกฎหมายมันก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน่วยงานป้องกันปราบปรามถ้ายาเสพติดก็ปปส.ใช่มั้ยกับตํารวจถ้าการเงินก็ปปง.กับ DSI กับตํารวจนายกไปจับผู้ร้ายงั้นไม่ได้หรอกครับนะ
1: นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่นายกอนุทินตอบคำถามถึงเรื่องคดีฟอเร็กซ์นะคะโดยระบุว่าไม่อยากให้สื่อเนี่ยถามประเด็นนี้ซึ่งก็พบข้อมูลว่ามีนักการเมืองเข้าไปพัวพันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของ DSI นายกไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องหรือว่าจะไปจับผู้ร้ายก็ไม่ได้สุดท้ายเกรงว่าถ้าถามมาหรือว่าตอบไปเนี่ยอาจจะถูกผูกโยงเป็นเรื่องการเมืองก็ได้ค่ะ
2: ส่วนนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาโพสต์ Facebook นะครับด้วยข้อความสั้นๆว่าผมเทรดทองคำส่วนรายละเอียดก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยเคยประกอบธุรกิจหลากหลายนะครับอย่างเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีพรอไวเดอร์อีกมากมายโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเภทครับทั้งบริษัทในและต่างประเทศแต่ขณะนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนประเด็นเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารเจ้าตัวบอกว่ามาจากบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Trading นะครับและเมื่อมีการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากมีการถอนในบัญชีหลายครั้งแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วยังไม่ทราบว่า DSI เอาข้อมูลนี้มาจากไหนแล้วก็เป็นข้อมูลจากช่วงเวลาไหนเอามาแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นความคาดเคลื่อนแล้วก็พร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงนะครับคุณภาวุฒิยังยืนยันบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหลอกลงทุนสแกมเมอร์หรือว่าการพนันออนไลน์ใดๆและจะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบพร้อมที่จะให้ข้อมูลโดยจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.เพื่อความโปร่งใสและก็ความชัดเจนกับสังคมนะครับ
1: ขณะที่ฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะอย่างนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคนะคะก็ตั้งข้อสังเกตกรณีที่นายภาวุฒิถูกระบุชื่อว่าไปพัวพันกับการลงทุนใน Forexเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าตัวของคุณภาวุฒได้มีการขับเคลื่อนตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะโครงการไทย AI Passport ค่ะรวมถึงเชื่อว่าน่าจะเป็นความพยายามทางการเมืองที่หวังลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนและตัวนายภาวุฒหรือไม่ตัวของนายพิจารณ์ก็ชี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการเบี่ยงประเด็นเบี่ยงกระแสหรือว่าเป็นการดิสเครดิตยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีวัฒนธรรมในการปกป้องคนผิดแต่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าถ้าหลักฐานมันเชื่อมโยงไปถึงนายภาวุฒิก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งก็เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคครับ
3: ก็แน่นอนค่ะถ้ามีหลักฐานแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะดำเนินการต่อไปค่ะว่าในทางวินัยหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงเต็มที่ค่ะต้องรอให้ทาง DSI ได้เปิดเผยข้อมูลมาก่อนค่ะ
4: จะถึงขั้นจะต้องออกจากบัญชีรายชื่อเลย
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวข้อมูลหลักฐานว่าความผิดมันเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
4: จากกระแสที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าก็จะมองไป
3: คิดว่าไม่ค่อยไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ค่ะ
1: โลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครนี่เป็นประโยคที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตอบผู้สื่อข่าวนะคะเมื่อถูกถามถึงเรื่องของประเด็นการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ฝ่ายค้านเองเขามองว่าการโยกย้ายเนี่ยเป็นแค่การละครฉากหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะอาศัยจังหวะเวลาในการวางคนในระบอบสีน้ำเงินนะคะ
2: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบปัญหาการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สาธารณะใน จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่รวมแล้ว2จุดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือหาดนุ้ยครับซึ่งเป็นจุดที่เคยมีการร้องเรียนว่ามีการปิดกั้นเส้นทางแล้วก็เรียกเก็บเงินค่าลงชายหาดครับล่าสุดมีคำสั่งรื้อถอน

0: สิ่งปลูกสร้างหลังจากพบว่ารุกล้ำเขตป่าสงวนครับป้ายคำสั่งให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกนำมาปิดประกาศบริเวณอาคารที่พักแห่งหนึ่งที่หาดนุ้ยตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับการตรวจสอบพบว่าบริเวณหาดนุ้ยมีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดรวมกว่า15ไร่ด้วยกันมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนรวม39รายการนะครับซึ่งกำหนดรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่9กรกฎาคมนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดประกาศก็พบว่าผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ครับมีตัวแทนเข้ารับทราบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: สำหรับพื้นที่หาดนุ้ยถูกร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นนะคะว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดค่ะแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ทำให้ทั้งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองค่ะไปตรวจสอบช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งบังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อเดินหน้าในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
0: เจ้าหน้าที่กระจายกำลังพื้นที่ไปอีก1จุดนะครับตรวจสอบบ้านพัก5หลังในชุมชนหัวท่าต้นโดตำบลไม้ขาวอำเภอถลางครับหลังจากชาวบ้านยื่นหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการพิสูจน์กรณีถูกร้องเรียนว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำโดยประเด็นนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำรังวัดบอกว่าตั้งแต่เดิมชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด52ครัวเรือนได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายนิรโทษกรรมในช่วงปี2560ถึง2563แต่ตอนนั้นมีบ้าน5หลังที่ส่งเอกสารไม่ครบจึงได้ยื่นหลักฐานการอยู่อาศัยเพิ่มเติมไปใหม่อย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้าภาษีโรงเรือนแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่ที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้มันล่าช้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าจะนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อที่จะพิจารณาการอนุญาตให้อยู่อาศัยว่าทำได้หรือไม่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ครับ
1: ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าปัญหาที่สะสมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการในพื้นที่หรือไม่กระทั่งมาถึงเรื่องของการโยกย้ายผู้ราชการจังหวัดแล้วรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางพรรคประชาชนเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าเนี่ยเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นทางพรรคภูมิใจไทยเป็นการอาศัยจังหวะนี้หรือเปล่าวางคนในระบอบสีน้ำเงินเท่านั้นทีนี้ผู้สื่อข่าวนำประเด็นนี้ไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้รับคำตอบเชิงเปรียบเทียบนะคะบอกว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครแล้วก็ย้ำค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงการโยกย้ายข้าราชการไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลเพราะใครมาใครไปเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะ
2: ละครฉากหนึ่งโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร
3: นะก็มีเสียงละครฉากอย่างที่คุณยองผู้ว่าสงขลาเขาก็บอกว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะระหว่างเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมสุดท้ายพอใกล้จะถึงหน้าน้ำมาก็ถูกย้าย
2: ไปไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน
0: ์หลายๆคนอาจจะตีความคำตอบของนายกอนุทินว่ามันคืออะไรกันแน่แต่คนที่เขาบอกว่าแหมมันชัดเจนแล้วก็คือคุณพักขมลหนุนอนันต์โฆษกของพรรคประชาชนนะครับคุณพักขมลเนี่ยบอกว่าคำพูดของคุณอนุทินเนี่ยถือว่าเป็นการยอมรับแล้วว่าการยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันเป็นละครสงสัยท่านนายกเนี่ยอินกับซีรีส์ทนายปีศาจเกินไปหรือเปล่านะครับแต่คงลืมไปว่านี่เป็นชีวิตจริงของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ตัวละครในซีรีส์นะ
1: ค่ะ เรียกว่าประเด็นนี้อาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่แหละนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีการไปพบศพชายคนหนึ่งที่ถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วก็เสียชีวิตจุดที่พบว่าเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ป่าตีนเขาถ้ำเสือที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา3ใน4คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะไปทั้งหมด6จุดด้วยกันตั้งแต่จุดรับงานจุดอุ้มตัวจุดที่มีการใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็รับสารภาพนะคะว่ามีการก่อเหตุแล้วก็อำพรางศพจริงตำรวจเตรียมนำตัวไปฝากขังแล้วก็ขยายผลหาคนที่บงการเรื่องนี้ค่ะคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ในพื้นที่ป่าตีนเขาถ้ำเสือหมู่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็ไปพบศพชายถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังนอนเสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ำกลางป่าทีนี้ไปตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืน4นัดด้วยกันและที่สำคัญจุดสังเกตมีรอยสักเต็มตัวค่ะต่อมาตำรวจก็ยืนยันตัวผู้เสียชีวิตนะคะว่าคือนายเล็กรอดสุวรรณอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังจากตำรวจสืบสวนก็สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้4คนนะคะประกอบด้วยนายสุทธิพงศ์หรือว่าจ่าหลงอายุ63ปีเป็นอดีตทหารเกษียณอายุราชการนายนัทอายุ40ปีค่ะนอกจากนี้ก็มีนายกฤษณะหรือว่าอาร์ตอายุ33ปีและอีก1คนคือนายเศรษฐวุฒิอายุ30ปีค่ะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจภูธรสระบุรีนะครับก็นำกำลังคุมตัวผู้ต้องหา3คนแรกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพรวม6จุดสำคัญนะครับโดยมีตำรวจกว่า20นายดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจุดแรกเนี่ยเป็นร้านอาหารร้างริมแม่น้ำป่าสักตำบลเตาปูนอำเภอแก่งคอยครับซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าเป็นสถานที่นัดรับเงินจำนวน 120,000 บาทซึ่งเป็นค่าจ้างในการก่อเหตุนะครับส่วนจุดที่2เป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลทับควางอำเภอแก่งคอยซึ่งผู้ต้องหาเขาแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ก่อนที่จะลงมือจุดที่3เป็นบริเวณริมถนนมิตรภาพนะครับปากทางเข้าห้องเช่าของผู้เสียชีวิตในตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาใช้เป็นจุดนัดหมายแล้วก็วางแผนการอุ้มตัวกันนะครับ
1: ส่วนจุดที่4ค่ะเป็นห้องเช่าของนายเล็กนะคะซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเข้าไปควบคุมตัวผู้เสียชีวิตออกมาจากนั้นเขาก็มีการนำตัวนายเล็กเนี่ยมาที่จุดที่5บริเวณสุสานเสี่ยงเข่งค่ะที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็พยายามที่จะเค้นสอบถามและทวงหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก่อนที่จะนำตัวมาที่จุดสุดท้ายจุดนี้ก็คือบริเวณที่พบศพเนี่ยแหละค่ะที่ป่าตีนเขาถ้ำเสือที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะและเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาให้การว่าใช้ในการก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตก่อนที่จะอำพรางศพทิ้งไว้ในพื้นที่การทำแผนครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนตลอดการทำแผนค่ะ
0: 1ในผู้ต้องหาก็คือพันจ่าอากาศเอกสุทธิพงศ์อายุ63ปีนะครับซึ่งเป็นอดีตทหารเกษียณราชการลูกสาวของพันจ่าอากาศเอกสุทธิพงศ์เนี่ยระบุบอกว่าผู้ต้องหา2ใน4คนก็คือพ่อและพี่ชายแท้ๆครับหลังจากเกิดเรื่องก็รู้สึกตกใจที่ทั้ง2คนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุนี้ครับ
4: มาหาแฟนค่ะมาซื้อข้าวให้แฟน
5: แฟนเราชื่ออะไร
4: กฤษณะ
6: เป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหม
4: ใช่
6: คดีอะไร
4: น่าจะคดียิงกันยิงเขาค
6: ่
4: ะ
6: อ๋อที่ว่าศพสักยันต์นะ
4: ใช่น่าจะใช่ค่ะ
6: แล้วแฟนเราทำหน้าที่อะไรเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้าง
4: อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
6: เหรอเขาเล่าว่าไงเขาทำหน้าที่อะไร
4: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับว่าเขาหนูรู้แค่ว่าเขาอ่ะขับรถคือว่าเหมือนออกไปทำงานไปขับรถอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจแบบนี้
5: ขับรถอะไร
4: ขับรถเนี่ยค่ะขับรถเก๋งเนี่ยค่ะขับรถเป็นคนขับรถให้เขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะไปก่อเหตุอะไรร้ายแรงขนาดน
5: ี้แฟนเราเป็นคนยิงนะ
4: ันนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะยังไม่ได้ทราบยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไปทำอะไรที่มันร้ายแรงอะไรขนาดนี
5: ้แฟนเราไปถูกจับได้ไหน

0: จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาบางส่วนให้ข้อมูลเชื่อมโยงว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดค่ะแต่ว่าในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือยิงผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันตำรวจก็ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้ง DNA แล้วก็ขม่าวดินปืนค่ะเพื่อพิสูจน์บทบาทของผู้ต้องหาแต่ละคนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพก่อนเตรียมตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลจังหวัดสระบุรีและก็ขยายผลติดตามตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งภารกิจในการช่วยชีวิตที่ทำเอาหลายๆคนลุ้นตามกันทั้งโซเชียลนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีสุนัข13ตัวเนี่ยพลัดตกลงไปติดอยู่ในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้เพราะว่าบ่อเนี่ยมันถูกปูด้วยผ้าใบที่มีความลื่นสูงนะครับหลายตัวในอิดโรยจากการติดอยู่ภายในบ่อนานหลายวันครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือขึ้นมาได้ครบทุกตัวเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ทั้งกำลังคนต้องใช้ยาสลบแล้วก็ความอดทนอย่างมากเลยครับ
2: เร็วแป๊บนึง
3: พี่ไอ้ให้พี่เสื้อเขียวขึ้นก่อนเอ้ยจะร่วงหน่อย
4: ว่าจะปาก
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นความยากลำบากแล้วก็ความทุลักทุเลของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครเขากำลังเร่งช่วยเหลือสุนัขที่ตกลงไปติดอยู่ภายในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับกว่าจะช่วยเจ้าสุนัขขึ้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องออกแรงหลายคนเพราะว่าบ่อเนี่ยมันถูกปูด้วยผ้าใบที่มีความลื่นนะครับก่อนหน้านี้คุณชานนท์เจ้าของเพจ Facebook มีบุญครับเขาโพสต์รายงานสถานการณ์การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าสามารถช่วยสุนัขขึ้นมาได้แล้ว1ตัวแต่ภารกิจเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าทางขึ้นมันลื่นและสุนัขที่อยู่ในสภาพหิวโซแล้วก็หวาดกลัวนะครับระหว่างการช่วยเหลือเนี่ยสุนัขตัวหนึ่งกัดทะลุกระสอบเลยครับที่เขาใช้จับนะครับจนได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วก้อยมือก็ทำให้ต้องออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในทันทีครับ
2: เฮ้ยไก่อยู่ไหนวะเนี่ยไก่อยู่ล่างแป๊บนึงโอ้โห
0: ถ้าย้อนไปดูค่ะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของภารกิจนี้เนี่ยมาจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า1ลำนาลัยลพบุรีนะคะที่มาโพสต์ขอความช่วยเหลือหลังจากที่ไปพบว่ามีสุนัขจำนวนมากค่ะตกลงไปติดอยู่ภายในบ่อเนี้ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นบ่อกักเก็บน้ำบริเวณเขาไม้แก้วบ่อดังกล่าวมีขนาดประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็ปูด้วยผ้าใบ PE สีดำทำให้พื้นผิวอย่างที่คุณอนุชาบอกเลยคือพอลงไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมาได้ยากลำบากเพราะว่ามันลื่นสุนัขที่พลัดตกลงไปหรือว่าเขาลงไปเพราะหวังว่าจะลงไปกินน้ำเนี่ยกลับขึ้นมาไม่ได้หลายตัวก็ติดอยู่ในบ่อนานหลายวันจนเริ่มอ่อนแรงตอนแรกเนี่ยมีการโพสต์บอกว่าเอ๊ะกังวลว่าสุนัขเนี่ยจะเริ่มตายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถขึ้นมาได้กินอาหารก็ไม่ได้แล้วอากาศก็ร้อนจัดมากอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้หลังจากเรื่องราวมันถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็วางแผนช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับจนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยเทศบาลตำบลเขาไม้แก้วเขาร่วมกับอำเภอบางละมุงปศุสัตว์อำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปปฏิบัติการช่วยเหลือกันครับเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยอยู่ในอาการตื่นตกใจด้วยแล้วก็หวาดระแวงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้วิธียิงยาสลบครับก่อนที่จะเข้าไปจับแล้วก็ลำเลียงขึ้นมาจากบ่อได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสุนัข กัดไป1คนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถที่จะช่วยเหลือสุนัข

ง13ตัวขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จแล้วก็ทั้ง13ตัวเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดนะครับหลังจากช่วยเหลือนะครับสุนัขทั้งหมดก็ถูกส่งต่อไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับเพื่อที่จะรับการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็หาบ้านใหม่ให้ในอนาคตถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนพลังความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะครับและยืนยันว่าทุกชีวิตเนี่ยมีคุณค่าสมควรที่จะได้รับโอกาสในการมีชีวิตรอดเช่นเดียวกันครับ

0: นับถอยหลังกันก็เรียกได้ว่าอีกประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมีขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้หลายๆคนหลายๆพรรคก็หยิบยกยุทธวิธีขึ้นมาใช้กัน2พรรคใหญ่ก็คือพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้เขาเปิดเวทีปราศัยกันต้องเรียกได้ว่าท้าสายฝนเลยเป็นเวทีที่นำเสนอนโยบายในการแก้ไขเมืองให้กับคนกทมนะครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วนายชัชชาติสิทธิพันธ์ล่ะไม่มีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่เหมือนกับผู้สมัครทั้ง2พรรคการเมืองหรือเหรอคะทางคุณชาชาติเองบอกว่าไม่เปิดเวทีนะคะเพราะว่าเขามองว่าเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะแต่ว่าพาไปดูเวทีการปราศัยกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคืนวันศุกร์แล้วก็หลายๆคนอาจจะไปฟังการปราศัยแต่ต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะหนึ่งเวทีที่เจออุปสรรคหนักก็คือเวทีของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนค่ะปรากฏว่าต้องเลื่อนการเปิดเวทีปราศัยครั้งแรกมีขึ้นที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เขตตลิ่งชันนะคะคือเลื่อนออกไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดิมทีเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าจะเริ่มเวทีตอน6โมงเย็นก่อนที่ผู้สมัครสก.ในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี15คนทยอยปราศัยท่ามกลางสายฝนแล้วก็ย้ำนโยบายสำคัญค่ะกรุงเทพโปร่งใสใช้ AI ตรวจสอบการทุจริตลดคอร์รัปชันในกทม.และลดขั้นตอนราชการนะคะควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องของคนเมืองเวทีปราศัยนี้มีแกนนำพรรคหลายคนที่มาเข้าร่วมแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นเวทีปราศัยก็ต้องล้มเลิกไปค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาหนักอีกหนึ่งรอบค่ะ
0: ส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีก็ไปเปิดเวทีปราศัยย่อยภายใต้ชื่อ5คูณ5ที่สีลมพาร์คครับเผชิญกับสถานการณ์ฟ้าฝนไม่เป็นใจเหมือนกันต้องเริ่มช้ากว่ากำหนดเช่นเดียวกันนะครับเวทีนี้แกนนำของพรรคก็ไปกันครบนะครับทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคุณกรจาติกวณิชคุณการดีเหลี่ยไพโรธคุณสกลทีพัทยกุลและคุณพงศกรขวัญเมืองนะครับก็มีการชูนโยบาย5ด้านก็คือเดินทางสะดวกแก้ปัญหาขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสครับ
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าค่ะเมื่อวานนี้ไปที่เขตสาทรนะคะทั้งที่ตลาดสะพาน2ตลาดเช้าตรอกจันทร์ก่อนที่จะพาทีมงานเดินเท้าลุยหาเสียงต่อบริเวณถนนจันทร์ค่ะแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าทำไมไม่มีเวทีปราศัยใหญ่เหมือนกับผู้สมัครสองพรรคการเมืองตัวของนายชัชชาติระบุว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
2: ผมเชื่อว่าการเวทีปราศัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลเท่ากับโซเชียลมีเดียถ้าเราขึ้นเวทีปราศัย1เวทีอาจจะมีคนมาดูเรา500คนแต่โซเชียลมีเดีย1โพสต์เนี่ยมีคนดูเราเป็นล้านวิวก็มีมันอยู่แล้วผมว่าโลกเปลี่ยนไปอ่ะ
1: ส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็ไปร่วมวงเสวนากับสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยค่ะผู้แทนทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมารับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากผู้ค้ารายย่อยนะคะที่เขาได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของกทม.นางมาริกาก็ชูนโยบายค่ะสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพพร้อมผลักดันการกำหนดพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมจัดระเบียบด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: มีวัตถุดิบอยู่3อย่างที่พอเอามารวมกันแล้วขับเคลื่อนวัฒนธรรมการกินจากจีนมาถึงไทยจริงๆทุกวันนี้ไปทั่วโลกแล้วคือถั่วเกลือกับน้ำเรียบง่ายแค่นี้แต่สุดแสนจะทรงพลังครับจากถั่วเหลืองที่ปล่อยเอาไว้ให้ราขึ้นในอดีตถูกเพาะเลี้ยงเป็นอย่างดีในปัจจุบันครับจากไหหมักดอง1ไหสู่การเติมน้ำและเกลือไปหมักในอุณหภูมิและการเวลาที่เหมาะสมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นน้ำใสดำๆนี้ผ่านการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอยู่หลายช่วงครับถูกนำไปต้มแยกกากออกจนมันเข้มข้นถึงใจเข้มข้นมากพอที่จะกระตุ้นให้ลิ้นเรารับรสความอร่อยให้จมูกเรารับกลิ่นความหอมผ่านการเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเมนูอันหลากหลายครับแล้วหลากหลายจริงเอาคนมายืน10คนนับนิ้วมือคนละนิ้วเนี่ยไม่พอจะสะท้อนความหลากหลายของเมนูที่จะต้องใส่สิ่งนี้ลงไปอะจากโอ่งในวันนั้นสู่ทุกจานอาหารของคุณในวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวของ

ผมเคยมีบทสนทนากับรุ่นน้องคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินของหมักของดองเลี่ยงตลอดมันยี้ผมก็เลยคุยต่อผัดซีอิ๊วกินได้ไหมหมูธรรมดาเลยผัดซีอิ๊วโอ้กินปรุงสดชอบปลาต้มเค็มอ่ะเป็นไงโอ้โหอาหารทะเลใหม่ๆสดๆอีกแล้วชอบโชยุราเมงเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยเฉลยต่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีซีอิ๊วเป็นส่วนผสมซึ่งนี่แหละของหมักของดองตัวพ่อเลยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสมอของดองคือล้อมเราอยู่ล้อมรอบตัวเราซึ่งซีอิ๊วเป็นหนึ่งในสุดยอดของหมักดองเครื่องปรุงที่มีกันเกือบทุกบ้านครับยกเว้นบ้านที่ไม่ทำกับข้าวมีทั้งแบบอุตสาหกรรมทำปริมาณมากและยังคงมีบ้านที่ทำซีอิ๊วแบบดั้งเดิมในปริมาณจำกัดในไทยเนี่ยมีโรงหมักซีอิ๊วแบบคราฟต์หรือว่าแบบชาวบ้านที่ยังคงยืนหยัดกับวิถีดั้งเดิมอยู่อีกมากมายหลายโรงครับโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดระนองเห็นทิวแถวโอ่งนั่นไหมช่างน่าสนใจเสียเหลือเกินครับน้ำปลาทำมาจากปลาใช่ไหมแต่ว่าซีอิ๊วทำมาจากถั่วเหลืองครับเข้าไปดูถั่วเหลืองใกล้ๆ

มีราขึ้นกินได้ยังไงของราขึ้นมีคำอธิบายทุกอย่างขยายภาพออกมาจากเม็ดถั่วเหลืองครับเราเห็นกระด้งเรียงรายและนี่คือห้องหมักเชื้อ

0: ท่จัดคือคนชอบของดองเห็นภาพนี้คือเท่จัดจัดซีอิ๊วที่นี่ทำยังไงเริ่มกันตั้งแต่ถั่วเหลืองก่อนเลยถั่วเหลืองที่ได้มาครับเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดซะก่อนจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่จะมีการหมักดองแล้วได้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบแห้งแบบนี้อย่างถั่วเนี่ยก็จะมีการนำไปล้างเพื่อที่จะขจัดสิ่งสกปรกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนี่แหละครับอันนี้เนี่ยล้างนี่แหละถือเป็นหนึ่งใน hurdle technology หรือที่เขาเรียกว่าไม้ขวางไม่ให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายขัดขวางแบคทีเรียเลวในขั้นที่หนึ่งเลยพอล้างเสร็จแล้วครับเขาก็จะเอาไปต้มน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถึงกับเดือดครับต้มอยู่แบบนั้นอะทั้งวันทั้งคืนเลยจนถั่วเนี่ยมันสุกพอมันสุกมันก็จะอุ้มน้ำใช่ไหมครับแล้วก็จะขยายตัวขึ้นมาเขาก็จะเอาไปเสด็จน้ำเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
1: ต้มประมาณ18ชั่วโมงตักถั่วนะครับเอามาใส่ในกระด้งนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นความชื้นกับที่แห้งแล้วเราจะพยายามตักที่แห้ง
0: ๆและนี่คือพี่แฮกครับยอดเซียนทำซีอิ๊ว
1: แต่การต้มถั่วเนี่ยถ้าจะให้ดีให้มีรสชาติเรายังต้องต้มแบบดั้งเดิมคือการที่เราต้องใช้ไม้ฟืนไม้ฟืนเนี่ยมันดีกว่าการที่เราต้มแก๊สยังไงก็คือไฟเนี่ยมันจะค่อยๆกลุ่นไปเรื่อยๆจนถึงยามเช้าสมมติ4โมงเย็นนะครับประมาณ6โมงเช้าเราถึงจะเริ่มเอาถั่วเนี่ยมาใช้
0: ในถั่วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแทนนินครับโดยปกติแล้วอะไรที่มีแทนนินก็จะมีรสฝาดรสเฟื่อนการต้มเนี่ยมันลดสิ่งเหล่านี้ลงไปและความร้อนที่เกิดจากการต้มยังช่วยแปลงสภาพโปรตีนด้วยครับและการต้มเนี่ยก็คือการฆ่าเชื้ออีกต่อหนึ่งเช่นกันครับเขาผึ่งให้มันหมาดเพื่อลดความชื้นใส่ไว้ในกระด้งครับกระด้งเนี้ยไม่ใช่กระด้งทั่วไปที่ไปเดินหามาตามตลาดแล้วใช้ได้เลยนะครับเป็นกระด้งที่สั่งสมเชื้อจุลินทรีย์เก่าที่ก่อให้เกิดเชื้อราดีอันจะนำไปสู่การหมักสำหรับการมาทำเป็นซีอิ๊วนี่แหละมันคือกระด้งที่มีเชื้อติดอยู่แล้ว
1: ทำไมเรายังต้องใช้กระด้งไม่ใช้เป็นสเตนเลสอะไรคือมันยังมีเชื้อที่สามารถที่จะเกาะบนไม้ไผ่ได้
0: เพราะเขาทำกันมาเป็น10ปีแล้วครับสะสมเชื้อกันมาอย่างแข็งแกร่งเอามาคลุกกับแป้งสาลีหรือว่าแป้งหมี่ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะขึ้นราประมาณ 5-7 วันอันนี้แล้วแต่สภาพอากาศด้วยเฮ้ยขึ้นราเอาอาหารมีรามาให้คนกินได้หรือไง

0: ค่อยๆโตอยู่ในห้องนี้ห้องนี้เท่จัดเลยพูดซ้ำพูดอีกชอบมาก
1: เนี่ยเราจะเห็นนะครับถั่วที่เราเคลือบด้วยแป้งนะครับถั่วกับแป้งเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันมันก็จะเกิดเป็นโซนี้ขึ้นมานะครับใน1ถึง3วันแรกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับยีสต์ลาขึ้นมาฟูๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มยุบตัวแล้วพอยุบตัวเนี่ยมันจะเป็นแผ่นยีสต์ลาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เราทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์
0: สปอร์เชื้อราที่เราเห็นนั้นมันคือแอสเพอร์กิลัสโอไรเซขั้นตอนเนี้ยที่เขาทำเนี่ยเราเรียกมันว่าโคจิเพปเปอเรชั่นหรือว่านี่คือถั่วที่เคลือบราแล้วเราเรียกโคจิเชื้อราจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในเมล็ดถั่วคือต้องบอกงี้ก่อนสเต็ปหรือว่าขั้นตอนในการทำซีอิ๊วเนี่ยจะแบ่งให้เห็นง่ายๆคือ solid state fermentation กับอีกขั้นตอนนึงเราเรียกมันว่าโมโรมิสเต็ปทดไว้ในใจก่อนตอนนี้เรายังอยู่กันนะที่โซลิดสเตทหรือว่าการทำโคจิในระหว่างนี้ก็จะมีการขูดถั่วที่ขึ้นราเนี่ยเกาะกันเป็นแผ่นเอามาคลุกให้ทั่วกับถั่วที่แยกกันเป็นเม็ดเพื่อเฉลี่ยมันออกไปครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งอีก 5-7 วัน
1: พอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะพักไว้ประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วเราค่อยเอาไปลงอู่

0: เราเห็นโอ่งเรียงรายอยู่ครับบนฝาโอ่งนั้นไม่ใช่ฝาปิดที่เป็นโลหะแต่ฝานี้คือฝาปูนนะครับเขาจะนำถั่วมาใส่ในโอ่งที่มีน้ำเกลือข้างในครับนี่แหละครับอันนี้เข้าสู่โมโรมิแล้ว
1: อันนี้คือขั้นตอนของการที่เราค่อยๆนำถั่วที่เราหมักเชื้อรานะครับลงในโอ่งนะครับอันนี้พอเราลงเสร็จไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอได้ที่นะครับเราค่อยจะใส่เกลือลงไปเดี๋ยวอันนี้จะใส่สัก2กระด้ง
0: น้ำเกลือเนี่ยจะอยู่ในปริมาณสัก1ใน3ของโอ่งแล้วก็จะใส่ถั่วสลับกับเกลือลงไปเรื่อยๆจนเต็มโอ่งครับสลับกันใส่ถั่วใส่เกลือใส่ถั่วใส่เกลือใส่ถั่วใส่เกลือขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ7วันถามว่าทำไมต้องใช้7วันเพราะว่าไม่อยากให้เชื้อที่ลงไปในวันแรกเนี่ยมันมีอายุห่างจากวันสุดท้ายตอนที่ถั่วมันเต็มจนเกินไป
1: พอใส่ซ้ำแล้วเดี๋ยวเราจะกดถั่วเนี่ยให้โดนน้ำแล้วก็โรยเกลือเกลือคือเราอาจจะใส่ไปสักประมาณเหมือน1ขันนะครับ1ขันอาบน้ำก่อนก็ประมาณสักครึ่งกิโลก่อน
0: สิ่งที่น่าสนใจน่าสังเกตอย่างก็คือเขาจะเติมเกลือจนกว่าเกลือจะไม่ละลายครับคำว่าเกลือไม่ละลายคืออะไรคือมันมีน้ำไงปกติเกลือเจอน้ำเนี่ยมันจะไม่อยู่ในรูปแบบของเม็ดละมันจะละลาย
1: เกลือเนี่ยเราจะโรยก็คือจะเป็นเกลือจากทะเลเราจะสังเกตจากเม็ดเกลือเนี่ยจะเป็นเม็ดเกลือใหญ
0: ่ครั้นเมื่อเกลือมากพอที่จะเรียกว่าฟอร์มตัวเองขึ้นมาให้ยังกลายเป็นเม็ดอยู่เนี่ยมันแปลว่าเกลือมีความเข้มข้นสูงพอครับจะไม่เค็มไปกว่านี้อีกแล้วแน่นอนว่าเกลือก็ทำหน้าที่ในการออสโมซิสนะครับดูดเอาน้ำจากแบคทีเรียเลวส่วนแบคทีเรียดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบคทีเรียประเภทชอบเกลือมันจะไม่เป็นไรอยู่แล้วในพูดบ่อยมากแต่ก็ยังสนุกที่จะพูดถึงอยู่ทุกครั้งไปครับปิดด้วยฝาหินทิ้งไว้ประมาณให้ทายครับซีอิ๊วสนุก1ปีครึ่งครับในระหว่าง1ปีครึ่งนั้นก็ไม่ได้วางเอาไว้เฉยๆครับถังที่อยู่กลางแจ้งนี้มีฝาปิดแบบนี้เขาก็จะคอยเปิดฝาขึ้นมาบ้างตากแดดแล้วก็จะมีการเช็คเป็นระยะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเกิดแห้งขึ้นมาเขาก็จะเติมน้ำเกลือเข้าไปอีกในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่าการทำหัวหมักคือจะมีความเข้มข้นสูงมาก
1: เดินทางมาครบ1ปีครึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นจากกระบวนการแรกที่เราใส่ลงไปที่เติมเกลือผลึกเกลือเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่คอยปกป้องดูแลมันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้คือจบเลยนะครับก็คือเราสามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยเนี่ยเราจะให้ดูเนี่ยน้ำซีอิ๊วเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่สีดำมันจะเป็นสีอัมพันสวย
0: ในวันที่อากาศร้อนจนแทบจะเผาผิวของเราครับคุณพีทผู้กำกับรายการแดนกินดองไปยืนหน้าโอ่งกับพี่แฮกเพื่อลองชิมซีอิ๊วสดๆตรงนี้กันเลย
2: โอเคครับนี่เป็นหัวเชื้อที่หมักมาแล้ว
1: ใช่
2: ปีครึ่ง
1: จริงๆจะว่าเป็นหัวเชื้อเลยก็ไม่ได้ครับเป็นซีอิ๊วได้เลยของแบบนี้ต้องลองครับเอาแต่น้ำนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับเห็นไหม
2: จะผมขอชิมมาปากก่อนได้ไหมผมสามารถคนละครับ
1: ได้ครับ
2: มันจะมีความเค็มตอนแรกนะครับหวานปลายกลิ่นหอมโอ้ผมว่าอันนี้จริงๆ
1: คือสุดยอด
2: ทำกับข้าวได้เลยนะ
1: ถูกต้องครับเราลองชิมกับไข่ต้มดู
2: ขออนุญาตนะครับพี่
1: ครับผม

0: ยนะครับ
1: ครับ
0: อื้อ
1: เค็ม
0: เค็มพี
1: ่แต่มันจะค่อยๆมีความหวาน
0: แต่มันจะหวานปลาย
1: หวานปลายเพราะซีอิ๊วไม่เค็มน่าจะไม่ใช่ซีอิ๊ว
0: นะหอม
1: ใช่ครับใช่เพราะไอเนี้ยมันเก็บกักแสงแดดได้เต็มที่ที่สุดแล้วโปรตีนมันจะเข้มข้นเพราะเราไม่ได้เจือจางคือมันจะเก็บรสชาติและกลิ่นของแสงที่เราหมักไว้เนี่ยในตัวมันด้วยครับ
0: แต่อย่างเงี้ยคือยังขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นเกล็ดเกลือเป็นตะกอนใช่ไหม
1: ใช่มันจะเค็มขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งไว้ไปเนี่ยมันจะเค็มจนมันไม่หยุดอันนั้นเราเลยต้องไปทำกระบวนการถัดไปแต่นี่คือสุดยอดของซีอิ๊วเหมือนเวลาผมทำอาหารเนี่ยรสชาติผมก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขา
0: ผมรู้สึกเลยว่าถ้าตักอันเนี้ยไปผ่านกระทะร้อนๆเน
1: ี
0: ่ยผมว่ามันน่าจะยิ่งพอมันไหม้มันน่าจะยิ่งหอม
1: หอมถูกต้องเลยครับผม
2: แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับที่เราดูไปกันนั้นให้จินตนาการว่ามันคือโอ่งเบอร์หนึ่งโอ่งเบอร์หนึ่งคือหัวเชื้อที่เข้มข้นที่สุดครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เข้มเกินไปหน่อยสำหรับชีวิตประจำวันมันจึงจะต้องถูกนำไปผสมใหม่ลงในโอ่ง2และโอ่ง3ค่อยๆไป
1: เหมือนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเหลือกากถั่วใช่ไหมครับแต่แทนที่เราจะทิ้งไปเลยเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราเอาน้ำเกลือนะครับมาหมักให้เกิดรสชาติและกลิ่นแล้วก็ให้มันเหมือนมีหัวเชื้อที่เราหมักปีครึ่งครับรวมอยู่ในนั้นด้วยเบื้องต้นเพื่อพอมาใส่ใหม่เนี่ยก็คือเหมือนเอาหัวเก่ามาผสมกับหัวใหม่เพื่อให้เกิดความเข้มข้น
2: ก็คือตักจากโอ่งหนึ่งไปไว้ในโอ่งสองในปริมาณเศษ2/3ของโอ่งแล้วเติมน้ำเข้าไปอีก1ขันครับ
1: ตรงนี้ก็คือเราจะนำนะครับถั่วหมักที่เราหมักไว้1ปีครึ่งโดยประมาณมาใส่นะครับผสมกับน้ำเกลือถั่ว
2: ทิ้งโอ่ง2ที่น้ำมีความเจือจางกว่าโอ่ง1เนี่ยเอาไว้เป็นเวลา1เดือนครับแล้วดูดเพื่อย้ายไปไว้ในโอ่ง3โอ่ง3ก็จะเติมน้ำเข้าไป1ขันเพื่อเจือจางก่อนแล้วก็เอาหัวเชื้อจากโอ่ง1เข้ามาใส่ด้วยพูดง่ายๆคือโอ่ง3เนี่ยคือโอ่ง2ผสมโอ่ง1เลยและเขาก็จะเปิดคนทุกวันครับองค์3นี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปต้มกับน้ำตาลต่อเพื่อกลายเป็นซีอิ๊วจริงๆในกระทะใบใหญ่ที่กำลังต้มน้ำอะไรบางอย่างนี้มันคือน้ำตาลอ้อยครับที่ถูกเคี่ยวจนไหม้จนเหนียวกระบวนการนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อความหวานครับแต่ต้องการกลิ่นและก็รสขมที่มันจะเกิดขึ้นในซีอิ๊วตอนสุดท้ายครับน้ำที่ได้จากการเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยครับก็จะเก็บไว้ส่วนนึงเพื่อเอาไปทำซีอิ๊วต่อแล้วก็เหลือไว้ก้นกระทะ2 ลิตรพอเขาจะกรองแล้วก็ดูดน้ำซีอิ๊วจากโอ่งสุดท้ายเพื่อมาต้มผสมกับน้ำตาลที่ต้มรอเอาไว้แล้วแล้วก็ต้มต่อครับจนมันมีฟิล์มขึ้นที่ผิวหน้าข้างบนซึ่งฟิล์มเนี้ยจะเอากากถั่วแล้วก็กลิ่นสาบของถั่วเนี่ยให้มันลอยขึ้นมาครับเขาจะช้อนทิ้งประมาณ3 รอบ
1: แล้วก็ค่อยๆตักนะฮะมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยให้เราสังเกตนะครับเนี่ยมันยังเป็นฟองอย่างนี้อยู่เขาเรียกว่าเป็นกากน้ำตาลธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจะต้องให้มันเป็นฟิล์มอีกครั้งหนึ่งพอครั้งสุดท้ายฟิล์มมันจะบางนั่นคือหมายถึงว่าซีอิ๊วเราเนี่ยสลัดกากน้ำตาลที่มันไม่จำเป็นกับซีอิ๊วเนี่ยออกไปหมดแล้ว
2: จนได้น้ำซีอิ๊วที่มันใสคำว่าใสไม่ใช่ใสแบบมองทะลุคือดูแล้วแหละไม่มีไอ้เศษกากตะกอนอะไรเนี่ยผสมปนเปอยู่ข้างในดูแล้วมันมีแต่ซีอิ๊วจากนั้นนำซีอิ๊วที่ได้ครับมาใส่โอ่งอีกแล้วแล้วก็พึ่งแดดทิ้งเอาไว้อีก1 เดือนก็จะเปิดปิดบ้างตามสภาพอากาศครับถ้าเกิดว่าแดดแรงมากก็จะปิดเพื่อไม่ให้ซีอิ๊วเนี่ยมันระเหยจนมันเค็มจนเกินไปใช่ไหมพอมันน้ำมันออกไปสู่อากาศความเค็มมันยังอยู่มันจะเค็มเกินไงเขาก็พิจารณาแล้วก็จะมีถังที่เรียกว่าถังพักครับเขาจะเอาอันสุดท้ายเนี่ยแหละมาพักไว้ในถัง 1-2 คืนครับแล้วค่อยเอาไปกรอกใส่ขวดเป็นซีอิ๊วขายได้ขั้นตอนที่มีน้ำเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยในภาษาคนทำซีอิ๊วเขาเรียกว่าโมโรมิสเตทหรือว่าการหมักโดยอยู่ใต้น้ำนั่นแหละตรงตัวเลยไอการหมักบ่มแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาจะมีการควบคุมอุณหภูมิเฉพาะซึ่งการควบคุมอุณหภูมิของเขานั้นก็จะคุมไปได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าบอดี้บอดี้ก็คือความสัมผัสของตัวน้ำรสแล้วก็กลิ่นได้ทีนี้ความเจ๋งของการทำแบบท้องถิ่นแบบนี้ก็คือในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ไอความไม่เท่ากันเล็กน้อยในแต่ละที่นี่แหละที่ทำให้มันจะเกิดเอกลักษณ์กลิ่นรสแล้วก็บอดี้อย่างที่บอกไม่เหมือนกันมาถึงเมนูครับเมนูที่นี่ที่ทำให้กินกันก็คือความพิเศษคือเมนูซีอิ๊วจากบ้านที่ทำซีอิ๊วจริงๆวันนี้คือหมูฮ้องปลาหลุมพุกต้มเค็มต้มเค็มๆจากซีอิ๊วแน่นอน
1: ปกติเนี่ยเราก็จะราดข้าวกินปกติเลย
0: ผมขอกินซีอิ๊วกับข้าวเปล่าๆเลย
1: มันก็จะขับรสชาติข้าวขึ้นมาอีกนิดนึง
0: จะกลิ่นเบากว่าตัวที่ผมลองจากโอ่งตรงนั้น

0: ใช่ครับ
1: แต่ความกลมกล่อมก็ยังมีเหมือนคล้ายๆแบบเดิมนี่แหละ
0: อันนี้เป็นเมนูที่แบบบรรพบุรุษเลยดีกว่าก็คือเป็นหมูค้องหรือหมูฮ้อง
2: แน่นอนว่าเครื่องปรุงหลักก็จะต้องเป็นซีอิ๊วครับใส่ลงไปในหมู3ชั้นมีผงปรุงรสมีน้ำตาลปี๊บมีซอสหอยนางรมและเขาก็จะเอาไปทิ้งไว้ก่อนครับเพื่อให้มันซึมซับเอารสชาติกลมกล่อมจากความเค็มของซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็ค่อยเอาไปต้มไปเคี่ยวเป็นระยะเวลานานจนมันเปื่อยครับแล้วก็ออกมาเป็นหมูฮ้องน่ารับประทานแบบนี้
0: คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่ชูซีอิ๊วได้ดีแนะนำว่าทานกับข้าวจะรสชาติกลมกล่อมจะมีความมันของน้ำมันที่ออกมาจากหมูแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือในคอลลาเจนนี่เป็นคอลลาเจนล้วนๆไม่ใช่ไขมัน
1: อาหารสุขภาพ
0: อาหารสุขภาพ
2: อาหารสุขภาพอันนี้มุกนะครับคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่กินอย่างพอดีครับดีที่สุดเข้าสู่เมนูต่อมาครับปลาหลุมพุกต้มเค็มขิงตะไคร้รากผักชีสับปะรดเอาไปนอนรอในก้นหม้อครับจากนั้นก็จะใส่เนื้อปลาหลุมพุกที่โอ้โหส่วนหัวที่เตรียมไว้ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พริกไทยดำบดตามด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วขาดไม่ได้แล้วก็ใส่อันนี้คือน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมครับแล้วต่อด้วยซีอิ๊วดำต้มปลาไม่ใส่สิ่งนี้ได้อย่างไรผักกาดดองนี่นี่ก็ของดองนะครับเราไปกันมาแล้วตอนผักกาดดองมีเรื่องเล่ามากมายนะครับใส่พริกใส่เติมเพิ่มขิงเข้าไปอีกผงปรุงรสครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตอันนี้ก็จะทำให้อาหารกลมกล่อมขึ้นครับเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆต้มจนมันเดือดได้เลยครับความเค็มก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปอยู่ในเนื้อปลานะครับในน้ำทุกคำที่เราซดเข้าไปมันก็จะเค็มกำลังดีจริงๆจงใจเค็มนั่นแหละชื่อเมนูมันคือปลาหลุมพุกต้มเค็มอ่ะจะไม่ให้เค็มได้ไงแต่ก็จะเป็นความเค็มที่เค็มออกหวานเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของซีอิ๊วชัดเจนมีความเป็นถั่วเหลืองและเปิดดูเนื้อปลาข้างในเป็นแบบนี้ครับใครชอบกินปลาหลุมพุกกันบ้างอีกหนึ่งความน่าสนใจสีดำๆนี้คือถั่วเหลืองดำครับถูกนำไปหมักจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเต้าซี่เต้าซี่เนี่ยจะเป็นการนำถั่วมาต้ม4ชั่วโมงครับจากนั้นจะนำมาคลุกแป้งทิ้งไว้จนราขึ้นประมาณ2วันน่ะแล้วนำมาล้างออกแล้วก็นำมาลงโอ่งหมักกับซีอิ๊วเติมเกลือเล็กน้อยแล้วหมักทิ้งเอาไว้ต่ออีก 4-6 เดือนค่อยสามารถนำมาปรุงอาหารอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเต้าเจี้ยวเนี่ยทำจากถั่วเหลืองดำครับรสชาติมันจะมันเข้มข้นกว่าเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวกับเต้าซี่แตกต่างกันยังไงเต้าซี่กับเต้าเจี้ยวคือถั่วหมักเหมือนกันทำจากถั่วเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเอาจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเต้าเจี้ยวคือถั่วเหลืองสีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเต้าซี่นี่ถั่วเหลืองดำแล้วสีมันก็ชัดเจนเช่นกันอันนี้ต่างที่ถั่วแล้วนะต่อมารสชาติครับเต้าซี่เนี่ยจะเค็มจัดเลยและกลิ่นหมักจะฉุนชัดมากกว่าส่วนเต้าเจี้ยวออกแนวเค็มกลมกล่อมกว่านะบางสูตรมีออกหวานติดปลายด้วยแล้วแต่คนทำนะครับหอมไปทางซีอิ๊วนะเต้าเจี้ยวเพราะอะไรถั่วเหลืองเหมือนกันไงเมนูยอดนิยมที่ใช้ครับถ้าเต้าเจี้ยวเนี่ยครัวไทยจีนเลยผัดผักบุ้งไฟแดงน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทำหล่นทำอะไรได้แต่ถ้าเกิดเต้าซี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมนูจีนจ๋าๆซี่โครงหมูผัดเต้าซี่ราดหน้าปลานึ่งเต้าซี่อะไรแบบนี้และตอนนี้ทุกคนสามารถแยกได้แล้วครับความต่างระหว่างเต้าเจี้ยวกับเต้าซี
0: ่อันนี้จะเป็นเมนูปลาเต้าซี่นะครับคือเราจะทอดปลากรอบในน้ำมันขิงกับน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับ
2: ปลาทอดราดซอสเต้าซี่เอาละครับวิธีทำเอากระทะมาตั้งใส่หอมใหญ่ใส่ขิงนะครับลงไปผัดใส่กระเทียมสับเข้าไปแล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยนะครับผัดให้มันค่อยๆหอมขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปที่คุณมีก็ได้ครับลงไปค่อยๆเคี่ยวให้ผักมันนิ่มและที่สำคัญขาดไม่ได้ซีอิ๊วซีอิ๊วที่เราอุตส่าห์ดูวิธีการหมักดองมันมาครับใส่ลงไปผัดความหอมเริ่มตีขึ้นมามากกว่าเดิมครับเต้าซี่ครับลองกินดูซี่ว่าเต้าซี่มันจะเป็นยังไงพอมันเป็นเม็ดๆแบบเนี้ยเวลาที่เราเอาไปราดลงบนปลาทอดแล้วกินอ่ะเราจะได้ไม่ใช่แค่เพียงรสชาติของความเป็นเต้าซี่เค็มที่มันโดดขึ้นมาแต่เราจะได้สัมผัสที่สนุกสนานในตลอดทุกคำที่กินมันเข้าไปด้วย
0: เป็นเมนูที่คนละน้องทานสมัยตอนเป็นเด็กๆเนี่ยทุกคนจะต้องได้กินเมนูคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะทำเมนูนี้ให้ลูกหลานกินกินเต้าซี่เข้าไปมันจะเปลี่ยนรสชาติในปาก
1: เนี่ยคราวนี้พอมันตัดกับรสชาติปลาขาวๆเนี่ยกัดโดนไปหูมันเข้ากันดีมาก
2: ดูมาจนถึงตอนนี้ครับผมเองก็

0: พอจะตระหนักได้ว่าเฮ้ยถั่วเหลืองเนี่ยมันช่างมีความสำคัญต่อเมนูหรือว่าวัตถุดิบในการหมักดองในประเทศของเราเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันไม่ได้มีแค่ซีอิ๊วเนาะอย่างแค่ที่ผ่านมาเองเราก็ได้มีโอกาสได้เจอกับถั่วเหลืองที่อยู่ในถั่วเน่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีในเต้าซี่มีในเต้าเจี้ยวจริงๆถั่วเหลืองคือเต้าหู้ด้วยยิ่งดูแล้วก็ยิ่งชื่นชมแล้วดูดิแต่ละอันน่ะรูปลักษณ์มันต่างกันแล้วก็วิธีการใช้งานรสชาติมันก็ต่างกันไปด้วยจากแค่ถั่วเหลืองเฉยแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความคิดของคนสมัยก่อนที่สามารถหยิบเอาไอ้เมล็ดเล็กๆเนี้ยมากินได้ในหลากหลายรูปแบบมากและยิ่งมันผ่านการหมักการดองการถนอมอาหารแบบนี้มันยิ่งดึงรสชาติที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรสอูมามิออกมาได้อ่ะอันนึกในใจเรากินถั่วเหลืองอ่ะเปล่าๆอ่ะต้มก็ได้ต้มจนสุกเลยมันก็มันถูกไหมคล้ายๆถั่วอย่างอื่นอ่ะแต่พอมันผ่านความคิดผ่านประสบการณ์ผ่านความเป็นมนุษย์ผมใช้คำนี้ดีกว่าถูกแปลงมาเป็นจินตนาการทางรสชาติอันไม่รู้จบแล้วมันยังเป็นตัวแปรไปสู่อีกหลากหลายความอร่อยพอมันไปรวมกับวัตถุดิบอื่นไปผัดไปทอดไปต้มนี่ยังไม่รวมถึงวิธีการหมักซีอิ๊วที่แตกต่างกันไปในแต่ละเจ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมใหญ่หรือชาวบ้านก็แล้วแต่แต่ละคนก็จะมีสูตรที่แปรผันเล็กๆน้อยๆซึ่งจะมีผลต่อรสชาติอยู่แล้วแล้วก็กลิ่นแน่นอนแล้วเรื่องของซีอิ๊วมันเลยแบบฟังดูเหมือนธรรมดาฟังดูเหมือนตั้งคำถามว่าเฮ้ยโอ้ทำแดนกินดองต้องของแปลกอย่างเดียวไหมต้องไปสรรหาอะไรแบบที่คนเขาไม่รู้จักกันไม่เสมอไปครับเพราะว่าในของที่สุดแสนจะดูธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหลากหลายให้เราได้เรียนรู้ครับผมพูดจบประโยคนี้ผมแทบอยากจะเดินลงไปที่ห้องครัวแล้วหยิบเอาซีอิ๊ว 5-6 ยี่ห้อที่ซื้อมาเรียงกันไว้เนี่ยชิมแต่พอดีให้เห็นความแตกต่างในความอร่อยของแต่ละเจ้าที่มันไม่เหมือนกันในความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นดูรายการนี้จบแล้วลองหันไปดูซีอิ๊วที่บ้านคุณแล้วมองมันไม่เหมือนเดิมครับลืมเหมือนเดิมก็ได้จริงไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้แต่อยากให้รู้ว่านี่แหละของหมักดองแสนอร่อยที่อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็คนจีนมานานแสนนานครับนี่คือเรื่องราวของซีอิ๊วครับขอขอบคุณผู้ที่ยังคงสืบสานความรู้นี้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแถมยังเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราเข้าไปถ่ายทำแชร์ความรู้ถึงทุกคนแบบไม่กักแดนกินดองยังมีเรื่องราวให้น่าติดตามต่ออีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: จะเป็นยังไงถ้าน้องซีและพี่ปรีนต้องวิ่งหลบฝน
2: จะยอมต้อนรับด้วยความชุ่มฉ่ำเลยถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลฝนอย่างเป็นทางการ
1: วิ่งเลยตอนนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสเส้นทางวิ่งสุดชิลริมทะเลจังหวัดระยองร่วมออกวิ่งไปกับทีม Slide Learning Crew ที่จะพาไปรู้จักเสน่ห์ของเมืองชายฝั่งผ่านธรรมชาติและเรื่องราวระหว่างทางทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งท่องเที่ยวและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย
3: เฮ้ยจริงด้วยมา
1: วิ่งกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองฉงหายนะครับที่นี่นะครับมีสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เป็นการเอาผลไม้เขตร้อนจากทั่วโลกนะครับมาปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับที่นี่คือหน้าต่างของโลกผลไม้เขตร้อนนะครับ Windows of Tropical Food นะครับไหหนาน
5: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
6: อร่อยเขาช่ำผีผา
4: อันนี้เหมือนกับมะม่วงที่ยังไม่สุกของเมืองไทยสวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเขาเอาหลุมศพของบรรพบุรุษเขานะครับมาตั้งไว้ในสวนลิ้นจี
5: ่ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
7: คือคนเราอ่ะโดยปกติอ่ะมันก็ต้องแบบปกป้องตัวเองก่อนใช่ไหมว่าฉันไม่ได้มีปัญหาคุณมาพูดแบบนี
8: ้เอ้ย
7: ไม่มากอะไรเงี้ยทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราอาจจะจริงก็ได้อะไรเงี้ย
8: พอเปิดใจทุกอย่างมันก็จะสบายซึ่งพอมันเปิดปุ๊บมันก็ทุกคนก็สามารถแนะนำเราได้มันไม่ได้ไปตัดสินว่าฉันไม่ชอบคนนี้หรือไม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าแบบมันไม่ได้

0: ัญหานี้เหมือนมันลดความด้อยของตัวเองลง
1: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
2: มาทำความรู้จักน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายกลุ่มแรก
3: เหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะ
4: น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบู
5: มีก้างมีหัวมีอะไรเราก็ไปบดหมดเลย
6: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยปลายากเชิญชิมได้เลยค่ะ
7: อาคาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะกินราชู
2: ติดตามการประชันน้ำพริกที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่20มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ดชื่นเนาะ
1: ไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง

วัสดีค่ะเข้าสู่ฤดูฝนสำหรับนักวิ่งก็จะลุ้นๆหน่อยว่าเช้านี้ฝนจะตกไหมตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่าจะได้ออกไปวิ่งไหมนะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคืออากาศสดชื่นไร้ฝุ่น PM 2.5 วิ่งเลย Running Day วันนี้ซีกับพี่พรีนเลยเดินทางมาหานักวิ่งเจ้าถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบสร้างสรรค์จัดกิจกรรมวิ่งอยู่บ่อยๆที่ตัวเมืองระยองพวกเขาไม่ได้วิ่งกันอย่างเดียวนะแต่ยังให้ความสนุกสนานเป็นกันเองและยังให้ความสนใจกับพื้นที่แล้วก็คนรอบข้างด้วยเป็นกลุ่มวิ่งของคนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักเรามาวิ่งเลย Running Day กับพวกเขากลุ่ม Slide Running จังหวัดระยอง

0: ราอยู่กันที่ไหนคะพี่ภูมิ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ PMY นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นชายหาดข้างหน้าจะเป็นชายหาดแล้วส่วนตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนป่าโครงการ
2: วันนี้กลุ่มสลายออกแบบให้พวกเราวิ่งเลย running day ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อวันนี้ก็จะมีหมดเลยทั้งทะเลป่าโครงการหรือว่าไม่เป็นสะพานหรือจุดเช็คอินจะมีหมดเลย
2: หมดเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีพระเจดีย์ที่เราไปไหว้เป็นเจดีย์ของจังหวัดระยอง
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวไว้เล่าประวัติให้ฟังด้วย
2: โอเค
0: พูดมาเยอะขนาดนี้สถานที่มีทั้งทะเลป่าชายเลนกี่กิโลคะเนี่ย
1: ประมาณ5กิโลครับ
0: สบายๆเนาะ
2: ชิล
0: พร้อมไหมคะ
2: หวังว่าเราจะไม่เจอฝนนะวันนี้
0: ไม่เจอแล้ว
2: จะเจอเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ว่าอุปกรณ์พร้อมมาก
1: ครับผม
2: หมวกที่ไม่มี
0: ดูหลังคาหมวกทุกคนมีครบสไลด์พร้อมไหม
3: พร้อม
2: วิ่งเลย running day
1: สไลด์ยอง

0: วนี้ปกติเขามีกิจกรรมอะไรกันนะคะ
1: มีครับเขาจะมีพายเรือขยะ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับแล้วก็มีซับบอร์ดเดี๋ยวเราจะทางด้านขวานี
0: ้เราเลี้ยวออกนี่เลยเหรอ
1: ใช่

งกันที่บริเวณประตู2ของโครงการป่าในจังหวัดระยองวิ่งกันไปตามถนนท่าบรรทุกมาจนถึง3แยกนางยักษ์ก็จะเห็นหาดแสงจันทร์กับทะเลระยองที่เมฆฝนตั้งเขารอพวกเราแล้ว

0: ตอนนี้เราอยู่ที่หาดแสงจันทร์ครับซึ่งหาดตรงนี้มันเป็นหาดที่อยู่คู่จังหวัดระยองมานานแล้วใช่แล้วก็เป็นรูทที่มาวิ่งได้ตอนเช้า
1: เพราะว่าริมหาดตรงนี้บรรยากาศดีมากวิ่งยาวไปได้ถึงโน่นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับรถไม่เยอะตอนเช้าสามารถวิ่งได้สไลด์ก็จะมีวิ่งที่นี่ด้วยเหมือนกัน
2: แล้วตอนเย็นๆเป็นยังไงคะ
0: ตอนเย็นก็คนเยอะมาก
1: เห็นว่
0: ามีร้านตั้งเต็มเลยแล้วข้างในก็จะเป็นแบบพวกโซนร้านอาหารนั่งชิลเหมือนร้านกาแฟก็มี
2: ก็เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวได้เนาะ
1: โอเคป่ะงั้นเราไปกันต่อค่ะพี่

0: ่ะแสงจันทร
1: ์แสงจันทร์
0: วันเพ็ญเดือนสอง
2: ตัวซีเองไม่ค่อยมีโอกาสได้มาวิ่งที่จังหวัดระยองเท่าไหร่ทำให้ไม่ค่อยรู้จักจังหวัดระยองเลยแต่พี่ๆกลุ่มสไลด์รันนิ่งก็วิ่งไปคุยไปแล้วก็เล่าว่าจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากๆทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเลและเกาะเสม็ดอาหารทะเลสดๆและก็มีของเด็ดอีกอย่างนึงก็คือทุเรียน King of Fruit นั่นเองแต่ว่าเราวิ่งออกมาตั้งแต่ 6:00 น.ร้านทุเรียนยังไม่เปิดสักร้านงั้นเราวิ่งเลยวิ่งจบมุ่งหาทุเรียน

0: บ้านครับอันนี้ถือว่าดีนะปกติพระอาทิตย์จะขึ้นอยู่ข้างหน้าเรา
1: ก็จะร้อนเน
0: า
1: ะขวามือนี้ค่ะอาหารทะเล
2: สวัสดีค่ะ
1: แอบดูหน่อย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าเป็นชุมชนปากน้ำนะครับตอนนี้ทางมันจะค่อนข้างแคบเดี๋ยวจะวิ่งเป็นเลนเดียว
1: โอเค
0: แล้วก็ไปที่สะพานเฉลิมชัยตรงนั้นถ่ายรูปสวยมาก
1: ว้าวไปพี่ภูมินำเลยระวังรถนะคะ
0: มีแบ็คกราวด์เต้นด้วยระวังรถนะครับ
2: สี่วิ่งไปคุยไปเพลินๆเรียบหาแสงจันทร์มาได้2กิโลนิดๆก็จะวิ่งเข้าถนนอารีราชพี่ๆทีมสไลด์บอกว่าตรงนี้คือชุมชนปากน้ำส่วนใหญ่จะทำอาชีพประมงทางทะเลเป็นชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดระยองอีกชุมชนหนึ่งเลยซีต้องบอกก่อนว่าถ้าใครจะมาวิ่งเข้าสู่ถนนอารีราชถนนเส้นนี้ค่อนข้างแคบจะวิ่งคนเดียวหรือว่าวิ่งเป็นกลุ่มต้องระวังให้ดีๆมองซ้ายมองขวาหันหน้าหันหลังฟังเสียงรถที่วิ่งไปวิ่งมาด้วยนะคะแต่ทางตรงนี้ไม่ยาวมากประมาณ600เมตรพอผ่านมาได้ก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานเฉลิมชัยงั้นเราพักดื่มน้ำกันก่อนดีกว่า
1: โอ้ลมเย็นเลย
0: ถึงแล้ว
1: สวยมากมือเป็นอะไรคะ
0: ฝั่งนี้จะเป็นปากโครงการครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นแบบการทำประมง
1: แล้วก็วัดข้างหน้าเราคือวัด
0: ปากน้ำ
2: วิ่งขึ้นมาถึงสะพานเฉลิมชัยพวกเราขอแวะดื่มน้ำชมบรรยากาศรอบๆกันสักหน่อยแม่น้ำระยองกับป่ากงกลางเรือประมงที่จอดเทียบท่ากับลมพัดอ่อนๆ อากาศที่ไม่ร้อนทำให้ซีรู้สึกว่าได้เติมพลังเป็นความรู้สึกที่ดีมากทีเดียว

ที่ไม่ต้องเร่งรีบมากใช้ชีวิตได้อย่างรื่นรมย์ชิลๆได้ออกกำลังกายกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ช่างเป็นอะไรที่ดีต่อชีวิตมากๆเลยค่ะเอาล่ะเมฆฝนเริ่มลอยตัวเข้ามาหาพวกเราแล้วงั้นพวกเราวิ่งกันต่อเลย

0: ติวิ่งกันกี่โลคะ
1: ประมาณ5-8 โล
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ไปก็อยู่พื้นที่5 โล
0: มีเส้นทางไหนบ้างคะที่ไปวิ่ง
1: เส้นทางหลักๆของเราจะเป็นเขาเรียกว่าถนนยมจินดา
0: อ๋อถนนเมืองเก่า
1: ใช่ค่ะเส้นนั้นก็คือจริงๆเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็สวยด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะมีเขาถือว่ายมจินดาเขาถือว่าเป็นถนนสายแรกของระยองตอนนี้ก็มีการแบบปรับปรุงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: วิวทิวทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตึกเก่าสไตล์วินเทจแล้วก็มีพวกขอบอยู่กันนะคะเนี่ย
0: เราเบาได้
1: จะเป็นพวกแบบ
0: ฝนเริ่มลงแล้วอ่ะ
1: พ่อแม่ดูวิถีการดำเนินชีวิตของชาวระยอง
0: นะมันมีพิพิธภัณฑ์ด้วย
1: ใช่อ
0: ยู่ในถนนเส้นนั้น
1: ใช่ค่ะใช่

0: ความชุ่มฉ่ำเลยถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลฝนอย่างเป็นทางการ
1: แต่ว่าโชคดีที่มีที่พักพิงหลบฝน
2: สวัสดีค่ะ
1: เอ้ยเปิดประตูให้เข้าด้วยถ้าสั่งเข้านี่ได้เลยไหมคะ
0: ครัวเปิดยังเอ่ย
1: ขออนุญาตนะคะขอหลบฝนนี
0: ้ที่พักพิงที่พึ่งของเรานะคะ
1: ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ตอนแรกก็ลุ้นอยู่พอเห็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วครึ้ม
1: มาจริง
0: เพราะว่าอย่าลงได้ไหมแต่ว่าระหว่างทางก็นิดนึง
1: แต่นี้ยังมีแดดอยู่นะตอนฝนก็ลงปล่อยๆเราหลบก่อนดีกว่า
0: ฝนตกแดดออก
1: เทปแรกที่ได้ขึ้นรถระหว่างทางค่ะเพราะว่าฝนตก
0: ใช่ทุกคนก็เลยขออนุญาต
1: ใช่นิด
0: วาร์ปเปิดโหมดวาร์ปนิดนึง
1: วาร์ปเป็นแลนด์มาร์คต่อไปของเราคือที
3: ่เจดีย์กลางน้ำค่ะ
0: เจดีย์กลางน้ำซึ่งก็เป็นกลางแม่น้ำ
3: เมื่อก่อนเนี้ยค่ะเจดีย์เนี่ยคือเขาก็จะอยู่ประมาณกลางๆน้ำเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่ให้เมื่อก่อนเขาจะเป็นชาวประมงเนาะเดินเรือมาพอเขาเดินเรือมาตามเส้นทางอ่ะพอเขาเห็นเจดีย์เนี่ยเขาจะรู้ได้อ่ะถึงระยองแล้ว
0: เป็นสัญลักษณ
3: ์ใช่เป็นสัญลักษณ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับอนุรักษ์แล้วค่ะว่าก็อยู่บนบกแล้วก็เป็นเจดีย์ภูผาแดงค
0: ่ะทุกคนที่มาที่นี่มีโอกาสไปไหว้
3: ใช่ไปสักการะ
1: ค่ะว้ามาอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: เรามาอยู่ที่เจดีย์กลางน้ำค่ะ
1: อยู่ข้างหน้าหนูแล้วป่ะวิ่งต่อค่ะ
3: ไปค
1: ่
3: ะในนี้เขาก็จะมีเหมือนสะพานไม้ค่ะผ่านป่าตรงกลาง
1: ค่ะเป็นจุดท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่จุดท่องเที่ยวด้วยเราจะมาเดินเล่นก็ได้หรือว่าตอนนี้ก็จะมีแบบคนมาออกกำลังกายกันตอนเช้าหรือว่าตอนเย็น
1: มาถึงสะพานไม
3: ้ใช่
1: กลางป่ากงกลางเลย
3: ป่ากงกลางเลยค่ะตอนตรงนี้จะเป็นสะพานไม้ที่ถือว่ามีความยาวประมาณ7กิโลเมตรค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่ที่เห็นมันแบบเข้าไปจนถึง
0: บรรยากาศดีมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดที่เราเห็นก่อนตอนที่เราสตาร์ทวิ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่เขาก็จะมีแบบหลายเส้นทางให้เราไป
0: พาเราไปที่ไหนได้บ้างคะสะพานนี
3: ้ส่วนใหญ่ก็จะวนรอบๆเจดีย์กลางน้ำค่ะแล้วก็ชมป่าตรงกลางเนี้ยแหละค่ะแล้วก็จะมีไปทะลุทางมีทางออกประมาณ 3-4 ทางทะล
0: ุ
3: ได้อย่างเรามาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทะลุออกทางที่เราวอร์มอัพได้เหมือนก
0: ันค่ะปกติเวลาเรามาวิ่งเราเห็นคนระยองมาวิ่งกันเยอะไหมคะ
3: เยอะค่ะโดยปกติมันวิ่งเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ
0: คนที่นี่ก็ชอบออกกําลังกายเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
4: โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองเกิดมาได้ยังไงสี่ได้เรื่องมาว่าเมื่อ10ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้เสื่อมโทรมอย่างมากเทศบาลนครระยองเลยคิดจะทําการฟื้นฟูเลยชวนชาวระยองกลุ่มนึงเดินทางไปดูงานที่จังหวัดจันทบุรีและตราดไปทําไมน่ะหรอก็ไปให้เห็นถึงความเขียวขจีของป่าชายเลนที่นั่นเมื่อเปรียบเทียบกับปากแม่น้ำระยองบริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีต้นไม้อื่นๆนอกจากต้นแสมซึ่งไม่ได้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและไม่มีที่อนุบาลสัตว์น้ำเช่นปูเป็นต้นตอนนั้นน่ะเรียกได้เลยว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลนนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองนั่นเองกลุ่มสไลด์ลันนิ่งพามาไหว้เจดีย์กลางน้ำซึ่งเป็นปูชนียสถานแล้วก็สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองระยองอยู่ใกล้ๆกับปากแม่น้ำระยององค์พระเจดีย์ก็จะตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยองจากประวัติที่ซีรู้มาคือสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2416โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงครามหรือเกตยมจินดาซึ่งเป็นเจ้าเมืองระยองคนแรกเป็นผู้สร้างใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้วใกล้ๆกันยังมีป่าชายเลนที่มีต้นกงกางอยู่หนาแน่นมีทางเดินสะพานไม้เข้าไปด้านในพอถึงวันเพ็ญเดือน12ของทุกเดือนจะมีประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์แข่งเรือยาวแล้วก็งานลอยกระทงด้วยถ้าใครมาวิ่งซีแนะนำให้มานะคะ
3: เดี๋ยวเรามาวิ่งกันนะคะอาจจะต้องยกเท้าสูงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีแบบสูงสูงต่ำต่ำของแผ่นไม้ได้นะคะ
1: ลดความเร็วลงนิดนึงเน้นชมวิวดีกว่าค่ะ

0: จดีย์กลางน้ำค่ะครบ5กิโลพอดีค่ะ
1: โอ้โหวิ่งมาคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าจบสวยแดดออก
2: เขาไม่อยากให้เราร้อน
3: มีหลายบรรยากาศมากนะคะวันนี้วิ่งจบรูทเรียบร้อยอย่างปลอดภัยเชิญพวกเรากลับได้เลย
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่ง
2: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเรามาถึงระยองทั้งทีนะคะต้องไปให้ถึงที
3: ่ที่ไหน
0: เดี๋ยวน้องพรีมแล้วซีตามพี่มาเลยนะคะ
3: ไปเลยค่ะ
4: เริ่มต้นออกวิ่งบรรยากาศตามเส้นทางที่พี่ๆทีมสไลด์รันนิ่งออกแบบมาให้กับบรรยากาศตอนเช้าที่รื่นรมทีเดียวระยะทางทั้งหมดประมาณ5กิโลนิดๆวิ่งไปคุยไปพอได้เหงื่อดีกับสุขภาพเอแต่ซีมีเรื่องอยากรู้ว่าพี่ๆทีมสไลด์รันนิ่งมารวมตัวกันได้ยังไงเอ่ย
5: ครับก็จริงสไลด์มันเกิดจากที่ผมไปเจอรันคลับนึงที่ของกรุงเทพเนาะไม่รู้พูดชื่อได้เปล่าชื่อ Ugly Running Training Club น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาวิ่งกันเท่เหลือเกินเขามีการแต่งตัวแล้วก็วิ่งเป็นแฟชั่นใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำในระยองจังวันแรกที่เรานัดกันก็คือไปที่ทะเลเนาะโบ๊ทก็จะไอ้ยมจินดาใช่ไหมใช่
3: กลางเมืองเลย
5: ใช่ก็ไปกันเนี่ยแหละ1 2 3 4 5คนพี่เกศจะเป็นถ่ายรูปให้แล้วก็เริ่มลงเทรลเริ่มลงอะไรแต่อย่างนั้นก็จะมีอีเวนท์ที่2ที่3มันจะเริ่มนัดเพื่อนกันมาแล้วภูมิก็ไปนัดเพื่อนภูมิโบ๊ทก็ไปนัดเพื่อนโพสต์เดนแล้วก็เริ่มจัดอีเวนท์ให้มันถี่ขึ้นขึ้นจนตอนเนี้ยคอมมูนิตี้เราค่อนข้างที่จะใหญ่อ้อไม่ถึงทุกวันใช่ครับพี่ดา
3: ชื่อสไลด์มาจากไหนคะ
6: ตอนแรกพวกเราอยากแบบได้ชื่อเท่ๆอะไรพวกนี้ซึ่งตอนแรกในกลุ่มจะมีกันอยู่ในกลุ่มไลน์จะมีกี่คนวะ7-8คนตอนนั้นก็แบบให้ทุกคนส่งชื่อมาตอนแรกก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรกันก็เป็นบูมรันคลับก่อน
3: จริงมั้ย
6: ใช่แต่ชื่อตอนแรกมันก็รู้สึกว่าชื่อมันมันไม่น่าลุ้นใช่
7: อาจจะไม่ได้มาถ่ายวันนี้ที่เป็นบูมรันคล
6: ับ เลยให้น้องๆให้น้องๆ8คนแบบลองส่งชื่อมาซิว่าจะเอาชื่ออะไรคือผม2คนชอบไอ้ Arctic Monkey เป็นแบรนด์นี้ของอังกฤษใช่แล้วพอดีมันมีบทหนึ่งในเพลงเขียนคำว่าสไลด์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่ดีว่ะ
3: แล้วมันมีคำแปลมั้ยคะแปลว่าอะไรอ่ะ
6: เจ้าเล่ห์ใช่
1: ถ
6: ู
1: กต้องเลยคำนี
3: ้สมาชิกเวลาที่เราจัดคลับรันสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมาประมาณไหนคะเยอะไห
6: มถ้าเป็นโอเพ่นรันก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50 คนโดยประมาณครับถ้าเป็นโอเพ่นรันแต่ถ้าจัดเป็นงานอะไรเงี้ยก็จะมี100ถึง300 อะไรประมาณเนี้ยครับ
3: ไม่น้อยนะ
4: ในกลุ่มสไลด์ลันนิ่งยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักอีกคู่นึงจากคู่รักธรรมดาได้เปลี่ยนจากจำเจจนได้พบความสุขและความแข็งแรงอีกด้วย

0: ือได้ข่าวกระซิบมาว่าแถวเนี้ยมีมวลความรักเกิดขึ้น
1: เฮ้ยเหม็น
0: ว่ะเนี่ยเฮ้ยทางนู้นเหรอคะ
1: ไม่ใช่คู่นี
0: ้คู่ไหนอะคะ
2: เฮ้ยใครวะ
0: คู่นี้
2: แหละ
0: คู่นี้คู่นี้แล้วล่ะมันเป็นมายังไงคะพี่เนท
3: ก็ตอนแรกก็เหมือนกับปกติเราก็จะทำงานรูทีนกันแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับอยากหากิจกรรมทำกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ปกติโดยรูทีนของเนทอ่ะเขาจะเป็นเภสัชใช่ไหมฮะเขาจะตื่นมาเปิดร้าน9โมงถึง4ทุ่มใช่ของผมก็จะทำธุรกิจส่วนตัวผมเลิกงาน5โมงก็ต้องไปนั่งเป็นเพื่อนเขาจนร้านปิดแล้วเหมือนประมาณว่าช่วงนั้นก็เริ่มเบื่อๆกันแล้วเพราะว่านั่งอยู่ร้านยามันนั่งกันทั้งวันก็ไม่รู้ทำอะไรก็ดูแต่ซีรีส์อะไรพวกนี้กันแล้วนี่เขาก็เลยแบบนี่ทำไมเราไม่มีแอคทิวิตี้ร่วมกันล่ะ
1: อย่างนะคะเสียงนี้เหรอ
3: ไม่ใช่เสียงนี้ค่ะเสียงนี้ก็แบบอยากหาแอคทิวิตี้ทำก็คือแบบเอ๊ะจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยพี่โบ๊ทก็เลยชวนมางั้นวิ่งไหมซึ่งตอนแรกเราอะไม่ชอบวิ่งเลยเพราะว่าตอนแรกจะเป็นสายแบบเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยมากกว่าแต่พอมาเริ่มวิ่งครั้งแรกต้องบอกว่าเหนื่อยมากคือแบบจะตายอะ
4: ลองสนามรอบเดียวค
3: ือแบบแต่ก็คือพอเริ่มไปวิ่งเรื่อยๆทุกเช้าอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็มานั่งวิ่งเราก็มานั่งแบบกินกาแฟที่ทะเลต่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคไวบ์ดีมากแล้วก็สนุกแล้วพอทําเป็นรูทีนมันก็รู้สึกดีอะค่ะสุขภาพเราก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนวิ่งอะค่ะเราก็จะมีทั้งความเหนื่อยทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เหมือนไปมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
4: ม
3: ี
4: ส
3: ่
4: วนน
3: ั้
4: นด้วย
3: มีส่วนนั้นด้วยก็แบบบางทีแบบวิ่งไม่ไหวนั่นวิ่งไปแล้วก็ต้องวิ่งกลับมารอใช่
0: ได้สัมผัสอีกมุมนึงของแต่ละฝ่ายด้วย
3: ก็วันนี้ก็เดี๋ยวอยากถามความรู้สึกค่ะของน้องซีแล้วก็น้องพีนะคะว่ามาวิ่งกับสไลด์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: เป็นทีมกันเลยค่ะ
1: ค่ะก็สนุกมากเลยนะแบบว่าแอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆความเป็นระยองเนี่ยมันมีหลายไว้มาเรามีทั้งแบบป่าก้งกลางพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ใช่ไหมคะมีทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็เลยไม่ถามทีมงานดีกว่ารอมาลุ้นนะคะแล้วก็โอเคเลยคือเรามาวิ่งจุดที่เราวิ่งเนี่ยมันมีความเป็นทั้งเมืองอยู่ในเมืองแต่วิ่งผ่านทะเลวิ่งเข้าป่ากงกลางนะคะแล้วก็มาจบด้วยไว้ดีๆแบบเนี้ยคือด้วยความที่เราเห็นว่าเมืองระยองเนี่ยจริงๆมันเป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยเนาะเป็นเมืองเศรษฐกิจแต่ธรรมชาติก็สวยมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มพวกเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ทําให้เมืองมันดูคึกคักมากยิ่งขึ้นวันนี้ถ้าใครคิดว่าไปเที่ยวนอกจากมาเที่ยวเรื่องของธรรมชาติก็ลองมาเที่ยวไปแล้วก็หากิจกรรมอะไรแบบเนี้ยทำไปด้วยกันวันนี้ก็เลยเหมือนแบบเปิดรูเส้นทางเพิ่มโอกาสในการมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยกันนะคะ
3: ทางซีนะคะ
0: ทางซีเหรอคะซีรู้สึกว่าภาพรวมอ่ะเป็นจังหวัดที่เหมือนสนิทกับธรรมชาติมากเลยวิ่งไปนิดเดียวก็เจอทะเลแล้วก็มีทางที่เข้าไปในป่าชายเลนทำให้ได้แบบซึมซับบรรยากาศธรรมชาติได้เต็มที่สุดๆแล้วก็เทปวันนี้เป็นครั้งแรกที่ซีกับพี่พีนได้ลุยฝนกันนะคะตื่นเต้นมากแต่ว่าระหว่างที่มีหยุดรอฝนด้วยพี่ไม่ทําให้ซีเหงาเลยเล่นมุกกันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ได้พักเลยค่ะสนุกมากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
1: แถมยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหม
3: ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะก็วันนี้เราก็มาถึงบ้านพัดเนาะเราก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อกันหน่อยค
1: ่ะ
3: เดี๋ยวก็จะพาน้องพีนแล้วก็น้องซีไปแช่น้ํากันนะคะ
1: ทุกพวกเราทุกคนแช่ได้ไหม
3: แช่ใช่ไหม
0: แช่
3: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะโอ้ยเท่มาก
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเย้อู้น่ารักมากโซคิว
3: นี่นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
3: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
4: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
5: รู้ไหมกูไม่โดนอะไรมั้งมึงกูไม่ถูกของถูกขังเลย
6: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
3: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
8: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกิน
7: ผมมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
9: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานบรรลุฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: Hainan Island lies within China's tropical climate zone, allowing tropical fruits to thrive year-round. But as demand continues to grow, one question remains. Will local production be enough?
2: มีลูกทุเรียนด้วยนะครับเป็นลูกทุเรียนเล็กๆนะครับโอ้โหยังเล็กอยู่เลยยังเบบี้เบบี้อยู่เลยนะฮะ
1: Last year, China's tropical fruit import market was worth nearly 18.9 billion US dollars, and among all imported fruits,The undisputed king of fruits was durian, with Thailand remaining China's leading supplier. Beyond their economic value, tropical fruits have become part of a growing lifestyle trend among younger urban consumers. Rich tropical food culture and vibrant culinary traditions have also emerged as a form of national soft power. Through live streams and online media, these experiences are shared widely.Bringing tropical fruits into the spotlight as demand continues to rise. เอกณรงค์ สุขภกิจ and Ping will take you on a journey through tropical fruits gathered from around the world. To be honest, some of these fruits were completely unfamiliar to us.And a few we were tasting for the very first time.
2: กลิ่นของผลไม้เหล่านี้บางทีอ่ะคือยังไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
1: So what exactly is China doing as it works toward becoming a global hub for tropical fruits? China Compass.Hainan, China's tropical fruit treasure house.Hainan's tropical agriculture projects are far more than ordinary fruit orchards. They function as research and innovation centers where tropical fruit varieties from around the world are cultivated, tested, and expanded for future production. Although China imports more than 700 varieties of fruit, the country has also successfully cultivated hundreds of tropical fruit varieties domestically.Today, China has opened these tropical fruit gardens to the public, allowing visitors to explore and sample a wide variety of tropical fruits from around the world.
2: ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองฉงไห่นะครับที่นี่นะครับมีสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เป็นการเอาผลไม้เขตร้อนจากทั่วโลกนะครับมาปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับที่นี่คือหน้าต่างของโลกผลไม้เขตร้อนนะครับ Windows of Tropical Food นะครับไหหนาน
1: But also as part of a larger strategy for food security improving farmers' livelihoods reducing reliance on imports and positioning the country as a global hub for tropical fruit trade This tropical fruit window tourism project serves as a cultivation base for tropical fruit varieties gathered from around the world In the pastMany relied on trial and error on their own land, often facing the risk of failure due to limited agricultural technology and resources. Today, however, farmers can access guidance on cultivation, crop care, and production techniques through state-supported communication network. Much of this information is now delivered through online platforms and AI-powered systems that connect farmers across the country.
3: 这些呢就有东南亚地区产出的品种像这个泰国的半叶柠檬啊它的花叶的状态就有很好的观赏性质然后在我们的后方还有这个泰国的黄金木瓜它的果实呢在生果的状态下就是金灿灿的就很高的一个颜值观赏的效果你看旁边还有一些是比较矮的它生长会非常的迅速这种呢生长的一个年限不超过六个月就已经开始挂果了非常的快而且它的口感呢会比传统的木瓜品种会更加的脆我们这边呢也是沿用了泰式的料理的一个做法做生腌凉拌它也可以做沙拉口感比较脆然后这个品种呢还有丰富的一些木瓜酶具有很好的一个是消化和吸收改善的一个能力
1: China has an enormous population and is one of the world's largest fruit markets. At the same time, the country is positioning itself to become a major center for tropical agriculture. So where did this ambition begin? First, they needed to seriously study tropical crops, then experiment with cultivating them domestically. They worked to improve production and maintain quality standards that could match.
3: 然后在其他地区，我们还有东南亚地区引种的啊，还有南美洲引种的，还有一些是非洲引种的。整个世界热带水果之窗这边呢，是我们引种了有700多个品种了，然后是由实验挂果产出的，是450多个品种，已经非常丰富了啊。然后我们这边有一些气候的变化，每年呢它都会有水果产出，但是品种都会有不同的更新啊。像我们右手边会有一片是榴莲啊，像我们前方会看到来自马来西亚的有猫山王榴莲品种，现在已经是一个幼果的一个阶段，已经在有结。
2: เมื่อกี้ถามเขานะครับว่าที่สวนของเขาก็มีขายผลไม้ด้วยหรือเปล่านะครับของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือว่าให้นักท่องเที่ยวนะครับซื้อตั๋วเข้าชมสวนผลไม้เขตร้อนของเขานะครับแล้วก็มาทานผลไม้ในสวนนะครับแต่ว่าถ้าเขานำออกไปขายเนี่ยจะค่อนข้างน้อยส่วนมากเขาจะเป็นขายเป็นต้นกล้าต้นพันธุ์ของพืชผลไม้เขตร้อนนะครับให้กับชาวเกษตรกรมากกว่านะครับ
3: มีของฟงหลี啊，这种凤梨的一个口感呢，会比较脆，它很鲜艳的颜色。啊，这种凤梨呢，我们也是有不一样的做法。我们会把它腌凤梨或者是泡凤梨。
2: 这为什么它这么矮啊？
3: 对，就是有品种的特性，它就是矮种。
2: อันนี้ก็เป็นต้นไม้จากประเทศไทยเราอีกแล้วนะครับเป็นมะพร้าวสายพันธุ์ที่ชื่อว่ามะพร้าวกะทินะครับผมซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะครับได้รับความนิยมในหมู่อินฟูในหมู่ชาวจีนจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นมะพร้าวที่มีเนื้อสัมผัสมีรสชาติที่แตกต่างจากมะพร้าวของเขานะครับผม
1: Some fruits were once completely unfamiliar to many Chinese consumers and some had never even been tasted beforeFood culture is deeply connected to local ingredients, and as more varieties become available,
2: 这个叫什么名字呢？
3: 枇杷芒。
2: 然后有没有谐音的名字啊？
3: 它是根据外形来命名的。
2: 看一下，
3: 它的外形像枇杷，黄色。四川川贝枇杷，枇杷。黄色的，像枇杷一样的黄色，然后它有着芒果一样的果香味，啊，它有枇杷一样非常水润的一个口感。
2: เมื่อกี้เขาบอกว่ามะปางของเขาที่นี่นะครับขายแพงมากเลยนะครับโลละ800 บาทเลยนะครับผมถือว่ามีมูลค่ามากนะครับอร่อยไหม
4: อร่อย好像枇杷
5: 是澳洲的手指柠檬，澳大利亚。
2: 澳大利亚，
5: 对，
2: 我的妈叫澳大利亚。เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามีของไทยแล้วหรือเปล่าของไทยเราอยู่ในแก้วนี้นะครับเป็นมะไฟนะครับผมลองกินก่อนเลยมีกลิ่นที่แปลกแต่ว่าอร่อยดีนะครับหวานๆด้วย
4: มามี果
2: มามี是妈妈的那个吗
4: 对妈咪在中国是妈妈的了是妈妈的意思
2: 你是ว่ามามีผลมามีนะครับมามีที่แปลว่าแม
4: ่好甜啊หวานมาก
2: อันนี้รู้แล้วกลิ่นเหมือนกับละมุดเลย
4: 有点像泰国的青芒果
2: อันนี้เหมือนกับใช่อันนี้เหมือนกับมะม่วงที่ยังไม่สุกของเมืองไทยอ่ะ

0: Society is known for its unusually large fruit. While lychees grown in Hainan are considered especially distinctive due to the island's volcanic soil.
1: คนที่เราจะพบวันนี้นะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเท่าที่คุยกับเขาคร่าวๆนะครับเขาทำงานในสื่อท้องถิ่นมาก่อนนะครับตอนหลังก็ลาออกแล้วก็มาทำเกษตรที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับเป็นสวนลิ้นจี่ซึ่งสวนลิ้นจี่ที่ไหหนานนะครับจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เรามาอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับจะได้เห็นลิ้นจี่ที่ยังไม่เป็นสีแดงแต่เป็นสีเขียวที่อยู่บนต้นแทนนะครับ
2: สิ่งที่ผมเห็นว่ามันแปลกมากนะครับของสวนผลไม้สวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเขาเอาหลุมศพของบรรพบุรุษเขานะครับมาตั้งไว้ในสวนลิ้นจี่นะครับเมื่อกี้ถามเขาดูว่าทำไมเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขานะครับจะได้คอยดูแลสวนลิ้นจี่ของเขานะครับคอยปกป้องนะครับซึ่งอากุงอาม่าของเกษตรกรรุ่นใหม่ท่านนี้นะครับก็ถูกฝังอยู่ในสวนลิ้นจี่ของบ้านเขานะครับ
3: 家里面是因为祖祖辈辈都在这边生存嘛，然后爷爷奶奶以前就是农民，然后呢，现在是也算从零开始，因为我父辈开始他们就没有怎么接触过这个东西，但我也是从，但是刚好是爷爷奶奶家辈有这个资源，那就好像那就是把这个资源整合一下，然后去做一些更有意义的事情，做这件事情，对我也希望能像他一样为这个村。去做一些力所能及的事情，而且尤其在海南，多少会有点重男轻女。我觉得女生能做，也可以比男生做得更好。
0: She went on to explain that nearly every household in the area grows lychees. Back in her grandfather's time, however, the region faced severe water shortages. Harvests were poor, and life in the village was extremely difficult.Her grandfather eventually decided to use his own money to dig wells for the community, helping villagers farm together and improve their livelihoods. After returning home, she began cultivating several varieties of lychee. The main variety she grows is the Wang lychee.
3: 边的一个特色，因为首先火山岩这个地形，它没办法去种一些其他我们所知道一些农业的品种，像什么大米啊、水稻这些，因为这里土壤并不适合。它最适合就是种荔枝，然后反而这个荔枝王这个品种在这里还适应得非常的好，然后种的又大，然后个头又红，然后能卖上非常好的价格。首先是一个政府的扶持，然后第二个呢，就是因为我们这个火山岩的土壤没办法种其他的一些农作物，反而荔枝这个品种，火山王这个品种非常适宜在这里生活，而且种的品种个头又大又好，相对于其他地区来说，这边的土壤水质成就了它不一样的口感。其实追溯过来应该有十多年往上了，但是近十年开始，它慢慢的被市场所知晓。以前是就是普通的荔枝，大家觉得，反正近十年，2015、2016年开始，荔枝王这个品种慢慢走进了大家的视野里面，哎，大家知道，哎，原来荔枝可以吃到这么大颗的一个荔枝王。可以啊，可以啊，先结花嘛，花完之后就有果了。对，
2: 比赛呀！
3: 啊，比赛。
2: เขาบอกที่นี่นะครับที่ไหโขนี่นะครับช่วงหน้าผลไม้นะฮะหน้าลิ้นจี่นะครับเขาจะมีการประกวดลิ้นจี
3: ่
2: ซึ่งลิ้นจี่ที่ได้รางวัลนะครับราคาลูกละ
3: 6,700 หยวน
2: เลยนะครับ
3: เขาทำทั้งในนุ่งกว่า
2: 350,000 บาทต้นลิ้นจี่นะครับมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนที่ออกลูกไม่ได้มากนะครับก็ออกผลได้เยอะขึ้นอย่างเช่นตอนนี้นะครับต้นหนึ่งนะครับก็ออกได้ประมาณ50 กิโลกรัมซึ่งตัวต้นเองเนี่ยก็มีความใหญ่ขึ้นโตขึ้นด้วยนะฮะแล้วสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ลิ้นจี่ของที่นี่นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะดินของที่นี
3: ่
2: นี่อย่างที่เห็นเนี่ยคือดินของที่นี่เป็นดินภูเขาไฟนะครับเขาบอกมีแร่ธาตุมีอะไรที่ดีต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่แล้วก็ผลที่ออกมานั้นก็อร่อย
0: They must adapt by learning marketing, branding, and how to use new online sales channels to reach consumers directly without depending on middlemen. Wu Weiyan has already started embracing this new role.
3: 我自己的渠道是电商为主，然后有一些做批发，就是一些 B 端的客户 ，C 端也有。
4: 当它成熟的时候再卖的话，是不是就有点晚了？对不对？
3: 是的，所以前期做电商的话，预售大概半个多月吧，十天，至少十天。

0: 这个就是国外一些专家和国内的咱科技院校的一些交流学习，逐渐现在已经掌握这个种榴莲的一个基本的一个那个要求了。现在咱的种苗的成活率已经能达到95%。
1: They began developing cultivation techniques better suited to the island's unique environment, surrounded by the sea, shaded by monsoon winds, heavy rainfall, and distinctive soil conditions.All of these factors influence both the growth of the trees and the flavor of the durian itself. The practical experience of Thai durian farmer and trader Pathomrat Nuisorn from Chumphon province has become an important part of the project's development. He has spent several years living and working here and says he is beginning to see real progress as China moves steadily closer to its goal of successful domestic durian cultivation.
2: ไหหลานปกติแล้วเป็นมณฑลที่พบเจอพายุทุกปีป่าไม้เขาไม่อุดมสมบูรณ์เอ็นซีวัตถุไม่มีในดินก็อันดับแรกผมมาผมก็แนะนำให้เขาเติมเอ็นซีวัตถุให้ดินเพื่อเก็บความชื้นทุเรียนเขาชอบความชื้นพอเหมาะพอสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินไหหลานเป็นเมืองทะเลใกล้ทะเลความชื้นในอากาศค่อนข้างต่ำโอกาสที่จะเกิดโรคเชื้อราต่างๆก็จะไม่มีแล้วก็สภาพอากาศของไหหลานค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อการเกิดดอกไม้โอกาสที่เขาจะสำเร็จด้านผลผลิตมีโอกาสสูง
1: ปฐมรัตน์ explained how modern agricultural technology is being used to monitor and control environmental conditions suited for durian cultivationHe believes China has the potential to develop Hainan durians with distinctive flavors and characteristics shaped by the island's unique environment.
2: พอมนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะมองด้วยตาได้ว่าความชื้นเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าสำหรับต้นไม้เขาจะใช้เครื่องวัดผลิตเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้นถ้าความชื้นน้อยไปเขาก็จะมีน้ำมาเติมพ่นระบบสูงเหมือนฝนตกให้กับต้นไม้อันนี้ก็ถือว่าช่วยให้ใบไม้สังเคราะห์แสงได้นานขึ้นถ้าว่าพูดถึงพื้นฐานของหลักวิชาการเนี่ยเขารู้ทุกด้านแล้วแต่เขาขาดประสบการณ์โปรตีนจากทะเลในประเทศไทยที่ผมมีประสบการณ์ก็คือเป็นสาหร่ายสกัดฉีดพ่นทางใบแต่ที่ประเทศจีนที่ไหหลานเขาใส่ทางดินก็ตอบสนองต้นไม้ดีต้นไม้แตกใบใหม่เร็วและมีขนาดใหญ่สมบูรณ์ดี
1: Chow San Ju recently completed his master's degree in agriculture and has just begun working here. He sees this agricultural research center as a classroom built upon the land itself, a place where learning never truly ends, shaped through fieldwork, orchard research, and direct experience in agricultural farms.Currently, the Durian Research Center in Sanya, Hainan, is home to 4 doctoral students and 5 master's students working on site full-time. Supported by specialists from China's agricultural universities, they are helping build a collaborative research network that brings together scientists and young researchers to expand new knowledge for the future of Chinese agriculture.
3: 啊，我们科技小院呢，就是研究生培养的，长期驻扎在这个种植生产一线，然后在田间地头，然后开展科研工作这样的一个培养的一个模式吧，就是集政产研学用五位一体的一个创新的一个新平台，就是理论结合实际，然后在这个地方在学习实践的过程中，然后进行一个科研技术上的一个突破。啊，我们就是结合榴莲的。五大生长发育规律，以及定构建了一个榴莲全生育期的养分供应新模式，然后拿出了一套这个适应于海南本地榴莲种植的优化的一个周年水肥管理的方案，就是在不同的时期怎么样施肥，施多少量，然后怎么施合适啊，什么养分配比，我们拿出了这样一套周年水肥管理的一个方案。已经有一套方案了，但是现在在做的是通过大田优化的施肥实验进行一个验证，然后验证的话，后面的话这个技术落地会在海南岛，进行推广，就是一个优质、高产、高效的榴莲栽培标准的技术体系拿出来推广。高学历对于农业方面有帮助，因为它首先你高学历是你有一个很扎实的一个科研积累，就是。 你就是。

0: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: นี่คือโชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
2: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
3: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: สปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
4: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการเมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
5: สามย่านปากของบ้านฉัน
6: เมื่อคนรุ่นใหม่เห็นถึงผลกระทบแฝงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เศรษฐกิจพวกเขาจึงมีนโยบายเพื่อมารับมือกับประเด็นเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมือง
7: เศรษฐกิจย่านที่เรามองเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่มุ่งเน้นแต่การเติบโตของตัวเลข
8: ที่นโยบายของเรายังไม่ได้ผลเพราะเราขาด2อย่างค่ะอย่างแรกคือความเชื่อมั่นค่ะและอย่างที่2คือแรงจูงใจที่อ่อนแอค่ะ
6: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดคลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 16:05 นทางไทย PBS
9: ซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นเรื่องราวของคุณปู่คนหนึ่งที่ต้องก้าวข้ามกำแพงในใจและเรียนรู้โลกใบใหม่ผ่านการเขียนนิยายวายโดยมีหลานชายเป็นทั้งผู้ช่วยและครูคนสำคัญวันนี้แปลนจะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวการทำงานการเรียนรู้จากนักแสดงรุ่นใหญ่รวมถึงบทเรียนชีวิตที่ทำให้เขาเชื่อว่าการเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์และการกล้าลองสิ่งใหม่คือหนทางสู่การเติบโตที่งดงาม
10: อะไรของมึงเนี่ยมีอะไรก็พูดมาเลยที่ผ่านมากูเก็บมาตลอดนะกูไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากูพูดออกไปอ่ะทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมไหมแต่ว่าไอ้เซฟกูชอบมึง
11: คือคนเราอ่ะโดยปกติอ่ะมันก็ต้องแบบปกป้องตัวเองก่อนใช่ไหมว่าฉันไม่ได้มีปัญหาคุณมาพูดแบบนี
12: ้เอ้ย
11: ไม่มากอะไรเงี้ยเออทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราอาจจะจริงก็ได
12: ้พอเปิดใจทุกอย่างมันก็จะสบายซึ่งพอมันเปิดปุ๊บมันก็ทุกคนก็สามารถแนะนำเราได้มันไม่ได้ไปตัดสินว่าฉันไม่ชอบคนนี้หรือไม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าแบบมันไม่ได้มีปัญหานี้เหมือนมันลดความด้อยของตัวเองลง

0: ขอเริ่มแบบนี้ครับแตนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าซีรีส์ที่เล่นอยู่กับช่องไทย PBS เนี่ยครับตอนแรกเลยที่เขาติดต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าพล็อตมันเป็นยังไง
1: เขายังไม่ได้บอก
0: ผ
1: มเห็นแค่เนื้อเห็นแค่ชื่อเรื่องก่อนแล้วก็เรื่องย่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยประมาณนิดเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: เรื่องก็คือคุณปู่วุ่นวาย
1: หลานชายวัยวุ่น
0: ชื่อยาวนิดนึงใ
1: ช่ใช่ชื่อน่าสนใจมากก็คือมันมีความน่ารักอยู่ในชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยพล็อตอะไรเงี้ยผมก็ลองอ่านดูแล้วก็เห็นว่ามันมีคอนเนคชั่นกับปู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องของเราที่ต้องมีความสัมพันธ์วายกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยสนใจ
0: อะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสะกิดเราที่สุดเลยว่าเฮ้ยน่าเล่นด
1: ี
0: น่าร่วมงาน
1: คือผมมันมีสิ่งที่อยากทำอยู่ในใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ก่อนที่จะได้เรื่องเนี้ยครับก็คือรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรที่เล่นกับคนที่สูงอายุแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะอบอุ่นแล้วก็น่าจะน่ารักดีอะไรเงี้ยพอเรื่องนี้มาปุ๊บก็เลยรู้สึกว่ามันตรงอย่างตรงใจอย่างที่เราอยากจะเล่นอยากที่จะลองแสดงดูอะไรเง
0: ี้
1: ยก็เลยรับ
0: ครับช่วยเล่าพล็อตคร่าวๆให้ฟังนิดนึงเพราะจริงๆก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เห็นอยู่ว่ามันมีกระแสที่แบบมีคนชอบมีคนชมเยอะเลยแต่สมมุติว่ายังไม่เคยมีใครได้ดูอันเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไร
1: ก็เป็นเรื่องของครอบครัวของผมแล้วกันครอบครัวของเซฟที่มีคุณปู่เนี่ยเป็นนักเขียนในสมัยก่อนที่แบบโด่งดังทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่ต้องดูแลเด็กแบบเป็น10คนอะไรเงี้ยที่ยังเล็กอยู่ทีนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่คุณปู่เขาไม่ได้มีรายได้เข้ามาแล้วเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเกิดวิกฤตที่ว่าแบบเขามีหนี
0: ้
1: ทีนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ทุกอย่างเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือคุณปู่เนี่ยเขาต้องพยายามหาเงินเขาหารายได้เข้ามาให้ได
0: ้คือไม่งั้นก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเด็กกำพร้าเราที่ตัวเองดูแลอยู
1: ่ใช่ๆเขาก็เลยไปคุยกับสำนักพิมพ์ว่าแบบสมัยนี้เหมือนนิยายที่ปู่เคยเขียนมันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยครับเขาก็เลยแนะนำนิยายวายมา
0: แต่ก่อนเขาเคยเขียนแนวไหนครับ
1: ก็จะเป็นแนวของคุณปู่ที่เป็นแนวประจนภัยแนวแบบทหารแนวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือเนี้ยเหมือนแบบแมนๆหน่อย
1: ใช่แมนๆเลยก็คือเป็นแล้วก็เป็นศัพท์แบบสมัยก่อนที่คุณปู่สวยๆศัพท์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ปัจจุบันคนที่อ่านอาจจะเปลี่ยนความสนใจไปอะไรอย่างเงี้ยครับโดยสำหรับพิงเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปเขียนนิยายวายใช่
0: ซึ่งมันเป็นพล็อตที่แบบเจ๋งมากเลยเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องเปลี่ยนแบบ
1: เปลี่ยนเยอะมาก
0: บุคลิกของตัวเองเลย
1: ใช่ใช่เขาก็เลยยอมที่จะเปิดใจทำแล้วก็เรียนรู้มันอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยคุณปู่เองคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สามารถเข้าใจบริบทของวายได้เต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยมีคุณหลานเนี่ยเข้าไปช่วยซึ่งตัวผมเนี่ยเซฟก็เลยมีเพื่อนที่แอบชอบเป็นผู้ชายอยู่พอดีทีเนี้ยด้วยตัวเซฟก็เลยมองเห็นโอกาสว่าอาจจะเป็นวิธีที่ให้คุณปู่เรียนรู้ได้อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: เหมือนเซฟก็เลยแบบใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยไปเหมือนทำรีเสิร์ชให้
1: ใช่ด้วยตัวเองจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณปู่เนี่ยคอยแบบติดตามคอยสังเกตว่าเฮ้ยรีแอคชั่นเป็นยังไงหรือว่าการที่ชายเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงหรือว่าเขาพี่เขาจีบเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: เหมือนคุณปู่ก็คอยเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปเขียนนิยายของตัวเอง
1: ใช่
0: เออพล็อตมันน่าสนใจมากเลยนะ
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ก็สนุกดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนที่แปนบอกว่าอยากที่จะลองเล่นละครหรือซีรีส์เนี่ยในแบบที่มีความสัมพันธ์กับคนที่สูงวัย
1: ครับ
0: ทำไมมันถึงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้พล็อตแบบนี้มันไปสะกิดเรายังไง
1: คือด้วยส่วนตัวแล้วกันครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ใหญ่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณยายมีหลานมีเด็กแล้วก็มีค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างหลายเจเนอเรชัน
0: ครับ
1: แต่ด้วยซีรีส์อย่างเงี้ยที่ผ่านมาแล้วกันเราก็จะเล่นรุ่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีหญิงชายปกติแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยจีบกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยการที่ได้เล่นกับรุ่นใหญ
0: ่
1: หรือว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่า มันน่าเรียนรู้หรือว่าแบบอยากลองดูว่าเราจะเล่นได้ธรรมชาติไหมอะไรเงี้ย
0: ซึ่งก็ได้เล่นกับพ่อยิทธ
1: ์ใช่พ่อยิท
0: ธ์ใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับการร่วมงานกัน
1: โอ้โหเก่งมากไม่กล้าเลยตอนแรกคือแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าจับไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ปู่หลานเนาะเราต้องสนิทมากๆอะไรเงี้ยครับ ทีนี้โอ้โหตอนแรกก็เก่งมากไม่กล้า
0: คือในเรื่องเนี่ยมันต้องสนิทมากแต่ว่าในตัวจริงๆเนี่ยตอนเจอกันครั้งแรกๆคือ
2: สวัสดีครับ
0: นักแสดงรุ่นใหญ่ประสบการณ์เยอะมาก
1: ใช่แล้วด้วยพ่ออีกก็เขามีความหลายๆคนก็จะบอกว่าเขาเป็นคนเป๊ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้กำกับ
0: ใช่
1: ที่เขาแบบโอ้ยผู้กำกับเขาก็จะแบบมีความเก่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากเนาะเราก็จะจะถูกว่าจะถูกไหมจะผิดไหมอะไรเงี้ยใช
0: ่แปลว่าเจอกันครั้งแรกๆก็มีความประหม่าอยู
1: ่มากมากครับ
0: แล้วทำยังไงครับจัดการกับไอ้เจ้าความรู้สึกนี้ยังไง
1: ก็ด้วยสถานการณ์แล้วกันในกองอะไรเงี้ยก็พยายามคุยพยายามลองคุยกับพ่ออีทอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักด้วยความคือตอนแรกเราอาจจะมองว่าเขาเข้มๆเนาะแต่จริงเขาน่ารักมากชวนคุยแล้วก็แบบคอยสอนด้วยในงานจริงอะไรเงี้ยบางทีเราทำการบ้านมาแต่ว่าอาจจะยังไม่สื่อสารมาไม่ดีพอเขาก็จะแบบคือเหมือนเล่นกับครูไงครับทีเดียวเขาจะเห็นว่าแบบว่างมาก ใส่เท้าว่างมาก อะไรเงี้ยแบบเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มกล้าลองเริ่มแบบจับมาเลยอย่างงี้ๆๆอะไรเงี้ย
0: ก็แปลว่าแปลนก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้เหมือนกันก็คือว่าพอเล่นกับคนที่มีประสบการณ์สูงเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราเก็ทมั้ยว่าคือกระแสของคนที่แบบเขาชอบซีรีส์วายซึ่งตอนนี้มันแบบเยอะเนาะแล้วก็มันก็มีวงกว้างมากๆเลยถ้าแปลนมองเนี่ยแปลนมองว่าคนเขาชอบอะไรเขาชอบดูอะไรในตัวละครวายหรือว่าซีรีส์วาย
1: ผมว่าเขาชอบความแบบความไม่รู้ไห
0: ม
1: ความไม่แน่ใจหรือว่าความแบบเอ๊ะแบบหรือเปล่าจะไหมจะใช่ไหมหรือจะไม่ใช่อะไรเงี้ยมันมีความไม่รู้อยู่ตรงนั้นอะไรมันเหมือนทำให้เขาลุ้นหรือว่าทำให้เขาอยากที่จะติดตาม
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยครับผมว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ driveความชายชายซึ่งในหญิงเราจะเดาเอ้ยหญิงชายเนาะจะเดาได้ว่าแบบเดี๋ยวเขาก็ต้องคู่กันแต่ด้วยความที่มันเป็นวายมันอาจจะมีบางอย่างที่เรามีบางอย่างที่เหมือนทำให้เราไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะจบดีหรือจบไม่ดีอะไรมันทำให้คนติดตาม
0: ครับผม
1: ครับผม
3: เราอยากเป็นเพื่อนกันได้นะเว้ยเดี๋ยวกูจะนัดเจอมึงบ่อยๆมึงโอเคปะ
4: ดีวะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอ้ำอึ้งอึ้ง
3: กูแค่ไม่อยากพูดแล้วเบียวอ่ะ
4: มึงพูดเลยกูไม่อ้วกแล้วเนี่ยไหนเนี่ยแปลกๆนะ
0: ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่ายิงชวนแปลนมาคุยกันในวันนี้ก็อยากคุยในเรื่องนี้ด้วยเมื่อกี้แปลนบอกว่าในครอบครัวตัวเองก็เป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: มีหลายเจเนอเรชั่น
1: ใช่
0: แล้วเวลาที่ทุกวันนี้มันมีโจทย์นึงที่แบบเขาคุยกันเต็มไปหมดเลยมันคือเจเนอเรชันแกปใช่ไหมครับว่าโลกมันเปลี่ยนเร็ว
1: ค
0: นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสามารถจะได้คุยได้แบบราบรื่นกับลูกหลานอันนี้เห็นปรากฏการณ์นี้เนี่ยในสังคมบ้างหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มีนะคือที่บ้านของผมเองแล้วกันส่วนตัวก็มีที่อาจจะไม่ได้คุยกันทุกเรื่องหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมคิดแบบนี้ทำไมเด็กเจนนี้ทำเร็วหรือว่าเอ้ยมันต้องมีอย่างนี้สิหรือว่าอาจจะมีเซฟโซนที่แบบคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคุณต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถึงจะสำเร็จสมมติอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ไหมครับมีแบบมาตรฐาน
1: ว่าคุณต้องเรียนต้องตึ๊ดตึ๊ดต้องไปอาชีพตรงนี้ก่อนถึงจะสำเร็จ
0: เป็นไปตามขั้นบันไดนี้
1: ใช่ตามขั้นบันไดนี้แต่ว่าด้วยเขาเรียกอาจจะโชคดีที่แบบคุณแม่ค่อนข้างเปิดกว้างเขาก็

0: ด้วยตัวผมเองอ่ะผมค่อนข้างเขาเรียกว่าทำเองโดยสัญชาตญาณแบบไม่ได้ไปตามคนอื่นเท่าไหร่เขาก็จะเห็นว่าเหมือนเรามีความคิดที่ของเราชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตแทนอาจจะไม่ได้บางอย่างอาจจะคิดว่าแบบนี้แต่ผมอาจจะไม่ได้ฟังร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทำเลยหมายถึงว่าฟังแต่ว่าเราก็จะมีสิ่งที่เราอยากทำหรือว่าสิ่งที่เรามองไว้วิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดเขาก็เลยเปิดใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันแบบนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยก็เลยมารู้สึกว่าการคุยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นการทำให้ดูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาบางอย่างต้องใช้เวลา
2: ในการสนใจเน
0: า
2: ะ
0: บางอย่างต้องใช้เวลาในการแบบ
2: มันคล้ายๆว่าฟังแบรนด์พูดแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเราเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยเคยคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจกันเราก็ควรจะคุยให้เคลียร์แต่เมื่อกี้จากคำตอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะทดลองในสิ่งที่เราก็ยังไม่ได้เชื่อแบบเขาด้วยนะแต่ให้พื้นที่เขาก่อนแล้วคนนั้นน่ะก็ไม่ต้องพูดอะไรทำให้ดูสุดท้ายมันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เข้าใจกันก็ได้
0: ใช่คือผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคุยจริงๆอ่ะจริงๆคอมมิวนิเคตเป็นสิ่งที่ดีเนาะการสื่อสารอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งในการสื่อสารด้วยบางทีที่บ้านเราอาจจะไม่ได้คุยกันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้คุยกันตลอดอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะทำละกันทำให้ดูว่าเอ้ยแบบนี้อาจจะเวิร์กก็ได
1: ้
0: หรือแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กเราก็ทำแบบอื่นให้ดูอะไรคือรู้สึกว่าพอเราได้ทำจริงๆมันเห็นฟิสิคอลหรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ใช่
2: อยากให้แชร์ตรงนี้นิดนึงเพราะก็คิดว่าอาจจะมีคนที่คิดคล้ายๆกับแปลนแล้วก็อาจจะอยากจะตัดสินใจแบบนี้ด้วยแต่ข้อกังวลอันนึงก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเช่นพ่อแม่เนี่ยเราจะอยู่กับสถานการณ์นั้นยังไงเพราะว่าคนบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันกระโดดไปทำตรงนี้เลยที่มันไม่ตรงกับที่พ่อแม่คาดหวังเนี่ยแล้วถ้ามันคิดไม่เหมือนกันในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเราอยู่กับช่วงเวลาที่มันก็ยังไม่รู้จะออกไปไม้ไหนออกหัวออกก้อยอยู่ยังไง
0: มันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเหนื่อยนะอาจจะทำให้เราอึดอัดละกันแต่ว่าผมว่ามันใช้เวลาความอดทนพอสมควรแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นพอสมควรถึงจะคือถ้าเราเลือกแล้วเราต้องไปให้สุดประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนมันก็จะอยู่ในเซฟโซนเนาะที่เราไม่หลุดพ้นจากสิ่งที่เราเชื่อได
1: ้
0: เหมือนถ้าผมว่ามันก็อาจจะมีการขัดแย้งที่ในความคิดทางด้านความคิดอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะผมว่ามันก็เป็นปกติของคนที่ว่าเขาทำมาแบบเนี้ยมันควรจะเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ด้วยความที่เราไม่เคยทำแล้วพอเราได้เรียนรู้มันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาได้เห็นว่ามันก็เวิร์กในอีกเวิร์กหนึ่งเหมือนกันเลยครับซึ่งพอกลับมาคำถามว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นว่าเราทำได้อะไรประมาณนึง
2: ชอบ
0: แต่ว
2: ่
0: าแต่เราก็อย่าไปรู้สึกว่าเราทำให้เขาไม่สบายใจหมายถึงว่าอาจจะไม่คือเราอาจจะต้องคุยว่าแบบให้เขาเชื่อในตัวเรา
2: ถึงตอนแรกเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อเต็ม
0: ใช่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อหรอก
2: แต่ว่าพอเรามุ่งมั่นแล้ว
0: เขาจะเห็นเองผมว่าความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยมันจะเห็นในการทำว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนอะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วสุดท้ายเขาก็จะเปิดใจแหละ
2: แฟนพูดคำหนึ่งมาตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือคำว่าเปิดใจตั้งแต่พูดถึงเรื่องซีรีส์แล้วนะครับไอคำนี้มันสำคัญยังไงกับความสัมพันธ์ของคนที่มันแตกต่างกัน
0: ค่อนข้างเยอะนะผมว่าเป็นแกนหลักในการใช้ชีวิตหรือว่าในการแบบอยู่ร่วมละกันกับทุกคนอะไรเงี้ยผมว่าเปิดใจมันอาจจะฟังดูง่ายเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: มันแต่ว่า
2: ไม่ง่าย
0: นะผมว่าในคนเรามันใช้ความเอาชนะในตัวเองเหมือนกันในการที่จะเปิดใจ
2: เพราะเราก็มีสิ่งที่เราเชื่อที่เราชอบอยู
0: ่ใช่มันจะมีสิ่งที่เราจะไม่รู้ตัวเองหรอกแต่ว่าเราจะตัดสินไปแล้วว่าสิ่งนี้เป็นแบบเนี้ยคนนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: มีเทคนิคยังไงสำหรับตัวเองที่แบบเอาไว้ใช้ตอนที่มันต้อง

0: ต้องเปิดใจอ่ะ
1: ของผมอย่างสถานการณ์ยากๆละกันผมก็ปกติก็จะไม่ค่อยตัดสินอะไรใครค่อนข้างแบบเปิดค่อนข้างชอบคุยแบบ
0: ก็ไม่ได้มุมมองมาจากไหนอ่ะเพราะว่า
1: ผมชอบคุย
0: เนาะเราคิดว่าคนเรามันเติบโตขึ้นมามันก็สะสมตัวตนของเราอ่ะเราก็จะคิดว่าเราไอ้การตัดสินคนอื่นเป็นเรื่องปกติมากเลยทำไมเขาพูดแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้แต่งตัวแบบนี้มันง่ายมากใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่แปนบอกว่าไม่ค่อยตัดสินคนอื่นมันหล่อไม่สิ่งนี้ขึ้นมาจากอะไร
1: อาจจะเป็นด้วยความที่ผมผ่านเจอคนมาเยอะมั้งนิสัยหลายๆแบบอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เราต้องอะแดปเยอะละกันเหมือนเราแบบเปลี่ยนเค้าเจอมาเยอะมีผมไปอินเดียไปนิวซีแลนด์มาอะไรเงี้ยต
0: อ
1: น
0: เด็
1: ก
0: ใช่ใ
1: ช่เหมือนพออยู่อินเดียก็เค้าเจอ
0: ไปอินเดียตอนอายุเท่าไหร
1: ่ป .5 ป .6
0: โอ้เหรอ
1: ใช
0: ่เฮ้ยโอ้เมืองไหนครับ
1: เป็นเดลาดูนครับอยู่แถวมาซูรีเป็นภ
0: ู
1: เ
0: ข
1: าใช่
0: แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆต่างชาติมีไหม
1: ก็จริงๆเป็นโรงเรียนอินเตอร์ครับแต่ว่าก็มีคนอินเดียเป็นหลักแหละแล้วก็มีเนปาลบ้าง
0: เฮ้ยน่าสนใจแล้วเป็นไงมันพอเราไปถึงตอนนั้นตอนป.5 ป.6 หรอ
1: ใช่
0: โอ้ไม่โตเลยนะ
1: ป.5เด็กมากไม่รู้เรื่องไม่รู้พวกเดียว
0: แบบเขาจะช็อกเลยไหม
1: ช็อกครับร้องไห้ทุกวันร้องไห้คิดถึงแม่โฮมซิกทุกอย่าง
0: รู้สึกไงครับเวลาที่แบบโอ้อายุเท่านั้นต้องไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเลย
1: ก็รู้สึก
0: ภาษา
1: เหนื่อยอยู
0: ่
1: เพราะว่าเราทุกอย่างใหม่มากภาษาภาษานี่คือแบบงงอ่ะพูดไม่รู้เรื่องอังกฤษก็ไม่เก่งฮินดีนี่ยิ่งไม่รู
0: ้โอ
1: ้ยิ่งไม่รู้เลยครับ
0: เออแล้วไอการที่เราไปเจอโลกใบใหม่เนี้ยมันมีผลไหมกับการที่ทำให้แปลนมีความถ่อมตัวลงมีการรับฟังคนอื่นมากขึ้นมีผลไหม
1: โอ้ผมว่าค่อนข้างมากด้วยความที่เราต้องไปอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราจะไปรู้ไปแบบเขาเรียกอะไรไปแบบมีอีโก้หรอ
0: เออแบบเฮ้ย
1: ฉันเจ๋ง
0: มัน
1: ไม่ได้อะมันไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่รอดคือการเบลนด์อินค่อนข้างมากการเบลนให้ได้คือถ้าเบลนไม่ได้ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยหมายช่วงแรกก็จะมีแบบการแบบคอนฟลิกต์นะคนไทยคนอินเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยก็จะมีประมาณ10คนในโรงเรียนทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะอาจจะมีการแบ่งแยกในช่วงแรกแต่สุดท้ายการที่จะอยู่รอดในระยะยาวมันคือการเบลนให้ได
0: ้โอ้นี่น่าสนใจมาก
1: ใช่คือการไปเล่นกันไปเล่นกีฬากันกินข้าวยังไงต้องกินให้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าการอยู่กับเพื่อนที่เป็นเค้าเจออื่นให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเบนอินมันเลยเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในเวลานั้นอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่คือไปช่วงไหนครับ
1: จริงๆเรียนถึงประมาณม.2ที่อินเดียม.1 ม.2แล้วก็กระโดดไปนิวซีแลนด์4 5 6
0: อ๋อ3ปีเลยครับ
1: ใช่ๆ4 5 6
0: โอ้โหนี่ก็แปลว่าไปอยู่ต่างวัฒนธรรมมายาวนานเหมือนกันนะครับ
1: 6-7 ปีเนาะประมาณ
0: แล้วสิ่งเหล่านี้ครับการที่แปลนได้เติบโตมาจะบอกว่าแบบนี้ก็ได้คือว่ากระโดดไปมาเนี่ยระหว่างโลกต่างๆเนาะ
1: ใช
0: ่มันหล่อหลอมให้เราเนี่ยกลายเป็นคนแบบไหน
1: ผมว่าก็แกนหลักมันก็คือการอยู่ร่วมกับทุกๆคนได
0: ้
1: ง่ายแล้วกันแบบว่าเราจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีคอนฟลิกต์กับหลายทุกๆคนอะไรเงี้ยเราจะอยู่ได้กับทุกๆเจเนอเรชันอะไรเงี้ย
0: โอ้นี่ผมว่าถ้าแบบพ่อแม่ฟังอยู่เนี่ยก็ได้แง่คิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอฟังแปลนะครับเลยคิดว่าโลกทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราอยู่ในโลกของตัวเราเองเยอะเนาะ
1: คร
0: ับ คือแต่ก่อนเนี่ยเอาแค่ว่าเราอยู่ในโรงเรียนเดียวยาวนานเราอาจจะรู้จักแค่วัฒนธรรมเดียว
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้เราอยู่บนหน้าจอของเราเลยอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนอื่นเขาดูเขาฟังเขาอะไรยังไงพอฟังเงี้ยมันเลยสะท้อนมากเลยว่าการที่คนคนนึงมันจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ราบรื่นเนี่ยตัวเองมันต้องพาตัวเองไปอยู่ในประสบการณ์ที่มันหลากหลายด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ซึ่งบางทีมันพูดมันเล่ามันอาจจะบอกกันไม่ได้
0: ใช่
1: บางทีประสบการณ์มันอาจจะต้องไปเจอจริง
0: ๆ
1: ต้องทำจริงๆต้องเกิดคอนฟลิกต์จริงๆอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดสกิลเซ็ตนั้นขึ้นมา
0: ใช่ชอบมากเลยคำที่บอกว่าต้องเอาตัวรอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ต้องเอาตัวรอด
0: ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเลย
1: ใช่เพราะว่าคือมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้วอะหมายถึงว่ามันมีนะที่ผมบอกแม่มารับหน่อยอะไรอยากกลับบ้านทั้งที่เราเป็นคนเลือกไปอะไร แต่มันทำอะไรไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ก็ต้องอยู่
1: เพราะว่ามันทุกอย่างมันเซตเทิลไปแล้ว
0: แล้วเวลาจะอยู่คนอื่นได้มันก็คือก็ต้องยอมเขาบ้างได้มาบ้างยอมบ้าง
1: บางทีมันต้องกัดฟันที่จะแบบมาลองดู
0: ครับ
1: ซึ่งพอลองจริงๆบางทีในหัวเราคิดไปแล้วว่าโอ้ยยากทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่พอจริงๆมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้น อย่างที่เราคิด
0: จากที่พูดมาพอจะมองเห็นว่าวิธีการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์อยากถามถึงว่าบุคลิกเนี้ยเวลาที่เราเอาไปทำงานเนี่ยมันให้ผลดีกับเราอย่างไรบ้างเวลาที่เรารักการเรียนรู้เราฟังเราถามเราไม่ได้แบบรีบที่จะตัดสินใคร
1: ผมว่าดีนะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่เป็นหมายถึงว่ามีสกิลนี้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งผลดีก็คือมันทำให้เราได้เหมือนเปิดใจกับทุกคน มันทำให้ความแบบในหัวแบบคิดตัดสินอะไรมันไม่มีทีนี้ความพอเปิดใจทุกอย่างมันก็จะสบาย มันจะเบาเนาะ มันจะแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็คุย อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปตัดสินว่าฉันไม่ชอบคนนี้หรือไม่อะไรเงี้ย มันพอมันไม่มีตรงนั้นนะมันทำให้ทุกอย่างเหมือนโฟลว์ขึ้นเบาขึ้นทุกคนก็พร้อมที่จะคุยกันพร้อมที่จะเปิดแบบมันไม่ได้มีความอึดอัดตรงนั้นเลยซึ่งพอมันเปิดปุ๊บมันก็ทุกคนก็สามารถแนะนำเราได้ทุกคนก็พร้อมที่จะชอมที่จะเอ้ยทำงี้สิทำงั้นสิเราก็อ๋อน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไปต่อได้โดยธรรมชาติของมัน
0: คือพอเปิดแล้วก็เหมือนกับคนที่เขาจะแนะนำเขาจะแนะนำคนที่ฟัง
1: กล้าพูดเขาก็กล้าที่จะพูดว่าอย่างนี้นะเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเองหรอกแต่พอเขาพูดเราก็ได้มารีเช็คว่าก็จริงอะไรเงี้ยแต่บอกว่าบางทีเราแบบพูดติดสมมติเล่นกับพ่ออีมีช่วงหนึ่งที่ผมเล่นก็พูดติดพูดไม่ชัดพ่อบอกไปพูดให้มันคำนี้มันชัดๆนิดนึงหรืออยู่บ้านน่ะพูดออกมาอะไรเงี้ยผมก็ลองดูอะไรเงี้ยพอกลับมาอีกวันเขาก็บอกพูดชัดขึ้นผมก็รู้สึกจริงแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าแบบมันไม่ได้มีปัญหานี้เหมือนมันลดความด้อยของตัวเองลง
0: ทำไมไม่เป็นแบบที่คนทั่วๆไปเขาเป็นเช่นเวลาโดนตำหนิแล้วรู้สึกว่าไม่นี่กูก็พูดชัดคือคนเราอ่ะโดยปกติอ่ะมันก็ต้องแบบปกป้องตัวเองก่อนใช่ไหมว่าฉันไม่ได้มีปัญหาคุณมาพูดแบบนี
1: ้เอ้ย
0: เอ้ยไม่มาอะไรเงี้ยทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราอาจจะจริงก็ได้อะไรเงี้ย
1: ก็
0: คือหมายถึงว่าอีโก้มันน้อยอ่ะ
1: ก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนด้วยความที่ตัวเองก็อยากที่จะพัฒนาด้วยเหมือนอาจจะมีความอยากที่จะอยากเติบโตอยากทำอะไรอยากไปอยากเขาเรียกว่าอยากโตขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ด้วยมั้งอะไรเงี้ยอาจจะเลยทำให้เราอาจจะพร้อมที่จะรับคำตำหนินั้น
0: ๆมองอนาคตตัวเองพอพูดอย่างเงี้ยฟังเงี้ยรู้สึกเลยว่าแบบเป็นคนที่มีความเป็นไปได้ในชีวิตเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แล้ว
0: แบบมันอยากทดลองอยากเติบโตเรียนรู้อะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: มองทั้ง printing ที่ตัวเองทำอยู่หรือสิ่งที่อาจจะคิดฝันและยังไม่ได้ทำรวมถึงอาชีพนักแสดงของตัวเองด้วยเนี่ยเห็นอนาคตตัวเองในรูปแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างไรด้านแสดงเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าหลังผมก็แสดงมาสักพักก็เล่นมาสักพักแต่ว่าเราไม่ได้มีจุดที่แบบอยากจะเป็นอยากจะดังอะไรขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นหรือว่ามีงานเยอะทีนี้พอเรื่องนี้เราก็ตอนแรกก็อาจจะคิดอยู่ว่าคงไม่เล่นละแต่พอถึงพอมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะลองดูแล้วกันเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันแต่พอมาเล่นมาลองจริงเฮ้ยหูบทพอได้ทำงานกับบทจริงๆแบบจริงๆพอเข้าซีนอะไรเงี้ยหูโชคดีนะที่เล่นมีงานคงไม่ได้เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือแบบคงไม่ได้เจอคนรุ่นใหญ่แบบนี้หรือว่าคงไม่ได้ explore ตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยใช่ก็ถ้ามีโอกาสมาอีกก็คงเปิดแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ให้มันมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าบางทีพอเราได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างมันก็เปิดโอกาสให้เราไปเจออะไรใหม่ๆตลอดอย่างซีเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ได้มาสัมภาษณ์อันนี้อะไรเงี้ยได้มาเจอพี่อะไรเงี้ยก
0: ็ฟังแล้วรู้สึกว่าได้แรงกระตุ้นนะในการที่แบบเราจะเปิดตัวเองออกทั้งเปิดตัวเองออกสู่คนที่อาจจะไม่เหมือนเราโอกาสใหม่ๆงานที่เราอาจจะเคยปฏิเสธด้วยซ้ำแต่พอเราเปิดปุ๊บมันก็พาเราไปเจอสิ่งใหม่ๆได้อีก ถ้าจะให้แปลนลองชวนคนที่

0: จจะยังไม่ได้ดูซีรีส์เนี้ย
1: ครับ
0: คุณปู่วุ่นวายกับหลานชายวายวุ่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะชวนเขาเนี่ยเป็นคำโฆษณาก็ได้ว่า เอ้ยโหมันเป็นซีรีส์ที่คุณควรจะดูเลย
2: ซีรีส์เรื่องนี้มันมีแก่นของสิ่งที่ตัวผมอาจจะเป็นด้วยก็คือการเปิดใจบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเปิดหรือไม่เปิดบางทีเรามีบางอย่างที่เราอาจจะปิดกั้นอยู่หรือว่าไม่แน่ใจหรือว่าลังเลแล้วกันอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะให้มาดูเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณได้กล้าทำอะไรแบบง่ายขึ้นหรือว่าได้กล้าประจนภัยกับอะไรใหม่ๆมากขึ้น
0: โอ
2: ้ละกันแล้วก็ได้ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าได้เรียนรู้กับพร้อมกับความสนุกที่เกิดขึ้นละกันบางทีการเปิดใจอะไรใหม่ๆมันไม่ได้ต้องเครียดเสมอไปหรือไม่ได้ต้องแบบโอ้จะทำได้ไหมจะเวิร์กไหมจะนู่นจะนี่ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราได้สนุก
0: ครับ
2: กับการทำอะไรใหม
0: ่ๆเปิดใจผจญภัยเรียนรู้แล้วก็สนุกด้วย
2: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำให้เราได้พบตัวเองในเวอร์ชันใหม
0: ่ๆครับผม
2: ก็อยากให้มาดูกัน
0: สุดท้ายครับแปลนวันหรือว่าโมเมนต์แบบไหนที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้วันแบบนี้มัน made my day มากเลย
2: ของผมอาจจะไม่ได้มีอะไรบูหวาอะไรเงี้ยของผมคือด้วยความที่เราผ่านเรื่องประจำไปเยอะเขาจะมีแฮบบิตที่สอนมาอย่างเช่นปูเตียงลุกแล้วปูเตียงเลยทำแบบ made bed อะไรเงี้ย make my bed ก็ผมว่าแค่นั้นมันก็แฮปปี้แล้วนะ
0: โอ้ได้ตื่นมาทำในกิจวัตรที่ตัวเองจะต้องทำ
2: ใช่แบบว่าจัดเตียงให้เรียบร้อยเก็บของอาบน้ำกินกาแฟจบ
0: นะ
2: อะไรเงี้ย
0: แค่นั้นเลย
2: แค่กินกาแฟผมก็แฮปปี้ละ
0: ต้องเป็นคนมีความสุขง่ายนะ
2: แล้วก็มาค่อยลุยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ทำค่อยๆแก้ไปทีละอย่างเพราะปัญหามันเกิดตลอดเนาะเราก็ค่อยแก้อ่ะนี่แล้วก็แบบแก้ไง
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับแฟนครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ

0: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาอาจจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
2: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองนะครับ
3: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเรายังไงด้วย
4: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั้นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีบีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
5: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่จะต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบความจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เปิดปมสั่งย้ายด่วนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อ้างเหตุพฤติการบกพร่องต่อหน้าที่โยงผู้มีอิทธิพลรุกป่านอมินีต่างชาติ
1: มท.3นำทีมปกครองบุกผับเถื่อนกลางเมืองนครปฐมพบเยาวชนมั่วสุมเสพยาตรวจนักเที่ยวฉี่ม่วง76คนเตรียมสั่งปิด5ปี
0: DSI มั่นใจหลักฐานเส้นเงินคดี Forex พาวุฒแจงอ้างเงินจากเทรดทองคำด้านณัฐพงษ์ตั้งข้อสังเกตเป็นคดีการเมือง
1: ทีมเจรจาสหรัฐอิหร่านเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เจรจายุติสงครามหลังอิสราเอลเฮชบอลลาตกลงหยุดยิงในเลบานอนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซิเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นกันที่ปฏิบัติการไปบุกทลายผับเถื่อนกลางเมืองนครปฐมของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะจากการตรวจค้นพบความผิดในหลายข้อหานะคะมีทั้งเปิดให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการนอกจากนี้ยังพบการมั่วสุมเสพยาซึ่งจากผลการตรวจปัสสาวะพบว่ามีนักเที่ยวจำนวน76คนปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะมีการสั่งปิดเป็นเวลา5ปีด้วยกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเช็คอินที่แอร์พอร์ตเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขณะเข้าตรวจสอบนักท่องเที่ยวชายและหญิงหลายคนอยู่ในอาการตกใจพยายามที่จะวิ่งหลบหนีออกทางประตูหนีไฟพร้อมกับโยนยาเสพติดทิ้งลงที่พื้นเพื่อทำลายหลักฐานค่ะจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตประกอบสถานบริการผลตรวจปัสสาวะภายในร้านจำนวน377คนพบปัสสาวะสีม่วง76คนและพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปี37คนในจำนวนนี้ปัสสาวะสีม่วง3คนปฏิบัติการครั้งนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมลงพื้นที่ด้วยหลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าที่แห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนปล่อยให้มีการมั่วสุมเสพยาปล่อยให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการกระทั่งมีการส่งสายลับไปสืบสวนพบพฤติการความผิดชัดเจนจึงได้วางแผนส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังเจ้าของกิจการขณะเดียวกันเสนอให้ผู้ราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปี
2: นะครับซึ่งตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้จัดการอยู่ในร้านเนี่ยเรารู้แล้วนะครับแล้วก็จากการสืบทราบทางลับเราก็รู้ว่าเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นใครนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการจับกุมในครั้งนี้นะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายหลายเรื่องนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การสั่งปิดนะครับ5ปีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับนครปฐมเนี่ยท่านได้รับทราบแล้วนะครับ
1: เบื้องต้นพนักงานฝ่ายปกครองแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีและดัดแปลงอาคารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: หลังจากโซเชียลแชร์ภาพแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ให้ระมัดระวังบุคคลอันตรายก่อเหตุอนาจารและล่วงละเมิดเด็กชายหลายคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับล่าสุดตำรวจสภ.จอมบึงจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วครับกรณีที่มีการแจ้งเตือนในโซเชียลเกี่ยวกับชายอายุ36ปีหรือว่าโจ๊กจอมบึงผู้ก่อเหตุคดีอนาจารล่วงละเมิดเด็กผู้ชายหลายคนโดยครอบครัวของผู้เสียหายจำนวน3คนเข้าแจ้งความที่สภ.จอมบึงจังหวัดราชบุรีจนกระทั่งตำรวจออกประกาศหมายจับบุคคลอันตรายบกรถชาวบ้านและเตือนห้ามจอดโดยเด็ดขาดนะครับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมักจะตระเวนขอเงินขอข้าวตามบ้านเพื่อนและญาติครับอาศัยนอนตามวัด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็มีการโพสต์เตือนภัยผ่านโซเชียลตำรวจระดมกำลังออกติดตามตัวนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเข้าไปชิงทรัพย์ร้านค้าในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแต่ว่าเจ้าของร้านจำหน้าได้จากรอยสักบริเวณดวงตาผู้ก่อเหตุจึงไหวตัวทันแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปก่อนที่จะมีการแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจครับ
3: เขามองนะมันลุกขึ้นได้ไอ้คนนี้วันนี้ดูท่อทราบไล่รอบดูที่ลุงไหวอ่ะนะลุกขึ้นได้ทีนี้ลุงผู้ชายมันอยู่ล่างบ้านมันก็เลยปล่อยรถมันจับเห็นมันเนี้ย
4: จับเห็นแล้วยึดไว้ว่าจะเอาตัง
3: ค์มันลวงเข้าไปงี้ฉันก็โอ้ย
4: นึกขึ้นได้ว่าม
3: องตาว่าอุ้ยนี
4: ่
3: ดูวันนี้ดูไล่รอบจัดดูในโทรศัพท์อ่ะที่เขาลงว่าไอ้คนเนี้ยมันก็พอฉันปล่อยรถมันก็บึ้งไปเลยฉันก็เรียกลูกมันก็เลยก้มก็เลยโทษแกง
0: ล่าสุดตำรวจจับกุมตัวได้แล้วนะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 พร้อมกับกระสุนปืนและยาบ้า6เม็ดตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะคุมตัวไปที่โรงพักครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าเสพยาบ้าจำนวน3เม็ดก่อนที่จะก่อเหตุเพราะว่าไม่มีเงินและไม่รู้ว่าถูกตำรวจออกหมายจับโดยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาไม่ถึงปีจากนั้นก็รับจ้างสักให้กับกลุ่มวัยรุ่นก็ยอมรับแล้วครับว่ากระทำอนาจารเด็กชายที่มาใช้บริการแต่ปฏิเสธกระทำอนาจารผู้หญิงหรือว่านักศึกษาตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายกระทำอนาจารเด็กมียาเสพติดเสพยาและชิงทรัพย์ครับ
1: อีกเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนในสังคมค่ะเป็นกรณีรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ไปยิงแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะล่าสุดมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์รองสารวัตรจราจรปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตและยิงแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าร้านฟิสเทสในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ตายมีลูก2คนและได้แยกกันอยู่กับผู้ก่อเหตุประมาณ 2-3 ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะกรณีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมรวมถึงวงการตำรวจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่ามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ผู้ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมทั้งกำชับไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดให้เพิ่มความใกล้ชิดในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่สภาพความเป็นอยู่และปัญหาส่วนตัวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจโดยเฉพาะภาวะความเครียดจากปัญหาครอบครัวหรือว่าภาระชีวิตส่วนตัวซึ่งการดูแลสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของกำลังพลเป็นแนวทางที่มีการดำเนินการอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องติดตามดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอย
0: เฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเกือบ10เหตุการณ์นะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตพร้อมกับชาวมุสลิมกว่า 5,000 คนขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ครับนางพาติมะสดียามูผู้

ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีนะครับรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและประชาชนกว่า 5,000 คนทยอยเดินทางไปร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความ

0: ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับพบว่าสถิติการก่อเหตุสูงกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลจากฝ่ายความมั่นคงว่าจะควบคุมสถานการณ์ไว้ไม่อยู่จากข้อมูลพบว่าในเดือนมิถุนายน2569มีเหตุการณ์ที่เกิดใหญ่ๆรวม9เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเฉพาะที่พื้นที่ปัตตานีมี5เหตุการณ์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยวันที่4มิถุนายนเกิดเหตุปะทะเดือดในพื้นที่บ้านท่าคลองตำบลโคกโพอำเภอโคกโพมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายวันที่9มิถุนายนผู้ก่อเหตุกว่า10คนพร้อมกับอาวุธบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีนในพื้นที่อำเภอหนองจิกจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง3ครั้งซ้อนส่งผลให้โรงงานได้รับความเสียหายวันที่11มิถุนายนเกิดเหตุลอบวางระเบิดโจมตีขบวนเดินทางของนายอำเภอมายอที่ตำบลลุโบลียิไรอำเภอมายอนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนบาดเจ็บเล็กน้อย6คนวันที่15มิถุนายนมีผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปก่อเหตุเผาและลอบวางระเบิดภายในโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพื้นที่อำเภอยะริ่งและล่าสุดนะครับวันที่19มิถุนายนกลุ่มผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดโจมตีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31บริเวณบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอและระเบิดทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ5นายครับส่วนที่จังหวัดยะลา3เหตุการณ์นะครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดโจมตีตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายเกิดเหตุระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก20กิโลกรัมบนถนนสายบ้านปูโลสนีแยบ้านสาไก่อำเภอทานโตขณะปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยครูและมีการใช้อาวุธปืนยิงซ้ำทำให้ตชด.บาดเจ็บ6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนพื้นที่นราธิวาสนะครับมีการก่อเหตุลอบวางระเบิด2เหตุการณ์ครับและยังคงเกิดเหตุลอบยิงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลทางภาคใต้นอกจากเวลานี้ค่ะฝ่ายปกครองเดินหน้าตรวจอย่างเข้มข้นกับการบุกรุกที่สาธารณะรวมถึงกวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะคะล่าสุดตำรวจไปเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ลงพื้นที่ไปตรวจค้นครั้งใหญ่ในกลุ่มจังหวัดอันดามันค่ะมีทั้งภูเก็ตพังงากระบี่รวม59หมายค้น60หมายจับด้วยกันเป้าหมายสำคัญเป็นการตรวจค้นบริษัทรวมถึงบุคคลต้องสงสัยซึ่งใช้คนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางในการถือหุ้นรวมถึงการถือครองที่ที่ผิดกฎหมายด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบธุรกิจที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าและบริษัทนำเที่ยวย่านป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะจุดนี้เป็นหนึ่งใน29เป้าหมายของจังหวัดภูเก็ตที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าตรวจสอบธุรกิจที่มีพฤติกรรมพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาควบคุมกิจการหรือว่าทำธุรกิจแอบแฝงโดยใช้โนมินีปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวที่หน้าสภ.เมืองภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งรองผู้ว่าจัดหางานจังหวัดรวมทั้งที่ดินจังหวัดร่วมกับการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3กลุ่มจังหวัดอันดามันประกอบไปด้วยภูเก็ตพังงาและกระบี่มีเป้าหมาย59หมายจับ60หมายค้นโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องกว่า1เดือนจนนำมาสู่ปฏิบัติการในวันนี
2: ้การแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนอมินีแล้วนอมินีบริษัทเนี้ยไปถือครองที่ดินนะครับส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเป็นเปิดบริษัทขึ้นมาปั๊บเราก็รู้พิจารณาแล้วว่าสัดส่วนของต่างด้าวกับคนไทยเนี่ยถ้าเป็นแค่ต่างด้าวมากกว่าคนไทยแล้วไปถือครองที่ดินก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับก็เลยทางที่ดินมาร่วมกันนะครับในการตรวจสอบ
1: การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของทุนการถือครองทรัพย์สินรวมไปถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวค่ะหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันที่จังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวิลล่าหรูในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่เนื่องจากมีข้อมูลว่ามีการเปิดให้บริการโดยที่มีคนไทยเป็นผู้ถือครองมีสามีเป็นชาวอเมริกันซึ่งพบว่าดำเนินธุรกิจโดยที่ไม่มีใบอนุญาตโดยจังหวัดกระบี่มีการเข้าตรวจค้น19จุดจากเป้าหมายบริษัทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบรวมกว่า400แห่งซึ่งปฏิบัติการวันนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่พักในพื้นที่ตำบลอ่าวนางและตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่เป็นหลักนะคะโดยมีนายพุนพงศ์นายาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมลงพื้นที่ด้วย

0: ่อนหน้านี้ค่ะปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีดำเนินการมาแล้ว2ระยะทั้งในพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่จะขยายผลสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ในเฟสที่3
1: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ส่งผลเชื่อมโยงมาถึงตำรวจนะครับจากข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่และเพื่อที่จะกู้ภาพลักษณ์น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของคำสั่งย้ายในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับในระดับผู้บัญชาการภาค8โดยคำสั่งเนี่ยให้มาปฏิบัติราชการที่สปกตร.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปกตร.ครับมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนหรือว่าวันนี้นะฮะถูกเผยแพร่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับโดยเนื้อหาให้เหตุผลเพราะปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งการบริหารงานการถูกพาดพิงข้อสงสัยในพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานจึงให้ย้ายระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำสั่งเดียวกันนี้ยังสั่งการให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปรักษาราชการแทนครับหลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงคำสั่งก่อนหน้านี้ของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกรณีการสั่งย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2นายที่ปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าและโนมินีต่างชาติยึดถือกรรมสิทธิ์ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเห็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบเช่นเดียวกันจึงมีคำสั่งนี้ออกมาครับ
0: คุณผู้ชมคะการพบปะหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาแบบไม่เป็นทางการในระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียมีการย้ำจุดยืนทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ต้องการความขัดแย้งขณะที่ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาก็ยืนยันค่ะว่าการใช้กลไกประนอมภาคบังคับแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาททางทะเลไม่ได้เป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานก่อนที่จะมีการตกลงเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนทางทะเลพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำถึงความคืบหน้าในการใช้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตแดนทางทะเลบริเวณชายแดนเกาะกู่จังหวัดตราดว่าไทยและกัมพูชาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญต่างชาติฝ่ายละ2คนเป็นผู้ประนอมตามกระบวนการนี้แล้วพร้อมกับย้ำว่ากลไกการประนอมไม่ใช่การพิจารณาคดีของศาลระหว่างประเทศและไม่ได้มีผลเป็นคำพิพากษาที่ผูกพันคู่กรณีโดยอัตโนมัติแม้ว่าไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการนี้มาก่อนแต่ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมชาวต่างชาติทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยสำหรับคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะคือเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับย้ำถึงหลักการว่าจะไม่นำประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านพลังงานมาหารือในขั้นตอนนี้จากขอบเขตของกระบวนการประนอมควรจำกัดเฉพาะประเด็นเขตทางทะเลเท่านั้นเรื่องนี้สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปพบปะหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการประชุมรัสเซียอาเซียนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านพลังงานและเศรษฐกิจพร้อมกับใช้โอกาสนี้พูดคุยกับนายคุณมาเน็ตรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั้งไทยและกัมพูชาไม่ต้องการความขัดแย้งและยังไม่พูดคุยเรื่องเปิดด่านแต่พร้อมเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับส่วนความเคลื่อนไหวของนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แสดงท่าทีผ่านโซเชียลมีเดียย้ำจุดยืนกัมพูชาต่อการแก้ปัญหาชายแดนโดยยึดหลักสันติและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้กรณีชายแดนทางทะเลขอให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขผ่านกลไกประนอมภาคบังคับส่วนชายแดนทางบกกัมพูชาเลือกแก้ปัญหาโดยอิงจากกลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยคาดหวังว่าไทยจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC โดยเร็วเพื่อเริ่มสำรวจเขตแดนทางบกตามถ้อยแถลงร่วมที่ไทยกัมพูชาลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568
1: ทาง DSI ก็

0: ย้ำนะครับว่าการแถลงรายละเอียดขบวนการหลอกลงทุน Forex เป็นผลมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับยังไม่ชี้ชัดในตัวผู้กระทำความผิดหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาก็จะเชิญนายภาวุฒิซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงครับอีกด้านหนึ่งหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของ DSI โดยเฉพาะการเอ่ยชื่อนายภาวุฒิต่อสาธารณะทั้งที่ยังไม่มีหมายเรียกหรือว่าหมายจับนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตต่อการแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าผู้ต้องสงสัยหลายรายไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อแต่กลับมีผู้ระบุมีการระบุชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนทั้งที่ยังไม่ได้รับหมายเรียกหรือหมายจับจึงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่ให้คดีถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลครับ
1: ถ้าถามเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็คงตอบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าตัวผมเองแล้วก็สังคมเองก็กำลังตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่ง DSI เนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยปกติหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนะที่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งมีคุณป้อมคนเดียวเนี่ยที่เอ่ยชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเลยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถูกออกหมายเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามีการเอ่ยชื่อออกมาแล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผิดสังเกตเป็นอย่างยิ่งครับ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้น่ากังวลใจอะไรนะครับเพราะถ้านายภาวุฒิเข้าชี้แจงและเคลียร์ได้ทุกอย่างก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลเองรวมไปถึง DSI ก็จะต้องตอบคำถามกับสังคมเองด้วยอีกด้านหนึ่งนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าการที่ DSI ออกมาแถลงว่าได้สืบสวนและรวบรวมหลักฐานเรื่องนี้มาหลายเดือนจนมั่นใจในหลักฐานจึงเกิดการตรวจค้นตรวจยึดครั้งใหญ่ซึ่งมีการระบุชัดเจนถึงจำนวนเงินและผู้เสียหายดังนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการกลบกระแสอะไรรวมไปถึงโครงการไทย AI Passport ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับอีกด้านหนึ่งนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.ของพรรคประชาชนก็โพสต์ Facebook ด้วยข้อความสั้นๆนะครับนี่แหละครับบอกว่าผมเทรดทองคำก่อนจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายอย่างเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์โดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเภททั้งบริษัทในและต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารมาจากบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading นะครับและมีการซื้อขายก็ต้องมีการฝากมีการถอนในบัญชีหลายครั้งพร้อมกับชี้แจงว่าข้อมูลของ DSI มีความคลาดเคลื่อนและพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมแต่ว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นเพียงผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินจึงไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับโดยหลังจากปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคมก็จะมีหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปครับ
2: ในตอนนี้ DSI ยังคงยืนยันในเรื่องของพยานหลักฐานที่ไปพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนกับเรื่องของเครือข่าย Forex นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงค่ะเพราะว่าตอนนี้นายภาวุฒิยังไม่อยู่ในสถานะผู้ต้องหาในคดีนะคะส่วนกรณีที่นายภาวุฒิอ้างถึงเรื่องของความเชื่อมโยงกับการเทรดทองก็พร้อมที่จะตรวจสอบพนักงานคดีพิเศษที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนชักชวนลงทุน Forex ยืนยันว่าขณะนี้ยังคงตรวจสอบคดีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยระบุว่าผู้เสียหายจำนวนมากกรณีนี้พบเส้นเงินจากบริษัท Spark Digital โอนเงินเข้าบัญชีของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนในวันที่18กรกฎาคม2567รวม14ครั้งภายในวันเดียวรวมเป็นเงิน28ล้านบาทมาจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงบริษัท Payment Gateway ต่างๆ ดยร้อยตำรวจตรีเอกเขมชาติขออภัยค่ะโดยร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการของคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงยืนยันในพยานหลักฐานที่ตรวจสอบพบขณะนี้ยังรอการชี้แจงจากนายภาวุฒิโดยเฉพาะที่อ้างว่าเงิน28ล้านบาทมาจากการเทรดทองซึ่งหลังจากปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อมูลประกอบการสืบสวนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายรัฐภูมิหรือว่าฟิล์มที่ไปพบความเชื่อมโยงกรณีนี้ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่หลอกให้ลงทุน Forex ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ระบุว่ารอการชี้แจงจากฟิล์มเช่นกันคุณผู้ชมคะมีรายงานล่าสุดว่าฟิล์มได้หารือกับทนายความที่ปรึกษาและเตรียมหลักฐานเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะกรณีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่ามีผู้เสียหายราว500คนรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า1,000 ล้านบาท
0: ไทย AI Passport ยังไม่จบแค่2กรรมธิการในสภาที่ตั้งเรื่องติดตามและตรวจสอบร่วมกันนะครับสัปดาห์หน้าคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสภาเตรียมที่จะเชิญรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลในเรื่องความคุ้มค่าของโครงการนี้ครับสัปดาห์หน้านอกจากคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโดยนางสาวรักชนกศรีนอกประธานกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการจะเตรียมออกหนังสือปปช.และสตง.นะครับเชิญ2หน่วยงานนี้เข้าชี้แจงหลักการจัดซื้อจัดจ้างและรวบรวมข้อมูลโครงการไทย AI Passport หลังจากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เข้าให้ข้อมูลการดำเนินโครงการไปแล้วสัปดาห์หน้าคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เตรียมจะเดินหน้าติดตามและตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยนายแพทย์อลงกฎปณิกาศประธานกรรมการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งาน AI สูงมากและอยากให้โครงการนั้นเกิดขึ้นโดยเร็วและยังมีคำถามถึงข้อจำกัดสิทธิ์ในโครงการที่มีเพียง5ล้านสิทธิ์จะเป็นเพียงนำร่องเท่านั้นหรือไม่ด้วยข้อมูลที่ได้อนุกรรมาธิการเตรียมจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนเข้ารับฟังและให้ข้อมูลในวันที่22มิถุนายนครับจากนั้น25มิถุนายนจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงเข้าชี้แจงว่าควรจะเดินหน้าโครงการอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันนายธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาเตรียมจะออกหนังสือถึงสำนักงานกลต.ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เพื่อที่จะขอความร่วมมือตรวจสอบ3บริษัทก็คือบริษัทพอพานบริษัทมอม้าและบริษัทออ่างรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า payment gateway แต่กลับมีเส้นเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ Forex ซึ่งหากมีข้อพิรุธหรือเหตุกระทำผิดกฎหมายควรยับยั้งสกัดกั้นเพื่อที่จะลดจำนวนผู้เสียหายด้วยครับ
3: มีการโอนเงินไปในรูปแบบต่างๆ
2: อีกหนึ่งกรณีที่ยังอยู่ในความสนใจของสังคมและมีนัยยะทางการเมืองค่ะเป็นกรณีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดและถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินนะคะล่าสุดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแม้ว่าเหตุผลในสำนวนนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยยังเป็นทางการทั้งหมดค่ะแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากต้องส่งความเห็นให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาต่อไปกรณีของนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต33ของพรรคประชาชนซึ่งถูกกล่าวหาและดำเนินคดีเมื่อช่วงปลายปี2568ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดและมีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงจนถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินในช่วงเวลาดังกล่าวคดีนี้กระทบกับการเลือกตั้งเนื่องจากพรรคประชาชนต้องเปลี่ยนผู้สมัครก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งค่ะล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์โดยให้เหตุผลว่าคดีพ้นกำหนดระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหา ประกอบกับยังมีข้อสงสัยในประเด็นข้อกล่าวหาจึงมีความเห็นไม่สั่งฟ้องในคดีดังกล่าวอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเนื่องจากตามขั้นตอนกฎหมาย

0: พนักงานอัยการจะต้องส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นพ้องกับคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นชอบกับความเห็นของอัยการคดีจะยุติลงในชั้นพนักงานอัยการแต่หากมีความเห็นแย้งก็จะต้องส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้ายภายหลังปรากฏข่าวคำสั่งไม่ฟ้องค่ะมีการตั้งข้อสังเกตจากบางฝ่ายถึงผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมถึงคำถามว่าการดำเนินการคดีดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนหรือไม่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่ข้อถกเถียงทางการเมืองนะคะขณะนี้ข้อเท็จจริงในทางคดียังต้องรอการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 730,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 21 มิถุนายนนะครับก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและกำลังจะปิดระบบยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้แล้วปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกประมาณ 730,000 คนให้เร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางตามที่กำหนดภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 21 มิถุนายนนะครับมิฉะนั้นจะถือว่าถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติครับ
2: ถ้าไม่มายืนยันมันออกครับแต่ว่าเราก็ตามอยู่นะครับให้เจ้าที่ในพื้นที่ก็ตามครับวันนี้ก็พยายามสื่อสารทุกช่องทางพวกเราก็เหมือนกันก็ช่วยออกข่าวด้วยนะครับอีกล้านกว่าคนมาเถอะเพราะไม่มานี่ออกเลยนะ
1: ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,400,000 คนครับพร้อมกับขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thหรือที่แอปเป่าตังหรือที่สาขาธนาคารของรัฐครับส่วนยอดผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการลงทะเบียนเข้าโครงการแล้วประมาณ 1,043,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 99.61ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยครับหลังจากปิดระบบยืนยันตัวตนในวันที่21มิถุนายนกระทรวงการคลังจะนำหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมดเข้าระบบ Data Lake ซึ่งเป็น Big Data คัดกรองคุณสมบัติโครงการและประกาศผลตรวจคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับจากนั้นจึงจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ผ่านช่องทางเป๋าตังหรือบัตรประชาชนครับ
0: แม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะนายรัฐมนตรีปฏิเสธความขัดแย้งระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากที่ดึงหน่วยงานที่กำกับ EEC มาคุมเองนะคะนายกยืนยันค่ะว่ามีเกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและ EEC เร่งเจรจากับกลุ่ม CP กำหนดว่าต้องได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้แม้ว่าจะลงนามสัญญาร่วมทุนมาตั้งแต่ปี2562แต่ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเส้นทางดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวมูลค่ากว่า 224,000 ล้านบาทยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้นายอนันต์นิ่มโพแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมจากบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือว่ากลุ่ม CP ก่อนเข้าสู่การหารือร่วม3ฝ่ายระหว่างสำนักงาน EEC การรถไฟและเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาทางออกและผลักดันโครงการให้เดินหน้าภายในปีนี้ค่ะรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่าการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปโดยภาครัฐรอข้อเสนอสุดท้ายจากเอกชนหลังจากกลับไปหารือกับสถาบันทางการเงินถึงแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของโครงการส่วนการแก้ไขสัญญาร่วมทุนรัฐบาลยังคงยืนยันจุดที่ไม่แก้ไขสัญญาขณะที่เอกชนอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบอื่นคุณผู้ชมคะความล่าช้าของโครงการนี้เริ่มกระทบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนช่วงบางซื่อดอนเมืองทำให้คณะทำงาน3ฝ่ายต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนให้ได้ข้อยุติภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ หากไม่สามารถตกลงกันได้การรถไฟจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ทับซ้อนเองเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการไทยจีนซึ่งกำลังเดินหน้าก่อสร้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการดึงอำนาจจากการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC จากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกลับมาดูแลเองไม่ได้ขัดแย้งกับนายพิพัฒน์และยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขออย่านำไปผูกหรือว่าโยงเรื่องกันเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันโดยต้องดูสัญญาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EC ค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดแค่เรื่องรถไฟความเร็วสูงแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าทางเลือกการขนส่งในรูปแบบอื่นๆนั้นยังเดินหน้าต่อไปได้
1: ไปดูปมปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับล่าสุดภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการเดินหน้าแก้ปัญหานะครับก็มองว่าหากสามารถพิสูจน์สิทธิ์และจัดการแนวเขตชัดเจนได้จะช่วยคลี่คลายข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานครับกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเพิกถอนพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามกฎหมายนอกจากจะสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแล้วล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโคราชและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเห็นด้วยกับการปลดล็อกพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีปัญหามานานกว่า50ปีครับโดยหากมีการแก้ปัญหาที่ดินก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวสร้างงานให้คนในพื้นที่ซึ่งทางผู้ประกอบการหรือชาวบ้านก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐครับ
3: ผู้ประกอบการชาวบ้านมีความรู้สึกว่าปัญหาที่หมักหมมมาหลาย10ปีได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นส่วนในระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็หวังว่าทางภาครัฐนะครับถ้ามีการชัดเจนในเรื่องของที่ดินเหล่านี้จะไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างและกลุ่มไหนที่จะได้รับอานิสงส์ในการพิสูจน์สิทธิ์หรือแนวทางในการเช่านะครับเชื่อว่าการท่องเที่ยวของอำเภอหงส์เขียวจะกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว
1: ทางด้านอุทยานแห่งชาติทับลานก็ออกประกาศห้ามไม่ให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานครับโดยระบุว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานหรือกว่า 150,000 ไร่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดซึ่งการสำรวจพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไม่มีการขึ้นป้ายประกาศขายที่ดินอย่างจงแจ้งเหมือนกับในอดีตหรือมีข้อมูลว่าอาจมีการซื้อขายผ่านเครือข่ายในหน้าในพื้นที่นะครับขณะที่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เริ่มมีการโพสต์ขายที่ดินในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียวซึ่งผู้ขายระบุว่ามีเอกสารก็คือพ.ป.ท.5หรือภาษีบำรุงท้องที่เป็นเพียงเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ครอบครองที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นทำให้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานต้องออกประกาศแจ้งเตือนอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อซื้อขายที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานและสปก.ครับ
0: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสตีฟวิสคอฟและอับบาสอารักชีผู้แทนคนสำคัญในทีมเจรจาของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มเฮซบอลลาห์ตกลงหยุดยิงในเลบานอนนะคะเป็นสัญญาณของการฟื้นความหวังปิดดีลยุติสงครามในตะวันออกกลางชาวอิรักรวมตัวที่บริเวณด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านในกรุงแบกแดดเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านและยินดีกับความสำเร็จของอิหร่านในการทำข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจายุติสงครามกับสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่จาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางไปถึงแล้วก่อนหน้านี้โดยทั้งสองคนถือเป็นผู้แทนคนสำคัญในทีมเจรจาของสหรัฐอเมริกา ขณะที่สื่อบางสำนักรายงานว่า

0: บาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่ามกลางการจับตามองว่าผู้แทนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะไปเจอกันเพื่อร่วมเจรจาหรือไม่จากเดิมที่มีกำหนดหารือกันเมื่อวานนี้แต่ว่าถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในเลบานอนความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าอิสราเอลและกลุ่มเฮซบอลลาห์ตกลงหยุดยิงในเลบานอนตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีสหรัฐอเมริกาและกาตาร์เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านด้วยโดยทรัมป์ระบุว่าได้พูดคุยกับอิสราเอลและร้องขอให้อิสราเอลตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮซบอลลาห์ขณะที่กลุ่มเฮซบอลลาห์ระบุว่าได้รับแจ้งจากอิหร่านว่าการเจรจาของอิหร่านกับสหรัฐจะยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้น
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าอีโบลากำลังระบาดอย่างรวดเร็วในดีอาร์คองโกนะครับหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทะลุ900คนและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า245คนแล้วท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ในหมู่ประชากรพลัดถิ่นทางตะวันออกของประเทศครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมกันร้องเพลงข้างหลุมศพระหว่างการประกอบพิธีนะครับซึ่งนับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมามีผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในค่ายที่เมืองบูเนียศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย30คนครับซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเจ้าหน้าที่ในค่ายผู้อพยพดังกล่าวระบุว่าอัตราการเสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ประกอบกับอาการป่วยก่อนเสียชีวิตบ่งชี้นะครับว่าอีโบลากำลังระบาดอย่างรวดเร็วภายในค่ายผู้อพยพหลังจากที่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในค่ายได้ในหลายกรณีเนื่องจากผู้ป่วยและญาติปฏิเสธการตรวจหาเชื้อผู้ที่มีอาการต้องสงสัยและเสียชีวิตการเสียชีวิตในค่ายแห่งนี้เพิ่มความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดการระบาดของอีโบลาในกลุ่มประชากรพลัดถิ่นที่มีอยู่กว่า5ล้านคนในค่ายผู้อพยพหลายร้อยแห่งทางตะวันออกของดีอาร์คองโกโดยที่ทางการยังคงตรวจไม่พบครับขณะที่การต่อต้านการตรวจหาเชื้อและข้อจำกัดของมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมโรคโดยมีรายงานว่าอัตราการเสียชีวิตจากอีโบลาในค่ายผู้อพยพบางแห่งสูงถึงร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันครับผู้อำนวยการหน่วยฉุกเฉินแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกในเมืองบูเนียระบุว่าการระบาดของอีโบลายังคงรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเร่งรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่จีนและยูกันดาส่งทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ดีอาร์คองโกประกาศการแพร่ระบาดของอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมครับแต่คาดว่าการระบาดน่าจะเกิดขึ้นอยู่ก่อนที่จะมีการตรวจพบแล้วโดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย933คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย245คนครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดเชื้อ75คนและเสียชีวิต17คนครับ
0: สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่พอใจในข้อจำกัดการเดินทางในฟุตบอลโลกค่ะโดยชี้ว่าการเร่งเดินทางออกจากสหรัฐหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นทันทีส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะทีมชาติอิหร่านยังคงเตรียมตัวฝึกซ้อมที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับเบลเยียมในวันอาทิตย์นี้โดยเฮดายัตมอมเบนีเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านระบุกับสื่อมวลชนว่าพวกเขายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางของเจ้าภาพสหรัฐโดยนักเตะอิหร่านสามารถข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกได้เพียงวันก่อนการแข่งขันและต้องออกจากสหรัฐในวันเดียวกันกับที่การแข่งขันสิ้นสุดลงซึ่งหมอเบนี่เชื่อว่าข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะที่แทบไม่มีเวลาได้พักหลังจากการแข่งขันและผิดจากหลักของฟีฟ่าที่ทุกทีมต้องได้รับความเท่าเทียมมอมบานี่ยังบอกว่าฟุตบอลไม่ควรสูญเสียอำนาจให้กับเรื่องการเมืองทีมอิหร่านควรเดินทาง2วันก่อนการแข่งขันแต่ละนัดและข้อจำกัดนี้สร้างปัญหามากมายให้กับทีมและคิดว่าอิหร่านเป็นทีมแรกที่มีปัญหาและประเด็นแบบนี้ สำหรับนัดที่2ของอิหร่านจะลงเล่นที่ลอสแองเจลิสเช่นเดียวกันกับนัดเปิดสนามที่เสมอกับนิวซีแลนด์2-2

0: และสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับอียิปต์ที่ซีแอตเทิลส่วนกระแสฟุตบอลโลกที่เมืองเจ้าภาพอย่างแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาซึ่งจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกมีแฟนบอลจำนวนมากจากทั่วโลกสนใจเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากฟุตบอลโลกจนทำให้บางร้านไม่มีสินค้าพอที่จะขายให้กับแฟนบอลแต่ว่าผลกระทบจากกฎการออกใบอนุญาตลิขสิทธิ์สินค้าที่เข้มงวดของฟีฟ่าได้สร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถขายสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกได้อย่างเช่นตุ๊กตาหมีตีนฟุตบอลลูกฟุตบอลและของที่ระลึกต่างๆจะไม่สามารถใช้ข้อความหรือว่าโลโก้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกได้เลยผู้ประกอบการบางร้านก็ยอมรับว่าต้องนำตุ๊กตาหมีที่มีข้อความว่าฟีฟ่าหรือว่าฟุตบอลโลกไปมอบให้กับองค์กรการกุศลแทนเพราะว่าไม่สามารถวางขายได้ตามข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์และบางแห่งถึงขั้นต้องปิดร้านในช่วงฟุตบอลโลกรวมถึงร้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างเช่นร้านขายปลาสวยงามใกล้กับสนามแข่งขันฟุตบอลโลกตัดสินใจปิดร้านตลอดการแข่งขันเนื่องจากจำนวนลูกค้าลดลงไปอย่างมาก
1: วันนี้ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับพบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: สวัสดีค่ะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เดินทางมาถึงรอบ20ทีมสุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์นี้หนึ่งในคอมเมนเตอร์ของเราค่ะคุณหมีจิระณรงค์นะคะก็มาร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำพริกจากแต่ละทีมด้วยว่าน้ำพริกถ้วยเล็กๆ1ถ้วยสามารถสะท้อนอะไรได้มากกว่าที่คิดทั้งเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนและภูมิปัญญาค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2สัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัตถุดิบภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านน้ำพริกจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทั้งน้ำพริกนรกปลาทูสมุนไพรจากจังหวัดสมุทรสงครามน้ำพริกรากชูอามากาจังหวัดเชียงรายค่ะน้ำชุบหัวค่ะเคยปลาย่างจังหวัดสงขลาน้ำพริกอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และน้ำพริกไก่สีโคตบูรณ์จังหวัดนครพนมค่ะคุณหมีจิรณรงค์คอมเมนเตอร์ในรายการบอกว่าน้ำพริก1ถ้วยไม่ใช่แค่อร่อยนะคะแต่บอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบพืชพันธุ์เคล็ดลับการปรุงเอาไว้เรียกได้ว่ากินน้ำพริกถ้วยเดียวก็ทำความรู้จักชุมชนนั้นๆได้เลยไปฟังมุมมองกันค่ะ
3: อาหาร1จานกับน้ำพริก1ถ้วยเนี่ยมันบอกเยอะมากเลยก็เห็นความแตกต่างระดับหนึ่งแล้วแหละว่าแต่ละที่กินรสชาติแตกต่างกันมีรสชาติของพื้นที่มีเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยชัดเจนมากว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็วิธีการเอามาประกอบกับพวกความเค็มความเปรี้ยวความหวานเนี่ยก็จะต่างกันเพราะรสชาติเนี่ยใครก็ชิมได้ว่าข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีคนเล่าเนี่ยก็จะไม่มีทางไปรู้ถ้าไม่ได้เดินทางไปเอง
2: ชวนติดตามรายการนะคะวันนี้แล้วค่ะวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS นะคะแล้วก็สามารถรับชมพร้อมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะไลฟ์สดทางเพจ Facebook ไทย PBS และไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะติดตามการประชันหลังจากเจอมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตจนต้องพักงานบันเทิงไปยาวๆนะคะกว่าจะกลับมาเป็นบิวจักรพันธ์ได้ก็ต้องใช้เวลาประกอบร่างอยู่หลายปีตอนนี้อายุ32ปีแล้วนะคะบิวบอกว่าโฟกัสในชีวิตก็เปลี่ยนไปจากที่เคยมองเฉพาะชื่อเสียงความสำเร็จตอนนี้ขอให้เวลากับการพัฒนาตัวเองค่ะ3ความยากมารวมอยู่ด้วยกันนะคะทั้งเป็นตัวร้ายต้องร้องเพลงแล้วก็ต้องส่งอินเนอร์ให้ถึงคนดูแบบละครเวทีด้วยนี่ก็เป็นงานสุดหินของบิวจักรพันธ์ในการเดบิวต์เป็นนักแสดงละครเวทีครั้งแรกค่ะกับบทพญาวายุจักรในนาคราชเดอะมิวสิคอลเล่าเรื่องราวตำนานนาคาแห่งลุ่มน้ำบูรพาค่ะเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะแน่นอนว่ากดดันแต่ก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ค่ะเพราะว่าถือเป็นงานแสดงในรอบหลายปีหลังบิวจักรพันธ์พักงานในวงการบันเทิงไปจากกระแสข่าวก่อนหน้าแล้วก็บทบาทที่แสดงครั้งนี้เหมือนได้สะท้อนชีวิตตัวเองด้วยนะคะจากคนที่เคยทำผิดพลาดมาว่าชีวิตจะไปต่อได้ทางไหนซึ่งในวัย32ปีที่ผ่านมรสุมดราม่าชีวิตหนักๆมาทำให้โฟกัสชีวิตของบิวเปลี่ยนไปเยอะค่ะไม่ได้คาดหวังว่าต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เดิมเป็นนักแสดงซีรีส์ดาวรุ่งมาแรงแต่เปลี่ยนเป็นแค่ได้ทำงานที่รักและได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็พอแล้วค่ะ
4: โอ้โตมากขึ้นเลยครับรู้สึกว่าเราได้ผ่านอะไรแบบมาหลายๆอย่างได้ลองไปทำอะไรที่เราอยากทำแล้วก็ได้ตกตะกอนอะไรหลายอย่างในแบบสิ่งที่แบบผมไปพักมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า เหมือนเราได้รีเซ็ต

0: ระบบทัศนคติตัวเองใหม่มากขึ้นครับผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองแล้วตอนนี้ผมก็คิดว่าผมเจอในทางที่แบบผมมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงในทิศทางที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้แบบต้องการแบบกลับไปสู่อะไรหวือหวาขนาดนั้นแล้วผมแค่รู้สึกว่าแค่ทุกวันนี้มีความสุขก็เพียงพอแล้วครับ
1: ย้อนไปตอนที่เจอดราม่าหนักโดยเฉพาะจากโลกโซเชียลนะคะบิวจักรพันธ์ยอมรับว่าหนักมากจนเคยอยากถอดใจจากวงการบันเทิงไปทำงานอย่างอื่นค่ะแต่พร้อมมีครอบครัวที่เข้าใจและคอยอยู่ข้างๆพาให้กลับมาได้แล้วก็ตัดสินใจว่าถึงจะเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่ก็อยากสู้บนเส้นทางอาชีพนักแสดงอีกครั้งนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีรับมือดราม่ารับมือโซเชียลไม่ให้กระทบใจจนส่งผลมาถึงงานค่ะ
0: แค่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นต่อชีวิตเรามันทำให้เรามีความทุกข์เราก็แค่ปล่อยวางมันทิ้งลงวันไหนที่รู้สึกว่าหนักก็แค่วางมันลงแล้วถ้าเราวัดวันไหนเราไหวแล้วก็แค่แบกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินต่อไปครับผมแค่อยากเป็นคนคนหนึ่งที่แบบทำในสิ่งที่รักอยู่แล้วก็ได้แบบมีวิชาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแค่นั้นก็พอครับ
1: อีกส่วนสำคัญที่บิวจักรพันธ์รู้สึกขอบคุณมากๆคือกลุ่มแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะที่ยังซัพพอร์ตกันมาตลอดหลายปีคอยให้กำลังใจค่ะแล้วก็เวลาซ้อมละครเวทีก็ส่งฟูดซัพพอร์ตไปให้ด้วยทำให้บิวตั้งใจว่าจะทำทุกงานและทุกโอกาสให้คุ้มค่าและออกมาดีที่สุดค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณออนซินีค่ะ
2: ขอบคุณคุณเวทิกานะครับ
3: คุณผู้ชมคะสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเร่งติดตามการระบาดของกุ้งเครฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นในกวางพะเยาค่ะหลังจากมีชาวประมงพื้นบ้านจับกุ้งเครฟิชได้อย่างต่อเนื่องและกังวลว่าจะกระทบกับระบบนิเวศกุ้งเครฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงประมาณ1กิโลกรัมค่ะเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนถนนประสาทตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจับได้จากกวางพะเยาด้วยวิธีการวางรอบแบบค้างคืนเพื่อจับกุ้งฝอยตามปกติแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมากลับพบว่ากุ้งเครฟิชติดรอบเป็นจำนวนมากขณะที่กุ้งฝอยที่เคยจับได้ปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงไม่มั่นใจว่ากุ้งเครฟิชที่แพร่พันธุ์จะกระทบกับสัตว์น้ำอื่นๆหรือไม่นายพิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาระบุว่าชาวบ้านจับกุ้งเครฟิชได้ที่บริเวณริมตลิ่งกวางพะเยาในพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาด้วยการวางรอบประมาณ 15-20 ลูกแบบค้างคืนเพื่อจับกุ้งฝอยค่ะแต่ว่ากลับพบกุ้งกล้ามแดงติดรอบเฉลี่ยวันละประมาณโลครึ่งถึง2กิโลกรัมหรือประมาณ 15-20 ตัวต่อกิโลกรัมโดยสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ200-250บาทขณะที่ชาวประมงรายอื่นในพื้นที่พบกุ้งกล้ามแดงเพียงแค่ 3-5 ตัวเท่านั้นคณะกรรมการประมงจังหวัดได้กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตั้งแต่ปี2559ซึ่งมีผู้แจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเครฟิช550รายซึ่งภายหลังยกเลิกกิจการไปแล้ว549รายยังคงเหลือแค่1รายซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเบื้องต้นคาดว่ากุ้งเครฟิชที่พบในกวางพะเยาอาจจะมาจากการที่ประชาชนที่นำไปเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามแล้วก็นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้ขยายพันธุ์ได้ในบางพื้นที่หลังจากนี้จะเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นพร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักนะครับมีคำเตือนให้ระมัดระวังเพราะว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ วิริณทสุดครับ

0: วัสดีค่ะสำหรับวันนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะได้มีจังหวัดเสี่ยงดังนี้นะคะเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสาเหตุหลักๆนั้นมาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะช่วงนี้ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเนื่องจากในบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรระวังนอนม้วนใบในลำไยและไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานรวมทั้งให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20-60% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรให้ระวังหนอนกินใบในทุเรียนควรทำแผงกำบังลมฝนให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งให้ระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลดลง 20-40% ของพื้นที่ขอให้เกษตรกรระวังแมลงดำหนามในมะพร้าวและไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองรวมทั้งดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรให้ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงรวมทั้งควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักในช่วงตลอด7วันข้างหน้านี้ให้เกษตรกรระวังหนอนกินใบในมังคุดไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงรวมทั้งให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดที่คือข่าวเที่ยงค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกัน3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ทั่วโลกจับตาสัญญาสันติภาพครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางอิหร่านครับขณะที่คุณอนุทินบินกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยฮะจากรัสเซียมารับศึกหนักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความขัดแย้งและความเชื่อมั่นที่กำลังท้าทายรัฐบาลอนุทินอยู่นะครับ
1: ครับ
2: โอ้โห
0: นี่โอ้อะไรฮะ
1: หล่อนี่เอาเรียกระดับโลก
2: นี่แมคโครเล่นเรื่องใหญ่เลยเมื่อกี้ก่อนรายการ
0: ครับ
2: คุณทิชัยแกก็เป็นห่วงนายก
0: เป็นห่วงนายก
2: เพราะว่านายกเนี่ยเขาไปรัสเซีย
0: ใช่
2: เขาไปรัสเซียแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณทิชัย
1: ใช่
2: ที่มันมีโดรนจากยูเครน
0: นะ
2: มันอยู่ชานกรุงมอสโก
1: ท่านลมไปเป็นฝูงเลยนะหลายสิบลำคือทั้งหมดเนี่ยในภูมิภาคแถวใกล้ๆกับมอสโกและภาคตะวันตกทั้งหมดของตะวันออกสิที่ติดกับยูเครนของรัสเซียเน
2: ี่
1: ยฝูงโดรนเป็นร้อยๆลำและเฉพาะที่เป็นลงมอสโกนี่นะเป็นสิบลำพร้อมๆกัน

0: แล้วปรากฏว่าระบบต่อต้านอากาศยานรัสเซียเอาไม่อยู
1: ่
0: ลงไปที่โรงกลั่นน้ำมันเห็นรูปนะฟู่ฟู่ตกใจมากผมก็เลยบอกเฮ้ยมอสโกลงให้ประชุมอาเซียนกับปูตินนี
1: ่
0: เช็คไปก็อยู่เมืองคาซาน
1: อ๋อเหรอ
2: ต่างกันทางเยอะ
0: เพื่อไม่ตกใจ
1: เพื่อไม่ให้ตกใจไม่เมื่อคืนนี่ผมลุ้นอยู่นะ
2: ลุ้นอยู่แล้วว่าจะได้กลับไหม
1: เพราะเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักสองทุ่มอ่ะแกออกเดินทางหรือสองทุ่มกว่
2: าน
1: ะที่คาซาน
0: คาซานนี่อยู่ห่างไปทางตะวันออกของมอสโกประมาณ700-800กิโลเมตร
1: 800กิโล
0: ถ้าบินเนี่ยชั่วโมงครึ่ง
1: ใช
0: ่ทำไมไม่มอสโกทำไมมาประชุมที่คาซานใครที่ติดตามเรื่องปูตินจะรู้ว่าปูตินจะมี3เมืองใหญ่มอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็คาซานเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพิ่งประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลกประจำปีทุกปีปูตินจะมานั่งประชุมโอกาสรัสเซียให้มาลงทุนมากมายก็มีถล่มเหมือนกันยูเครนเซเลนสกี้นี่ไม่ปล่อยให้มีโอกาสว่างเลยส่งไปตุ้งๆอยู่รอบ
1: ๆ
0: ดีนะที่เขาไม่เล่นคาซาน
1: เออเหรอ
0: พอเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วปูตินจะเจอผู้นำอาเซียนแต่คาซานนี่มีความสำคัญในช่วงหลังเนี่ยมันอยู่ตรงแม่น้ำโวกาซึ่งแม่น้ำมีชื่อเสียงมากเป็นเมืองหลวงของแคว้นที่เรียกว่าตาตาสถานตาตานี่คือมุสลิมประทางนี้ปูตินต้องการชูคาซานเป็นจุดเชื่อมเอเชียกับยุโรป
2: ครับ
0: ฉะนั้นบ่อยครั้งจัดการประชุมนานาชาติจัดที่นี
1: ่
0: โชคดีนะว่าเซเลนสกี้ยังไม่ตามไล่ล่าอาเซียนเพราะว่าอาเซียนมาไม่เอาไม่เอา
1: ตกลงผู้นำอาเซียนที่ไปมีใครบ้างนายกเวียดนาม
0: ครับ
1: บรูไนประเทศไทย
2: ม
1: าเลเซีย
0: อ
1: ินโดไปไหม
0: น่าจะไปนะโปรโบโวน่าจะไปนะเพราะว่างานใหญ
1: ่มีฮุนมาเน็ตไป
0: ฮุนมาเน็ตไป
1: เห็นว่า
2: เขาจับมือ
0: ไปแล้วมันมีศัพท์คำหนึ่งที่มาจากนายกอนุทินเนี่ยเดี๋ยวนี้แกใช้ศัพท์แปลกๆนักข่าวถามว่าคุยกับฮุนมาเน็ตหรือเปล่
2: า
0: คุยแล้วแกก็บอกว่าก็เหมือนกับลักษณะดึงศอกผมก็อยากรู้ว่าผมดึ
2: ง
0: ศอกค
2: ุ
0: ณเนี่ยมันคุยยังไงคุณเดิน
2: ที่น
0: ี่แล้วคุณเดินก็หันไปทางโน
2: ้
0: นแล้วผมดึงศอกคุณต้องหันมาใช่ไหมบอก
2: เฮ้ยชกกันไหม
0: เฮ้ย
2: เราไม่ใช่
0: คุณมันเนี่ยนิสัยอย่างนี้เหรอ
2: ผมลืมไปที่ทางเวทีแล้ว
0: ได้เว้ย
1: ไม่พอ
0: ดึงสองเนี่ยแกบอกว่าเนื่องจากเวลามันไม่ได้มีเยอะนะโดยมารยาทเนี่ยดึงสองหมายความว่าซุบซิบกันหน่
2: อ
0: ยไม่ใช่แบบเฮ้ยชกกันนะบ่าอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: ฝันในใจคนบางคน
0: คุณนี่มัน
1: คิดไม่ดี
0: มันสอนนิสัย
1: ใช่ต้องปรับปรุงตัวเอง
2: เพราะก่อนไปเนี่ยคนมีคนจะนึกทราบเอ๊ะจะมีโอกาสที่นายกเราจับมือกับคุณมาเน็ตหรือเปล่
0: า
2: จับมือ
1: ท
2: ่าทั่ว
1: แต่ฟอรัมนั้นคงไปเน้นที่ปูติน
2: ครับ
0: กลับมาเนี่ยก็พูดแต่ในแง่ภาพใหญ่ที่คุณยกถึงระดับโลกก็ข่าวดีมีการลงนามทรัมป์ก็ไปเซ็นที่ราชวังแวร์ซายเพราะว่าประชุม G7 พอดีบรรยากาศมันให
1: ้
0: ทรัมป์ชอบมากเลยนะราชวังแวร์ซายทองทั้งนั้น
2: โอ้โห
0: แกโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแล้วแกทำเนียบขาวแกมีทองเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้แกทำทุกอย่างเป็นทองหมดเลยนะ
1: เป็นทองเปลว
0: ทองเปลวจริง
1: ไอ้ที่เห็นน่ะทองเปลวคุณวิชัย
0: แวร์ซายทองจริง
1: ทองเปลวทั้งนั้นไม่มีทองจริงไปมาทุกที่ที่พูดเนี่ยทองเปลว
0: คุณพูดให้มันเสีย
1: คุณจะได้เอาว่าเรื่องจริงดิแต่ว่าถ้าเอามารวมๆกันเป็นหลายกิโลนะไอ้ทองเปลวเนี่ยไม่ใช่วันนี้นิดหน่อยนะ
0: แต่ทรัมป์ตื่นเต้นมากก็เลยลงนามเลยฝั่งของอิหร่านประธานาธิบดีอิหร่านก็ไปเซ็นอยู่อีกประเทศเขาแหละแล้วต่างคนต่างก็โชว์ถ่ายรูป
2: คือไม่จำเป็นต้องมาเซ็นอย่างทางการด้วยกันใช่ไหม
0: คือมียังสะดุดอยู่นะ
2: ครับ
0: เดิมทีต้องเป็นวันนี้วันศุกร
2: ์วันศุกร์นี่แหละ
0: ที่เจนีวามันต้องเป็นหัวหน้าทีมเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีอเมริกาฝั่งของย
1: ุ
0: คอิหร่านต้องเป็นประธานสภาการิบัฟแต่ไปมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทรัมป์อยากเซ็นเองไงคือเดิมทีทรัมป์ไม่เกี่ยวนะเดิมทีเนี่ยเจดีแวนส์เซ็นนะแต่ความที่ต้องเป็
2: นทรัมป
1: ์ผู้ไม่แต่เราประมวลผลแล้วอะ
0: ว่า
1: ทุกคนก็ให้ความเห็นว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้อะไรเลย
0: เออ
1: เสีย
0: เออ
1: เสียมากกว่าได
0: ้ใช
1: ่แล้วก็สะท้อนว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะมีความรีไซเลียนเข้มแข็งที่จะตอบรับรับมือได้อันเนี้ยก็ ส่วนเรื่องที่ว่าจะต่อไปจะเจรจงเจรจากันจะลดขีปอะไรอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธหรืออะไรพวกนี้ไอ้นี่ก็ต้องคุยกันในรอบหน้าแต่รอบสั้นเนี่ยเป
2: ิ
1: ดช่องแคบฮอร์มุส
2: เอาเปิดแล้ว
1: สหรัฐอเมริกาก็เลิกปิดล้อม
0: ผมเช็คเว็บไซต์ล่าสุดนะ
1: มีเรื่อง
0: ทราฟิกเนี่ยเรือเริ่มวิ่ง
2: เดี๋ยวน้ำวิ่งแล้ว
0: น้ำมันเริ่มออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างระมัดระวังเพราะยังมีทุ่นระเบิดอยู
1: ่คืออิหร่านเนี่ยคือช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันมีตรงนี้ตรงเนี้ยติดกับอิหร่านแล้วก็ตรงเนี้ยติดกับโอมานไอ้ข้างล่างที่เป็นฝั่งใต้เนี่ยสายใต้เนี่ยอิหร่านแม่งวางทุ่นระเบิดเต็มไปหมด
0: ใช่
1: มันให้วิ่งสายเหนือไปประชิดของเขา
0: ไอ้เกาะลาระเขาอ่ะ
1: มันมีเกาะอยู่ก่อนนึงอ่ะผู้ชายเนาะ
0: ใช่ฉะนั้นมีเริ่มเรือเริ่มวิ่งแล้วข่าวเริ่มดีแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับไอ้ทุ่นระเบิดจริงๆเนี่ยยังไง
1: อิหร่านเขาบอกว่าขอเวลา30วัน
0: 30วัน
1: เขาจะช่วยเคลียร์ให้แต่ว่าจะเคลียร์ได้ไม่ได้ไม่รู้นะ
0: คือ
1: ต้องวิ่งอย่างต้องเดินเรืออย่างระมัดระวังอยู
0: ่ถูกต้องแต่ก็ขณะเดียวกันเนี่ยเดิมทีที่นัดหมายวันศุกร
2: ์ก็คือ
0: นาทีสุดท้ายเช้าวันนี้ยกเลิกฉะนั้นจะไม่มีการเริ่มนับถอยหลัง60วันความจริงว่าต้องเริ่มวันศุกร
2: ์อ๋อไม่มีแล้วฮะ
0: ไม่มีแล้วก็เพราะว่าเสียงยังแข็งทั้งสองฝ่ายนะโดยเฉพาะอิหร่านเสียงแข็งกว่าทรัมป์นะ
1: ใช่ๆ
0: อ
1: ิ
0: หร่านบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่เบี้ยวนะไอ้จะกลับไปตบหน้าอยู่อีกทีเลย
1: โอ้โห
0: ใช้ศัพท์คำนี้เลยนะ
1: ทรัมป์ก็บอกถ้ามึงเบี้ยวกูก็จะถล่มมึงใหม
0: ่ใช้ศัพท์แรงทรัมป์ก็บอกว่าถ้าอีกทีนะจะกลับไปถล่มจะทิ้งระเบิดกลางกบาลเองเลย
1: คราวนี้ประเด็นของความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางซึ่งมันแน่นอนระดับหนึ่งมันทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมา
0: ถูกต้อง
1: แล้วรัฐบาลก็พยายามค่อยๆด้านนึงก็ลดราคาหน้าสถานีบริการเมื่อวานก็ลดนะ
2: ลดแล้ว
1: แล้วก็อีกด้านนึงก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนตอนนี
0: ้ติดลบน้อยลง
1: ไม่ตอนนี้เก็บเงินเข้ากองทุนวันละประมาณนะเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยวันละประมาณ300ล้านตอนนี้ไม่มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแล้วยกเว้นดีเซลไอ้ B20 อ่ะที่เหลือเนี่ยเก็บเข้าหมดเน็ตแล้วเนี่ยเก็บเข้าหากไอ้ที่จ่ายออกแล้วเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยน่าจะได้วันละประมาณ300ล้านแต่ว่าราคาน้ำมันมันยังแพงอยู่มันไม่ลงไปเท่ากับตอนก่อนเกิดวิกฤต
2: ก็ต้องใส่ที่กองทุน
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นกองทุนก็เราอั้นไว้2อาทิตย์อ่ะ
2: กองทุนช่วยจ่ายช่วย
1: ตอนนั้นมันต้องราคาน้ำมันต้องลิตรละ50บาทตั้งแต่วันที่1มีนาน่ะรัฐบาลก็ดึงไว้ก็มันก็เลยต้องชดเชยตอนนี้ก็เรียกว่ามีกรรมเก่าเราก็เสวยวิบากกรรมเก่าสักพักนึงนะรัฐมนตรีเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงอ่ะนะตอนนี้ผมอัปเดตข้อมูลให้คุณวิชัยด้วยล่าสุดราคาน้ำมันนะเผื่อว่าเราล่าสุดราคาน้ำมันดูไบ
0: ดูไบเป็นหลัก
1: ดูไบ73เหรียญล่าสุดนะเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์แล้วก็ราคาน้ำมัน
0: เบรนท
1: ์ดีเซลดีเซล114เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็น้ำมันเบนซิน106เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้คือราคาซึ่งเดี๋ยวจะมาแปลงเป็นราคาหน้าโรงกลั่นรัฐบาลก็ทำไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าแรงกดดันตรงนี้เบาลง
0: ใช
1: ่ดูจากอาการของรองนายกเอกนิติ
2: ดู
1: คือก่อนหน้านี้แกบูบี้มาก
0: บูบี
1: ้หายไปพักหนึ่งอ่ะ
0: พักใหญ่
1: เออเกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหม
2: แต่กลับมาได
0: ้เกือบหลับเลยฮะ
1: เมื่อกลับมาปั๊บก็มีสองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกจะเป็นสแตนดาร์ดแอนด์พัวเขาทำเรตติ้งล่าสุด
2: ดูดีขึ้น
1: ก็ยืนB3 ตัวโบว์โพซิทีฟเมื่อวานนี้S&P
0: ด้วย
1: S&P คราวนี้เท่ากับว่า3เรตติ้งเอเจนซี่เนี่ย Fitch Rating Moody's Investor Service แล้วก็ S&P เนี่ย Standard & Poor's เนี่ยก็ให้เรตติ้งเท่ากัน
0: กลับมาที่ stable
1: B 3ตัวบวกแล้วก็ stable เหมือนกันหมดทั้ง3ตัวแล้วก็มีข่าวคล้ายๆกับว่าเราได้เลื่อนอันดับไอ้เรื่องแข่งขัน
0: มีฉะนั้นผมจะบอกว่ามีข่าวดีทยอยกันมานะIMD ขยับอันดับไทยแข่งขันนะ
1: ความสามารถในการแข่งขัน
0: ขึ้นมา26ขึ้นมาขยับขึ้นมา
1: 4อันดับจาก30หรือ20จาก30เป็น24หรือ
0: 26
1: นะ
0: ฉะนั้นมีข่าวดีเรื่องฮอร์มุสราคาน้ำมันลงไอ้ขาดทุนในกองทุนน้ำมันก็คงลดลงจาก 50,000 กว่า
1: ติดลบกว่าก็ค่อยๆลงมาแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึง
0: แล้วก็ไอ้เรื่องที่จะต้องกู้เงินกู้เงินเนี่ยก็กู้นะ 2-4 แสนล้านนี่นะ
2: ยังต้องใช้อยู่ใช่ไหมคุณสามเงินที่กู้มาคือ 400,000 อ่ะ 200,000 แจกอีก 200,000 ยังไม่แน่นอนต้องใช้ป่ะ

0: มาได้10,000กับ300ล้านบาท
1: ที่บอกไปรีดมา
0: ไปรีดไถมาโจทย์ไปรีดมารีดมาไปรีดมาทั้งหมดอ่ะได้มา10,000เป็นงบปี69อ่ะได้มา10,000หมื่นกับ300ล้านมั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะได้มาอย่างนี้เนี่ยนะก็จะใช้เป็นงบกลางก็เท่ากับตอนเนี้ยมีเงินมาใช้เพิ่มอีก10,000ล้านที่จริงอ่ะก่อนหน้านี้หน่วยงานอื่นอะไรเนี่ยนะเอาไปแล้วก็ขอคืนมาขอคืนมา10,000ล้านตรงนี้ใครเป็นคนจะเป็นคนอนุมัตินายก
1: อ๋อใช่สิ
0: เท่ากับนายกตอนนี้มี10,000ใหม่ๆแล้ว
2: มีของเก่า
0: เออ10,000ใหม่ๆโอเคไหมแล้วก็อีก 400,000 ซึ่งใช้ไปแค่ 120,000 แกยังมีอีก 280,000 ล้านใช้จนถึงเดือนกันยายนปี70ยังไม่รวมพวกมารายจ่ายปี70จะเข้าครม.อีกนะนี่ครูชายผมให้ดูว่าเขารีดมาจากไหนบ้าง
1: รีดมาจากไอ้หมื่นนะรีดมาจากไหนวะ
0: สำนักนายกสำนักนายกเท่าไหร่วะ71ล้านกระทรวงกลาโหม223ล้านกระทรวงการคลัง163ล้านเอาหนักๆนะกระทรวงอว873ล้าน
1: นี่อวนี
0: ่กระทรวงเกษตร777ล้านกระทรวงมหาดไทย 1,844 ล้าน
1: นี่พรรคชาติพรรค
0: เชื่อไม่รู้เราก็ดูว่า
1: ผมพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นนะเนี่ย
0: ไม่รู้พรรคไหน
1: อวกับเกษตรอ่ะ
0: อวเกษตรอวเกษตรเกษตรเนี่ยมหาดไทยเนี่ยมหาดไทย 1,800
1: อ๋ออย่างนั้นมหาดไทยก็ยอม
0: โอเคโอเค
2: นี่ผมสนใจกระทรวงดีอีเอามาป่ะ
0: กระทรวงดีอี
2: เราได้ป่ะ
1: ไม่มียังไม่มียังค้างอยู่
2: มีเหรอ
0: 500,000
1: 500,000 บาท
2: ห้าแสน
1: น
0: ักเรียนเฮ้ยนี่จริง
1: ๆนักเรียนไปหน่อยมาก
0: ห้าแสนเอาตัวเลขสมควรไหม560,600ละ600บาท
1: เอ้ย
2: 500,000บาทนี่นะ
0: เออเป็นกระทรวงเดียวนะที่ไม่ถึงล้านเว้ยเฮ้ย
1: 500,000นี่ซื้อแอปพลิเคชัน AI ซุปแชท GPT ได้กี่เจ้าวะ
0: ไอเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวานนี
2: ้
0: เดี๋ยวเขาทำพระราชบัญญัติ
1: แต่ที่อาจารย์วีระบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีแล้วคุณตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยมี200,000กว่าล้านเพราะไอ้ที่กูมาอยู่ในมืออะไรเนี่ยนะอีก200,000กว่าล้านนี่ยังไม่บอกประชาชนเอาไปจะไปทำยังไงนะ
2: ไม่แต่พอมีสัญญาสงบสุขแนวโน้มดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยก็ใช้คุ้มค่าหน่อยหรือไม่ใช้ได้ไหมที่กู้มาเพราะมันเป็นหนี
0: ้ยังไม่ได้กู้มึงต้องเนี่ยบางคนไม่เข้าใจผมจะบอกหลักให้นะถ้ายังไม่ใช
2: ้
0: ถึงมีวงเงินเนี่ยถ้ายังไม่ใช้สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะไม่กู้เอามากองไว
1: ้ไม่แต่คุณมีพันธกรณีแล้ว
0: ใช่แต่ยังไม่ได้กู้ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้กู้สักบาทนึง
1: แต่คุณเหยียบเข้าไปเลยที
0: เข้าใจคุณชัยแต่ว่ามันยังไม่
1: ได้ใช้เข้าใจ
0: ไม่ใช่ยังไม่ได้กู้มาใช้ต้องกู้ก่อนถึงจะใช้ได้
1: พ.ร.ก.ออกแล้ว
0: พ.ร.ก.ออกแล้วให้อำนาจในการกู้แต่ยังไม่ได้กู้คุณชัยเราจะสร้างบ้านเสร็จภายใน5ปีเนี่ยแบงก์มันจะให้สินเชื่อเรามาทั้งก้อนก่อนเหรอมันก็ต้องทยอยจ่ายตามงวด
1: คืออ้อยเนี่ยไปแย่ปากช้าง
0: เข้าใจคือช้างมันรู้อยู่แล้วว่าอ้อยจะกินตอนไหนแต่ว่าแต่มันไม่คือมันชัวร์ป้าดอยู่แล้วไงแต่ว่า
2: ถ้างั้น
1: ช้างจะบอกว่าไอ้ยังไม่เป็นไงล่ะมัน
0: โอเคโอเคโอเค
2: ลดจำนวนกู้ได้ไหมถามแต่คนไม่รู้อะลดจำนวนกู้หรือไม่กู้ได้ไหม
1: ก็ต้องดูที
0: ่ได้ไม่
2: ได้ไหม
0: ไม่ใช่ลดจำนวนกู
1: ้พรกกู้ใหม
0: ่ไม
1: ่ลดไอ้พรกกู้เก่า
0: ผู้ชายมันง่ายมาก
1: คือ
0: ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้400,000ล้านตอนนี้ใช้ไป120,000ไอ้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยกับไอ้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้ไป120,000ส่วนที่เหลือก้อนแรก80,000ล้านเนี่ยยังไม่รู้จะทำอะไรนะก้อนหลังอีก200,000ล้านเนี่ยกำลังจะทำนะเนี่ยถ้าหากมันไม่มีอะไรให้ทำเราก็
2: ไม่ต้องกู
0: ้เราก็ไม่ต้องไปกู้เราไม่ต้องใช้เต็ม400,000ล้านหรือชัย
1: แสดงว่าคุณประเมินผิดแสดงว่าคุณคิดยังไง400,000ล้านแล้วคุณไม่ใช่ไอ้คุณแย่นะ
0: ทีละสเต็ปสิครับพี่ สเต็ปแรกพี่บอกว่าไม่ใช้ได้ไหมผมก็บอกไม่ใช้ได้
1: แล้วคุณไปคิดได้ยังไงว่าคุณจะเอามา400,000ล้านทั้งที่คุณไม่มีแผนใช
0: ้ตอนนั้นนี่ต้องไปถามเอกนิติ ไม่ ตอนนั้นมันช่วงเดือน

0: มีนาตกอกตกใจ
1: สงคราม
0: สงครามตกอกตกใจซึ่งสร้างความชอบธรรมให้ออกพรกนะถ้าเกิดว่าสงครามมันจบภายในอาทิตย์นึงเนี่ยนะไม่มีทางออกพรกได้เลย
2: ถอนได้ไหมว่าพรก
1: นี่นั่นสิ
0: ถอนไม่ได้
2: ไม่ได้ไง
0: ไม่คืออย่างนี้คุณถ้าคุณทวีชัยจะบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องกู้นะก็คือคุณไม่ต้องทำโครงการมากู้ก็ใช้แค่นั้นแหละสมมติว่าเราขอวงเงินไว้400,000,000,000แต่เราใช้จริงแค่200,000,000ไม่มีใครด่าหรอก
2: แต่ว่านี่นะ
0: แต่มันต้องทำคือไอ้คนอยากใช้เงินอะไม่มีเยอะ
2: เอกชนเนี่ยที่ได้รับสัญญาณไปแล้วเฮ้ยลือเขียนทีโออาร์มาได้แล้วลือเขียนทีโออาร์เรื่องไกลสู่อะไรโซล่าเซลล์ต่างๆนานานั่นแหละผมมาวิ่งกันเต็มที่แล้วคุณอย่ามานึกเลยว่ามัน
1: จะว่าใช้อยู่แล้วใช่ไหม
0: จะช่วยดูให้
2: จะช่วยดูให้คุณกรจติกรนี่แกยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
1: เลยแกยื่น
2: อะไรไงบอกว่ามันอันตรายมากมันไม่มีเหตุผลเพียงพอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้ฉุกเฉิน
0: ไม่ได้ทำมันไม่กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2: ข้อนี้แต่มันมีประโยคนึงที่คุณอนุทินพูดเนี่ยซึ่งคนก็แย้งกันมาเรื่องกู้นี่แหละ
0: แกว่า
2: เรื่องดอกเบี้ยรัฐไม่ได้เอาเงินมาจ่ายประชาชนเฉยๆเงินกู้นี้ปลอดภัยดอกเบี้ยแค่ 1.2% ไม่ใช่ภาระประชาชนอย่างที่คนเข้าใจไม่ใช่ภาระประชาชนพวกผมวงเล็บรัฐบาลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยไปผ่อนจ่ายเงินกู้ไม่มีการไปรบกวนพี่น้องประชาชนคนก็ด่ากันขมเลยนะบอกท่านนายกท่านบอกว่ารัฐบาลจ่ายเนี่ยประชาชนไม่เป็นภาระเนี่ยท่านเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมันก็คือเอาภาษีประชาชนไปจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหม
0: ก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟ
2: ัง นี่เนี่ย
0: อย่างที่เคยอธิบายฟังครั้งแรก
2: ผมสงสัยฟังอาจารย์บีระนายกก็เลยเชื่ออาจารย์บ
0: ีระไม่ใช่
2: บอกว่าไอการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนจ่ายรัฐบาลจ่ายเพราะทันทีที่สภาพเงินกู้เสร็จไอ้ภาษีเสร็จกลายเป็นรายได้ของรัฐฉะนั้นรัฐจ่ายจากรายได้ของรัฐไม่ใช่ภาษี
0: ถ้าแกพูดทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยแสดงว่าแกดูรายการนี้แล้วแกไปพูดแต่แกไม่ได้พูดทั้งหมดอย่างนั้นนะผมไม่รับ
2: นี่ลูกศิษย์อาจารย์นี่นะแต่ว่า
0: โอเค
2: คนก็ด่าแกไงบอกว่านี่พูดอย่างเงี้ยมันคือการพูดความจริงครึ่งเดียว
0: ใช่
2: ความจริงครึ่งหนึ่งซึ่งพูดว่ารัฐบาลจ่ายประชาชนไม่เป็นภาระแต่ทุกคนก็รู้ว่าไอ้ที่คุณเอาไปจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินต้นเนี่ยภาษีประชาชนถ้าพูดอย่างว่าไม่เกี่ยวกันคนละก้อนอย่างที่อาจารย์วีระพูดเนี่ยคือคิดพูดอย่างนักบัญชีบัญชีจากตัวไอเทมหนึ่งย้ายมาเป็นอีกไอเทมหนึ่ง
0: เปลี่ยนชื่อ
2: ฉะนั้นอย่าเป็นนายกอย่าพูดเป็นนักบัญชีต้องเป็นนักบริหารฟังอาจารย์วีระได้แต่อย่าไปเชื่อแก
1: แล้วทุกวันนี้นายก
0: เดี๋ยว
1: พาบริหารเหรอครับ
0: เข้าโรงพยาบาลเชื่อผมมากไม่โดนด่าต้องบอกก่อนคันนี้ยังไงเดี๋ยวมันเห็นคุณตั้งหลักใช่ไหม
2: ไม่แต่ว่าย้ำขอย้ำนิดหนึ่งว่าข่าวดีที่เราพูดถึงเนี่ยข่าวดีเรื่องสงครามยุติน้ำมันก็จะกลับมาแล้วตัวเลขของ S&P อะไรก็ดีขึ้นความสามารถแข่งขันก็ดีขึ้นก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลงมือทำเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วนะไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะช่วงสงครามเรายังเห็นใจนะช่วงที่เข้ามาใหม่ๆปัญหาเยอะแยะนะตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็เคลียร์ขึ้นแล้วตั้งหลักได้แล้วนะก็กรุณาลงมือทำไอ้ที่ยากๆซะทีเรื่องฐานภาษีเรื่อง VAT เรื่องปฏิรูปวันก่อนรองนายกพูดเรื่องลดคนไงเขาจะลดไซส์ข้าราชการใช่ไหม
0: ครับ
2: คุณประกรณ์พูดหรือเปล่า
0: ใครใช่ประกรณ์ประกรณ
2: ์แล้วแกพูดคล้ายๆกับว่าแกรับลูกมาจากอดีตรองนายกคุณบวรศักดิ์หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าคุณบวรศักดิ์พูดเรื่องนี้ก่อน
1: เรื่องลดจำนวนคนเพิ่มประสิทธิภาพ
2: ใช่
1: แล้วก็เรื่องอะไรขยายอายุขยายเวลาการทำงานของผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่เอาเลิก
2: ใช่เพราะอาจารย์วีระอธิบายว่างบ70เนี่ยไอ้งบประจำเยอะมากเงินเดือนบำเหน็จบำนาญสวัสดิการเนี่ยกินเข้าไปกี่10%แล้วเหลือเงินพัฒนาประเทศนิดเดียว
0: เอาอย่างนี้เอารายการแรกเลย
1: ครับ
0: เฉพาะเงินเดือน
2: เ
0: ฉพาะเงินเดือนนะเฉพาะเงินเดือ นเงินเดือนข้าราชการ
1: ครับ
0: 852,000,000,000
2: เฉพาะเงินเดือน
0: เฉพาะเงินเดือน
2: จะต้องจ่ายทุกเดือน
0: เฉพาะเงินเดือนอันที่สองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ390,000,000

0: 3
1: นี่ล้านกว่าล้านแล้วนะเกิน1ล้านล้านแล้วนะ
0: อย่างอะไรนะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ิ
1: การ
0: สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกจ้างพนักงานของรัฐและข้าราชการ94,000ล้าน
1: เกือบแสนหนึ่ง
0: อันนี้เอาแค่3รายการ
1: 3รายการนี้
0: 90,000บวกกับ390,000ก็480,000โอเคไห
1: ม
0: บวกกันนี้อีก480,000ก็ 1.3 ล้านล้านบาท
1: นี่เงินประจำต้องออก
0: อันนี้คือรายการที่ตัดไม่ได้เลย
2: กี่เปอร์เซ็นต์ของงบ
1: บังคับไฟบังคับ
0: ประมาณ 30% แล้ว
2: 30%
0: 30% ของงบ
2: ของงบทั้งหมด
0: เออนี่ยังไม่รวมไอ้นี่นะเงินสำรองไอ้จ่ายให้กบข. 70,000 ล้านนะเราก็ยังมีเงินเลื่อนเงินเดือนปรับวุฒิ 13,000 ล้าน
1: เ
0: ออเห็นไหมคือรายการพวกนี้รวมๆแล้วอ่ะ 1.2 ล้านล้านบาทที่เราต้องจ่ายให้กับข้าราชการเพื่อให้เขาทำงานให้บริการประชาชนซึ่งจะเป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจนั่นอีกเรื่องนึงไอ้นี่ก็ยังไม่ดูเดือดเท่ากับอันนี้นะคุณชัย มันมีรายการที่เขาเรียกว่า ไม่สามารถตัดทอนได
1: ้มีด้วยเหรอไม่สามารถ
0: ไม่สามารถใช่จริงๆคุณชัยเขาเรียกรายการว่าไม่สามารถตัดทอนได
1: ้นี่สำนักงบประมาณใช้คำนี้เลยเหรอ
0: ในรายคือทางกระทรวงการคลังทางอะไรพวกนี้เขารู้ว่ามันเป็นรายการอะไรผมยกตัวอย่าง
2: ใช้นี่ป่ะ
1: เป็นว่าอะไรป่ะจ่ายนี่ดอกเบี้ย
0: โอเคนอกเหนือที่จะผมพูดเมื่อกี้นะรายจ่ายบุคลากรของรัฐอันนี้เป็นหนึ่งในรายการที่ตัดทอนไม่ได
1: ้
0: อันที่สองรายจ่ายสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็เป็นรายการที่จัดทอนไม่ได
1: ้
0: อันที่สามรายจ่ายเพื่อชำระหนี
1: ้
0: และภาระผูกพันปีนี้460,000ล้าน
1: ชำระหนี้นะ
0: 460,000ล้านปีนี้นะฮะงบมารายจ่ายปี70
1: นี่คือดอกเบี้ยทั้งนั้น
0: ดอกเบี้ยประมาณ 200,000 กว่าล้านแล้วก็เงินต้นประมาณ 150,000 ล้าน
1: อ
0: ันที่อันอีกอันนึงอันนี้ก็ตัดไม่ได้เหมือนกัน
1: คือ
0: รายจ่ายสวัสดิการประชาชน
1: อันนั้นก็ไปกระปากเขาแล้วนี่ทำไมเสียงหายไปวะทำไมเสียงหายไปวะ
0: 550,000 ล้าน
1: ใช่
2: สวัสดิการประชาชนนี่คืออะไร
0: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
1: ์
0: โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่าอาหารกลางวันโครงการสนับสนุนจัดการการศึกษาเงินอุดหนุนให้กองทุนออมแห่งชาติกองทุนประกันหลักสภากองทุนประกันหลักประกันบัตรทองกองทุนประกันสังคมกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
1: บัตรคนจน
0: 550,000อันนี้ของปี68นะอันนี้ปัจจุบันก็เท่านี้แหละมันจะมีรายการที่ไม่สามารถจะตัดทอนได้เนี่ยคุณวิชัยประมาณนะ 70% ของงบประมาณ
2: มันใช้ได้30
1: โอ้อ
2: ันนี้รวมอันนี้เปล่าอะไรบำนาญสสสวอะไร
0: อยู่นี่อยู่นี่อ
2: ันนี้คือไม่สามารถตัดได้กัน
0: น้อยคุณจะไปว่าเขาเลยปีๆแม่งน้อย200กว่าล้านเอง
1: เ
0: ออน้อยคุณบางทีมันด่ามันแต่นั่นเองแต่จริงมันไม่มากหรอกมันด่ามัน
1: ไม่แต่200กว่าล้านตัดมาได้ก็ดีนะ
0: มีตัวเลข200กว่าล้าน200กว่าล้านจริงๆก็แค่200กว่าล้านเพราะคนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะมันแค่ประมาณสัก 2,000 คนเท่านั้นเอง
2: แต่มันก็ต่อเนื่องใช่มั้ย
1: แต่อันเนี้ยคือแสดงว่าสิ่งที่รองนายกปกรณ์กำลังพูดถึงจะลดขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหานี้ป่ะในระยะกลางระยะยาว
0: คือทุกคนรู้อะว่าคนของรัฐเฉพาะที่กินเงินเดือนรัฐเนี่ยนะล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนไม่รวมคนที่รับบำนาญนะแล้วก็คนที่เป็นไม่ใช่ข้าราชการนะ
1: ลูกจ้าง
0: เป็นพนักงานของรัฐ
1: ครับ
0: อยู่องค์กรอิสระอยู่อะไรพวกนี้รวมทั้งลูกจ้างอันนี้อีกประมาณสักน่าจะประมาณสัก600,000คนแล้วก็ยังมีคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ได้กินเงินเดือนรัฐบาลนะเป็นเรื่องของเขาเนี่ยอีกประมาณสัก 4-5 แสนคนไซส์มันใหญ่มากไซส์มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะฝั่งราชการเนี่ยล้านเจ็ดสองล้านเนี่ยเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยนะเรานี่อยู่อันดับท็อปของโลกนะ

0: ที่ข้าราชการเทียบกับประชาชนเป็นสัดส่วนเนี่ยสูงขนาดนี
1: ้ฉะนั้นที่แผนที่ว่าเนี่ยจะเกิดไหมเรื่องลดขนาดข้าราชการลดค่าใช้จ่าย
0: คิด
1: แต่ทำ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ยาก
0: พูดตรงๆคิดแต่ทำไม่ได้
1: แล้วคุณมาเป็นรัฐบาลทำไมอ่ะ
0: ต้องรอให้มันเกิดวิกฤต
1: มันก็วิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยไง
0: มา
1: ตอนวิกฤตเดี๋ยวคุณก็
0: ต้องรอให้เกิดวิกฤตการคลัง
1: โอ้ยถึงจุดนั้นมันก
0: ็ถึงจุดนั้นก็เหมือนบริษัทเอกชน
2: ล้มละลายอ่ะ
0: ลดเงินเดือน
2: ลดเงินเดือนตัดสวัสดิการ
0: ลี่ลีตัดสวัสดิการลดเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนไม่จ่ายโบนัสแล้วก็จิ้มออก
1: ช้าไปแล้วครับถ้าคุณทำอย่างนั้นนะในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศนะคุณร้อยถึงวิกฤตแล้วคุณก็มาทำนะบ้านเมืองปั่นป่วนนะบริษัทเอกชนทำงี้เจ๊งเนี่ยยังเป็นเรื่องของเอกชนนะ
0: เข้าใจ
1: แต่นี่ระดับรัฐบาลระดับประเทศ
0: ใช่ใช่แต่ว่าคนที่เขาทำอยู่ในราชการเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเรา
1: ก็ให้เขาคิดซะทีสิ
0: เขานี่ไงที่พูดไงให้ดูที่พูดนี่บอกถ้าคุณยังลมเย็นกันอีก 2-3 ปีข้างหน้านะ
1: ใช
0: ่มีเจอนะผมบอกให
1: ้
0: ต้องมีเจอแบบว่า
2: ไม่อยู่ราชการใช่ไหม
0: เออไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนนี่ยังตั้งงบไม่ต้อง 13,000 ล้านขึ้นเงินเดือนนะเนี่ยเลื่อนขั้นเห็นไหมขนาดเลื่อนขั้นเฉยๆปี 13,000 ล้านคุณขึ้นปกตินะไม่ใช่2ขั้นทุกคนนะเออขึ้นขั้นเดียวอะชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏ1ขั้นเอออะไรเงี้ยทุกคนต้องขึ้นเพราะมันมีสเกลเงินเดือนนี่
1: ถ้าเขามีวอลลุ่มเรื่องนี้นะต้องมีเลยนะวอลลุ่มสำคัญเพราะว่าวิกฤตเลยนะ
0: ผมว่าไอ้คนที่ทำวอลลุ่มถ้าเป็นฝ่ายการเมืองอยู่ไม่ได
1: ้
0: อะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมมันต้องให้เขาทำกันเอง
1: ก็ต้องให้ราชการทำแล้วคนอย่างคุณเอกนิติซึ่งไม่ได้นักการเมืองโดยสายเลือดเนี่ยนะและเป็นเทคโนแครตที่เห็นปัญหาจะต้องเป็นคนกล้าลุยถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกกล้าลุยไฟเรื่องโครงการ IAI Passport คุณเอกนี่ต้องกล้าลุยไฟเรื่องที่จะปฏิรูปสักทีเพราะว่าถ้าเป็นเอกชนประชุมอย่างนี้นะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยทำไงวะเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงขนาดนี้ตัดไม่ได้เลย
0: ถึงก็หอยแล้ว
1: ถ้าคุณเป็น CEO คุณถามว่าแล้วรายได้เป็นไงวะใช่ไหมพอหันมาถามรายได้ฝ่ายรายได้บอกแล้วก็เก็บเพิ่มอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ
0: เต็มแล้วครับ
1: เต็มแล้วครับ
0: ตอนนี้ที่ผมทำเต็มพิกัดแล้วครับ
1: เออแล้วคุณหันมาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้รายจ่ายขึ้นรายรับนี่ไม่ขึ้นแล้วตอนนิ่งด้วยเนี่ยนะคุณทำอะไรบางอย่างฝ่ายเทคโนโลยีบอกก็ทำต้องขึ้นภาษีครับ
2: ผมไม่ได้ครับ
1: CEO เงียบเลยใช่ไหมถ้าเป็นนักการเมืองอยู่ที่ว่าอนุทินจะกล้าไหมที่จะบอกกับเอกนิติบอกกับทีม
0: มันมีสองวิธีคือถ้าเกิดเขามีความมั่นใจว่าขึ้นแล้วไม่โดนด่าขึ้นแล้วไม่โดนเอาออกอ่ะเขาขึ้นแต่ตอนนี้ยังเพราะยังถ้าได้ N อะไรนะ NPI เหรอเห็นว่า
2: KPI หรือเปล่า
0: NPI
1: negative
0: ไม่ใช
2: ่
0: KPI อ่ะแกบอกไม่มี
2: เป็น
0: API
1: คือ
0: API
1: คืออ
0: นุทิน
2: performance
0: index
2: เนี่ย key performance indicator ใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นอนุทิน performance indicator แทน
1: แล้วใครรับรองไหมว่า API เนี่ย
0: API หรือ NPI แล้วสักอย่างเขาใช้หลัก API
2: ครับ
0: อนุทิน
2: performance indicator
0: คือพวกเราจะใช้ key performance indicator
1: แล้วใครเชื่อถือบ้างว่า API เนี่ย
0: ก็ดูดิดูแกพูดถึงรัฐมนตรีคนหนึ่งสิ
1: เออ
0: เนี่ยอันนี้ก็ KPI นะ
1: เรื่องอะไร
2: มาถึงไอโครงการ AI
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยชัยชนกเหร
0: อ
2: กลับมาโดนคำถามแล้วไปเอาไงต่อ
0: ไปฟังกันว่าไงก็ว่าไงอ
3: ย่างกระทรวง
0: BE
3: น
0: ี่
3: ได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงไหมคะเพราะช่วงนี้ก็คือโดนกระแสหนัก
4: อย่างเมื่อวานแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงเขาเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันคุยกันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
3: อย่างกระแสที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักในช่วงนี้เลย
4: ไม่ได้ไม่เคยสนใจกระแสครับสนใจความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนทั่วไปนักศึกษาที่จะยกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูง
1: เทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงเลยเหรอไอ้แชท GPT Gemini เนี่ยนะ
2: ใช่ฮะ
1: ฉะนั้นก็แปลว่านายกที่บอกลุย
2: ถ้าอย่างเงี้ยลุย
1: ไม่หยุด
0: เอออันนี้แปลกนะ
2: ครับ
0: คือถ้าถามว่าพรรคฝ่ายค้านจุดติดไหม
2: ติด
0: ผมว่าจุดติดเรื่อง

0: เรื่องไทยพาสปอร์ตเร
1: ื่
0: องว่าที่จะแจก AI 5ล้านคนใช้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยเอามาจากกองทุนซึ่งไม่ใช่เป็นงบประมาณนะ
2: ดี
0: คือสู้มือมากเลยดูนะ
1: ถูกเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากผู้รู้คนรุ่นใหม
0: ่
1: ที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วบังเอิญเนี่ยเข้าไปทั้งอยู่ฝ่ายค้านบ้างแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนเลย
0: บอ
1: กคุณไปเอาเงินตั้ง 1,600 ล้านไปทำอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่มาช่วยพวกเราซ
0: ึ่
1: งสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได
0: ้
1: มันก็เลยเกิดเสียง
0: ไม่แต่คราวนี้ผมดูเมื่อวานเนี้ย
1: กรรมธิการ
0: ผมดูกรรมธิการติดไม่เสียดายไอ้กรรมธิการที่จริงผมต้องไปนะ
2: สองชุดไหนมีสองชุดติดมาชุดคุณไอ้กับชุดคุณโรม
1: สองชุดเนี่ย
2: ไม่ชุดด้วยกัน
0: ไม่เราสังเกตดูนะ
2: ค
0: ือตอนเนี้ยไอ้ประธานกรรมธิการสามัญเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยเขาคัดคนมาแบบประเภทแบบว่าพร้อมมีเรื่องทั้งนั้นน่ะ
2: พร้อมลุยพร้อมลุย
0: พร้อมลุยเอ้าไอ้ชุดเนี้ยชุดติดตามงบเนี่ยเป็นคุณรักชนก
1: อันนี้เป็นที่ปรึกษาเขานี่
0: ใช่ที่ไปที่ปรึกษา
2: เนี่ยเอาพวกไม่ได้ไปเหรอ
0: ไม่ต้องโทรมาหาคุณนะ
1: แล้วไปประชุมกับเขาป่ะไปประชุมกับเขาป่ะ
0: ไม่ไปผมโทรเรื่องอย่างนี้ผมจะไปทำไมหรอกว่าผมไม่รู้เรื่อง
1: ข้อมูล
0: ผมเหม
1: ือ
0: นคุณชาดาผมไม่รู้เรื่องผมก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่รู้เรื่อง
1: คุณไม่รู้เรื่องคุณยิ่งต้องไปจะได้เข้าใจ
0: ผมโอเคอีกชุดหนึ่ง
2: คุณรังสิมันโรม
0: นี่โอเคนะ
1: กฎหมายกฎหมาย
0: อีกชุดหนึ่งชุดอะไรสื่อสารพัฒนาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ลิซ่าใช่ไหม
2: แรง
0: นี่ก็แรงมากนะ
2: แรงอย่างแรง
0: ชุดหนึ่งชื่ออะไรวะเอกราช
2: การ
0: อำนวยอะไรเนี่ยแหละไอ้นี่การทหาร
1: โอ้โห
0: แล้วคือเขาใช้ตัวกันหมดนะ
1: ใช่
0: แล้วบางทีแล้วรอบนี้แม่งจับผสมมารวมกันด้วย
1: เอา
0: ชุดของรังสิมันโรมเนี่ยกับชุดของอันเนี้ยมารวมกันนะเป็นกลุ่มเดียวกัน
1: ใช
0: ้ห้องใหญ่เลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าจุดติดอะดูจากอาการเมื่อวาน
0: เออ
1: นะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยวอล์ก
2: เอ
1: าสุประชัยใช่ไหม
2: สุประชัยที่เป็นไม่ใช่รัฐมนตรีเป็นสุภาชัยใจสมุทรใช่ไหม
1: ใช่ไหมที่วอล์กเอาเมื่อวาน
2: เป็นกรรมธิการ
0: เขาเป็นกรรมธิการ
2: ภูมิใจไทย
0: แล้วมาประชุม2อันน่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนแบบนี
2: ้ผิดระเบียบหรือเปล่า
0: ผิดระเบียบหรือเปล่าไอ้ที่บอกทำได้ไม่มีปัญหาม
1: ันมีตั้งอะไรสนธิยาที่วอล์กเอา
0: ไอ้นี่ไปถามไอ้ว่าจุ่นแปลว่าอะไร
1: แล้วแกมาในฐานะ
0: เขาเรียกมาเรียกมา
1: แต่ฐานะ
2: ไม่ใช่กรรมธิการใช่ไหมนี่ผม
0: ไม่เขาไม่ได้เป็นกรรมธิการ
1: ไม่เกี่ยวแต่ว่า
0: ไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องแฟร์กับต้องแฟร์กับคุณรัชนกนะ
1: เ
0: พราะว่าอันนี้มันเป็นพาดหัวข่าว
1: ไอ้คำว่าจุ้น
0: บอกสนธิยาไปจุ้นน่ะจุ้นก็คือจุ้นภาษาชาวบ้านคือเสือกอะไรไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอันนี้ถ้าผมเป็นรัชนกนะแล้วผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยแล้วมีคนมาถามว่าจุ้นแปลว่าอะไรเนี่ยก็จะตอบว่าเสือกมึงเสือกได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องบอกไปถามข่าวที่แต่ผมตอบผมเป็นประธานผมจะพูดอย่างนี้เลยไอ้มันก็เลี่ยงเก่งต
1: ้
0: องไปถามสำนักข่าว
2: ที่ไทย
0: ว่าจุ้นแปลว่าอะไร
1: ตกลงเขาบอกว่าประตูอยู่ทางน
0: ี้ไม่เพราะเสร็จแล้วไอ้นี่บอกว่าอย่างเงี้ยผมไม่ประชุมด้วยผมบอกคล้ายๆว่าบอกเอาอะไ
1: ป
0: คนละเรื่องกับสุทธิชัยนะไอ
2: ้
0: สุประชัย
1: คนละเร
0: ื
1: ่อง
2: ไอ้ไม่ได้จะประตูทางนี้ค่ะ
1: ประตูอยู่ตรงนี้
0: โคตรมันเลยแล้วตอนที่อัดกับประหลัดดีอียิ่งสนุก
2: โอ้
0: โหผมว่าประหลัดดีอี
1: ไม่แต่ว่าคุณสุประชัยเนี่ยแกพยายามไม่ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้บอกไม่ใช่หน้าที
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วคุณชาดา
0: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องติดตามงบประมาณมันเป็นเรื่องอะไรสักอย่างอะไปดูที่คณะอื่น
1: แล้วคุณชาดาภูมิใจไทยเหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจเรื่อง
0: ไม่รู้เรื่อง
1: แต่ไม่รู้เรื่อง
0: ผมไป
1: แล้วก็แค่เดินออกแล้วแกก็บอกอย่างไรก็ส่งปปช.เลย
2: หรือบอกถ้ากองก็ส่งปปช.เลยสิ
1: ตัวลงอาการของพรรคภูมิใจไทย
2: ค
1: ือ
2: พยายามสกัดเตะสกัด
0: ไม่คือมันจำเป็นนะ
2: ครับ
0: มันจำเป็นมันจำเป็นเพราะว่าอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของคุณชัยชนก มันเป็นจับมันมีความจำเป็นที่จะต้องออกลูกแบบนี
1: ้ไม่ลูกเทพเนี่ยเหร
2: ออันนี้คือความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะ
1: เหรอ
2: ใช่ไหมเมื่อก่อนจะแปลไม่ออก
1: ผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะลูกตุ้งลูกเทพอะไรเนี่ย
0: คล้ายๆกับว่าคือพวกนี้เขาไม่ต้องเขาเกิดเองไง

0: เทพนี่เป็นหลายมีหลายประเภทนะม
1: ี
0: ประเภทประเภทเกิดเอง
2: เกิดเองเกิดเอง
0: ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มีนะเทพบางชนิดเฮ้ยอันนี้พูดภาษาพระนะเว้ยอย่ามาเอาเรื่องของกูนะ
1: นี่แปลว่าลูกเทพมีโอกาสเป็นเทพดังนั้นต้องไม่ให้มีการเตะสกัดลูกเทพก่อน
0: คือห้ามจุติ
1: ห้ามจุติ
2: เจ้าอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เพราะถ้าจุตินี่แปลว่าตาย
2: จุติเหรอ
0: เทพจุตินี่คือเทพตาย
2: แล้วคนที่ชื่อจุตินี่ก็ตาย
1: ไม่ใ
2: ช่ยังมีจุ
0: ไม่เทพจุติมาในโลกมนุษย์หรือใช
2: ่อ่ะแต่ว่าคนจุติเกิดได้ใช่ไหมเกิดนะแปลว่าเกิดนะ
0: ไม่ผมไม่รู้คือมันมีคือความหมายภาษาไทยเนี่ยมันคือเกิด
2: ใช่ไง
0: แต่ความหมายบาลีนี่คือตายเออ
2: นี่จะยุ่งจะ
0: เทพจุติมาในโลกมนุษย์ก็คือเทพตายจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย
1: ์
0: เออ
2: ไม่มันเกิดมีการคาดการณ์ที่ผมก็แปลกใจบอกว่าเนี่ยชัยชนกจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
0: ไม่จริง
2: มาจากไหนเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่จริงไม่จริง
2: มาจากไหน
0: คิด
2: ไ
0: ม่เองคิดเอง
2: แต่นักวิเคราะห์บางสายเนี่ยนะบอกอย่างนี้เลยนะว่าคุณอนุทินอยู่8ปีเลยนะตามมาด้วยชัยชนกเขาวางยาวขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ข้ามศุกร
2: ์ข้ามไปก่อน
0: ข้ามศุกร์เอกนิติไปก่อน
2: ไ
0: อ้จริง
2: ๆนี่คุณอย่าสร้างกระแสใหม่นะ
0: ไม่ไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เขารู้กันอยู่แล้ว
2: ทำไมเกี่ยวอะไรกันกับเอกนิติ
0: เอ้า
2: อะ
0: ดีไม่ดีรอบหน้าดิซ้ำไปไม่ใช่รอบนี
2: ้
1: ไม่ใช่คุณเสียสักนะ
0: เฮ้ยเสียสัก
1: ไม่แกขึ้นชื่ออยู่ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์
0: โรสให้จบ
2: ก่อน
1: เนี่ยแต่เราเห็นการเตะสกัด
0: ไม่หรอกคุณวิชัยมันเป็นไปไม่ได้หรอก
2: แต่พูดใหม่นะว่าเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะเรื่องเอกนิตินะเรื่องเอกนิตินะ
0: มากกว่านั้น
2: เยอะ
0: โอ้มากกว่านั้นจริงเป็น promising
1: promising แปลว่า
0: เป็น promising
2: มีการไปรับปากรับคำอะไรกันไว้ที่ไหนใน
0: มี promising กันแล้วกันไหนแล้วกันแต่ว่าก็แล้วแต่เหตุการณ์คือเหมือนกับที่คุณชวนเคยมี promise กับคุณชาลิน
1: ครับ
0: แต่ว่าแกทำเฟลเรื่องวิกฤตปี40แก้ไม่จบ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคุณเอกนิติแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดึงขึ้นมาไม่ได้โต 3% 4% ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หมายความว่า
2: KPI
0: ไง
1: API
2: เอออันนี้คือ API เว้ย
0: ใช
2: ่แต่ว่าผมเป็นเอกนิตินะผมบอกว่าถ้าบอกว่า API เนี่ย 3% เนี่ยนะได้เป็นนายกใช่มั้ยแล้วถ้าผมทำได้ 4% ล่ะเร่งเร็วขึ้นนะ
0: เร็วต้องใช่เพราะตอนนั้นต้องเร่งเลย
2: ยังไงผมทำ5เลย
1: 5ก็ได้นะแต่ผมเงื่อนไขว่าคราวหน้าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลจริงๆเงื่อนไขใหญ
0: ่แต่ระยะสั้นผมว่าตัดเรื่องคุณชัยชนกอ่ะนะเพราะว่าไอ้เรื่อง 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาซึ่งก็อาจจะมีมูลเรื่องการเรื่อง TOR เรื่องอะไรเนี่ยแต่ทางฝั่งของปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็ดีเฟนแบบข้าราชการ
1: เดินหน้าชนอ่ะ
0: เฮ้ยผมบอกผมยกเลิกไม่ได้ผมยกเลิกนะฟ้องกระทรวงผม
1: ฟ้อง
0: เออผมเห็นแกพูดแกไม่สนหน้าอินหน้าผมแกก็ใส่อ่ะเออ
1: ทำไมคือทำไมถึงต้องเดินหน้า
0: เออ
1: โอเคคือโดยเฉพาะเรื่องคุณชัยชนกนะอย่างที่บอกว่ากรรมาธิการในเตะสกัดเต็มที
0: ่
1: หูทินเนี่ยกลับมาจะ
0: ทำก่อนไปก็ทำ
1: หวังจะได้ยินคำตอบว่าเอ้ยปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไม่อ่ะเดินหน้า
0: คุณดูนะมันมีแบบถอยกับแบบไม่ถอย
1: อัน
0: นี้ไม่ถอยอันนี้เอาแบบถอยนะเอาแบบถอย
2: ถอยมามากกว่าไม่ถอยนะช่วงหลัง
0: ไม่เอาที่ถอยนะถอยแง่ๆเลยนะเอาคุณพิพัฒน์เนี่ยถอยตลอดถอยตั้งแต่เรื่องน้ำมันตอนนั้นให้คุณเอกนิติมาดูถอยแล้วก็เรื่องแลนด์บริด
2: จ
0: ์อันนี้ถอยล่าสุดถอยเรื่อง
1: EEC
0: นายกบอกเฮ้ยพอมาทำเองว่าตอนนี้มันเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วแต่คนบอกเฮ้ยมันมีเรื่องนึงนะเรื่องแก้สัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินกับบริษัทเอเชียเอราวัณน่ะคือเดิมเนี่ยโปรเจกต์เนี่ย200ล้านเอาตัวเลขกลมๆ200ล้านรัฐบาลออกครึ่งนึงเอกชนออกครึ่งนึงคนละแสนแต่รัฐบาลบอกว่าคุณสร้างเสร็จก่อนผมถึงจะให้คุณเอกชนบอกผมสร้างไปคุณจ่ายผมมาผมสร้างไปคุณจะแก้สัญญาเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันคาราคาซังแต่ผลประโยชน์มันเยอะนะคุณวิชัยคิดว่าเราออกเงินเองทั้งหมดแล้วค่อยรับทีหลัง7ปีผ่านไปเนี่ยดอก
2: ต่างกันเยอะ
0: กับรับปีนึงรับปีนึงใช่มั้ยไม่เหมือนกันเนี่ยคนทําเค้าบอกว่ามันขาดทุนสร้างแล้วมันขาดทุนคนมันใช้ไม่เยอะใช่ไหมมันคือมัน ไอ้ทางนายกเขาพูดถูกนะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่คือถ้าเอกชนมาประมูลแล้วแก้สัญญาได้อย่างนี้ต่อไปก็เละสิ
2: ตกลงก็ไม่ใช่ปัญหานี่หรอ
0: ก็แกบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราดูก่อนที่ไม่รู้เออ
2: ตกลงคนเขาเดาว่าเป็นประเด็นนี
0: ้ใช่คนเขาเดาว่าเป็นประเด็นนี้
2: ไม่ใช่
0: แกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
2: เพราะแกก็ไม่ยอมเหรอ
0: ทำท่าเหมือนทำท่าเหมือนแต่จริงจริงยังไงก็ยังไม่รู้ฮะ
1: ล่าสุดก็ต้องยอมใช่
0: ไหมยังไม่รู้เพราะว่าไม่เขาส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดแก้สัญญาแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าลงมติ
2: ไม่กล้า
1: เสียงคุกเสียงคุก
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องขอสงวนดิครับพี่เดี๋ยวถึงเวลาแม่เอ้ย
1: เข้าห้องน้ำ
0: ปชมาเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเออมันคือเดี๋ยวนี้เทคนิคถ้าคุณไม่เห็นด้วยนะคุณต้องบันทึกนะฟังฝ่ายนายกบันทึกว่าผมอย่าง
1: น
0: ี้อย่างนี้นะ
1: คุกนะ
0: เออไม่งั้นคุกนะ
2: ทำไมคุณพี่ป้าบอกผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยให้ไปถามนายกฮะ
1: ตอนหลังก็แก้ใหม่แล้วฮะ
2: แก้ว่า
1: ผมขอนายกเองว่าผมขออ
2: ้าว
0: คือ
2: แกพูดเองแกพูด
0: มากไม่เนี่ยมันแสดงมันคืออย่างนี้คือคุณพิพัฒน์แกไม่มีบารมีแต่แกมีสอสอในมือ
1: ใช่
2: นั่นแหละคือโคตรบารมี
0: แกไม่มีบารมีแต่แกมีสอสอในมือพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมพิสุทธิ์ใช่ไหมนายกก็ต้องเกรงใจครึ่งนึงอ่ะ
1: ต้องเกรงใจ
0: แต่เวลาแกแบบว่าจะพัวพันเนี่ยแกก็ไม่กล้านะโดยนิสัยก็ด้วยมั้ง
1: ก็แกบอกแล้วก็ไม่ยอมทำงานแบบ
0: คนหัก
2: ทะเลาะกันไม่ใช่
0: ยอม
2: ไม่ใช่คนหัก
0: เขาไม่ใช่คนหักไม่ใช่คนหัก
1: เอาละนี่คุณอนุทินถอยหลายเรื่องนะทำไมเรื่องนี้ไม่ถอยอ่ะคุณพิสุทธิ์AI passport
0: มันเรื่องตัวไง 1,600 ล้าน
1: เฮ้ยแต่มันไม่ใช่แค่
0: แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณด้วย
1: ถูกแต่ว่ามันสะเทือนเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อถือนะ
0: เอาก็เอาให้ถึงที่สุดก็เป็นปปช.เลย
1: เรื่องตรวจสอบละเรื่องหัวละเรื่องความคุ้มค่าละ
2: ส่งปปช.เสียงมากกว่า
0: แล้วเผอิญในห่วงเวลาเดียวกันระหว่างที่กำลังจะซวยอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย
1: ไอ้ป้อมพาวุฒิเหรอ
0: มาคือผมบอกว่าไม่มาไงว่างง
1: มันเป็นคนจุดประเด็นเรื่อง AI passport จ
0: ุ
1: ดติด
0: ใช่
1: แล้วก็มันเกิดระเบิดลูกใหญ่เลย
0: คนนึงชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วไง
1: โยนระเบิดลูกใหญ่เข้าไป
0: แล้วไงเจออะไรคุณโยนระเบิดน้อยหนาแม่งมาด้วยบาซูก้าเลย
1: วันนี้ DSI ก็แถลง
0: ดู
3: ในเส้นทางการเงินที่มีการตรวจพบนะครับจากบริษัท ALPFX นั้นเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital นะครับและบริษัท Spark Digital นั้นเนี่ยได้มีการโอนเงินไปยังบุคคลนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับก็คือโอนไปยังคุณภาวุฒินะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำนวนเงินทั้งหมด28ล้านบาทประมาณ28ล้านบาทมีการโอนจำนวนหลายครั้งนะครับครั้งละ2ล้านบาทประมาณ14ครั้งซึ่งประเด็นนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินเข้าสู่บัญชีบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกองคดีเทคโนโลยียินดีที่จะรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับยืนยันอีกครั้งว่าที่ทำการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองใดๆนะครับไม่มีทางฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันหรือเข้ามาสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการใดๆก็
0: ไม่ผมถามนิดนึง
2: เออ
0: แล้วแถลงทำไม
2: นั่นสิ
0: มึงแถลงทำไมก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็น
2: เออ
0: แถลงทำไมวะ
1: ก็แถลงให้รู้ว่าเฮ้ยป้อมอาวุธคุณมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยป้อมจะขยับนั้นก็ลำบากนะอย่างน้อยก็ต้องใช
2: ้จริงๆอ่ะ
1: ใช้เวลาหา
2: สารที่ใส่ถ้าสอบสวนลึกกว่านี้แล้วก็แถลงก็ได้นะใช่ไหม
0: ไม่คือผมไม่คือไม่คุณแถลงทำไมผมไม่เข้าใจอ่ะ
1: แต่ผมมองเชิงการเมืองนะ
0: อย่าไปยกเอาเฮ้ยก็บอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวว่า
1: ผมไม่เชื่อ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ไม่เชื่อสิ่งที่เขาแถลง
0: พูดอย่างนี้ไม่ถูก
1: อ่ะทำไมน่ะ
0: ก็เขาพูดด้วยปากเขาว่าไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องต้องเชื่อเขาที่ว่า
1: ผมมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่ก็ได้ไง
2: เขาก็ต้องพูดด้วยปากอยู่แล้วก็จะพูดด้วยอะไร
0: โอเค
2: ไม่แต่ว่าผมว่าประเด็นอาจารย์วีระมีก็คือว่าสมมติพาวุฒิเกี่ยวจริงๆอ่ะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วแถลงทีเดียวเปรี้ยงเลย
0: ออกหมายเรียกเลยออกหมายเรียกหมายจับมาให้การเลยคราวนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาป่ะยังไม่เป็นผู้ต้องหานะ
2: ผู้ต้อง
0: แล้วถ้าเกิดจะมา
2: ผู้ต้องสงสัยป่ะยังไม่ได้พ
0: ูดยังไม่มีอะไรสักอย่างแล้วบอก
1: ไม่ใช่หมายเรียกไม่ใช่ผู้ต้องหาเพียงแต่ตรวจพบโครงการ

0: งินอะไรเงี้ย
1: แล้วมาแล้วไงแล้วถ้าเกิดจะมาชี้แจงก็ยินดีเฮ้ยคุณไม่มีข้อหาเลยแล้วคุณจะมาชี้แจงหาอะไรเล่าอ่ะอย่างนี้การเมืองเหรอคุณมองเป็นการเมืองแล้วรัฐภูมิป่ะอะไรฟิล์มรัฐภูม
0: ิฟิล์มนี่เขาก็
1: ไอ้นั่น60กว่าล้านนะ
0: ไอ้นั่นก็เจอหลายรอบก็คงจะ
1: มาหลายเรื่องใช่ไหม
0: หลายเรื่องแล้วหลายรอบ
1: ไอ้นี่อันเดียวกับไอ้ที่มันติดคุกป่ะคนลานกันใช่ไหม
0: เอาโยงโยงมาอยู่คิมที่มี 3-4 เรื่องนะ
1: ไม่ไอ้ที่ไอ้ที่มันชื่ออะไรที่ติดคุกอยู่อ่ะมันมีอีกอันนึงใช่ไหมเรื่องฟอร์เรกอ่ะใช่ไหม
2: อีกสายนึง
1: แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นดาราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นอีกอันนึงใช่ไหมอันนี้คืออีกอันนึง
0: อีกอันนึง
2: แต่จังหวะเวลา
1: จังหวะที่มันเกิดขึ้นคือตอนโควิดผู้คนกำลังมึนงง อยู่บ้านมากว่างมากเลยเปิดเล่นไปโอเคแล้วไงต่อ
0: นั้นผมคิดว่าเป็นนี่แหละคือหนึ่ง discredit bomb คุณเปิดประเด็นเล่นนี้ผมก็ตีกลับหรือว่าจะเปลี่ยนประเด็นป่ะคือถ้าพอประเด็นป้อมจุดติดนะคนก็จะสนใจประเด็นเรื่องป้อมมากกว่าประเด็น
1: ผมสนใจเร
0: ื่อง
1: ผมสนใจเรื่องดังแบบท้องมากกว่าถ้าถาม
0: ตาม
2: เนี่ยเปลี่ยนนิสัยเหรอ
1: ก็ไม่ใช่คือถ้าถามว่าคนดูเรื่องไหนมากกว่ากันนะผมว่าเรื่องนางแบบท้องคนดูมากกว่าใช่มั้ย
0: แต่คนสนใจเรื่องนี้มากกว่านะ
1: ไม่รู้ไอ้นี่มันชาวบ้านไม่รู้เรื่อง AI ชาวบ้านจะไปรู้เรื่องได้ไงบ้าน
0: ี่เป็นประเด็นไงคุณช
1: าแล้วอย่างนี้เขาต้องแสดงความรับผิดชอบมั้ย
0: ใครฮะ
1: อ้าวคุณพงษ์พัฒน์อะไรคุณอะไรเนี่ย
0: คุณภาวุฒิ
1: ภาวุฒิอ่ะ
0: แกก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้คือล่าสุดแกบอกเดี๋ยวขอดูหมายก่อน
1: อ่ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่มีหมาย
2: ภาวุฒินี่ยังไม่ได้พูดเลยหรือว่าตอนนี้ออกอากาศจะพูดแล้วน
0: ะ
2: แต่เพราะว่าแถลงแล้วภาวุฒิต้องพูดนะ
0: ตอนนี้
2: ภาวุฒิต้องไปเช็คเพราะว่าแกนี่มีธุรกิจเรื่อง payment จริง
0: จริ ง
2: โอนเข้าโอนออกเนี่ยแกก็เป็นแพลตฟอร์มอ่ะที่จะให้คนมาใช้แต่ว่ามันจะโยงส่วนตัวหรือไม่มีเงินเข้าส่วนตัวหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทาง DSI ก็ยังไม่ชัดใช่ไหมฟังจากแถลงเนี่ยก็ยังไม่ชัดละเอียดว่าตรงไหนที่ทำให้สงสัยภาวุฒิเพียงแต่ว่าผ่านระบบ
1: มีคือในโปรแกรมของเงินที่มันเส้นทางการเงินแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าก็ทำให้
0: จุดประเด็นได
1: ้คล้ายๆกับว่า
0: คนสนใจทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
1: เสียสมาธิ
0: ก็เมื่อวานประชุมกรรมาธิการคือบอกว่าก
1: รรมาธิการเมื่อวานไม่ไปละ
0: จริงๆผมก็ต้องไป
2: เพราะไม่ได้ไป
1: เขาก็อยากฟังก่อนเนี่ยว่าไอ้ทาง DSI จะแถลงยังไงเพราะถ้าไม่รู้ว่าเขาแถลงไงตัวเองก็ยัง
2: ความที่ภาวุฒิเป็นนักการเมืองใหม่แกก็คงงงๆอยู่แกก็คงนั่งคิดว่ากูทำอะไรไป
0: กูทำอะไร
2: ตรงไหนวะใช่ไหมแกคงไปเช็คของแกแล้วแกเลยไม่กล้าแถลง
1: คุณชัยมันทำให้ผมนี่นะไม่อยากไปมีตำแหน่งการ
2: เงิน
1: กลัวเลยนะแล้วผมว่าที่บ้านผมบอกไว้เนี่ยถูกต้องแล้ว
2: ถูกต้องแล้ว
1: นี่แค่สสนะ
2: สส
0: สมัยแรก
1: สมัยแรกด้วยนะ
0: โดนเล่นจักราน
1: ี่ใช่โอ้โหไม่รับน้องดูเดือดเหลือเกินใช่ไหม
2: แต่ยังสมมติเป็นกรณีรักชนกหรือเป็นโรมนักมันโรมเนี่ยก็จงเฉยกว่านี้เพราะเจอมาเยอะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แรงกระแทกเนี่ยมันมาก่อนแต่ว่าภาวุฒิครั้งแรกฮะมาเจอให้เอาแล้วเว้ย
1: ไม่แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เขียนด้วยความคล้ายๆกับว่าไม่เข้าใจการทำงานของ
0: กรรมธิการ
1: กรรมธิการแกก็วิจารณ์ซึ่ง80-90% นั่นคือถูกต้องนะด้วยประสบการณ์ที่ผมมีที่แกเขียนน่ะใช่แง่ๆอยู่แล
2: ้
1: วแต่ว่ากลายไปทะเลาะกันในพรรคอีกอ้าว
0: ลิซ่าให้ความเห็นว่าไม่ใช่กรรมการไม่จำเป็นต้องมาแต่ผู้เชี่ยวชาญเสมอไป
1: ใช่ๆๆๆๆๆๆแ
0: ต่ก็มองสองมุมคือทะเลาะกันหรือมุมเขาบอกว่าก็เป็นการแชร์ความเห็นของคนในพรรคอ่ะไม่เห็นแปลกนี
2: ่แต่ว่าเรื่อง
1: คือตอนนี้แถวหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนไหวเพราะไอ้เรื่องอยู่ที่ศาลฎีกามันก็เลยทำให้ยังไม่เป็นกระบวนต้องรอให้ตรงนั้นจบก่อนถึงจะเป็นกระบวน
0: คร
1: ับนี้คนใหม่ที่เข้าไปเนี่ยคุณรับน้องเขาอย่างนี้อีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าไปไม่ใช่กล้าไปพักประชาชนนะแต่ว่าจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองถ้าคุณไม่มีฐานที่เป็นแบบนักการเมืองแบบนั้นใช่ไหม
2: ก็ต้องเช็คหลังบ้านตัวเองให้ครบถ้วนว่า
1: ไม่ต้องคือต้องล้อมรั้วหลายชั้นคุณดีใจต้องไปลบฟุตปิ้นตั้งแต่สมัยยังไม่มีไอ้โซเชียลมีเดียต้องไปลบไม่ต้องไปลบฟุตปิ้นตั้งแต่เริ่มมีไอ้อะไรอะเว็บไซต์ใหม่ๆเลย
2: ใช่ๆ
0: คุณฟุตปิ้นคุณสนใจเขียนฟุตปิ้นนี่ไหมฮะเล
1: ือ
0: กตั้งสวเลือ
2: ก
0: ตั้งสว
2: กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าคุณอนุทินมาบอกว่าลุยเลยนะ
1: ลุยเลยฝาก
2: พาสปอร์ตนะต้องระวังว่าเรื่องของหัวสวก็กำลังมาฉะนั้นโจทย์ยากๆทางการเมืองเนี่ยคุณอนุทินกำลังเจอ
1: ต้องฝ่านะ
2: หลายเรื่องเลยนะ
0: ครับ
2: โดยเฉพาะเรื่องหัวสวนี่ก็มีล่าสุดเมื่อคืนกกต.บอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ว่าไอ้การเอาโพยเข้าไปไม่ผิดใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาโพยเข้าไป
1: ลองเลขาคนนึง
2: ลองอ่าน
1: ชื่ออะไรวะ

0: เลขาใช่ไหม
1: รองเลขาไม่เลขา
0: ผมจำชื่อไม่ได้จำได้แต่พี่แหวน
1: พี่แหวนไม่เกี่ยว
0: เอ
1: าต่อ
0: นะเขาบอกว่าเรื่องเอาเอกสารละโพเข้าไปเนี่ยไม่ผิด
1: เ
0: พราะว่าอ้างถึงคำตัดสินของศาล
1: นะครับอะไรสักอย่าง
0: เขาห้ามเอาเครื่องใช้มือถือสื่อสารเครื่องบันทึกภาพแล้วก็เสียงนะครับแต่ไม่ได้ห้ามเอกสารหรือจดหมายเลขของผู้สมัครเข้าไปได
1: ้อันนี้คืออันนี้คือสภาพ
0: ที่สภาพที่เห็น
2: ที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยออกมาแล้วก็ถ้ามีเสียงเราจะได้ยิน
3: เป็นอะไรที่ผิดจะไม่ดำเนินคดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรที่ผิดจะไม่ดำเนินคดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรที่ผิด
2: กกต.
1: ไม่คนที่ยืนใช่ไหม
2: คนที่ยืนคนที่เดินเข้ามาเนี่ย
1: คนที่คนนี้คือคนเป็นกรรมการกกต.ใช่ไหม
2: ใช่คนเนี้ย
1: แล้วคนที่หัวละล้านยังไง
2: นั่นแหละนั่นแหละที่มีการถามว่าใช่ไหมประธานวุฒิแล้วก็แกไม่ตอบอ่ะ
0: มงคลสุรสัจจ
1: ะคนที่ยื่นกระดาษนั่นเหรออ๋อมงคลเหรอ
2: เขาไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แกไม่บอกไงแกบอกให้
1: มีเขา
0: แกมีเขา
1: เฮ้ยมันก็น่าจะเอากล้องที่ถ่ายด้านหน้ามาด้วยดีวะ
2: ไอติมเนี่ยก็บอกว่ามีความละไมคลายขอถามท่านประธานวุฒิสภาว่าใช่ท่านไหมพอนักข่าวไปถามคุณมงคลคุณมงคลบอกมาถามผมทำไมไปถามเขาสิ
0: ไปถามเขาดูสิถามผมทำไม
2: เ
1: ขาคือใคร
0: เขาก็อาจจะหมายถึงคุณไอติม
1: มั้งไปถามไอติม
0: เพราะคุณไอติมบอกว่าจากคลิปเนี่ยคลับคล้ายคลับคลามีความหรือรูปร่างแล้วเหมือนคุณ
1: แต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาอีกแบบนึง
0: ครับ
1: หน่วยงานไหนที่คุณทำคลิปหลุดไปให้ผลิตมึงซวยนะ
0: ซวยอ่ะ
2: ใช่ใช่ทีนี้ประเด็นคือว่าในคลิปเนี่ยมีเสียงของคนที่บอกว่าเป็นหนึ่งในกรรมการว่าเดี๋ยวผมดำเนินคดีนะไหนๆจะเลือกตั้งสวกันแล้วขอให้สุจริตหน่อยมันมีประโยคนี้ไงทีนี้กกต.ออกมาบอกว่าโพยนะไม่ผิดคำว่าโพยแปลว่าอะไรความหมายของโพยก็เขาบอกโพยไม่ผิดอ่ะ
0: ก็มันมีหมายมีการจดกันลืมไงฮะ
2: ก็คุณตีความโพยเนี่ยหมายถึงการจด
1: เลขจดเลข
2: จดเลขจดเลขโพยในความหมายการเมืองก็มีความหมายอะไรผมก็ถาม ChatGPT สิผมถามว่าโพยเนี่ยมีความหมายอะไรก็บอกว่าตัวอย่างความหมายที่พบแน่นอนคือเป็นกระดาษเล็กๆที่จดข้อมูลสั้นๆไว้ช่วยความจำหรือใช้เป็นแนวทางใช้เป็นแนวทางโพยข้อสอบเช่นกระดาษเล็กๆจดคำตอบเพื่อข้อมูลแอบนั่งเข้าไปในห้องสอบก็เรียกว่าโพย
1: โอเค
2: แล้วมีนายเชิงลบว่าเป็นการทุจริตโพยข่าวโพยคำถามโพยสัมภาษณ์นี่โอเคเข้าใจแต่ว่ามันก็มีคำว่าโพยเลือกตั้ง
1: โพยเลือกตั้ง
2: โพยเลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครหรือหมายเลขที่แจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ไปเลือก
2: ดูประกอบการลงคะแนนบางครั้งเรียกว่าโพยเลือกตั้งหรือโพยผู้สมัครความหมายในนัยการเมืองคือเมื่อพูดว่ามีคนส่งโพยมาให้อาจจะหมายถึงมีคนบอกคำตอบสั่งการหรือชี้นำอยู่เบื้องหลังเช่นตอบเหมือนอ่านจากโพยฉะนั้นคำว่าโพยสันนิษฐานก่อนว่ามาจากภาษาจีนแต้จิ๋วปัวหรือป่วยหรือคำใกล้เคียงในสำเนียงจีนเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกคือเดิมอ่ะคำเขาดีอยู่เขาเป็นโพยคือเขาจดบันทึกแต่พอการเมืองมาปั๊บคำว่าโพยหมายถึงสั่งให้โหวตตามนี
0: ้
2: เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อะไรบางอย่
1: าง
2: แต่กกต.ไม่ตีความตรงนี้เลย
0: ครับ
2: ว่าคำว่าโพยซึ่ง
1: ไม่กกต.เอาง่ายๆว่านำเอกสารเข้าไปได้
2: แค่นั้น
0: แล้วก็จดกันลืมได้
2: แล้วไปเก็บเขาทำไมล่ะไปเก็บจากเขาทำไมล่ะไปดึงจากมือเขาทำไมล่ะทำไมบอกเก็บ
1: ไม
2: ่ส่วนผม
1: ถามคนนู้น
0: ก็ต่อที่ใบเนี่ย
1: ถามคนนู้น
0: ก็ต่อที่ใบว่า
1: ไม่รู้เรื่อง
0: แหมรู
2: ้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้เรื่องเรื่องโพยก็ไม่รู้เรื่อง
0: ก็รู้ทุกเรื่องคือก็ต่ออธิบายว่าเอกสารเนี่ยโพยเนี้ยศาลไม่ห้ามนะครับแต่พอรอบหลังพอเห็นแล้วเนี่ยกกต.ก็ยังอุตส่าห์ไปช่วยเหมือนว่าเฮ้ยไม่ได้นะได้แต่ปรามได้แต่ยับยั้งแต่ไม่มีหน้าที่
2: ถ้าไม่มีปัญหาไปปรามเขาทำไมไปเก็บเขาทำไม
1: คืออย่างที่วิชัยตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าเขาได้เขาเข็มละ เรื่องหัวสวเนี่ยมันถี่มากแล้วมันมีระยะเวลาแล้วนะ
0: ประชุมทุกจันทร์นี่เหรอ
2: มันงวด
1: ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังได้เสียมันใกล้แล้วนะใจเย็นนิดนึง
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ผมไม่เคยเชื่อว่าจะจบ
1: จริง
0: ผมไม่เชื่อว่าจะจบภายในอายุสวชุดนี
1: ้คือส่งสารนะผมว่าจบ
0: ส่งศาลจบ
1: ออกจากกกต.ไปศาลเนี่ยผมว่าใช่แน่
2: ส่งชุดไหน
1: จะชุดไหนไม่รู้ละจะ
2: ชุดมันมี2ชุด
1: จะชุด35 36อะไรไม่รู้ช่างมันเถอะผมไม่สนใจ
2: แต่มันสำคัญเพราะว่าชุดหนึ่งบอกว่าผิด2เรื่องกับคนชุดต่อมาได้ตั้งบอกไม่มีใครผิดเลยนะเฮ้ยคุณจะส่งชุดไหนวะ
1: ก็กกต.กกต.คณะกรรมการกกต.คุณต้องไปตัดสินใจ
2: ตัดสินใจทางใดทางหนึ่งนี่คุณต้องมีคำตอบนะเพราะว่าไอ้ชุดนี้บอกผิดหมดไอ้ชุดนี้บอกไม่ผิดเลยนี่โลกนี่มันไม่มีไอ้ความบังเอิญขนาดนั้นนะ
1: ถ้าหากว่ามันง่ายอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี
2: ้
1: เหมือนกับเรื่องไอ้ที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เหมือนก
0: ัน
1: มันก็มีคนตีความอีกฝั่งนึงอะไรว่ากันไปเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยสรุปนะ
0: ครับ
1: คุณวิสุทธิ
2: ์
1: คุณคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยจะได้ใช้ดาบอาญาสิทธิ์ว่าเป็นรัฐมนตรีมา1ปีแล้วจะเอาเข้าเอาออกไหมไอ้1ปีของแกมัน1ปีนับตอนไหนวะ
2: อ
1: ยากรู้อะ
0: แต่รู้แต่ว่า1ปีมันนานไป
1: ไม่นับตอนไหน
0: ไม่รู
1: ้นับเดือนกันยาหรือนับเดือนเมษา
2: ไม่เวลาคุณอนุทินตอนบริหารเอกชนเนี่ยพนักงานมาเขาให้แค่4เดือนนะโปรเบชั่นอะทำไมนี่นักการเมืองได้ตั้งปีนึงวะ
1: ไม่ปีนึงนับเดือนกันยาปีที่แล้วอนุทิน1หรือว่าอนุทิน2เดือนเมษา
0: แฟนนับอนุทิน2ตอนที่ตั้งครม.
1: ได้งั้น
0: ข้ามปี
1: แล้วข้ามปี
2: แล้ว
1: ข้ามปีแล้ว70
0: ฉะนั้นใน API ใช้ไม่ได้นะไปใช้ KPI
2: แปลว่า1ปีนี้ไม่มีปรับครม.แล้ว
1: ไม
2: ่
1: ให้เวลา1ปี
2: ก็นั่นไง
1: แต่ผมไม่รู้ว่า1ปีมันนับ1ตอนไหนได้เจอจะถาม
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรับครม.คุณอนุทินบอกมั้ยตอนนี้ยังไม่ปรับ
1: ก็ยังไม่ถึง1ปีไงแล้วเออเว้ย
2: ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าคุณอนุทินประเมินครม.1ปีใครประเมินคุณอนุทิน
1: เรา
2: เหรออ
1: าทิตย์หน้าเราประเมินเลย
0: โอเคโอเคเวลาหมดนะฮะทิ้งท้ายอย่าลืมนะครับใกล้เวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกผู้ว่าและสก.เป็นใครครับพบกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการ Interactive ก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ

0: วัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะความคืบหน้ากรณีพบนายทุนตัดถนนเข้าพื้นที่เหมืองหินบนภูเขาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจนพบว่ามีการรุกเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติล่าสุดตำรวจสภ.ปากช่องเตรียมโอนสำนวนคดีไปให้กับบก.ปตส.เข้าไปตรวจสอบค่ะกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีนายทุนเหมืองหินลักลอบตัดถนนรุกเข้าพื้นที่ป่าสงวนเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ระเบิดภูเขาในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความคืบหน้าล่าสุดค่ะหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกกว่า1ไร่จึงตรวจยึดและเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกต่อมาอธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งให้ติดป้ายประกาศปิดเส้นทางระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะล่าสุดตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปตส.เตรียมรับโอนคดีจากตำรวจสภ.ปากช่องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเรียกไปสอบถามความคืบหน้าคดีเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้มีการประสานกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับรายละเอียดทางคดีทั้งหมดค่ะซึ่งมีรายงานว่ามีการตรวจสอบพบคำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่ระบุตัวผู้สั่งการตัดถนนรุกป่าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบศพเด็กทารกเพศชายถูกทิ้งในท่อระบายน้ำที่บ้านหลังหนึ่งภายในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันค่ะตำรวจสภ.ปลวกแดงพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งภายในซอยมาบยางพร20ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งว่าพบศพเด็กทารกเพศชายทิ้งอำพรางในท่อระบายน้ำนายกิติชัยเจ้าของบ้านนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท่อระบายน้ำหลังบ้านนะคะจุดที่พบศพเด็กทารกติดรางระบายน้ำเสียโดยระบุว่าตัวเองอยู่ที่นี่มา9ปีแล้วตอนแรกได้กลิ่นเหม็นพอเปิดดูก็พบศพทารกเพศชายค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะไหลมาตามท่อจึงนำร่างขึ้นมาแล้วใส่ถุงให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันนะคะตำรวจสภ.ปลวกแดงจึงประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาถ่ายภาพเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆและส่งร่างเด็กชันสูตรตามขั้นตอนหลังจากนี้จะประสานตำรวจสืบสวนสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยองเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐโดมินิกันเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมชื่อดังริมทะเลแคบริเบียนนะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะภาพจากโดรนแสดงให้เห็นเปลวไฟโหมลุกไหม้สิ่งปลูกสร้างริมทะเลอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้างนะคะส่งกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วชายหาดท่องเที่ยวชื่อดังของสาธารณรัฐโดมินิกันที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแคริบเบียนทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะซึ่งเกิดขึ้นที่วิวาวินแดมโดมินิคัสบีชโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมในเครือธุรกิจโรงแรมสัญชาติอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนนะคะและบาดเจ็บอีก9คนโดยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล3คนขณะที่แขกที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้เกือบ 1,700 คนต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่และถูกย้ายไปพักอยู่ในโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเครือเดียวกันค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนนำพริกซีซั่น2นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 16:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: MOU สหรัฐอิหร่านพักรบชั่วคราวโจทย์ท้าทายสู่การสร้างสันติภาพระยะยาว
2: MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้น
3: ครับ
2: ยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
1: โดรนกับอธิปไตยความมั่นคงเป็นไปได้หรือไม่ลดพึ่งพิงต่างชาติแต่พึ่งพาตนเอง
4: โดรนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราเราไม่มีอธิปไตย
5: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนหรือเปล่า
6: ติดตามได้ใน
3: ข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราคงจะทราบว่าตอนนี้เนี่ยฮะน้ำพริกทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบแรก50ทีมตอนนี้ผ่านมาแล้วนะฮะโดยปกติเราจะผ่านรอบแรกเนี่ยจะผ่านมาคือ50ทีมใช่ไหมรอบที่2คือ20ทีมเป็นที่ทราบกันว่าปีนี้เกิดปัญหาครับเพราะว่ากรรมการไม่สามารถให้20ทีมได้เลยเป็น22ทีมนะฮะปรากฏว่าปีนี้นะฮะผ่านเข้ารอบที่2มาเนี่ยเป็น22ทีมนะเดี๋ยวจะประชันกันต่อนะฮะรอบต่อไปจะตัดเป็น10เป็น5นะฮะอันนั้นจะเป็นรอบที่จะต่อสู้กันต่อไปนะฮะรายการเราเป็นรายการ Realityคือสดจากห้องส่งนะฮะเพื่อจะค้นหาสุดยอดของน้ำพริกครับผมนะฮะและรายการของเรานั้นจะไม่สนุกสนานและได้ความรู้เลยถ้าไม่มีคอมเมนเตอร์วันนี้คอมเมนเตอร์ของเรานะฮะขอแนะนำท่านแรกนะครับคุณป้าจันครับผมคุณรพัฒน์ลดานาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีครับวันนี้อีกท่านหนึ่งนะฮะก็คุณหน้าคุณตากันดีนะฮะคุณหมีครับคุณจิรณรงค์วงสุนทรนักเล่าเรื่องอาหารนะครับมาร่วมเป็นคอมเมนเตอร์ของเราด้วยนะครับและท่านที่3ครับเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับสากลและอาจารย์ต้นท่านที่4ครับอาจารย์อนุสรณ์ติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์นะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีหมีด้วยนะครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราปีนี้เราได้ยิ้ม2นะเราตัดกรรมการเขาบอกว่ามันไม่ได้เลยเพราะคะแนนมันเท่ากันเลยเป็นยิ้ม2นะต่อไปนี้ก็อะไรนะเราก็มาลุ้นกันต่อไปว่ารอบจะถึง10เนี่ยเพิ่มได้15มาเพราะกรรมการเขาบอกว่าตัดไม่ได้จริงๆนะฮะก็เอาเป็นว่ารอบนี้เป็น22ทีมนะ22ทีมนะเราต้องท่องคำนี้นะปกติเราจะท่องว่า20ทีม20ทีมคราวนี้ต้องเป็น22ทีม22ทีมนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับเรียนท่านคอมเมนเตอร์ด้วยนะว่ารายการของเราต่อไปนี้ตอนท้ายรายการนะฮะเราจะมีเชฟครับมาสาธิตนี่เพื่อที่จะให้สร้างไอเดียให้แก่คนที่เข้ารอบอ่ะเขาจะได้ไปต่อยอดเขาจะได้ไปพัฒนาน้ำพริกของเขาเพราะการต่อสู้ต่อไปนี่มันไม่ใช่แค่รสชาติละนะมันจะเป็นเรื่องราวนะเนี่ยเขาจะสู้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกของพูดโดยเฉพาะคนที่เข้ารอบเนี่ยเขาจะต้องมาดูว่าเขาจะได้ไอเดียอะไรจากเชฟเหล่านี้และวันนี้นะขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับรายการแรกนะเราก็ต้องคนนี้ก่อนฮะเชฟวิชิตเชฟวิชิตจะทำอะไรนะวันนี้สัตว์นี้อะไรครับ
1: ผมตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วถั่วเน่าเนี่ยชอบแล้วอันนี้ก็ไปทำกินที่บ้านด้วยนะแล้วที่บ้านก็ชอบกันหมดเลยเป็นน้ำพริกถั่วเน่ากับมะเขือยาวเนี่ยย่างผมเรียกน้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่าง
0: น้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่าง
1: ใช
0: ่โอ้โหแค่ชื่อก็เดี๋ยวเป็ดเลยนะ
1: ใช่ความหวานนี่ได้จากมะเขือนะ
0: ไม่เดี๋ยวตอนท้ายนะเดี๋ยวตอนท้ายก่อนเดี๋ยวจะพูดเราเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะเดี๋ยวรอตอนท้ายชิตลงวันนี้วันแรกประเดิมด้วยเชฟวิชิตครับน้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่าง
1: ใช
0: ่โอ้นะฮะเดี๋ยวติดตามว่ามันจะมีอะไรและเห็นบอกว่าเตรียมชูเนี่ยตอนนี้เริ่มครบชูเลยนะกินน้ำพริกต้องมีชู
1: นี่
0: นะได้มีชูมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะนำเสนอเรื่องน้ำพริกแล้วเรายังเปิดโอกาสให้ท่านนะเข้ามีส่วนร่วมในรายการนะครับโดยการที่ท่านสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อน LINE @ThaiPBS นะฮะขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะคัดเลือก5ท่านครับได้รับของที่ระลึกก็เป็นหนังสือของอาจารย์ต้นครับในรอยรถพริกนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มนะฮะเราจะแจกสัปดาห์ละ5เล่มเชิญร่วมมีส่วนร่วมกับรายการนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับซึ่งในวันนี้ในหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นก็เป็นหน้าที่ของเชฟวิชิตด้วยครับเชฟครับวันนี้เชฟวิชิตอยากฟังประเด็นอะไรครับ
1: ผมอยากจะได้น้ำพริกแห้งๆเนี่ยที่บ้านท่านผู้ชมเนี่ยสัก2น้ำพริกลองบอกมาหน่อยครับน้ำพริกที่แห้งสามารถที่จะเก็บไ

0: ในรอยรถพริกนะฮะก็ยังวางขายอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับหรือว่าจะสั่งซื้อมาที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นี่ก็ได้ส่วนอีกเล่มหนึ่งนะฮะผมขอแนะนำนะฮะเป็นภาษาสองภาษาปีนี้ออกเร็วนะจำได้ไหมปีที่แล้วกว่าจะออกมานานหน่อยปีนี้ออกมาเร็วมากนะเป็นหนังสือสองภาษาในรอยรถพริกนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Retracing the Flavors of Chili นะของอาจารย์ต้นนะฮะภาพสวยเหลือเกินนั้นข้อความก็ข้อมูลก็ดีมากนะฮะอันนี้ติดต่อได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นนะที่ไทย PBS นี่เท่านั้นนะครับรีบนะฮะเดี๋ยวหมดต่อไปจะกลายเป็นหนังสือ
1: หายาก
0: และวงเล็บแพงนะ ผมได้เก็บหนังสือดีๆไว้เยอะเลยนะ กล่าวว่าแก่มามีอะไรกินขายหนังสือ เอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้นะฮะเราก็จะมีการแนะนำ22ทีมนะฮะสำหรับทีมแรกในวันนี้วันนี้เราคงได้ไม่หมด22นะจะได้ประมาณสัก5น้ำพริกที่จะมาแนะนำที่เข้ารอบที่2นะฮะรอบแรก50ใช่ไหมรอบที่2เนี่ย22ทีมวันนี้น้ำพริกแรกที่เราจะมาแนะนำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับน้ำพริกนี้คือน้ำพริกอะไรมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามครับ
2: ถึงฤดูฝนชาวบ้านนาตะกรุดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า200ปีจะออกหาหน่อไม้สดในป่าหรือตามพื้นที่ที่ปลูกไว้นำมาปรุงเป็นอาหารสารพัดเมนูบางส่วนจะถูกแปรรูปกลายเป็นวัตถุดิบที่เรียกกันว่าอีเหี่ยว
3: อีเหี่ยวคือหน่อไม้ตากแห้งอะค่ะหน่อไม้ตอนสดๆมันก็จะเต่งตึงใช่ไหมคะพอตากแล้วมันแห้งมันเหี่ยวอะค่ะเขาก็เลยเรียกอีเหี่ยว
2: เผาหน่อไม้สดให้สุกลอกเปลือกออกนำไปต้มหรือนึ่งให้มีสีเหลืองสวยฉีกเป็นเส้นเท่าๆกันตากแดด2วันให้แห้งสนิทก็จะได้อีเหี่ยวหน้าตาแบบนี้เก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีคนท้องถิ่นกระซิบว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ขั้นตอนการเผาหน่อไม
3: ้พอเราไปหาหน่อไม้ได้เราก็ต้องเผาก่อนค่ะเผาเพื่ ลดการเจริญเติบโตของหน่อไม้เพื่อไม่ให้มันแก่จนเกินไปแล้วก็ลดน้ำหนักเราจะได้เอาลงมาจากบนเขาได้เยอะๆเราจะทำแบบบางพอดีประมาณสัก 2-3 มิลอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ให้หนาเกินไปแล้วก็พยายามทำให้เส้นเท่ากันเวลาตากออกมาแล้วมันจะได้แห้งพร้อมกันค่ะ
2: เมื่อต้องทำน้ำพริกอีเหี่ยวจะถูกนำมาแช่น้ำนาน2ชั่วโมงก่อนนำไปต้มและสับเป็นชิ้นเล็กๆพักไว้จากนั้นเตรียมย่างกะปิคั่วพริกแห้งตำให้ละเอียดตามด้วยข่ากระเทียมและอีเหี่ยวคั่วให้มีกลิ่นหอมเสริมรสด้วยปลาแห้งป่นจากลุ่มน้ำป่าสักเตรียมนำมาผัดให้เข้ากัน
3: เราก็จะใส่กระเทียมที่เราคั่วไปแล้วค่าที่เราคั่วแห้งไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะปิค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน

0: ั้นตอนสุดท้ายปรุงรสหนัวด้วยน้ำปลาร้าเติมรสเปรี้ยวจากน้ำมะขามตัดด้วยเกลือและน้ำตาลเล็กน้อยผัดส่วนผสมให้เข้ากันจนแห้งจะได้น้ำพริกอีเหี่ยวรสขมนิดๆจากอีเหี่ยวรสเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยกำลังดี
1: เราจะทานคู่กับผักสดหรือผักต้มเด็กๆพวกนี้เขาก็จะชอบเป็นกากหมูไข่ต้มอันนี้ก็คือน้ำพริกอีเหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะฝากท่านผู้ชมและคณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

0: น้ำพริกอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรามาฟังคอมเมนเตอร์กันครับอาจารย์ครับประทับใจอะไรน้ำพริกอีเหี่ยวครับตรงไหนครับ
1: ขั้นตอนการหน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้ลวกเน
0: า
1: ะฮะหน่อไม้ที่ยังไม่แก่แล้วก็ขั้นตอนการทำน้ำพริกอีเหี่ยวเน
0: ี่
1: ยตั้งแต่ต้มนึ่งตากแบบไม่ได้กินง่ายๆนะคะใช่แล้วก็เขาก็คือประทับใจตั้งแต่ที่เขาเริ่มเผาแล้วล่ะว่าเอ้ยเขามีวิธีเหมือนสืบต่อกันมาว่ามีวิธีว่าเก็บรักษายังไงอ่ะที่จะให้แบบได้มีอาหาร

0: อยู่อ่ะว
1: ่
0: าเอาหน่อไม้มาทำเนี่ยธรรมดามีจะดองไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะเคยกินแต่แกงหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: ใช่พอเอามาทำเป็นอีเหี่ยวน้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยน่าสนใจมากค่ะมันแล้วก็พอชิมแล้วเคยชิมแล้วมันยังมีรสของหน่อไม้อยู่ยังมีรสขมอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: น่าทึ่งมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ป็นเหมือนเขาชาวบ้านเขามีภูมิปัญญาของเขามากค่ะใช
1: ่ครับครับคุณหมีครับ
2: ครับจริงๆชอบผมเคยกินอีเหี่ยวมาก่อนคร
1: ั้
2: งหนึ่งแต่เป็นแบบแกงเป็นต้มแล้วก็ใส่หมูสามชั้นก็จะได้รสของหน่อไม้เยอะเหมือนกัน
1: มันขมไหม
2: นิดครับแต่ไม่ได้แบบถึงกับขมจนกินไม่ได้แต
1: ่
2: ก็ได้กลิ่นหน่อไม้แห้งได้กลิ่นอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็
2: วิธีการเล่าเรื่องของเขาเมื่อกี้สนุกดีตรงที่เขาเล่าเรื่องภูมิปัญญาว่าการเบื้องหลังของเขาก็จะบอกว่าการเก็บลงมาจากภูเขาเนี่ยหน่อไม้สดเนี่ยมันจะแน่นมากการเผาเนี่ยมันก็ช่วยลดน้ำหนักแล้วก็เอาลงมาได้เยอะขึ้นเลยแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องการทำให้น้ำออกไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องการเล่าวิทยาศาสตร์โดยที่แบบใช้ภาษาชาวบ้านก็มีความแบบดึงดูดคนด้วยว่าทำไมต้องเป็นเผาแล้วก็เอาไปทำกระบวนการต่อนี่ก็ค่อนข้างตามแล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงใส่อะไรที่มันเชื่อมโยงกับตัวหน่อไม้เองเช่นปลาแห้งจากลุ่มแม่น้ำป่าสักก็มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเห็นภาพสีเทพเพชรบูรณ์
1: เขาถามนิดหนึ่งหน่อไม้ไปเผาเนี่ยมันมีผลต่อรสชาติไหม
2: อาจจะมีเรื่องกลิ่นนะครับเชฟมีเรื่องกลิ่น
1: แต่ว่าเรื่องกลิ่น
2: ผมว่าเผาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องรสชาติมากแต่ว่าพอมันแห้งแล้วอินเทนส์ลงเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันก็จะเข้มชัดขึ้น
1: บ้านผมเนี่ยนะทางเหนือเนี่ยมันจะมีหน่อครับอันมันเป็นหน่อไร่ฮะเขาเรียกหน่อไร่นะแล้วเขาก็เผาเหมือนกันฮะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าเผาแล้วมันจะหวานขึ้นเงี้ยคือผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยผมก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวฮะไม่รู้เรื่อง
0: นะเวลาเผาน้ำมันออกฮะมันก็มันลดความขมลงไป
1: เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้
0: แต่ว่าเวลาทำน้ำพริกอ่ะถ้าเกิดเขาไปใส่เกลือนิดนึงเนี่ยลดของหน่อไม้มันก็อาจจะลดลงเหมือนกันมันจะทำให้กลมกล่อม
1: เออเนาะอันนี้ต้องถามคนที่เขามีความรู้เรื่องเคมีนะฮะเชฟล่ะครับประทับใจอะไรครับ
3: จริงๆมองแล้วชอบกับการที่จะถนอมอาหารให้อยู่นานนะอย่างที่ประจันบอกแล้วก็เป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์น้ำพริกอาจจะบอกว่าไม่ใช่น้ำพริกรุ่นใหม่ไอ้รุ่นเก่านะเป็นน้ำพริกรุ่นใหม่ที่ใช้หน่อไม้ตากแห้งซ
1: ึ่
3: งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทีเดียวแล้วก็ตัวน้ำพริกเองเนี่ยผมว่าถ้าผัดดีๆก็จะอยู่ได้นานแล้วก็ใช้เกลือใช้ปลาแห้งที่กลมกล่อมแน่นอนผมมองแล้วผมก็บอกแล้วหน่อไม้เนี่ยไม่ใช่เห็นชิ้นยาวๆอย่างนี้เขาไปแช่น้ำแล้วหั่นด้วยนะผมไปนึกถึงไอ้ต้มหน่อไม้จีนใส่หน่อไม้แห้งจีนนะใส่ถั่วใส่หมูตามชั้นอะไรเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันและรสชาติก็น่าจะออกมาในลักษณะที่มีกลิ่นหน่อไม้แล้วก็กลิ่นปลามีน้ำปลาด้วยผมว่าถ้า
1: ชูรส
0: ช
1: ู
0: รส
1: มาลาชูรส
3: รสชาตินี่ผมเชื่อว่าน่าจะกลมกล่อมทีเดียว
1: อ
3: ันนี้ต้องลองครับ
1: ไม่ต้องลองแล้วฮะเขามีตัวอย่างมาบ้างแล้วนะพี่ป้าจันหมีเชิญเลยฮะแต่อาจารย์ต้นอย่าเพิ่งชิมนะเพราะอาจารย์ต้นต้องตอบอาจารย์ต้นฮะประทับใจเลยครับ
4: คือจริงๆแล้วเคยกินแกงอีเหี่ยวเนี่ยเหมือนคุณหมีเนี่ยนะครับแล้วเอาหน่อไม้เนี่ยมาเผาเนี่ยมันได้กลิ่นภาษาอังกฤษเราเรียกกลิ่นสโมกเน
1: า
4: ะคือมันจะมีความนั่นแล้วก็เอาไปต้มเพื่อเอาสีเพราะฉะน
1: ั้
4: นเอากลิ่นเอาสีเสร็จแล้วก็มาตากอีกนะครับคุณสมบัติของอีเหี่ยวอันนึงซึ่งมันสำคัญคือมันคือความเด้งสู้ฟัน
1: อ
4: ะหนึบเหมือนเรากินเส้นสปาเกตตี้ที่เรียกว่าอันเดนเต้คือมันจะหนึบเขามาแกงไอ้แกงอีเหี่ยวเนี่ยใส่น้ำใบยะนางอะครับเหมือนแกงหน่อไม้ใบยะนางเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าผมกินเนี่ยมันเป็นปลาย่างเขาก็ใส่ลงไปมันมีความหนึบแล้วก็เติมน้ำปลาร้าเติมอะไรน่าสนใจครับที่คือรู้สึกว่ามันเป็นของพื้นถิ่นของเพชรบูรณ์โดยเฉพาะที่นาตะกุดเนาะถ้าจำไม่ผิดสุเทพเนี่ยเขาจะเก็บอีเหี่ยวเนี่ยไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นของสต็อกเลยนะคิดอะไรไม่ออกนี่ก็เอาอีเหี่ยวมาทำมาต้มมาคั่ว
0: เก็บไว้ได้เป็นปีค่ะ
4: ใช
3: ่ไม่แล้วยังสู้ฟันอยู่นะ
4: ใช่มันจะเป็น
3: ตัวสมบัติ
1: อร่อยมากอร่อยใช่ไหม
4: มันคือสู้ฟันเลยนะ
1: อันนี้ทีมแรกนะทีมแรกนะเราไปทีมที่2ครับท่านผู้ชมครับทีมที่2ก็มาจากภาคอีสานเมื่อกี้อีสานใช่ไหมอันนี้ก็มาจากอีสานเหมือนกันนครพนมครับไปชมครับน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบที่2 22ทีมไปดูครับ

ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนท่าขอจังหวัดนครพนมคือแหล่งปลูกกล้วยตานีอินทรีย์ที่มีคุณภาพหลังตัดใบตองขายแต่ละวัน

0: เหลือปลีกล้วยที่ต้องตัดทิ้งทีมสตรีสีโคตบูนจึงคิดค้นน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนใช้ปลีกล้วยเป็นวัตถุดิบ
1: นี่คือหัวปลีกล้วยตานีนะคะจะทิ้งก็เสียดายจะขายก็ไม่คุ้มราคาการเก็บสู่ตลาดเพราะฉะนั้นเราเอาไปทำน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนกันจากหัวปลีค่ะ
0: พระเอกหลักในน้ำพริกสูตรนี้ก็คือไก่สีโคตบูนที่มหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนาขึ้นมาจากไก่สายพันธุ์พื้นเมืองของไทยจนได้ลูกไก่3สายเลือดที่เติบโตไวใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นเนื้อนุ่มหนังบาง
2: ไก่สีโคตบูนเราพัฒนาขึ้นมาให้มันโตเร็วขึ้นก็คือเลี้ยงที่70วันจะได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการก็คือ 1.2 ถึง 1.5 เนื้อก็จะไม่ได้มีความเหนียวมากเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปตรงนี้หนังบางเนื้อแน่นมันน้อยและเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุก็สามารถที่จะบริโภคได้ค่ะ
0: ขั้นตอนการทำเริ่มจากเลือกเนื้อส่วนสะโพกและอกหมักกับสมุนไพร1คืนก่อนนำไปย่างให้สุกหั่นหรือสับให้ละเอียดคั่วไฟให้แห้งเตรียมหัวปลีกล้วยตานีหั่นล้างด้วยน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้ดำต้มใส่เกลือและน้ำมะขามเปียกเพื่อตัดรสฝาดสุกแล้วหั่นหยาบคั่วด้วยไฟอ่อนให้แห้งพัดเตรียมไว้คั่วพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วมาลงมือตำกันได้เลย
1: ขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่ไก่ค่ะต่อไปก็เป็นวัตถุดิบสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือหัวปลีจากกล้วยตานีค่ะ
0: ขั้นตอนสุดท้ายเติมข่าตะไคร้ตำให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาร้าที่หมักจากปลาแม่น้ำโขงนำไปคั่วไฟอ่อนจนแห้งเพื่อให้เก็บไว้ได้นานจะได้น้ำพริกรสแซ่บนัวผสานกับความกรุบกริบจากเนื้อไก่และหัวปลีกินคู่กับอะไรก็แซ่บหลายเด้อ
1: ในสำรับของเราในวันนี้นะคะก็มีนอคาต้มหัวปลีสดมะเขือเปาะผักหวานลวกปิดท้ายด้วยผักมะกำค่ะฝากน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนจากทีมสตรีสีโคตบูนของเราด้วยนะคะแซ่บอีหลีน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูน
3: ทั้งน้ำพริกทั้งผักเคียงที่หวางอยู่เนี่ยนะเป็นรายการที่ทำแล้วมีความทรมานใจมากคือไม่อยากกินนะ
4: คือน้ำลายต
3: าเอาละนะครับตอนนี้มาฟังคอมเมนเตอร์ฮะนะครับคุณหมีครับประทับใจอะไรน้ำพริกนี้ครับ
5: น้ำพริกนี้เหมือนเป็นการต่อยอดเรื่องเศรษฐกิจในท้องถิ่นเหมือนก
3: ัน
5: พูดถึงเรื่องไก่ของไก่เขาเองไก่โคตบูนเนี่ยก็เขาก็อธิบายที่มาเรื่องว่าเป็นไก่สามสายพันธุ์สามสายเลือดผสมกันมีความพิเศษของตัวเขาเองแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องการที่แบบใช้หัวปลีที่เขาบอกว่าจะทิ้งก็เสียดายเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นแบบการเอา2 อย่างมาเหมือนเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองฮะแล้วก็พรีเซนต์ออกมาเป็นตัวน้ำพริกเนี่ยกลายเป็นการเล่าเรื่องที่ให้เห็นภาพว่าในหมู่บ้านเขาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการจะพรีเซนต์อะไรออกมาแล้วก็อยากจะเพิ่มมูลค่าของที่เขามี
3: เชฟล่ะครับชอบมากๆล่ะครับเพราะว่าไอ้กล้วยเนี่ยใครๆก็ชอบถ้าพูดกล้วยใครก็แล้วปีกล้วยเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วมันมีประโยชน์แต่ผมมีคำถามนิดนึงว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่ปีกล้วยตานีล่ะมันจะเป็นกล้วยอื่นได้ไหมเพราะจริงๆมันจะต้องโตไงถ้าพูดถึงก็ไปได้รางวัลหรือได้รอบลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีธุรกิจเกิดขึ้นไงเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าหัวปีเนี่ยมันจะเยอะไหมมันจะปลูกกันเยอะไหม
5: ปลูกกล้วยเพ
3: ื่อใช่มันจะต้องถ้าสมมติว่า success เนี่ยหันมาปลูกแบบนี้มันจะโอเคไหมกับตลาด
4: เพราะจริงแล้วปลูกทั้งหมู่บ้านทั้งตำบล
3: ใช่ไงถ้ามันโตขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีซัพพอร์ตไงใช่ไหมมันต้องมีซัพพอร์ตอะไรที่หายากไอ้ไก่นี่ไม่วอรี่เพราะไก่มันโตขึ้น45วันถ้าเลี้ยงเกิน45วันก็ขาดทุนอย่างเดียวเพราะว่ามันต้องตรงนั้นแหละโลครึ่งเนี่ยต้องจับแล้ว
6: ครับ
3: อันนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้มีน้ำพริกให้ชิมหรือเปล่า มันกลายเป็นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกอะไรงี้คล้ายๆกันเหมือนกัน
6: แต่เปลี่ยนเป็นไก่
3: ใช่อยากจะลองดูเพราะสมุนไพรเยอะเหมือนกันครับ
7: นะครับอาจารย์ต้นครับคือจริงๆที่มันน่าสนใจคือมันเป็นการใช้โปรตีนในน้ำพริกเนาะที่ปกติเราจะเจอพวกปลาย่างปลาแห้งใช่ไหมครับอาจจะมีน้ำพริกของทางใต้ที่เป็นของสามจังหวัดเนาะซามาดากิงที่ใช้เนื้อมาผัดแห้งนะครับแต่ไก่เนี่ยไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าวิธีการผสมมันชวนให้นึกถึงแกงแบบของทางเหนือก็คือแกงบะหนุนก็คือเอาไก่กับไอ้เนื้อของขนุนอ่อนเนี่ยเนาะมารวมกันเพราะฉะนั้นจริงๆปัตตานีอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าขนุนอ่อนพอได้อยู่เนี่ยนะต่อยอดจากที่เชฟคิดก็คือว่ามันคือการในพูดง่ายๆคือพื้นฐานในสำรับเนี่ยถ้าไก่มันไม่พอกินเนี่ยต้องหาผลไม้หรือหาอะไรสักอย่างให้การกินมันเหมือนยังมีเนื้ออยู่ในปากนะครับวิธีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นวิธีการบาลานซ์ไอ้ตัว texture หรือตัวรสสัมผัสของตัวเนื้ออาหารนะก็น่าสนใจนะครับว่ารสชาติไก่เนาะของเขาคงดีอยู่แล้วแล้วกล้วยตานีมีรสหวานน่าเป็นพริกที่น่าสนใจมาก
6: โอ้น่าสนใจว่ายังภาคเหนือเนี่ยเอาไก่กับหัวปลีผสมกันนครพนมเอาไก่กับหัวปลีผสมกัน
5: เป็นเหมือนของคู่กันตลอด
6: ผมว่ามันกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมฐานอันนี้หรือเปล่ากลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงอ่ะกลุ่มตระกูลไตลาวเนี่ยมันจะใช้ปลีกับไก
8: ่มันเหมือนกันไงครับ
6: มันเหมือนกันด้วย
8: ต้มสุกแล้วไก่กับหัวปีนี่มัน
7: แยกแทบไม่ออก
8: แยก
7: แทบ
8: ไม่ออก
6: เนี่ย
8: แทบไม่ออก
6: ซึ่งอย่างเงี้ยเราไม่เจอในภาคกลางหรือภาคใต้สังเกตไหมนะอันนี้มันน่าสนใจนะว่ามันมีการผสมผสาน
7: เนาะ
6: ภูมิปัญญาแบบเดียวกันนะฮะอีสานกับเหนือพระจันทร์นะครับประทับใจอะไรครับ
4: ธรรมดาเนี่ยหัวปีเนี่ยนะเพราะเราก็ปลูกกล้วยเราก็เอามาใส่แกงส้มแกงเหลืองแกงทุกแกงเลยค่ะจะใส่กะทิมั่งไม่ใส่มั่งแล้วก็ทำกระทั่งน้ำหัวปีต้มแต่ทีนี้เขาเอามาทำกับน้ำพริกแล้วเมื่อกี้เขาเอามากินกับน้ำพริกด้วยนะคือกินน้ำลายตามรู้สึกว่า คือมันใช้ได้ทุกอย่างเลยแม้แต่กระทั่งใส่ในน้ำพริกแม้กระทั่งมาเป็นชูเป็นเครื่องเคียงแล้วก็มันเป็นของดีพื้นถิ่นมากที่แบบว่ามันต้องไปต่อได้เหมือนเชฟบอกแต่ว่า มันจะปลีกล้วยมันมีเป็นช่วงๆ
6: อ่ะ
4: มันอันนั้นต้องคุยกันต่อแล้วล่ะค่ะว่าถ้ามันโตมากแล้วต้องเพิ่มปลูกกล้วยเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเง
6: ี
4: ้ยเป็นน่าสนใจมากค่ะ
6: ครับครับเอาละฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าลืมนะอย่าฟังคอมเมนเตอร์เพลินนะฮะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาวันนี้เนี่ยเชฟวิชิตท่านตั้งประเด็นที่อยากฟังท่านก็คือ
3: น้ำพริกแห้งประจำบ้านครับสองน้ำพริก
6: น้ำพริกแห้งๆประจำบ้านของท่านสองน้ำพริกนะฮะมีอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเอาละครับ เราไปติดตามน้ำพริกชนิดต่อไปที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมเนี่ยน้ำพริกที่3นี้มาจากจังหวัดสมุทรสงครามครับไปดูกันครับ

0: ทีมหน้างอคอหักจังหวัดสมุทรสงครามบุกตลาดแม่กลองแหล่งรวมวัตถุดิบชั้นดีเพื่อเฟ้นหาหัวใจสำคัญของการประชันในรอบนี้นั่นก็คือปลาทูแม่กลอง GI ของดีจากอ่าวไทยตอนในปากแม่น้ำแม่กลอง
1: นี่นะคะเราได้มาตามหาตับปลาทูของเมืองแม่กลอง
2: ถุงเดียวนะ
1: ค่ะ
2: ถุงเดียวนะ
1: ถุงเดียวเต็มจะมีนิดเดียวแหละเขาก็จะเด็ดแล้วก็ล้าง
2: ผักขิงไปยันผักพริกแกงแกงส้มอะไรเงี้ยอร่อย
1: อร่อยปกติเดินเข้าไปยันในตลาดก็จะไม่ค่อยมีค่ะพอดีมัน
2: อันนี้จะเป็นตุ่มเยอะหน่อยวันนี
1: ้เออวันนี้มีตุ่มเยอะ
2: ใช่วันนี้มีตุ่มเยอะ
0: ปลาทูที่จับขึ้นมาจากทะเลสดๆนำมานึ่งอย่างพิถีพิถันเนื้อละเอียดนุ่มแน่นแฝงความมันและเอกลักษณ์ที่ใครเห็นก็ต้องรู้จักหน้างอคอหักแบบนี้ที่นี่ที่เดียว
1: เราไม่ได้ไปเอาปลาที่แช่น้ำแข็งเลยมาแล้วเอามาจากสดๆมาทำเอาหมดทั้งก้างคือไม่มีขยะเลยน้ำพริกเรามีก้างมีหัวมีอะไรเราก็ไปบดหมดเลยเอามาทำเป็นแคลเซียมแล้วก็จะไปทอดทอดแล้วเราก็จะเอาก้างเอาหัวไว้ต่างหากแล้วเราก็จะมาตากแดดตากแดดแห้งแล้วเราก็จะมาคั่วคั่วแล้วเราก็จะมาบดพอบดเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นทำน้ำพริกอะค่ะ
0: ที่เด็ดของน้ำพริกนรกปลาทูยังไม่จบแค่นี้ทีมหน้างอคอหักเลือกใช้พริกบางช้างแห้งทั้งเม็ดใหญ่และเล็กชูรสเผ็ดหอมกำลังดีสีสวยเป็นเอกลักษณ์เจียวกระเทียม

0: อมแดงคลุกเคล้ากับปลาทูให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลให้กลมกล่อมปิดท้ายด้วยวัตถุดิบซีเครตกล้วยดิบและลูกยออบแห้งบดละเอียดเติมลงไปในน้ำพริกช่วยเสริมรสชาติและดูแลระบบทางเดินอาหาร
1: เพราะว่าน้ำพริกนรกของเราอะมันจะเผ็ดมากเราก็เอาลูกยอเนี่ยใส่ผสมเพื่อจะได้ไปรักษากระเพาะและลำไส้ของที่ได้สมาชิกที่ซื้อน้ำพริกเราไปเพราะว่าคนเป็นโรคกระเพาะก็ทานได้ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีสมุนไพรอยู่นั้นแล้วค่ะ
0: น้ำพริกนรกปลาทูพกพาสะดวกกินคู่ผักสดหรือผักลวกก็อร่อยลงตัวและคู่แท้ที่ขาดไม่ได้คือตับปลาทูต้มหวานของดีแม่กลองรสกลมกล่อมกินเข้ากันอย่างลงตัวพร้อมเสิร์ฟทันที
1: คือว่าตับมันเนี่ยเรามาทำเป็นชู้ของมันมันก็จะมีรสชาติเพิ่มขึ้นตับปลาทูเพราะตับปลาทูเราจะเอามาต้มให้มันเค็มหวานแล้วก็ใส่ขิงใส่บะมะกรูดเพื่อจะได้กินเป็นชู้กับน้ำพริกของเราค่ะก็ให้ท่านคณะกรรมการคอมเมนเตอร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กลุ่มหน้างอคอหักด้วยนะคะสู้ค่ะ
2: เห็นหน้าก็จำได้นะกลุ่มสตรีบางช้างนะคุณป้ายุภาปีที่แล้วนี่ก็เข้าเป็น1ใน5ใช่ไหมจันต้นนะเข้าเป็น1ใน5ปีนี้คุณป้ายุภาและทีมไม่ยอมแพ้ครับมาในน้ำพริกนรกปลาทูนะฮะเอาโหวันนี้นะฮะเอาเชฟวิชิตเชิญครับ
3: เห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากที่บอกว่าไม่ยอมแพ้เนี่ยแล้วก็พัฒนาด้วยนะไม่ใช่คำว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็สักแต่ว่าทำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่นะไม่ทิ้งบางช้างอีกด้วย
2: เ
3: อาพริกบางช้างมายังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังอยากจะมีอะไรที่ผมชอบว่านอกจากน้ำพริกที่เขาไม่ได้พริกแห้งบางช้างเนี่ยน้ำพริกก็คือน้ำพริกแต่ทำไมเอาลูกยอมาทำไมเอากล้วยดิบมา
2: อ
3: ันเนี้ยเพิ่มทั้งปริมาณเพิ่มทั้งคุณภาพที่เข้าไปเป็นชู้ในตัวน้ำพริกอยู่แล้วแต่ที่จะกล้วยดิบหรือกล้วยที่มันเป็นชู้ข้างนอกไม่ใช
2: ่
3: ใส่ลงไปเพื่อมีเนื้อสัมผัสเพราะน้ำพริกนรกพอเรารู้น้ำพริกนรกเนี่ยมันต้องเสพไอ้เผ็ดแซ่บมาก
2: ๆ
3: เขาก็เลยแหมโจทย์ผมว่าเขาคิดดีมากนะเอาไปลดความเผ็ดของน้ำพริกนรกลงบางคนที่แบบโอ้เผ็ดอย่างนี้กินไม่ไหวนะใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันรับได้นะมันมีเนื้อสัมผัสที่เบาลงทำให้น้ำพริกไม่ได้เป็นนรกจริงๆชอบมากเลยครับแล้วเมื่อกี้ได้ชิมด้วยโอ้โหกลมมากเลยอร่อยเลยครับแล้วปลาทูนี่สุดยอดนะ
2: ปลาทูปลาทูก็ได้ G1ใช่ไหม
4: GI
2: ดูสิผมมาอ่านเป็น G1แล้วก็พริกบางช้างก็ได้ GI GI คืออะไรจันต้นอธิบายหน่อย
5: คือมันก็คือ geographical indication เนาะมันก็แปลตรงตัวว่าของบ่งชี้ว่ามันเป็นของเด่นของดีในพื้นที่นั้นๆพูดง่ายๆเป็นของดีประจำจังหวัดของดีประจำตำบลของดีประจำอำเภออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยป้ายุภาธรรมเนี่ยเอาพริกบางช้างซึ่งเป็นของดีของเมืองแม่กลองเน
2: า
5: ะผสมกับปลาทูซึ่งเป็นของดีเมืองแม่กลองอันนี้คือคอนเซปต์แรกที่ต้องถือว่าแบบน่าสนใจมากเอามาเมิร์ชเอามารวมกันใช่ไหมครับแล้วก็ยังนำเสนออีกแนวคิดหนึ่งเหมือนที่เชฟวิชิตว่าก็คือว่าถ้ากินน้ำพริกนรกเนี่ยมันมีความเผ็ดร้อนเอากล้วยอ่อนเอากล้วยดิบแล้วก็เอาลูกยอเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นของสมานเนาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยเอามาผสมแล้วถ้าเราเมื่อกี้ดูดีๆจะเห็นเลยว่าทั้งต้มแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องฟู้ดเวสต์ด้วยนะหัวปลาทูอะไรเอามาหมดแล้วก็เอาไปคั่วคือจริงๆเนี่ย3อย่าง4อย่างที่ป้ายุภาทำเนี่ยผมว่าป้ายุภาเนี่ยเป็นของดีสมุทรสงครามอีกอย่างนั้นคือแบบว่าเก่งมากต้องยอมรับว่าโอ้โหแบบคิดได้เยอะละเอียดแล้วก็มุ่งไปที่พูดง่ายๆความแบบตัวผู้บริโภคอ่ะอร่อยแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายด้วย
2: คนตำน้ำพริกก็เป็น GI ของสมุทรสงคราม
5: ใช่ๆๆเป็นสิ่งบ่งชี้มากเลยคือปีที่แล้วป้าเป็นสตรีบางช้างปีนี้ทีมหน้างอคอหักนะ
2: เออนั่นน่ะแต่น่าสนใจก็มีว่าถ้าเราติดตามเรื่องราวของทีมนี้นะมาปีนี้ที่คำว่าพัฒนาการเห็นชัดมาก
5: เลย
2: นะทีมนี้นะทั้งหมดทั้งปวงเป็นคำคอมเมนต์หรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะอาจจะชมป้ายุภามากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการแล้วเมื่อกี้คณะกรรมการก็ได้เรามีชิมด้วยนะฮะและทุกคนก็อย่างเงี้ยนะฮะมี

0: ครับผมเชิญครับ
1: ก็ชัดเจนครับรู้สึกว่าการเล่าเรื่องค่อนข้างกลมนะมีทุกมิติทุกประเด็นที่ผมว่าคนรุ่นใหม่ก็สนใจเรื่องนี้กันด้วยเรื่อง GI เนี่ยว่าพื้นที่นั้นมีของดียังไงเรื่องกินอาหารเป็นยาเนาะว่าอะไรแก้อะไรได้เนี่ยสำคัญคือเรื่องซีโรเวสเมื่อกี้เห็นแล้วแบบสุดยอดก้างปลาทูยังใช้จนหมด
0: อันนี้เยี่ยมมากเลยนะฮะป้ายุภาและทีมนะครับอย่าลืมนะฮะ แม้ว่าท่านจะได้รับการชมนะจะลืมว่าคู่แข่งปีนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวติดตามต่อไปอย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยมาจากเจียงไฮบ้านผมนะฮะเป็นน้ำพริกจากเจียงไฮไปดูกันครับว่าน้ำพริกนี้น่าสนใจอย่างไรเชิญครับ
2: น้องชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่แตกต่างสำหรับชาวอาขาบ้านสองแควพัฒนาตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบอกเล่าเรื่องราวตัวเองผ่านของดีต้นเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นก็คือรากชู
3: อาขาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะกินรากชูไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทุกคนจะกินรากชู
4: ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีกระเทียมหรือว่าหอมแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปทุกแพตรงนั้น
5: ทีมน้ำพริกราชูอามากาไปตามน้ำพริกราชูอามากานกันค่ะ
2: รากชูเป็นสมุนไพรที่ชาวอาขานิยมใช้ช่วยชูรสในอาหารทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและเป็นไม้มงคลเล่ากันว่าเป็นหนึ่งในพืชสำคัญที่สาวอาขาต้องนำไปปลูกเมื่อแยกไปออกเรือนอยู่บ้านใหม่ความที่รสชาติดีและมีเรื่องเล่าทีมน้ำพริกรากชูอามากาจึงนำรากชูมาเป็นตัวเอกประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกสมาชิกทีมเป็นคุณแม่เลยขอปรับสูตรเดิมที่เผ็ดจี๊ดให้ถูกใจคุณลูกโดยตัดรสด้วยการเติมหมูรวมควันตั้งชื่อเมนูใหม่นี้ว่าน้ำพริกรากชูอามากาแปลว่าอะไรครับคุณแม
3: ่อามาคือแม่แล้วก็กาคือความรักของแม่สมัยก่อนนะคะบนดอยจากไม่มีหมูให้กินแบบนี้พอได้หมูมาก็เราจะมาถนอมโดยการรมควนด้วยความรักที่มีให้กับลูกก็ไม่กล้ากินให้หมดก็คือจะเก็บไว้แล้วก็มาทอดมาตำให้ลูกกินนะคะความจริงเราจะกินสุกๆก็ได้แต่กลิ่นมันจะฉุนกว่าจะเผ็ดกว่าถ้าเราไปคั่วให้มันสุกนะคะกลิ่นมันจะหอมกว่าแล้วก็คือความหวานมันจะออกมานะคะ
2: สูตรนี้จะเริ่มจากการนำรากชูมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆและคั่วให้เหลืองหอมจากนั้นนำหมูรมควันมาซอยและตำพอหยาบให้มีเนื้อสัมผัสที่เคี้ยวได้ก่อนจะใส่รากชูคั่วพริกย่างและเกลือลงไปตำโขลกรวมกันในครกไม้ไผ่ช่วยให้น้ำพริกมีกลิ่นหอมไม้ไผ่ตำไปเรื่อยๆรากชูจะค่อยๆ คลายกลิ่นหอมออกมาก่อนปิดท้ายด้วยการนำผักชีและผักชีฝรั่งลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3: นี่คือน้ำพริกราชูอามากานะคะภาษาอาขาก็เรียกว่าซาจิชาโกซาพีกูชิทังค่ะ
2: เพิ่มรสน้ำพริกให้หลากหลายมากขึ้นด้วยการกินกับผักเคียงตามหลักธาตุทั้ง4คือผักชีล้อมตัวแทนธาตุดินกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ผักเลินตัวแทนธาตุน้ำรสเผ็ดเล็กน้อยช่วยขับน้ำคาวปลาผักกระโฉมตัวแทนธาตุลมรสเผ็ดเย็นให้ความสดชื่นและผักคาวตองตัวแทนธาตุไฟรสออกเปรี้ยวและมีกลิ่นคาวเฉพาะตัวช่วยชูรสให้น้ำพริกอร่อยขึ้นตอนนี้ทีมน้ำพริกรากชูอามากากำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งหรือน้ำพริกผัดน้ำมันเพื่อให้สามารถเก็บได้นานและพกพาสะดวกนี่คือน้ำพริกจากทีมรากชูอามากา
3: ราชูค่ะ
6: ผัดจิ้มค่ะ
2: ฝากชมฝากเชียร์ด้วยครับ
0: น้ำพริกจากเชียงรายครับน้ำพริกรากชูอามากานะฮะโอ้มันเยี่ยมมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังคอมเมนเตอร์กันดีกว่านะฮะอาจารย์ต้นครับ
7: คือเอาเรื่องไหนชื่อก่อนคำว่าอามากาแปลว่าความรักของแม่ใช่ไหมครับพอความรักของแม่เนี่ยเขาเอาทั้งรากชูเอาทั้งหมูรมควันเนี่ยสองอย่างเนี้ยเอารากชูไปคั่วเนี่ยมันมีกลิ่นหอมอ่อนแล้วไปตำเนี่ยที่ ที่เราไป

0: ชุมชนอาคาเนี่ยความน่าสนใจคือเขาไม่นิยมใช้ครกแบบอื่นเน
1: า
0: ะชอบใช้ครกที่เป็นไอเนี้ยรางไม้ไผ่เนี่ยตำเพื่อให้มันมีไอตัวเยื่อไม้ไผ่บางส่วนเนี่ยติดออกมานะครับแล้วพอมันเป็นรางไม้ไผ่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำพริกเขามันจะไม่ละเอียดมันจะมีความหยาบอย
1: ู
0: ่มันจะมีความหยาบอยู
1: ่
0: พอกินเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราได้กินวัตถุดิบแท้ๆของพื้นถิ่นไอความรักของแม่เนี่ยมันอยู่ในวัตถุดิบมันมีกลิ่นหอมของการสโมกหรือการเผาด้วยเน
1: า
0: ะเพราะนั้นมันจะอยู่ในปากเข้าใจเลยว่าความรู้สึกก็คือที่จะนำเสนอก็คือว่าอยากให้รู้สึกว่าน้ำพริกอันเนี้ยมันเรียกความทรงจำถึงแม่ถึงวัตถุดิบพื้นถิ่นแล้วเขายังคิดต่ออีกนะซึ่งเรื่องสี่ธาตุเนาะมีผักชีล้อมนะครับมีผักเดิมมีผักกระโฉมมีผักข้าวตองเนี่ยเป็นชู้มากินคือจริงๆชู้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เสริมรสไอ้ผักทั้ง4แบบที่ว่าเนี้ยมันเป็นผักที่ปลูกอยู่ได้ในพื้นที่เป็นผักที่เขาจะปลูกในบริเวณที่เขาไปทำไร่ทำนาพูดง่ายๆก็คือมื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเย็นเนี่ยอยากกินอะไรก็เดินไปเด็ดความเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ของเขาแล้วพอมันมาอยู่ในน้ำพริกเนี่ยมันก็เลยยิ่งไปเสริมไอ้คำที่เขาเรียกว่าอมกะของเขาคือรักของแม่เนี
1: ่
0: ยแม่ของเขานี่อาจจะเป็นแม่ธรณีเป็นแม่ธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันมีวัตถุดิบแบบนั้นจริงๆอยู่ในพื้นที่
2: ฟังอาจารย์ต้นแล้วแบบกระจ่างเราคิดว่าอามากาคือรักของแม่ก็มึงเห็นคุณแม่ตำไงแต่อาจารย์ตีความข้ามไปอีกว่า
0: คือมันคือแม่ธรณี
2: แม่พระพายแม่อะไรอย่างนั้นรสชาติทั้ง4นะ
1: คร
2: ับพระจันทร์ครับเชิญ
3: เป็นน้ำพริกที่กินแล้วเหมือนได้กลับบ้านแล้วคือมันต้องเคี้ยวอ่ะมันบริหารฟันแล้วดิ้งพอมีความหมายว่าเป็นน้ำพริกที่เกิดจากความรักของแม่มัน forever มันนิดนิรันดร์มากคือมันต้องเคี้ยวไปเรื่อยๆเป็นน้ำพริกที่แล้วรสสัมผัสชัดเจนมากบอดี้ชัดเจนเลยว่าฉันคือรากชูนะแล้วเหมือนหอมเหมือนกระเทียมที่สำคัญชูเครื่องเคียงเนี่ยเป็นนิดนิรันดร์ความรักของแม่ไม่เคยเสื่อมคลายเลยค่ะถ้ากินได้หมดเลย
1: ครับผมแล้วคุณหมีครับ
4: โอ้ของรากของชูนี่ผมชอบมากเกี๊ยวไข่เฉยๆก็อร่อยมากนะแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากตัว VTR แล้วรู้สึกชอบเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทดแทนวัตถุดิบเนาะเขาไม่มีหอมกระเทียมเมื่อกี้เขาบอกตั้งแต่ต้นใช้ตัวเนี้ยแทนทั้งสองอย่างได้เลยรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากแล้วเห็นภูมิปัญญาของเขาเมื่อกี้ถ่ายในบ้านผมก็จำตอนที่ตัวเองไปถึงตรงนั้นว่าเขาก็จะมีการจุดเตาแล้วก็มีการลมควันของอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลิ่นควันเนี่ยเป็นกลิ่นที่ทำให้ผมนึกถึงอาหารอาคาเป็นอย่างแรกเหมือนกันครับแล้วก็เห็นภาพแล้วก็พอกินน้ำพริกเนี่ยน่าจะแบบนึกออกว่าอ่านี่คืออาคาเห็นภาพหมดเลยว่าเขาปลูกอะไรกินกับอะไรแล้วก็มีกลิ่นอะไร
2: ครับเราไปน้ำพริกอันดับต่อไปฮะน้ำพริกต่อไปมาจากภาคใต้ครับมาจากสงขลาไปดูสิครับว่าปีนี้สงขลาส่งอะไรน้ำพริกอะไรมาประชันครับเชิญครับ

0: ค่ะที่ว่าจะเอาไปทำน้ำชุบอะค่ะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยดูที่ว่ามันมีอันนี้แตกนี่หนอขึ้นมาใช้ส่วนหนอที่ว่ามันเป็นสีแดงๆอยู่เลยดอกก็สามารถใช้ได้นะดอกเอาไปทำผักหนอได้เนี่ย
1: แบบ
0: ดอกคาป้าไปจิ้มน้ำพริก
2: ตั้งหน้าตั้งตาขุดใหญ่เลยนะครับทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาที่ขอแปรรูปข่าตาแดงพืชเศรษฐกิจประจำอำเภอบางกล่ำชูความเผ็ดซ่าในน้ำชุบข่าตาแดงเคยปลาย่าง
0: วัตถุดิบที่สำคัญเคยปลาค่ะข่ากระเทียมหอมแดงน้ำตาลแว่นปลาป่นพริกไทยพริกแห้งคั่วพริกสดตะไคร้ใบมะกรูดในพื้นที่ตำบลแม่ทองทั้งหมดเลยพริกไทยใบมะกรูดอะไรตะไคร้ก็ในหมู่บ้านในผลิตกันเองเป็นของคือต้องกินต้องใช้ในครัวเรือนทุกวันอะค่ะคืออย่างพริกก็ปลูกเองในหมู่บ้านตะไคร้ก็ปลูกเองใบมะกรูดก็ปลูกเองที่เอามากินเป็นผักเนาะเป็นผักในพื้นในหมู่บ้านทั้งนั้นเลย
2: อีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญอย่างเคยปลาคือตัวเอกที่จะมาช่วยเติมกลิ่นหอมและรสร้อยแรงทำจากปลาขี้เกะอัญมณีเกล็ดแวววับที่สมาชิกทีมเขาอวดว่าไปจับมาเองกับมือจากทะเลแหลมโพ
3: เอาไปห้าปลาที่ในเล่นกว้างกัดมาเลยซึ่งเอามาทำเอาขี้มันออกขี้มันออกซึ่งเอามาตากแดดประมาณมากซึ่งเอาไปตำมากไว้สักอาทิตย์แต่ซึ่งเอาไปตากเนื้อมันหวานมันไม่เข้า
2: ปลาขี้เกะเนื้อนุ่มหวานเมื่อนำมาหมักก็ได้รสอูมามิตามธรรมชาติย่างไฟแล้วหอมคลุ้งไปหลายบ้าน
0: ใช้ส่วนที่มันเป็นสีแดงอ่อน
2: ๆสูตรน้ำชุบไม่มีตายตัวอย่างทีมนี้เขามีไม้เด็ดไม่เน้นเผ็ดมากแต่อวดรสสัมผัสทั้งเคยปลาย่างและข่าที่เลือกมาอย่างพิถีพิถันและแบ่งงานกันทำป้าเนียนเป็นมือตำส่วนป้ายาเป็นมือผัด
0: จะไม่ต้องให้ละเอียดมากก็ได้ใส่น้ำมันเจียวน้ำมันเจียวกระเทียมในน้ำมันให้มันหอม
2: ป้าเนียนเล่าว่าในรอบนี้ปรับสูตรให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายขึ้นเราเติมกระเทียมเจียวผัดจนเป็นน้ำพริกแห้งแถมยังเก็บได้นาน
0: เก็บไปส่งไปให้ญาติให้อะไร
2: ครั้งนี้ขอส่งน้ำชุบจากหัวใจมาขวาชัยในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ขอแรงใจช่วยเชียร์กันด้วยนะครับ
0: เสร็จแล้วค่ะน้ำชุบข่าตาแดงเคยปลาย่างเชิญชิมได้เลยค่ะ
4: จากจังหวัดสงขลาครับน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างนะฮะเอาละครับเราก็มาฟังคอมเมนเตอร์กันนะฮะก็เดี๋ยวท่านอะไรป้าจันก่อนเลยเชิญป้าจันครับ
5: ค่ะก็เขาหมักอาทิตย์นึงมันการหมักกระบวนการหมักที่หมักไม่นานเนี่ยมันจะหอมหอมอยู่แล้วค่ะมันอร่อยในตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาเอาปลาเกะปลาขี้เกะตามที่ดูค่ะว่าเขาเอาไปหมักก็น่าสนใจมากแล้วไอ้ตัวหัวขาเนี่ยขาตาแดงนะคะมันก็มันอาจจะคือเขาเลือกวัตถุดิบในพื้นถิ่นมาใช้ค่ะใช่เป็นพืชเศรษฐกิจ
4: นี่คือขาเขาเรียกขาตาแดง
5: ขาตาแดงใช่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นั่นเลยค่ะใช
4: ่
5: เป็นวัตถุดิบที่ดีมากค่ะ
4: ครับผมเราต่อไปเชฟครับ
6: เป็นภูมิปัญญานะครับผมชอบที่ภูมิปัญญาที่เขามีเคยปลาอยู่แถวนั้นแล้วก็มาใช้เนี่ยซึ่งไม่ต้องไปเที่ยวหากะปิที่ไหนก็ปลาก็น่าจะเยอะกว่าด้วยนะผมว่านะ แล้วก็ไอ้ขาเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆเวลาไปคิดถึงต้มขาไก่นะโอ้ขาแดงเนี่ยนะเอาแต่หัวแดงๆซอยบางๆนะต้มไปกับกะทิขาไก่โอ้โหอร่อยมากแล้วดอกมันนี่ผัดกะทิจิ้มน้ำพริกโอ้โหผัดกับกะทิลวกแล้วใส่กะทิหัวกะทิผัดใส่เกลือหน่อยนะมันคงจะไปกับน้ำพริกน้ำพริกขาแดงนี่น่าจะอร่อยได้ดีดอกกับตัวน้ำพริกเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นภูมิปัญญาที่ห าง่ายด้วยเพราะขาเนี่ยเต็มไปหมดแน่นอนเพราะขาเมืองไทยเราเยอะอยู่แล้วอันนี้ถ้าได้ติดแล้วก็ไม่ต้องกลัววัตถุดิบซัพพอร์ตไม่มีมีแน่เคยปลาก็เยอะ
1: ใช่คร
6: ับผมว่าเยอะแน่นะครับชอบครับ
4: ปีนี้เนี่ยอร่อยทั้งนั้นแล้วก็ผมเห็นอันหนึ่งนะฮะมาวันนี้วันแรกที่เราแนะนำแต่ละน้ำพริกก่อนใช่ไหมแล้วยังจะมีนะฮะในสัปดาห์ต่อไปก็จะมีแนะนำน้ำพริกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำพริกมันพัฒนาการเชื่อไหมครับมันมีต่อยอดมันมีอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยเครื่องเคียงก็ยังพัฒนาเลยมีธาตุทั้ง4มาอย่างเงี้ยนะครับมันอะไรมันโหมันมากเลยอะฮะนะครับ
5: ปีนี้
4: ทุกคนสนุกมากๆนะฮะท่านผู้ชมครับต้องติดตามรายการต่อไปปีนี้เนี่ยการลุ้นรอบลึกๆผมเชื่อว่ามันแน่ๆนะฮะผมว่าเผลอๆมวยที่ท่านดูประจำน่ะสู้อันนี้ไม่ได้นะมันจะต้องลุ้นกันว่าฝ่ายไหนมันจะชนะนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราก็จะแนะไปดูอาจารย์เชฟวิชิตท่านจะได้มาสาธิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะเอารายชื่อที่ได้รับของที่ระลึกนะเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้ตก็มี5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกเป็นหนังสือจากอาจารย์ต้นนะครับนายรอยรถพริกนะฮะไปดูกันครับรายชื่อ5ท่านได้รับของที่ระลึกเป็นใครบ้างแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเชฟวิชิตสาธิตกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากเชฟวิชิตค่ะวันนี้ท่านจะมาสาธิตน้ำพริกอะไรครับ
1: น้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่าง
0: น้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่างเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อน
1: ส่วนผสม
0: มีอะไรบ้าง
1: ถั่วเน่าครับถั่วเน่าเราย่างเสร็จแล้วผมตำเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็พริกคั่วเสร็จแล้วตำครับแล้วก็ข่า
0: ครับ
1: นะคั่วนะครับเห็ดเห็ดแห้งนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กระเทียมหอมที่เราเผาไว้แล้ว
0: เผาละ
1: แล้วก็มะเขือย่าง
0: มะเขือย่าง
1: แล้วอันนี้เป็นผงเห็ด
0: ผงเห็ดอีกต่างหากจากจากอันนี้นะ
1: จากอันนี้ครับแล้วก็สุดท้ายมะนาวครับเราจะไม่มีเราใช้ความหวานจากตัวนี
0: ้เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ตอนนี้ถึงวิธีทําน้ําพริกนะฮะน้ําพริกถั่วเน่ามะเขือย่างนะเชฟวิชิตนะฮะเอาอะไรมา
1: หอมครับ
0: นะบอกผมบอกมาผมจะได้ช่วยเดี๋ยวจะได้ชิมนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเรา
1: ตำก่อน
0: แล้วก็ตำก่อนนะครับนะฮะน้ำพริกถั่วเน่าเชฟเนี่ยเขาชอบมากนะตั้งแต่ทำรายการมาอะไรน้ำพริกอะไรมีถั่วเน่านะเขาก็จะปลื้มปิติมาก
1: ไม่และอันนี้เนี่ย
0: ตั้งฉายาเชฟวิชิตว่าเชฟถั่วเน่า
1: วันนี้ก็เลยผมตำที่บ้านนะแล้วหลานชอบหมดเลย
0: จริงป่ะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กๆก็ชอบกินน้ำพริก
1: ชอบแต่เราเผ็ดน้อย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ตอนนี้ผมใส่
0: อันนั้นอะไรนะฮะ
1: ถั่วเน่า
0: ถั่วเน่า
1: ถั่วเน่าที่เราย่างแล้วก็
0: โขกแล้วนะฮะละเอียดแล้วนะฮะท่านผู้ชมฟังเสียงครกเชฟระดับโลกนะเขาจะอย่างนี้นะฮะถ้ากากกากกากเนี่ยอย่าไปเอานะฮะผู้ชายก็อย่าเป็นเขยแล้วผู้หญิงก็อย่าเอาเป็นเมียนะฮะตอนนี้ก
1: ็ใส่เห็ดครับ
0: เห็ดแห้งนะฮะเห็ดแห้งอันนี้เป็นเห็ดนะเห็ดนางฟ้า
1: เห็ดนางฟ้าแห้งครับ
0: เห็ดนางฟ้าแห้ง
1: เดี๋ยวกลิ่นจะน้อย
0: มาบอกแล้วนะฮะ
1: ชอบใช่ไหม
0: ชอบขาครับเป็นถั่วเน่าอ่ะอันนี้ขา
1: ข
0: านี่มัน
1: ขาแห้งคั่วแห้งครับ
0: คั่วด้วยนะฮะ
1: ครับคั่วแห้ง
0: แล้วก็พริกนี่ย่างไหมฮะหรือว่า
1: พริกคั่วเหมือนกันเพราะไม่อยากได้น้ำมันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปผัดอีกรอบนึงครับจะมัน
0: ครับ
1: เกลือครับ
0: เกลือปรุงด้วยเกลือน้ำพริกเนี่ยนะฮะต้องเกลือเท่านั้นนะครับ
1: ผงเห็ดนิดนึงนะครับ
0: ผงเห็ดนะฮะ
1: ทีนี้เริ่มอันนี้ท้ายสุด
0: อันนี้จริงๆตัวนี้คือพระเอกเขาอะฮะมะเขือยาวนะฮะอ้าวละเข้ามา
1: น้ำมัน
0: ครับ
1: เทแบบอยู่ที่บ้านเลยนะลืมหัวใจไง
0: เห็นไหม
1: เดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นใหญ่ไปครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปทอดตะหลิวก่อนทีนี้
0: เครื่องปรุงทั้งหมดโขกเข้าด้วยกันเหมือนกันเถอะนะฮะ
1: ทีนี้เราใส่มะเขือย่างไปเนี่ยมันมีน้ำเพราะเราล้างน้ำผมก็อยากจะให้เขาผัดหน่อย
0: ตอนนี้ละผัดละฮะผัดนี่เราเก็บไปได้นานเลย
1: ได้นานเลยครับ
0: เอาละครับนี
1: ่แล้วก็หอมด้วยนะเพิ่มความหอมด้วยครับ
0: คือผัดนอกจากจะรักษาให้มันยั่งยืนแล้วมันก็ยังสร้างกลิ่นด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันสร้างกลิ่นเอาละครับตอนนี้น้ำพริกเริ่มหอมแล้วผมคิดว่าคอมเมนเตอร์ทนไม่ไหวละเชิญครับคอมเมนเตอร์ครับอย่าเพิ่งคุยกันนะ เราอยากให้ท่านมาชิมนะฮะน้ำพริกน้ำพริกครับน้ำพริกของเชฟวันนี้นะฮะนะครับ
1: มะนาวเลยนะครับ
0: เห็นไหมเห็นไหมได้กลิ่นมาฮะ
2: กลิ่นมาสักเลยค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ที่เป็นคนรักถั่วเน่าเลยนะ
0: ตัดด้วยมะนาว
1: ตัดด้วยมะนาวนิดนึงครับ
0: นี่เห็นไหม
2: แค่กลิ่นก็อร่อยแล้วนะ
0: ครับแล้ว
1: พอแล้วครับ
0: ถามว่าเชฟมีชู้ไหม
1: มีสิมี
0: มาด้วยมาด้วยเชฟคืออะไร
1: ชู้ผมเอาก้านตรงมาด้วย
0: ก้านตรง
1: ใช่
0: ผักก้านตรง
1: ก้านตรงครับปลูกแล้วนะครับเพราะเลี่ยมจากครั้งที่แล้ว
0: จำได้ไหมครับเพราะเลี่ยมเอามาให้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ต้นสูงท่วมหัว
0: นู่นนะฮะผักก้านตรง
1: นี่
0: ผักก้านตรงเดี๋ยวผมขอถือให้ก่อน
1: แล้วผมอ
0: ันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผักก้านตรงนะฮะเชฟได้เอามาผัด
1: นี่ครับ
0: เป็นชู้ของเชฟเออไม่ใช่เป็นชู้
3: ของน้ำพริกเขือย่างไอ้ถั่วเน่ามะเขือ
0: ย่างนะฮะเอาละครับจากถั่วเน่ามันมาเป็นน้ำพริกอันเนี้ยนะฮะมันเป็นคือวิทย์ท่านลองให้ไอเดียของน้ำพริกเผื่อเขาจะได้อะไรพัฒนาการน้ำพริกของเขาต่อไป
1: ผมไม่เคยรู้จักถั่วเน่ามาแบบลึกซึ้งพอเข้ามารายการแรกมือปีที่

0: ที่แล้วก็ได้สัมผัสกับกลิ่นแล้วก็พอพูดถึงว่าคนที่ไม่รักเนื้อสัตว
1: ์
0: อาจจะมารักน้ำพริกที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได
1: ้
0: ก็ถือว่าอีกเป็นหนึ่งทางเลือกซึ่งอันนี้เราไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วเราไม่มีเครื่องสัตว์เลยไม่มี
2: ในโปรตีน
0: มีแต่มีแต่ถั่วกับผักเราเองไม่ได้ตั้งใจให้เขาหวานโดยที่ใช้น้ำตาลเพราะจริงเราตัดน้ำตาลไปเพื่อที่จะทุกคนแบบโอ้ยหวานเกินไปเค็มเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะหอมๆเป็นธรรมชาติแบบนี
1: ้
0: แล้วก็พอชิมไปแล้วได้ความมันจากผักก้านตรงมันมีความมันแล้วหอมนี่เลยใช่ไหมหอมถั่วเน่าแล้วก็เครื่องสมุนไพรเราแล้วแถมมีเห็ดพวกนี้ใส
1: ่พอเชฟให้ผมชิมน้ำพริกนะกับชิมผักกั้นตรงนะผมได้รู้เลยว่าชูสำคัญยังไง
0: ใช่ไหม
1: มันเข้ากันได
3: ้น้ำพริกอาจารย์ชอบตรงที่มันไม่หวานแล้วมันกลมกล่อมค่ะ
1: เพรา
3: ะมัน
0: ถ้าชอบเค็มหรือชอบเปรี้ยวก็เติมไปได้อีกการ
1: สรุปมีฮะสั้นๆฮะ
4: อูมามิมาก
1: มาเลยใช่ไหม
4: จากตัวถั่วเลย
1: สรุปแล้วน้ำพริกถั่วเน่ามะเขือย่างของเชฟนะฮะผ่านคณะกรรมการทั้ง4นะฮะโหวตเป็นเอกฉันท์ว่าอร่อยมากโดยเฉพาะกับผักก้านตรงนะฮะเราจะมีการสาธิตอย่างนี้อีกทุกครั้งรายการของเราพวกเรานะครับเพื่อจะให้บรรดาน้ำพริกต่างๆที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยนำเอาไปสร้างสรรค์น้ำพริกของท่านต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้านะมาดูว่าใครจะมาช่วยสาธิตอีกวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อนนะสัปดาห์หน้าเราเจอกันบ่าย 2:00 น.นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกสูตรเด็ดที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมสุดท้าย
1: หนูอยากเอามารื้อฟื้นเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่รู้จักกันมากขึ้น
2: สัพยาเพวิตได้ทำอาหารถวายจะมีเป็นพวกปลาเผาไก่เผารวมถึงน้ำพริกผัด
3: แล้วนะคะซูชิข้าวไร่แจ่วด้านสะพานลิ้น
4: ไม่ก่อนนะคะไม่มีมะนาวไม่มีมะขามมันก็มีส้มนี้มาให้เราใช้แทน
5: ปัญญาในการเอาอันนี้ลองมาคั่วดูแล้วมาตำน้ำพริก
6: จะมี3รสเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยๆกำลังดี
0: มาดูกันว่าน้ำพริกรอบนี้จะเด็ดแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ค่ะ
1: ปากวินพบปันธุฤกษ์นะครับแล้วก็บรรเลงดนตรีเพราะๆนะฮะโดย SC Band นะครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเรียกว่าเอาใจคนที่เป็นมีขวัญใจเป็นคนใต้ยังไม่เคยมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนก่อนหน้านี้เองถ้าใครติดตามสารพันลั่นทุ่งบางเขนเนี่ยเราเจอศิลปินใต้มาเยอะมากแล้วค่ะพี่เก๋ไม่ว่าจะเป็นพี่หลวงไก่พี่เจี๊ยบเบญจพร
0: พี่นุ้ย
1: พี่นุ้ยสุวินาพี่บิว
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยได้เจอตัวสักที
0: พี่เบาพี่เบาวีเขาเลยจัดบทเพลงพิเศษมาเยอะแยะเลยที่สำคัญมีเรื่องเล่าความประทับใจที่คุณผู้ชมจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความภูมิใจของนายทหารคนหนึ่งทหารอากาศท่านนี้ค่ะมีโอกาสได้ถวายงานรับเสด็จนะคะครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองพี่บ่าววีบอกว่านอกจากจะได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดแล้วยังทำภารกิจอารักขาอยู่ตามพื้นที่ในจุดต่างๆด้วย
1: นี่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะลูกทัพฟ้านะฮะเพราะว่าอย่างพี่บ่าววีเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทความเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่อีกหนึ่งบทบาทที่พี่บ่าววีทำมานานก็คือตรงตามฉายาเลยสุภาพบุรุษลูกทัพฟ้าวันนี้จะมาคุยเรื่องราวกันครับคุณผู้ชมทั้งเส้นทางของการเป็นทหารอากาศน
0: ะ
1: แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางสายดนตรีของพี่บ่าววีด้วยนะครับ

0: เรื่องราวชีวิตของพี่บ่าววีก็มีเยอะนะครับเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำน่าประทับใจในฐานะที่เป็นลูกทัพฟ้าก็ต้องนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ด้วยนะครับต้อนรับเรืออากาศโทวีรยุทธนานช้าหรือว่าพี่บ่าววีครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ไม่ชิน
1: นะคะ
0: เรียกเต็มยศ
1: เรียกเต็มยศนิดนึงคนเขามีตำแหน่งน้องปาก็ต้องเรียกให้ครบพี่บ่าววีนี่ก็คือเป็นความภูมิใจนะคะเป็นลูกทัพฟ้ามากี่ปีเต็มแล้วคะเนี่ย
2: ตั้งแต่ปี2536ครับมาจนถึงมันปีนี้68แล้วกี่ปีแล้วเนี่ย
0: 33ปีเลยใช่มั้ยฮะ
2: 30กว่าปีแล้วครับ
0: ตอนนั้นก็คือเป็นเส้นทางก่อนการเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยด้วยถูกมั้ยคร
2: ับใช่ครับเป็นนักเรียนจ่าอากาศสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศก่อนปี2536
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนะครับผม
1: อันนี้คือพี่บ่าววีเป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนนึงหรือว่าที่บ้านฝากฝังว่าเอ๊ะอยากให้เป็นทหารจังเลยจะได้ดูแลครอบครัว
2: คือที่บ้านเนี่ยก็หนึ่งครับใช่ครับแล้วก็ตัวผมด้วย
1: ค่ะ
2: คือด้วยตัวส่วนตัวเนี่ยชอบทหารตำรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบร้องเพลงก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าเอ๊ะเราอยากเป็นทหารอยากเป็นนักร้อง
1: ค่ะ
2: ให้กับตัวเองนะครับผมเป็นความใฝ่ฝันด้วยครับทหารตอนนี้ผมสังกัดอยู่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครับ
0: กรมกิจการพลเรือน
2: ครับผมกรมกิจการพลเรือนครับ
0: บทบาทหน้าที่คืออะไรครับพี่ภาวิน
2: บทบาทหน้าที่ก็คือส่วนมากในตัวผมเนี่ยนะครับก็เรามีความสามารถในการร้องเพลงมีความสามารถในการที่ไปตรงไหนเวลาไปหาพี่น้องประชาชนครับตามจังหวัดต่างๆผมเรียกปชวปฏิบัติการจิตวิทยาหรือว่าไปร้องเพลงไปนำความสุขไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไปในด้านนั้นในส่วนตัวผมนะครับ

0: จริงๆป้าเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่มีความรักในเรื่องของการร้องเพลงแล้วเป็นทหารส่วนใหญ่บางท่านจะไปอยู่ในดุริยาง
1: อ่ะใช่ใช่
0: ทำไมพี่บ่าววีถึงไม่ไปอยู่ในทางดุริยางล่ะฮะ
1: คือตอนแรกพี่สอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารเนี่ยพี่เป็นเหล่าสารวัตรทหารนะ
2: ค่ะ
1: สหแล้วก็ไปทำงานอยู่ลพบุรี
0: คร
1: ับผมไปทำงานอยู่ลพบุรีก็พี่ไปร้องเพลงร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราจะปรับย้ายตัวเองให้ลงหน่วยที่สุดเนี่ยมันด้วยตำแหน่งด้วยอะไรต่างๆพี่ก็เลยปรับย้ายมาอยู่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2: นี่แหละด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่เราใฝ่ฝันและทำสำเร็จก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นงานใหญ่ๆและเป็นความภาคภูมิใจณเวลานี้ค่ะพี่บ่าววีคะประสงนิกรชาวไทยถวายความอาลัยนะคะให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงแต่สำหรับพี่บ่าววีก็มีเรื่องเล่าที่วันนี้จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยเป็นภารกิจสำคัญ
1: ครับคือพระองค์ท่านต้องไปทรงงานที่ลพบุรีครับแล้วก็เป็นทหารอย่างที่บอกเป็นสารวัตรทหารก็ไปยืนตามจุดต่างๆนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะไกลๆแล้วครับแต่ก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจดีใจนะครับที่ครั้งหนึ่งได้
2: ถวายงาน
1: ได้ถวายงานตรงนี้ครับผมครับ
2: เห็นบอกว่ามีการยืนประจำจุดและอารักขาด้วยต้องทำยังไงบ้างหรอครับพี่บ่าววี
1: คือด้วยหน้าที่หลักของสารวัตรทหารนะครับเวลาเราไปตามอารักขาผู้บุคคลสำคัญนะครับก็จะปล่อยตามจุดเรานะครับบางทีรถท่านผ่านอะไรเงี้ยครับผมก็ไปแบบนั้นนะครับอยู่อาจจะมองเห็นไกลๆเห็นรถแวบๆก็ดีใจแล้วครับดีใจแล้วรู้สึกว่าประทับใจบางทีตื่นเต้นนะ
0: ครับ
1: มันตกใจมันทั้งที่เราอยู่ไกลๆอ่ะมันดีใจด้วยมันตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: ในฐานะที่เป็นทั้งพระสงฆ์นิกรของพระองค์เองแล้วก็เป็นทหารด้วยในแง่ความรู้สึกที่เราทำหน้าที่นี้มาตลอดพี่บ่าววีรู้สึกยังไงบ้างฮะกับการได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบปฏิบัติหน้าที่ถวายพระองค์ท่านเนี่ยครับ
1: คือด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็จะมีความสุขเวลาได้ถวายงานกับท่านนะครับหรือแม้ว่าเราได้เห็นภาพการภารกิจต่างๆของท่านนะครับมันรู้สึกว่านี่คือความเป็นไทยเรามีความสุขและยิ่งที่อย่างที่บอกครับพอเราได้ถวายงานอย่างเงี้ยมันทำให้เราครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ถวายงานแบบอย่างที่บอกถึงแม้เล็กๆมันรู้สึกว่ามันภูมิใจครับแล้วก็มันประทับใจในตัวเองประทับใจที่ว่าเราได้มีโอกาสครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
2: นี่แหละดีใจที่ได้เป็นทหารนะได้ทำหน้าที่นี้ด้วยนะคะ
0: เป็นความภูมิใจสูงสุดด้วยพี่บ่าววีแอบถามในอีกหนึ่งในฐานะความเป็นประสบนิกรเราทุกคนน่าจะเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆในฐานะของพี่บ่าววีเองความเป็นประสบนิกรเราเติบโตมากับการที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเองพี่บ่าววีรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีพระราชกรณียกิจไหนที่ทรงเหตุที่เห็นแล้วแบบติดตามท่านแล้วเรารู้สึกโอ้โหท่านทุ่มเทเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านขนาดนี้ไหมคร
1: ับ ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เรื่องอะไรเงี้ยครับที่ท่านปฏิบัติการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับรู้สึกว่าท่านทำเรื่องตรงนี้ให้ดูแลว่าเราต้องอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับที่ได้เห็นอย่างเห็นเป็นติดตาเลยอะไรเงี้ยครับ
2: โดยเฉพาะภาคใต้ด้วยนะจะว่าไปเนาะเราก็ชุ่มชื่นมีป่ามีเขามีอะไรอุดมสมบูรณ์นะคะขอเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างบอกว่าพี่บ่าววีเนี่ยสวมหมวกหลายใบเลยใบนึงเป็นนายทหารใบนึงเป็นนักร้องอีกใบกิฟต์มอบให้ความเป็นนักกีฬาด้วยอ่ะมาที่นักร้องแวบนึงบอกว่าวันนี้มีบทเพลงพิเศษที่แตกต่างมามอบให้กับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขน
1: ครับผม
2: มีเพลงไหนที่ภูมิใจนำเสนอบ้างคะวันนี
1: ้ก็น่าจะเป็นเพลงที่ร้องคู่กับน้องฝ้ายนะครับที่เชิญน้องมาร้องเป็นพิเศษจริงเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ร้องได้สนุกแต่ด้วยวันนี้เราจะมาทำเป็นเวอร์ชันในแบบช้าก็ด้วยที่อยากบอกว่าทำไมพิเศษเพลงนี้เพราะว่าพิเศษตรงที่ว่าความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นใต้ก็คือเวียนครกก็คือลำวงชาวบ้านมันรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดให้คนความเป็นไทยนะครับให้คนทุกคนนะครับทั่วโลกได้รู้จักมันอาจจะเป็นประเพณีเล็กๆเวลาเรามีงานบ้านงานบุญอะไรเงี้ยคนส่วนมากก็เรียกเวียนครกคือลำวงชาวบ้านอะไรเงี้ย
2: เดี๋ยวถามเด็กใต้นิดนึงค่ะเคยไปรำวงเวียนครกไหมจ๊ะ
0: เคยเจอลำวงแต่ป้าก็ตอนแรกป้าไม่คุ้นว่าเขาเรียกเวียนครก
1: โอ้ไม่คุ้น
0: แต่ป้ามารู้ทีหลังว่าเขาเรียกการลำวงแบบนี้ว่าเวียนครกก็เลยเป็นลำวงเวียนครกมีอีกหนึ่งคนที่ทำป้าจำได้ว่าพี่ลุยสุวินาก็มีเพลงเวียนครกด้วย
1: ใช่ครับใช่ไหมฮะคือด้วยความเป็นคนใต้เนี่ยคำว่าเวียนครกนี่มันเหมือนกับเราโตมาเกิดมาปุ๊บเวลาเรามีงานบุญงานบ้านอะไรขึ้นบ้านใหม่งานแต่งอะไรเงี้ยมันจะมีความ ในเรื่องของความรื่นเริงนะก็จะมีเวียนครกเนี่ยทุกเกือบทุกบ้านเวลาจ้างงานเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่นเราก็เลยตัวเราเองเลยวันนี้เลยมาปุ๊บก็เลยเอาเพลงนี้เป็นพิเศษ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่พิเศษอีกก็คือเพลงลูกทุ่งบางเพลงเนี่ยผมไม่เคยร้องเลยวันนี้ผมไม่เคยร้องแม้แต่ครั้งเดียวเลยเนี่ยจะเป็นครั้งแรกร้องที่นี่ลูกทุ่งคือด้วยความที่รายการสารพันลั่นทุ่งแล้วเรามาร้องเพลงสไตล์ผมเนี่ยมันติดทั้งเพื่อชีวิตบ้างลูกทุ่งบ้างอะไรเง
2: ี้
1: ยเราก็ว่าเออไหนๆก็มาสารพันลั่นทุ่งแล้วครั้งหนึ่งเราอยากถ่ายทอดบทเพลงแบบนี้ในความที่เราชอบ
0: ครับเพลงไหนปรับเซียนพี่บ่าววี
1: คือถ้าบอกตรงเลยทั้งสองเพลงเลยคือเพลงที่ผมจะร้องเนี่ยคือเพลงหลบเดือนคือเช้าตื่นมาผมจะต้องเปิดเพลงของสายันสัญญาฟังนอนตลอด
2: เ
1: วลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่แล้วก็วันนี้อีกเพลงก็คือคนหัวใจโทรมของอายอดรักคือรู้สึกได้ถ่ายทอดของบุคคลที่เขาท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็จริงแต่บทเพลงมันอยู่ในใจเราแล้ววันนี้พอรายการติดต่อไปชอบมากเลยถามว่าปรับเสียงไหมปรับเสียงเลยเพราะว่าครั้งแรกเลย
0: ครับ
1: กลัวจะรอดไหมวะอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: แต่ชีวิตนี้ได้ร้องสักทีหนึ่งเพราะรายการนี้เลยเพราะปกติไปที่อื่นก็จะได้จะร้องเพลงประจำที่ถูกขอบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: เนี่ยมาสารพันนั้นทุ่งเลยบอกว่าต้องขอบคุณรายการเลยครับไอ้ผมได้มาได้ร้องตรงนี้ครับมันรู้สึกมีความสุขนะครับรู้สึกมีความสุขในใจเราแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะมีความสุขกับเรา
0: อย่างพี่บ่าววีเองแสดงว่าต้องเติบโตมากับบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นของพี่เป้ากับ
1: พี่เป้าเลยครับตัวจริงเลยครับผมครับครับ
0: คนทั้งสองท่านเลย
1: พี่เป้าพี่ยอดรักอะไรเงี้ยมารุ่นหลังก็พี่เอกชัยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็โตมาแล้วก็คือผมเป็นคนที่ชอบฟังลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วก็ทุกแนวเลยครับแต่ทุกแนว
2: พี่บ่าววีงั้นอย่างนั้นตอนเป็นทหารอ่ะกิ๊บเห็นตามในหนังอ่ะที่เขาวิ่งกันอ่ะอุ๊บอุ๊บกับเพื่อนอ่ะมีร้องเพลงพี่เป้าพี่แอลไหมคะกับเพื่อนเพื่อน
1: เพลงเลย
2: เหรอคะ
1: ร้องให้เป็นจังหวะวิ่งอ
2: ๋ออย่างเช่นเพลงอะไรบ้างคะพ
1: ี่บ่าวมีเพลงที่ตอนที่ผมดังกำลังเป็นทหารบทปีแรกๆเลยที่ผมไปเป็นวิ่งเนี่ยเป็นเพลงของพี่ยิ่งยงสมศรีร้องไปวิ่งกันไปนะครับแล้วก็เกือบทุกเพลงแล้วครับแล้วก็ฐานอากาศขาดลักเนี่ยมาทำให้เป็นจังหวะเข้ากับลอยวิ่งอะไรใครสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม
2: ก็มีแรงวิ่ง
1: แล้วก็วิ่งเงินไปอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะจริงๆเป็นลูกท้าวฟ้าด้วยไงก็เลยกลายเป็นร้องเพลงนี้ด้วยถูกไหมฮะก็เลยกินก็ไปใหญ่
1: ใช่ครับสนุกร้องกับเวลาเราร้องสนุกในกลมในอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเป็นอีกหนึ่งฉายาของพี่บ่าววีที่หลายคนเรียกก็คือผสมผสานในความเป็นลูกทุ่งแล้วก็เรื่องของความเป็นลูกท้าวฟ้าสุภาพบุรุษลูกท้าวฟ้าฉายานี้มาได้ยังไงพี่บ่าววีใครเป็นคนตั้งจําได้มั้ยฮะ
1: ฉายานี้เป็นสื่อวันแรกๆที่ผมเริ่มมีบทเพลงโด่งดังจากคนไม้กับเรือสื่อดีเจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆยุคนั้นนะครับเขาเห็นผมเวลามีงานที่ไหนแล้วคือชอบทําบุญชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็เนี่ยเขาเลยเอ้ยแล้วก็เป็นทหารด้วยเขาเลยใช้คําว่าสุภาพบุรุษลูกท้าวฟ้าคือคําว่าสุภาพบุรุษคือเราเต็มที่กับแฟนครับแฟนเพลงแล้วก็ไปตรงไหนแล้วก็เต็มที่นั่นเนี่ยเวลาเรากลับไปเปิดเพจในอินบ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราชอบช่วยเหลือชอบอะไรเงี้ยเต็มเลยทักกันมาเต็มเลยเต็มเลยมาขอนู่นขอนี่เต็มเลยบางทีเราก็อู้ตายแล้วคิดใช่
2: เราจะให้ทุกคนก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: เพราะว่าเราก็พิจารณาไป
2: คัดยังไงคะมีการเลือกยังไงคะจะช่วยเหลือใครวันไหนยังไง
1: ก็บางทีก็โดนหลอกไปบ้างโดนหลอกไปก็เยอะแล้ว
0: พี่บ่าววีรู้ได้ยังไงว่าโดนหลอกคร
1: ับ ก็ใจเห็นเลยว่าพอเราส่งเงินไปปุ๊บพออะไรปุ๊บอ้าวเฮ้ยไปขอคนนู้นอีกแล้วเอ้ยขอคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนอกจากเรื่องของการถ้าช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัย
1: คร
0: ับพี่บ่าววีจริงๆเวลาถ้าเป็นกิจกรรมที่ลงไปอาสาช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแบบไหนแนวไหน
1: โอ้แต่ก่อนพี่มีโครงการโครงการอะไรกีฬานักร้องนักดนตรีอะไรเงี้ยไปประมาณทุกวันเกิดทําบุญทุกหลายๆโรงเรียนจะชื่อโครงการอะไรนะโรงเรียนอะไรกีฬาเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับนักดนตรีอะไรเงี้ยนะครับพี่จะทำมีโครงการอยู่จนมาถึงโครงการที่9ที่10แล้วแล้วก็ทำมาตลอดทุกปีในช่วงวันคล้ายวันเกิดก็จะไปมอบทุนการศึกษามอบชุดกีฬามอบโดยใช้งบตัวเองหมดเลย
2: ค
1: ือด้วยการที่เราชอบไม่ได้ขอสปอนเซอร์หรือขอใครเลยทำอะไรต่างๆเป็นงบตัวเองหมดทุกครั้งนะครับแล้วก็มี
0: สิบกว่าป
1: ีแล้วครับทำอยู่ตลอดแล้วก็ส่วนมากก็อยู่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชอบมาตลอดเลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของโรงเรียนที่ไหนพี่บ่าววีจะเป็นทางใต้เลยไหมครับเพราะเป็นขวัญใจทางใต้
1: มีทางใต้ด้วยแล้วก็มีทั่วประเทศแหละครับแต่หนักไปทางใต
2: ้
1: อย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับให้น้องๆปีล่าสุดเนี่ยก็คือไปร้องเพลงตามสถานศึกษา
0: ครับ
1: โรงเรียนเวลาน้องเขาช่วง เขาเรียกว่าช่วงพักเที่ยงโรงเรียนไหนโหวตมาอะไรเงี้ยตัวนี้10กว่าโรงเรียนพี่ไปร้องมาแล้วประมาณ7 6 7โรงเรียน
2: ร้องเสร็จเด็กๆวิ่งตามหาต้นเสียงมั้ยคะ
1: เต็มเลยเด็กๆมาร้องต้อนรับก็คือเราต้องคุยกับผอ.ทางโรงเรียนก่อนเราได้รับโหวตผมจะเป็นคนเล่นในเพจโรงเรียนไหนอยากให้พี่บ่าววีไปครับแล้วก็จะโหวตกันมาที่ได้เล่นไปเล่นแล้วตอนประมาณ7โรงเรียนครับยังเหลือค้างน้องอีก 2-3 โรงเรียนผมเป็นคนที่ไม่มีค่าตัวนักดนตรีผมไม่มีค่าตัวแล้วก็จะไปเล่นไอ้น้องๆโรงเรียนต่างๆ10โรงเรียนที่ผมตั้งโครงการไว้แล้วก็ได้เล่นหมดแล้วเกือบ
2: เล่นครบหมดแล้ว
1: เหลืออีก 3-4 โรงเรียนเพราะบางทีบังเอิญน้องสอบผมก็จะติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเองทำขึ้นเองตอนนี้แฟนเพลงผมเนี่ยม.2 ม.3 หมดเลย
0: เด็กมากเลยเหรอฮะ
1: เด็กครับเด็กเยอะมากเลยทุกที
0: ่เพราะอะไรฮะพี่บ่าววีทำไมถึงเป็นรุ่นเยาวชนขนาด
1: กระแสโซเชียลมันกลับมา
2: จ้ะ
1: กระแสโซเชียลกลับมาปุ๊บมันดึงเพลงเก่าๆเรากลับมาแล้วเด็กรุ่นใหม่มันมาเล่นกับเพลงเราร
2: ู้จักหมด
1: ใช่ครับ
0: ขอนไม้กับเรือแน่นอน
1: ขอนไม้กับเรือแน่นอนแต่ว่าเพลงใหม่ที่มันมาหลังเลยคือพวกยิ่งเยาว์ยิ่งลอยพวกจะรักไซบ้าพวกบทเพลงที่ไม่เคยโด่งดังมากมันกลับมาโด่งดังในยุคโซเชียล
0: ขอย้อนไปเมื่อกี้พี่บ่าววีพูดถึงเด็กๆน้องๆอาจจะเป็นเพลงบางบทเพลงแต่ถ้าตอนปาร์คเด็กๆปาร์คใช้คำว่าเด็กๆ
2: เด็กปาร์คจะขอเพลงเหรอคะเด็กปาร์ค
0: ขอนไม้กับเรือเท่านั้นตอนนั้นปรากฏการณ์มันตูมตามมากพี่บ่าววีย้อนหน่อยครับอะไรที่มันทำให้กลายเป็นขอนไม้กับเรือมันกลายเป็นพุ่งแตกแล้วแจ้งเกิดชื่อบ่าววีตอนนั้นปะโอ้เปิดทุกคลื่นวิทยุทุกรายการทีวียาวอยู่หลายเดือนมากเลยเนี่ยฮะ
1: คือด้วยความที่คำว่าขอนไม้กับเรือบทเพลงด้วยตัวบทเพลงที่มันเป็นความเปรียบเทียบความรักการเสียสละและด้วยตัวเราที่ศิลปินที่มาจากทางใต้อะไรที่มันใหม่ๆโอเคชุดแรกผมฝากฟ้าผมได้นักร้องชายดาวรุ่งยอดนิยมพอมาเป็นขอนไม้กับเรือเนี่ยมันมีอะไรที่เฮ้ยเพลงมันจะลูกทุ่งก็ไม่ใช่จ๋าเพื่อชีวิตก็ไม่เชิงใช
2: ่
1: จะไปทางสตริงก็โอ้แต่มันมาแบบอะไรใหม
2: ่
1: พออะไรใหม่ปุ๊บคนที่มารับผมว่าเค้าแล้วไปโดนใจกับกลุ่มแฟนเพลง
0: ครับ
1: เค้าเลยเข้าไปทุกกลุ่มจะถามว่าจะกลุ่มลูกทุ่งยังไม่ใช่ไปทุกกลุ่มเลยครับแล้วนั้นผมเล่นยันแบบห้างหรูๆเล่นยันจนไปที่ในท้องไร่ท้องนาไปทุกที่ก็เลยนั่นแหละครับคนมากับเรือมันเลยอาจจะโดนใจครับ
2: ค่ะอันนี้ต้องสารภาพกับพี่บ่าววีจริงเหมือนยุคนั้นน้องปาร์คเราก็จะฟังเพลงวัยรุ่นอะไรไปตามภาษาใช่ไหมแต่อยู่ๆเดินไปเนี่ยเราจะทำได้เลยเปรียบกับพี่เป็นแค่คนมางงมากไปฟังมาตอนไหนไม่รู้แต่รู้ว่ามันวนอยู่ในหัวแบบนี้คือดังจัดจนที่คนฟังเพลงทุกแนวยังต้องรู้จักเพลงนี้จริงๆค่ะ
1: เป็นนักร้องชายยอดเยี่ยมแห่งปีสำหรับปีนั้นนะครับในสาขาลูกทุ่งในสาขาเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยครับ
2: เนี่ยสมแล้วที่เป็นไอดอลแล้วยังคงเข้าไปอยู่ใกล้เด็กๆนักเรียนนับเป็นพลังใจพี่บ่าววีจ๋าเห็นว่าปีหน้าก็จะมีผลงานเพลงอย่างที่เอามาโปรโมทบนเวทีเราด้วย
1: ครับผม
2: ติดต่อหรือติดตามผลงานยังไงดีคะ
1: คือช่องทางของผมนะครับเพจบ่าววีอาสยามนะครับช่อง YouTube ก็บ่าววีช่อง TikTok ก็บ่าววีนะครับเข้าไปติดตามได้เลยครับผมนะครับทุกที่แล้วก็สำคัญคือเวลาเจอที่ไหนก็ทักทายได้เลยกันเองสบายๆชีวิตโฟกัสที่ความสุขนะครับ
0: ครับ
2: ขอบพระคุณพี่บ่าววีนะคะ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: นี่แหละค่ะความสำเร็จสร้างเองพี่บ่าววีนะคะอยากเป็นทหารก็ไปสอบอยากเรียนก็หมั่นเพียร19ปีก็ยังสู้จนได้ใบปริญญาอยากเป็นนักร้องก็ส่งใบสมัครเองจนเขาเห็นแววเป็นนักร้องเรียกว่าเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเนาะปาร์คเน
0: าะใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะติดตามผลงานพี่บ่าววีกันไปยาวๆรวมไปถึงบทเพลงท้ายรายการไปด้วยนะครับส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติดชมได้ที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027902625ถึง7นะครับ
2: คุณผู้ชมอยู่กับสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นออกอากาศซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 00:00 นถึงบ่าย 14:00 นนะคะช่วงนี้หมดเวลาพูดคุยซะแล้วแต่ว่าบทเพลงเพราะๆยังมีอีกเพียบทั้งรายการเลยตอนนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

านไปกับคู่ชีวิตนะครับเรื่องราวความรักของการจะหาคนรักจริงใจนะครับให้เป็นคู่ชีวิตฟังเพลงต่อไปครับลูกจ้างหัวใจครับผมครับ

0: ครับและวันนี้นะครับนะได้รับเกียรติจากน้องสาวมาร้องเพลงคู่กันด้วยนะครับนะครับเชิญนะครับเชิญน้องสาวครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องฝ้ายนะครับโอ้โหครับซึ่งแต่ก่อนนะครับนะเราอยู่อาสยามด้วยกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู
1: ่ยังร้องเพลงอยู่ค่ะ
0: และทำงานอะไรที่ไหนกันน้อง
1: ตอนนี้นะคะฝ้ายก็เป็นสิบเอกหญิงแล้วนะคะทิพยาพรวิทยาสิงห์นะคะอยู่สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบกค่ะ
0: ได้รับเกียรติอย่างมากเลย
1: ค่ะ
0: และก็วันนี้เรามาย้อนความหลังที่แบบเคยร้องเพลงด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับนะฮะกับบทเพลงเกี่ยวกับความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเวียนครุกเวียนครุก
1: โอเคไหมใช่แล้วโอเคได้เลยค่ะ
0: ได้ครับเวียนครุกร็อกเกอร์นะครับกับน้องสาวครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะชายวัย65ปีถูกเพื่อนบ้านปีนรั้วและใช้ไม้ตีจนเสียชีวิตภายในบ้านที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะล่าสุดผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแล้วค่ะกำนันตำบลโพสังโคประสานตำรวจพาผู้ก่อเหตุทำร้ายเพื่อนบ้านอายุ65ปีเสียชีวิตเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยผู้ก่อเหตุได้บุกปีนรั้วเข้าบ้านชายวัย65ปีใช้ท่อนไม้ทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านพักพื้นที่ตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุคือนายวิเชษอายุ54ปีค่ะจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้เข้ามาขอคำปรึกษาตนจึงได้แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเจ้าตัวแสดงความยินยอมจึงประสานกำนันนำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนระหว่างนำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีมีประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตมาดักรอด้วยความโกรธนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปรองหัวหน้าพรรคประชาชนห่วงเศรษฐกิจไทยติดล็อกโครงสร้าง4ด้านค่ะขณะที่รองประธานสภาองค์การนายจ้างกังวลว่าปลายปีนี้จะมีแรงงานไทยบางกลุ่มเสี่ยงตกงานอีกนับหมื่นคนวันนี้สถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยโดยหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบสก.รุ่นที่12จัดสัมมนาสาธารณะผ่าปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในเวทีเสวนานายธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยคาดการแนวโน้มอีกประมาณ 3-4 เดือนหรือช่วงปลายปีแรงงานกลุ่มสถาบันทางการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เสี่ยงตกงานสูงกว่า 10,000 คนนะคะซึ่งกลุ่มการเงินเกิดจากผลการปรับตัวเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาส่วนกลุ่มยานยนต์มาจากศักยภาพแรงงานปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งช่วงอายุของแรงงานที่น่าห่วงคือกลุ่มคน Gen X Gen Y หรือวัย40ปีขึ้นไปขณะที่รองศาสตราจารย์วีรยุทธการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ปัญหาเศรษฐกิจไทยติดล็อก4ประเด็นใหญ่ที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะคือ1อัดฉีดแล้วเงินไม่หมุนเหมือนก่อนเพราะการบริโภคกับการผลิตของไทยแยกทางกันคือสภาวะนำเข้ามากกว่าการผลิต2ส่งออกเยอะแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะสินค้าส่งออกเป็นแบบ low technology 3ค่า FDI ไม่สร้างอุตสาหกรรมใหม่เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี2569รัฐอัดฉีดเงินมากกว่า 5,000 ล้านบาทแต่มีงบพัฒนาคนในระบบแค่66ล้านบาทและ4คือภาคการเกษตรไทยเปลี่ยนไม่ทันโลกทั้งที่รัฐใช้เงินอุดหนุนราคามหาศาลในภาคการเกษตรขณะที่ครอบครัวเกษตรกรร้อยละ30พบว่ามีหนี้สินนะคะและร้อยละ10มีหนี้สูงกว่ารายได้เกิน3เท่าตัวค่ะทางการอังกฤษเร่งสอบสวนหาสาเหตุหลังเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันในเมืองทางตอนเหนือนอกเหนือกรุงลอนดอนนะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนค่ะหนึ่งในผู้โดยสารบันทึกภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนที่มุ่งหน้าสู่กรุงลอนดอนชนกันบริเวณทางตอนใต้ของเมืองเบดฟอร์ดเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบความเสียหายบริเวณจุดเกิดเหตุทางการอังกฤษระดมรถพยาบาลมากกว่า20คันและเครื่องบินพยาบาลอีก6ลำเพื่อเร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วอย่างน้อย1คนเป็นพนักงานขับรถไฟค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก89คนซึ่งในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส33คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อังกฤษอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะพร้อมยืนยันว่าจะตรวจสอบอย่างรอบด้านและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการให้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสตรีทมาสเตอร์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จาก10กว่าทีมการเข้ามาถึงรอบนี้ทุกคนคือออลสตาร์คือผมเป็นดนตรีคนเดียวต่างจากคนอื่นเลยแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าความไม่หวือหวามันจะชนะใจคณะกรรมการและคนดูได
1: ้ผมพวงไฟไม่ได้ผมเล่นจักกลิงไม่ได้ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้จุดแข็งคือสิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วผมก็ต้องใช้มายากลเนี่ยแหละมาเป็นจุดแข็งให้ได้เพื่อแข่งกับพี่ๆท่านอื่นครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นตอนท้ายกันว่าตอนจบจะเป็นยังไง
3: แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าทั้ง5ทีมเนี่ยหลากหลายจริงๆอ่ะตัดสินใจไม่ถูกเอาใจเชียร์ไม่ถูกจริงๆอ่ะครับ
4: Welcome to Steam Performance Show
5: สิ่งที่เราอยากเห็นคงจะเป็นอะไรที่มีความต่างจากรอบอื่นๆเพราะมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
6: ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกเป็นทุกข์กรรมการเนี่ยเริ่มจะเป็นทุกข์จะตัดสินยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเชี่ยวชาญมันไม่เหมือนกันเลย
7: จากรอบคัมแบ็กที่ผ่านมามี2ทีมที่ต้องหยุดฝันไว้แค่นี้แต่ก็มีอีก2ทีมที่พิสูจน์ตัวเองจนได้ตั๋วกลับมาสู้ต่ออย่างภาคภูมิใจมาตินหนุ่มน้อยมหัศจรรย์กับโชว์มายากลสุดทึ่งที่สะกดสายตาคนดูมาแล้วทั้งประเทศและซาเวียแก๊งเพื่อนสีขาแดนซ์ที่หยิบเอาบีบอยมามิกซ์กับสไตล์โบนเบกกิ้งจนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจากความเข้มข้นในรอบที่ผ่านมาทำให้เราได้6ทีมสุดท้ายที่จะก้าวสู่รอบต่อไปแต่น่าเสียดายครับที่ซุปเปอร์บอมหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของเราได้จากไปทำให้ตอนนี้เหลือเพียง5ทีมสุดท้ายบนถนนสายนี
8: ้ผมอ่ะฝึกด้วยตัวเองมาเยอะแข่งขันกับตัวเองมาเยอะพอสมควรครับแล้วเวทีเนี้ยเป็นเวทีแรกที่ผมอ่ะมาทำการแข่งขันและเข้าแข่งขันผมไม่ได้อยากเข้ามาเป็นที่1ที่2ที่3แต่อย่างน้อยขอให้จดจำผมในฐานะที่ผมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Street Master ถนนคนโชว์ครับผม
9: เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝนชื่นชอบชื่นชมมากๆและผมก็ชอบที่เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ศรีธัญญาด้วยนะ
10: ครับ
11: ต้องบอกว่าน้องบอมที่เสียไปก็ถ้าในความคิดผมก็เป็นเหมือนลูกชายของคนหนึ่งผมเป็นคนให้เขาทุกอย่างให้ทั้งอาชีพไลฟ์สไตล์ทุกอย่างก็ตามผมมาอยู่ดีๆก็ปุบปับไปใต้วันเกิดด้วยวันเกิดผมวันที่เป๊ะใช
12: ่สุดยอดเลยครับ
11: ใช่ต่อไปวันเกิดผมคงไม่เหมือนเดิม
7: แต่บอกเลยครับว่ายิ่งเหลือน้อยยิ่งเดือดจัดเพราะตอนนี้พวกเขาทั้ง5ทีมพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าชนกับทุกอุปสรรคไม่ใช่แค่ต้องมามัดใจกรรมการเท่านั้นแต่คุณจะต้องตกคนดูให้ได้ด้วยเพื่อสานฝันสู่การเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
5: พอสตรีทอะเราว่ามันไม่ได้แบ่งหรอกว่าต้องเป็นใครอะดังนั้นมันถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นเครื่องการันตีกับผู้ประกวดว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่ได้มาจากสายตาแค่3ท่านเท่านั้นมันมีความเป็นมหาชนเนาะนะเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่มันเป็นชุมชนจริงๆก็เป็นเครื่องการันตีว่าคะแนนในวันนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์จริง
7: ๆใครจะเป็นทีมแรกที่ตบเท้าเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและคว้าโอกาสเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและใครที่ต้องจบเส้นทางไว้เพียงเท่านี
6: ้ในการแสดงเนี่ยยากที่สุดคือเล่นสิ่งที่ยากๆจะทำให้ดูง่าย
9: ถ้าเอาโชว์วันนี้เนี่ยไปไว้วันแรกเนี่ยอาจจะตกรอบนะ
5: มีเวลา1เดือนน่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี
7: ้ไปร่วมลุ้นและส่งใจเชียร์พวกเราพร้อมกันได้เลยครับ

0: ผมรู้สึกว่าสติโชว์ไม่เกี่ยวกับชั้นวรรณะคือคุณจะมีเงินแค่ไหนจะรวยแค่ไหนอ่ะคุณไม่สามารถตีตั๋วและจองแถวหน้าได้มันเป็นธรรมชาติที่ดีของมนุษย์จังเลยครับมันเหมือนสมัยยุคหินน่ะที่เราต้องมานั่งล้อมวงกันเพื่อแบบว่าดูเรื่องราวรอบกองไฟครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนเชื่อและแน่นอนครับผมคิวทิติพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับแล้วก็รับหน้าที่พาทุกท่านครับไปพบกับความตื่นเต้นเร้าใจจากโชว์ครับของเหล่าเพอร์ฟอร์เมอร์ชาวไทยครับที่เป็นระดับออลสตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะที่เราคัดสรรมาแล้วครับการแข่งขันของเรายังคงดูเดือดเหมือนเดิมแต่ในรอบการตัดสินวันนี้ครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นระดับมาสเตอร์บรมบคูมาเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำและให้การตัดสินเพื่อหา The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับทั้ง3ท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการครับท่านแรกพี่พิงลำมะเพิงครับท่านต่อไปครับครูเล็กภัทรวดีมีชูทนครับศิลปินแห่งชาติของเราและท่านสุดท้ายครับเป็นเจเนเรชันใหม่ครับสำหรับศิลปินที่มาด้วยความสามารถจริงๆปรบมือดังให้กับคุณเก่งทัชยะหน่อยครับการแข่งขันของเราครับเดินทางมาถึงรอบนี้ครับผมขอเชิญผู้แข่งขันมาทำความรู้จักให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือกับ X Fire Show ท่านต่อไปครับนักมายากลของเราครับน้องเล็กครับน้องมาเต้นต่อไปครับแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกครับคุณชินชินวัตรครับต่อไปครับเต้นบีบอยและเต้นหักกระดูกฮะมาเป็นทีมซาเวียและแน่นอนครับสุดท้ายครับชักกิ้งระดับตำนานครับปรบมือกับคิวศรีธัญญา
2: และกติกาในรอบเปิดหมวกครั้งนี้ทุกทีมจะต้องระเบิดโชว์ให้ชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมหน้าสยามสแควร์แห่งนี้ให้ได้เพราะเกณฑ์ตัดสินมาจากกรรมการ 60% และผู้ชม 40% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนน
1: เราจะทำการแสดงจบทั้ง5โชว์ของผู้เข้าแข่งขันแล้วจะมานับคะแนนพร้อมกันทีเดียวลุ้นว่า4ทีมที่จะมีโอกาสไปต่อในรอบเซมิไฟแนลมีทีมไหนบ้างและทีมไหนจะต้องผิดหวังกลับบ้านไป
3: เนี่ยกรรมการเริ่มหนาวเฮียนก็เริ่มถอนใจแล้วว่าจะยังไงดีแต่ในที่สุดคิดว่าคงจะต้องดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันที่เราเห็นเนี่ยตรงนั้นเราวัดดวงกัน
1: 1 2 3 go โ
4: อ้I've seen a lot of fire shows in Thailand, but this is like by far the best one.
1: โชว์แรกของเราครับชายผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ครับจากรอบที่แล้วไม่มีใครโค่นล้มเขาได้เขามาคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะครับชายผู้มากับไฟทำทุกอย่างกับไฟไม่ว่าจะกินไฟอมไฟควงไฟทำมาหมดแล้วและสร้างความตื่นเต้นความประทับใจถึงแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงไม่เคยเอาเขาอยู่ครับแล้ววันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาโชว์ให้กับทุกท่านกับโชว์แรกของเราในรอบเปิดบวกถ้าพร้อมแล้วปรบมือได้กับ X Fire Show
5: วันนี้อาจจะมีของเล่นไม่เยอะเพราะว่าเราโชว์ไปเยอะแล้วแต่ว่าของน้อยก็อาจจะมีคุณภาพ

ครับชายผู้มากับไฟเขาทำทุกอย่างกับไฟจริงๆครับสุดๆครับปรบมือได้ครับพี่เอกเลย

0: นี่ครับด้วยความเป็นสตรีทนะครับใครที่อยากจะให้ทิปนะครับสามารถให้ทิปบล็อกนะฮะกับพี่เอ็กของเราได้ถ้าชอบโชว์ของพี่เอ็กไฟเยอร์โชว์ให้คะแนนได้เลยนะครับ
1: ผมเป็นคนที่ไม่มีแผนผมเป็นคนชอบด้นสดผมต้องมาดูหน้างานว่าแต่ละคนมีอะไรแล้วผมจะคิดต่อว่าผมจะเอาอะไรไปสู้ผมเป็นคนคิดสดครับไม่ค่อยทำการบ้านบอกตรงๆมันจะเป็นอิสระมากกว่าครับผม
0: โชว์วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอ็กครับเหมือนที่เราวางแผนไว้ไหมครับ
2: เป๊ะเลยครับผม
0: โอ้โหสยามสแควร์ซอย3ร้อนเลยนะครับลุกเป็นไฟเลยนะครับบอกเลยโชว์แบบนี้ท่านจะมีโอกาสได้ดูต่อเมื่อท่านไปไหนสมุยเสม็ดเกาะต่างๆแต่วันนี้ท่านมีโอกาสได้ดูใจกลางเมืองกลางสยามสแควร์และต้องขอบคุณทั้งพี่เอ็กขอบคุณทั้งรายการแล้วก็ไทย PBS ด้วยได้เวลาฟังคณะกรรมการคอมเมนต์แล้วนะครับพี่เอ็กครับ
3: คือผมตกใจจริงๆตอนไฟมันติดเสื้อเพราะมันมีครั้งแรกแล้วก็กังวลว่ามันจะมีครั้งที่2หรือเปล่าไงแต่ชิลมาก
0: เออพี่เอกก็ดูชิล
3: ตกใจไปแล้วพี่เอก
0: จำไม่ได้เหรอที่ครูเล็กเอากระบองไฟยัดปากพี่เอกอ่ะเขายังอยู่ไหวเลยเออจำภาพนั้นได้ไหม
3: เออจะบอกว่าทุกครั้งที่พี่เอกโชว์มันประทับใจเสมอครับแล้วเมื่อกี้ผมก็พยายามจะนั่งคิดนะเพราะว่าเรามาดูมาหลายโชว์แล้วแต่เชื่อไหมเราวัดไม่ได้เลยกับโชว์ที่เป็นไฟอ่ะว่าอันไหนมันยากง่ายกว่ากันวะเพราะเราดูแล้วมันตื่นเต้นเสม
0: อ
3: ก็ชอบมากๆครับชอบมากๆชอบทุกครั้งชอบเสมอครับชอบในความที่เอาคนมาร่วมในโชว์ด้วยซึ่งปกติถ้าร่วมเราก็จะประมาณนึงแต่เนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆมันอยู่ในความยากง่ายจริงๆในโชว์ของคุณแบบนี้ครับก็ประทับใจวันนี้ก็เป็นไฟที่สวยถึงแม้จะเป็นกลางวันนะ
0: ใช่
3: โชว์วันนี้เป็นไฟประกายไฟมันสวยมากเลยถึงแม้จะเป็นในช่วงกลางวันปกติเราจะเห็นโชว์ของคนในช่วงกลางคืนใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นโชว์ไฟในกลางวันที่สวยมากครับ
4: ตะกี้ตอนเป่าอะครูก็นึกว่าจะต้องถูกฉาปนกิจ
0: ตรงกลางเลยตรงกลางเลย
4: กำลังคิดว่าไปดีไหมวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นมาหลายโชว์เนาะแสดงอิตาลีต่างๆนานาแต่วันนี้เนี่ยซิมเพิลนะซิมเพิลแต่ less is more
0: น้อยแต่มาก
4: คลาสสิกแต่ว่าเราจะเห็นความรีแลกซ์ซึ่งในการแสดงเนี่ยยากที่สุดคือเล่นสิ่งที่ยากๆแต่ทำให้ดูง่ายคุณทำได้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นในท่ายากๆที่มันควงอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายนะเรารู้นะแล้วมันก็ร้อนด้วยแต่คุณทำแล้วมันเหมือนนุ่นๆ
0: เหม
4: ือ
0: นเต้นรำเลย
4: เออเหมือนของชิวๆเนี่ย
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเก่งมากนะฮะเก่งมากชื่นชมทุกครั้งเลยแล้วครั้งนี้ก็ดูแลสบายใจยกเว้นสุดท้ายเนี่ยนึกว่า
0: ครับ
4: นึกว่าจะต้องไปซะแล้ว
0: ครับผมครูเล็กบอกสบายใจทุกครั้งที่เอ็กไม่มาเรียกนะฮะชื่นชมอีกแล้ว
5: ในส่วนของพี่เอ็กเนี่ยผมพยายามจะหาข้อติตั้งแต่เทปแรกแล้วนะ
0: แล้วเมื่อกี้พี่เอ็กไฟติดเสื้อเป็นไงครับอาการเขา
5: ผมนึกว่าสคริปต์เขา
0: อ๋อหรอแล้วเขาก็รูปแบบชิวๆ
5: ผมนึกว่าคงอาจจะหยอดไฟตรงนี้ไว้ไหมวะ
0: เ
5: หมือนแบบว่าให้โชว์ว่ามันสมูทมากครับแล้วที่ชอบมากกว่านี้คืออันนี้2จุดนะคือนวัตกรรมของเขาไอ้ตัวที่กดแล้วไฟมันฟุ้งขึ้นไปอ่ะเหมือนเขาพยายามคิดนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นของใครเขาทำนะ
0: ครับ
5: พี่เอ็กอันนี้แอพพลายเองป่ะครับคือแอพพลายมาจากการที่มนุษย์เราเป่าไฟแล้วพี่ก็คิดเอ้ยถ้ามันเล่นเหมือนสงกรานต์เหมือนปืนฉีดน้ำแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
6: ใช่ครับผมการเดียวกันเลยครับ
5: เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีนวัตกรรมแบบนี้แล้วภาพที่ออกมามันสวยงามมาก
0: ครับ
5: ชื่นชอบชื่นชมครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งยังหาข้อติไม่เจอครับ
0: โอ้โหขอบคุณพี่พิงค์ด้วยครับผมขอเชิญคณะกรรมการให้คะแนนได้เลยครับให้พี่เอ็กไปพักผ่อนขอบคุณพี่เอ็กด้วยนะครับ
1: โชงผมวันนี้ผมคิดว่าต้องสู้ได้แน่นอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการ
7: เมื่อวันหนึ่งเราโตขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสูญหายไปดังนั้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะดึงส่วนที่เป็นเด็กของผมออกมาให้ทุกคนได้เห็น
0: โชว์ที่2เราครับมาจาก

0: หนุ่มน้อยมากความสามารถที่เขาเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์เป็นนักมายากลครับมาดูซิว่าวันนี้เขาจะมีเวทมนต์อะไรมาสะกดทุกท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าพร้อมแล้วครับปรบมือดังต้อนรับน้องมาเต
1: ้แน่นอนผมตั้งธงไว้ว่าคือมันต้องไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวนะครับคือถ้าสังเกตเสื้อผ้าวันนี้เลยครับมันจะดูเป็นแบบเป็นเด็กๆนิดนึงเนาะใส่สายเอี๊ยมใส่กางเกงเสื้อยืดง่ายๆครับดังนั้นการดึงจุดที่มันเป็นเด็กในตัวออกมาได้อะครับมันคือการพักภาระหน้าที่บางอย่างออกไปเพื่อดึงส่วนนี้ออกมาดังนั้นทุกคนจะรู้สึกได้ว่าถ้าสนิทกับผมหรือว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมจะดูแบบโอ๊ยเด็กน้อยเด็กน้อยอะไร

หลือแค่นี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอแป๊บหนึ่งผมมีของที่เราทุกอย่างให้ครับรบกวนหลับตาให้หน่อยยื่นมือมาข้างหน้าครับสองข้างผมยื่นอะไรให้ถือเอาไว้ห้ามขยับ

0: มี2แก้วพอดีเทน้ำให้หน่อยครับโอเคขอบคุณครับ
1: ลืม

ทุกอย่างที่ผมบอกแล้วจะได้ดื่มน้ำแบบปกติเอาวางไว้บนหัวครับจากนั้นหมุนทางขวาช้าๆ3ครั้งโอเคไหมครับค่อยๆหมุนตัวทางขวาทุกคนช่วยกันนับนะครับ1 2 3หมุนครับยังอยู่เนาะโอเครอบที่2ครับหมุนครับอีกรอบนึงครับหมุนครับโอเคเรียบร้อยเนาะ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวเดี๋ยวผมมีของให้ยังไม่ได้ของใช่ไหมผมมีอันเล็กผมมีอันใหญ่ไม่ใช่อันนี้อันเล็กผมมีอันใหญ่นี่อันเล็กกับอันใหญ่ครับอันใหญ่ใช่ไหมไม่มีปัญหาขอบคุณครับขอจะปรบมือหน่อยครับร้อนนะฮะ

0: ขอบคุณครับ
1: ส่งเสียงหน่อยครับน้องมาร์ตินหน่อยแล้ว
0: เราอาจจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยหยิบรถมาไถที่พื้นไถไถไถไถเอ้ยมันสนุกยังไงเราโตแล้วเราไม่เข้าใจครับแต่เด็กเขาสนุกอะฮะมันคือแฟกเตอร์เล็กๆที่ผมมองว่าบางอย่างไม่ต้องเข้าใจแค่รู้สึกครับเรารู้สึกว่ามันเอ็นจอยมันสนุกแค่นั้นก็พอ
1: น้องมาตินครับวันนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับที่จะมีโอกาสได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับ
2: จริงๆคาดหวังมาแค่ไหนก็คาดหวังครับเพราะว่าเรามาแข่งเนาะเราก็อยากจะไปต่อให้ได้เรื่อยๆครับอยากไปให้ถึงสุดทางเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายครับก็แล้วแต่ว่าโชว์วันนี้เนี่ยผู้ชมทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบฝากเป็นกำลังใจให้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรอยากให้คิดว่าตรงไหนปรับปรุงน่าจะดีครับก็มาบอกกันได้นะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงต่อ
1: แต่วันนี้รู้สึกถึงความแบบ back to basic ของมาร์ตินอาจจะไม่ได้เป็นโชว์กลที่มันเวอร์วังแต่ว่าเฮ้ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าว้าวใช้ได้ลองไปฟังคณะกรรมการดูสักนิดหนึ่ง
3: ผมว่าน้องมาร์ตินนะเขาเลือกโชว์ถูกนะ

0: เอาโชว์วันนี้เนี่ยไปไว้วันแรกเนี่ยอาจจะตกรอบนะแต่ไม่ได้บอกว่าโชว์วันนี้ไม่ดีมันเหมาะกับวิวัฒนาการของเขาเหมือนครั้งแรกเขามาอวดของแล้วนี่มันสบายขึ้นแล้วก็เลยโชว์อย่างที่คุณบอกอะ back to basic นะครับถ้าจะมีติก็อยากจะบอกว่าความที่ดนตรีมันดังอะนะแล้วคุณพูดไปด้วยอะคือจริงๆโชว์เมื่อกี้คุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เข้าใจได้อยู่แล้วอะครับมีอันเดียวเท่านั้นเองที่รู้สึกนะครับ
1: ค
0: ือถ้าจะเป็นโชว์เมื่อกี้ก็คือไม่ต้องพูดก็ได้เรารู้สึกอย่างนั้นมันเหมือนพูดแล้วมันกวนซะมากกว่าหมายถึงว่ากวนไม่ใช่กวนอารมณ์นะครับ กวนสมาธิในการดูครับขอบคุณครับ
1: เพราะว่าเสียงดนตรีมันก็ดังด้วยนะฮะทำให้พูดก็อาจจะฟังไม่ชัดนะครับ
2: ไปเรียนละครใบเนาะนี่ป้าอาจารย์อยู่นี
1: ่ฮะ
2: เพราะว่าตรงนั้นน่ะคือไม่ต้องพูดแล้วทำท่าแต่มันต้องมีศาสตร์มันถึงจะชัดเจนเนาะ
1: ครับ
2: แต่มันก็คือต้องไปเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆที่จะเอามาพัฒนากับตรงนี
1: ้
2: เพื่อที่จะให้การแสดงของเรามันเข้มข้นขึ้นแต่ต้องชมนะชมมาตินว่าหนูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องบอกขอบคุณนะที่รายการนี้ทำให้มาตินเติบโต
1: ครับ
2: ฮะวันนี้ก็สนุกนะแล้วเห็นความรีแลกซ์ของหนูนะแต่เพียงแต่ว่าsuggest ว่าต้องไปเพิ่มศาสตร์อื่นซึ่งไม่ใช่มายากลเพื่อให้มายากลของหนูมันสมูทขึ้น
3: เรารักมาตินแล้วเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อสารคือความเป็นพื้นฐานหรือว่าให้มันรีแลกซ์ที่สุดในวันนี้แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเบสิกเกินไปสำหรับรอบนี้ในความที่เรารีแลกซ์อะกลัวจะไม่พอที่จะไปฟาดกับทีมที่เหลือใช่ไหมเราว่าโชว์เนี้ยมันอยู่ผิดรอบสักหน่อยเห็นต่างคือพี่พิง
1: ครับ
3: แล้วก็โชว์ที่คุณเลือกกับดนตรีมันก็ไปมันดันทำให้มันไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันหนืดไปหน่อยมีหลายจุดที่ฝืนมีเวลา1เดือนอะเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี
1: ้
3: มันเหมือนกับการที่เราเดิมพันคุณเข้าใจใช่ไหมคำว่าเดิมพันนะถ้าคุณเดิมพันเยอะผลมันก็จะได้เยอะแหละแต่นี้มันเหมือนการต่อรองมันน้อยไปหน่อยการต่อรองมันน้อยไปหน่อยและด้วยระยะเวลาเราก็เลยคาดหวังที่มันมากกว่านี้ในความชิวอ่ะมันไม่พอกับจะไปงัดกับกระดูกไซส์อื่นเฉยแต่เป็นกำลังใจให้เรายังเรารักมาตินเสมอแล้วเราก็ชื่นชอบเราทุกอย่างแต่คือเราต้องพูดในสิ่งที่ไปต่อยอดต่อเนาะก
1: ับ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช
3: ่ประมาณนี้ครับ
1: ปรบมือหน่อยครับน้องมาตินหน่อยคร
4: ับครับสารภาพจากใจครับผมจะมีส่วนหนึ่งในใจเล็กๆเสมอว่าถ้าวันนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ได้เล่นจริงๆล่ะมันก็เสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคงแบบเสียใจเสียดายแต่ก็ทำใจเผื่อเพราะว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากจริงผมดูผมยังชอบเลยครับขนาดนั่งชมนั่งดู
1: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
5: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: ฮะโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์ที่3ครับเป็นชายที่มาพร้อมกับกีตาร์คลาสสิกครับและเขาเคยคว้าแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกเมื่อปี2014ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเป็นตัวแทนของคนไทยรอบที่แล้วรอบแบทเทิลครับเขาได้สร้างปรากฏการณ์สิ่งที่นักกีตาร์คลาสสิกทุกคนทั้งโลกไม่เคยทำคือการยืนเล่นกีตาร์คลาสสิกครับแล้ววันนี้ครับในรอบเปิดหมวกเขาจะมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งโดยการที่สายกีตาร์ของเขาตั้งเพี้ยนทุกเส้นเพื่อทำการแสดงให้ทุกท่านได้ชมถ้าพร้อมแล้วครับปรบมือดังต้อนรับชินละวัฒน์ครับ
6: สำหรับโชว์รอบนี้นะครับความพิเศษเนี่ยถ้าไม่อธิบายคนอาจจะไม่รู้เลยคือผมใช้วิธีการตั้งสายกีตาร์ที่เพี้ยนทุกเส้นถ้าใครที่เป็นนักดนตรีฟังอยู่เขาจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่สแตนดาร์ดทูนิ่งสแตนดาร์ดทูนิ่งคือที่เขาตั้งกันมีลาเลซอนทีมีอันนี้คือเป็นคอร์ดอื่นหมดเลยผมตั้งโชว์นี้ว่าตั้งสายเพี้ยนทุกเส้นก็ยังเล่นได้

0: ขอเสียงดังครับพี่ชินชินวัตรหน่อยครับ
1: คือเป็นความพิเศษที่ผมอยากจะเอามาโชว์ในรอบนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปให้ได้ผมเคยเล่นลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่กับเพลงแบบนี้บนรายการ Street Master แบบเนี้ยครั้งแรก
2: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงเดียวในโลกที่ตั้งสายแบบนี้อย่างตรงนี้

0: ใครเป็นนักกีตาร์ใครจับคอร์ดซีเป็นลองมาจับตัวเนี้ยเสียงออกมาไม่เป็นคอร์ดซี
1: ผมจับได้
0: ลองจับคอร์ดซีแล้วเล่นครับเพราะว่ามันเพี้ยนทุกเส้นเลย
1: มือคุณสั่นโอเคกีตาร์เขาแพงกีตาร์คลาสสิกเนี่ยแต่ละตัวโอ้โหหลักแสนหมดอ่ะเพี้ยนทุกเส้นจริงๆตีคอร์ดยังเพี้ยนเลยแต่ปกติเล่นออกมาให้เพาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
2: คือคุณชินนะสิ่งที่ผมชอบมากกว่าฝีมือเขาอ่ะคือ energy ในตัวเขาอ่ะคือความมั่นใจในตัวเขาเองอ่ะคือเวลาเขาพูดเขาอะไรเงี้ยเขาเหมือนประหนึ่งว่าเขาเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาประทานเสียงกีตาร์ให้กับโลกใบนี้อ่ะ
1: เขามีเป้าอ่ะ
2: คือความมั่นใจเขามันเกินร้อยจริงๆแต่วันเนี้ยผมบอกตรงๆนะผมห้อยผมไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์ดวงอาทิตย์จริงๆผมรู้ว่าชินเก่งแน่ๆเพลงเมื่อกี้ถ้าเดินผ่านนะเอ้ยหมอนี่มันเล่นเก่งเว้ยแต่ถามว่าผมเข้าถึงไหมผมเข้าไม่ถึงจริงๆแต่ผมชื่นชม energy คุณในการตอบคำถาม energy ในการแบบคือชินวัฒน์ผู้ศิลปินผู้สร้างโลกใบนี้คือชื่นชมในแง่นั้นนะครับสำหรับโชว์เมื่อกี้นะคร
1: ับ
3: ก็หลับตาฟังจะฟังว่ามันจะมีแหม่งๆออกมาตัวไหนแต่มันนุ่มมากเลยนะแต่ความแหม่งเนี่ยคือความมันสามารถจะนุ่มนวลได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันทำให้เห็นว่าคนเรามันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ความไม่เพอร์เฟกต์มันก็สามารถจะเพอร์เฟกต์ได้นะมันก็มันนึกถึงตรงนั้นก็ได้สัจธรรมตอนนั่งฟังหลับตาฟังนะเพราะพยายามจะหาความผิดพลาดยังไม่เจอเลยครับยิ่งตอนท้ายที่รัวเป็นกระบวนตัวนั้นอ่ะมันสะใจมากหาอันนี้ต้องถือว่าเด็กคลาสสิกเนี่ยเขาจริงจัง
1: ครับ
3: เพราะใครที่ทำงานคลาสสิกได้เนี่ยก็ต้องนับถือเลยล่ะ
1: ลงลึก
3: เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะจริงจังแต่ต้องบอกอันนี้ช่างคิด
1: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าบางคนจริงจังแล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่เรียนน่ะเนา
1: ะ
3: แต่นี่ก็ช่างคิดแล้วก็เอามา
1: ฉีกกรอบหมด
3: มาแผลงทำนู่นทำนี่มันก็เลยทำให้แกว่าเด็กคลาสสิกมีอะไรที่สเปเชียลกว่าธรรมดา
1: เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของพี่ที่ผมได้ดูเลยเราชอบมากเลยผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้แต่ไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นขนาดเขาเรายังรู้สึกเลยว่ามันโคตรจะ
4: ยาก
1: ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าคุยถ้าพูดกับคนอื่นเขาจะเข้าใจเราไหมเหมือนเมื่อกี้พี่พิงพูดพี่พิงจะรู้ไหมว่าโคตรดี
4: ใช่
1: แต่คือผมเข้าใจพี่นะที่พี่บอกว่าพี่เข้าไม่ถึงแต่ผมเข้าถึงมากผมนั้นชอบแบบชอบมากๆวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเสิร์ฟทั้งแบบความโรแมนติกแล้วก็แอคชั่น
4: ใช่มีแบบช่วงแบบโอ้โห
1: ก็ทุกทีเขาก็จะเล่นนิ่งๆแต่คราวนี้ทำไมนะความนิ่งทุกเหมือนทุกครั้งทำไมวันนี้ไม่เหมือนเดิมวะผมมีความสุขมากๆวันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงแต่ถ้าในสายของเราก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าต่อให้เราไม่ฟังดนตรีเราก็รู้ว่านี่คือของดีที่คุณเอามาเสิร์ฟให้เราขอบคุณมากๆนะครับวันนี้มีความสุขมากครับ
4: ขอบคุณครับพี่เก่งครับขอบคุณครับพี่ชินครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
5: ยังเป็นเป้าหมายเดิมครับว่าเราจะเข้าไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้จากโจทย์ที่ทางรายการให้มาเนี่ยผมเน็ตได้เตรียมร่างแผนไปแล้วก็คือว่ารอบนี้เราเล่นแบบนี้รอบต่อไปเราจะมีอะไรงัดมาเพื่อให้ไม่ซ้ำกันแม้แต่รอบเดียวครับพี่เอ็กเขาจุดไฟด้วยไฟนะผมจุดไฟด้วยเสียงดนตรีอันนี้ผมว่าผมจะจุดให้ได
2: ้มันเป็นการแข่งขันที่หาเส้นร่วมตรงกลางได้ยากมากเลยบอกตรงๆนะพี่พยายามจะหาเส้นมาตรฐานเพื่อหาคะแนนให้กับทุกทีมแบบเท่าเทียมกันนะคือแต่ละทีมมาแบบหลากหลายมากๆซึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเลือกที่ถือว่ารวมฮิตจริงๆอะ
6: แต่ผมว่ามันก็สนุกดีกับการที่เราจะต้องต่อสู้กับบางทีสภาพดินฟ้าอากาศหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นตัวแปรเพราะท้ายที่สุดทุกๆวันถ้าเกิดเราต้องออกไปแสดงในสตรีทจริงๆเราก็เลือกไม่ได้นะว่าวันไหนมันจะดีหรือมันจะร้ายเราจะเผชิญอะไรแต่แค่ทำให้มันเต็มที่ที่สุดก็พออยากให้ทุกคนให้กำลังใจทุกๆทีมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต่อยอดงานต่างๆที่เป็นงานศิลปะในท้องถนนได้อย่างดี
7: และนี่คือความเดือดบนสมรภูมิถนนสายนี้บอกเลยว่าวันนี้แต่ละทีมเขาปล่อยของกันแบบหมดหน้าตักจริงๆทุ่มสุดตัวใส่สุดแรงและไม่มีใครยอมใครเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีการเป็นไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ระดับออลสตาร์

0: อบนี้นะครับเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผม
1: แค่คนเดียวมันง่ายไปไปหาผู้รับสนุก
2: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่
3: แต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วม
1: อ่ะสนอลูกขอเจ๊กองไปเพื่อนครับ
4: เดือนน่ะที่เตรียมงานมาเนาะที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดี
5: ตั้งจบหน้าอยู่กับคนดูทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
6: มันช่วยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
7: แต่ความมันยังไม่จบแค่นี้นะครับยังเหลือการแข่งขันอีก2ทีมที่รอเขย่าเวทีอยู่เราจะได้รู้กันแล้วครับว่า4ทีมสุดท้ายที่เป็นตัวจริงจะเป็นใครและใครจะได้ขยับเข้าไปใกล้กับตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยมากขึ้นไปอีก9
8: ตอนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
7: พลาดกับบทสรุปสุดดุเดือดเพื่อหาผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลมาร่วมจารึกตำนานบทใหม่ไปพร้อมๆกันใน Street Master ถนนคนโชว์

0: ำลังกายแล้วมันสดชื่นเนาะ
1: ไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 17:00 น.เป็นต้นไป
0: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
2: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการเมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะและก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
3: เขาอยากได้เซฟกายไปอยู่ในค่าย
4: จะไปเป็นดารงดาราเลยเนี่ยไปปรึกษาพ่อเลยเหรอ
5: เปิดไฟไม่ได้อะบู
6: เป็นไงบ้างครับคุณลุงเห็นเลยเวลานัดกันแล้วยังไม่ส่งไฟมาเลยอะผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ
7: ไอ้กายเป็นแฟนกันนะ
8: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
9: หัวใจของงานเราเนี่ยเรามีคำหนึ่งเรียกว่า we are all connect พวกเราทั้งปวงเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นพี่น้องกันบางเรื่องอ่ะเราก็สามารถมาเล่าแล้วก็เท้าความว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มาฟังเป็นเพลงสนุก
10: นักผจญเพลง free play วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
11: ความพยายามที่จะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนี้มีมานานกว่า50ปี
12: มันไม่ใช่แค่ว่ากระเช้าขึ้นไปแล้วมันจบกระเช้ามันเป็นจุดเริ่มต้น
13: หากมีกระเช้าขึ้นภูกระดึงจะนำความเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ติดตามได้ในภาพยนตร์ One Way Ticket to the Top ตั๋วเที่ยวเดียวสู่ยอดภูกระดึง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่20มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจเปิดผลกวาดล้างนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะจับกุม48รายพร้อมตรวจสอบที่ดินและธุรกิจอีกกว่า 1,000 ล้านบาทย้ำเดินหน้าจัดระเบียบทุนต่างชาติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลปฏิบัติการหลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในพื้นที่3จังหวัดได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่ตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89แปลงรวมพื้นที่กว่า49ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับจำนวน59หมายค่ะเป็นคนไทย28คนและชาวต่างชาติ31คนสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม48คนแบ่งเป็นคนไทย27คนและชาวต่างชาติอีก21คนจากหลายสัญชาตินะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2ประเภทค่ะกลุ่มแรกเป็นนอมินีส่วนกลุ่มที่2เป็นบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทยเบื้องต้นพบธุรกิจเข้าข่าย120บริษัทแจ้งความดำเนินคดีแล้ว39บริษัทสำหรับจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบบริษัทนอมินี10บริษัทนะคะครอบครองที่ดินจำนวน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่งอีกจำนวน39บริษัทพบครอบครองที่ดิน52แปลงมูลค่ากว่า231ล้านบาทค่ะปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดท่องเที่ยวส่วนการลงทุนของต่างชาติย้ำว่าสามารถดำเนินการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศค่ะความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมายืนยันนะคะว่าชายแดนมีความปลอดภัยดีค่ะมีกองทัพติดตามใกล้ชิด24ชั่วโมงหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมายืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทั้งการติดตามข่าวสารการลาดตระเวนภาคพื้นการเฝ้าตรวจทางอากาศยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและมีมาตรการรองรับในทุกสถานการณ์สำหรับกรณีที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีความเงียบในด้านความมั่นคงอาจหมายถึงการไม่ดำเนินการใดๆเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสระบุว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศดังนั้นการไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการพร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังคงยึดแนวทางสันติวิธีควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านของการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติค่ะเยอรมนีเปิดการสอบสวนเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกันในนครมิวนิกจนส่งผลให้ตู้รถไฟตกจากสะพานเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนค่ะตู้รถไฟขนส่งสินค้า2ตู้ตกลงมาจากสะพานสู่พื้นถนนด้านล่างในนครมิวนิกของเยอรมนีนะคะหลังจากเกิดเหตุรถไฟขนส่งสินค้า2ขบวนชนกันเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนทางการท้องถิ่นจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ60คนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขณะที่ตำรวจตรวจสอบวัตถุบนตู้สินค้าและพบว่าไม่ใช่สารอันตรายแต่อย่างใดแต่ยังจำเป็นต้องปิดพื้นที่เกิดเหตุต่อไปเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายตู้รถไฟที่เสียหายค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันด้านบริษัทการรถไฟเยอรมนียืนยันว่าเหตุการณ์รถไฟชนกันครั้งนี้เกิดขึ้นบนเส้นทางที่ใช้เฉพาะรถไฟขนส่งสินค้าเท่านั้นนะคะและไม่กระทบต่อบริการรถไฟโดยสารทั้งในระดับภูมิภาคและรถไฟระยะไกลส่วนสาเหตุของเหตุการณ์นี้ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการแมนเมดมนุษย์ดักสร้างนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: จอลึก MOU สหรัฐอิหร่านพักรบชั่วคราวโจทย์ท้าทายสู่การสร้างสันติภาพระยะยาว
2: MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้น
3: ครับ
2: ยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
1: โดรนกับอธิปไตยความมั่นคงเป็นไปได้หรือไม่ลดพึ่งพิงต่างชาติแต่พึ่งพาตนเอง
4: โดรนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราเราไม่มีอธิปไตย
5: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนหรือเปล่า
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
7: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

คนยุค70 80 90รวมถึงยุค2000ต้นๆเนี่ยนะครับต้องคุ้นเคยกับหนังจีนกำลังภายในนะฮะสมัยที่เรายังต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงนะครับตอนนั้นโลกยังไม่มีระบบสตรีมมิ่งเลยนะครับบางเรื่องก็อาศัยดูจากทีวีเป็นตอนๆให้เขาซื้อมาออกอากาศจนเราแหมติดกันงอมแงมเลยนะครับจนมาถึงยุคที่เราสามารถจะเช่าหนังครับวิดีโอแผ่น VCD DVD มานอนดูสบายๆก็ยังมีหนังจีนกำลังภายในหลายๆเรื่องนะครับที่เราชอบดูอยู่ดีนะครับหนังกำลังภายในนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาวจีนนะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าหนังกำลังภายในที่ผลิตจากเกาะฮ่องกงนะครับทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมครับบางเรื่องนี่ได้รู้ประวัติศาสตร์นะหรือว่ารู้จักตัวละครที่เขาดัดแปลงมาจากบุคคลสำคัญที่มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็แฟนหนังจีนย้อนยุคเนี่ยนะครับต้องคุ้นเคยกับชื่อของวัดเซ้าหลินนะฮะแหล่งผลิตนักบวชจอมยุทธนะครับมีภาพจำก็คือต้องโกนหัวแล้วก็โอ้ฝีมือนี่เก่งกาจมากๆครับแล้วคนเก่งๆจากวัดเซ้าหลินเนี่ยไม่ค่อยได้รับบทเป็นผู้ร้ายสักเท่าไหร่นะวัดเซ้าหลินนี่เป็นวัดที่มีอยู่จริงๆนะครับทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับแล้วเขาก็ปรับปรุงจนใหญ่โตฮะสวยงามจัดระบบการท่องเที่ยวไว้ดีมากครับดูในภาพนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับแล้วก็วัดแห่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกครับซึ่งได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกับสถานที่อีก11แห่งนะอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับพอรู้ว่าขึ้นทะเบียนพร้อมกันเนี่ยนะครับต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่ๆนะฮะถ้าไม่ใช่ประวัติศาสตร์ก็ต้องสถาปัตยกรรมยุคเดียวกันแต่ปรากฏว่าดูข้อมูลแล้วก็แปลกใจนะครับส่วนใหญ่เป็นวัดก็จริงนะฮะแต่บางแห่งเนี่ยดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นสถาบันการศึกษาโบราณมีจุดนึงเป็นหอดูดาวนะงงเลยครับเกี่ยวกันตรงไหนวันนี้ครับจะพาไปวนเวียนอยู่ในเขตมณฑลเหอหนานประเทศจีนนะฮะไปหาคำตอบว่ามรดกโลกที่กระจัดกระจายหลายๆแห่งครับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งเดียวกันมีที่มายังไงแล้วอะไรคือผลงานของมนุษย์นักสร้างที่น่าสนใจครับ

วันนี้มาที่วัดแต่เช้าเลยนะครับพอผ่านซุ้มประตูหน้าเข้ามาก็เจอขบวนนักเรียนนะฮะนี่เป็นนักเรียนที่เขาจะไปเรียนกังฟูนะครับต้องบอกว่าการเรียนการสอนกังฟู

ในวัดเซ้าหลินเนี่ยนะฮะเขาเรียนกันเฉพาะพระนะครับไม่ได้เปิดสอนให้นักเรียนทั่วไปแต่มีโรงเรียนครับซึ่งเขาแยกออกมาเปิดต่างหากเลยนะฮะในมณฑลเหอหนานแล้วก็รอบๆวัดเซ้าหลินเนี่ยครับมีโรงเรียนกังฟูเปิดสอนกันอูหลายสิบแห่งเลยนะครับแต่ว่าที่นี่ครับโรงเรียนศิลปะการต่อสู้เซ้าหลินทากูนะฮะเป็นโรงเรียนกังฟูที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วก็มีสถานะเป็นโรงเรียนกังฟูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะแล้วก็ที่ได้เปรียบโรงเรียนแห่งอื่นเพราะว่าที่นี่ครับตั้งอยู่ติดกับวัดเซ้าหลินเลยนะครับเขตวัดนี่อยู่ถัดจากลานฝึกนี้ไปนิดเดียวเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวัดกันนะครับเพราะฉะนั้นครับจุดที่เรายืนดูอยู่นี่นะฮะนี่คือบริเวณโรงเรียนนะครับประวัติการก่อตั้งก็น่าสนใจครับหลังยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะรัฐบาลจีนเขาก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูประเทศนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนศิลปะการต่อสู้ที่อันนี้ถือว่าเป็นศิลปะของชาติเลยนะครับซึ่งไม่กี่ปีต่อมาครับมีหนังเรื่องเซ้าหลินเทมเปิลนะครับมาถ่ายทำที่วัดเซ้าหลินนักแสดงก็คือเจ็ตหลีเหลียนเจียนะครับหนังเรื่องนี้มาฉายในเมืองไทยด้วยนะครับเขาตั้งชื่อว่าเซี่ยวลิ้มยี่นะแล้วก็โอ้โหดังมากครับทำรายได้ถล่มทลายครับจนทำให้หนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นแบบเจ็ตลีนะฮะอยากจะเป็นนักสู้จากเซ้าหลินครับก็เลยหลั่งไหลกันมาสมัครเรียนกังฟูซึ่งตอนนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าต้องไปสมัครเรียนที่วัดปรากฏว่าการมาเรียนกังฟูที่วัดเนี่ยไม่ใช่เลยครับระบบต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเพราะที่นี่เป็นวัดนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนถากูเนี่ยเปิดมาประมาณสัก4ปีระบบวางไว้พร้อมมากเลยนะครับที่ทางก็กว้างขวางครับมีครูมีบุคลากรพร้อมเลยนะฮะนักเรียนก็เลยมาสมัครกันใหญ่เลยนะครับทำให้ที่นี่ครับเป็นโรงเรียนที่เติมความฝันของเด็กๆจำนวนมากนะครับแล้วก็การอยู่ติดกับวัดนี่ก็ได้เปรียบมากเลยนะโรงเรียนแห่งนี้ก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีนะครับถือเป็นโรงเรียนกังฟูยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เข้ามารองรับความต้องการของเยาวชนที่เดินทางมาพร้อมกับความฝันครับเด็กนักเรียนนี่เขาไม่ได้เรียนกังฟูอย่างเดียวนะฮะกระทรวงศึกษาเขาให้เปิดสอนวิชาสามัญด้วยครับต้องมีความรู้ติดตัวด้วยก็สอนกันตั้งแต่โน่นเลยครับชั้นประถมไปถึงมัธยมจนถึงระดับอาชีวศึกษานะพ่อแม่มั่นใจครับว่าลูกหลานจะไม่ทิ้งการเรียนนะฮะแต่วิชากังฟูก็สอนกันเข้มข้นสมชื่อมากนะครับเข้มข้นแล้วก็ต้องเข้มงวดด้วยนะฮะลูกศิษย์ที่นี่ออกไปสร้างชื่อเสียงครับมีส่วนร่วมในการแข่งขันแล้วก็การแสดงระดับนานาชาตินะอย่างพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับเอเชียนเกมส์ก็ใช่ครับก็เป็นเด็กจากที่นี่แทบทั้งหมดเลยนะครับสมกับเป็นโรงเรียนจอมยุทธที่โด่งดังระดับโลกครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่จะมาที่วัดเซ้าหลินก็จะได้มาเดินดูนักเรียนกังฟูเขาฝึกฝนกันนะครับรวมถึงมีคิวแสดงบนเวทีให้ดูทุกวันนะฮะคนก็มาชอบกันนะครับเคยเห็นแต่ในหนังนะฮะได้มาดูของจริงก็โอ้สนุกมากครับแล้วก็เด็กๆ เขาตั้งใจกันมากเลยนะครับนี่ครับอาจจะเป็นอนาคตจอมยุทธแมนหน่วยก้านใช้ได้เลยนะครับจากโรงเรียนถากูนะครับโรงเรียนจอมยุทธเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในเขตของวัดเซ้าหลินนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเยอะแบบนี้ทุกวันเลยนะครับระหว่างที่เดินเข้าไปพร้อมกับผู้คนครับจะขอเล่าเรื่องประวัติที่น่าสนใจของวัดเซ้าหลินให้ฟังสักหน่อยนะฮะเซ้าหลินนี่เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางนะครับใหญ่โตมากๆแล้วก็สร้างอยู่บนเขานะครับนึกถึงสมัยตอนที่เขาเริ่มสร้างเนี่ย 1,500 กว่าปีที่แล้วแถวนี้ก็คงจะเงียบสงบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นป่าหมดเลยแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยนะครับภูเขาแห่งนี้ครับมีชื่อว่าภูเขาทรงสานนะฮะซึ่งมีอยู่2ยอดหลักๆเลยนะครับยอดนึงชื่อว่าไท่ซื่อนะฮะอีกยอดนึงชื่อว่าเซ้าซื่อคำว่าเซ้าก็มาจากชื่อยอดเขานี่เองนะครับดูจากโดรนเนี่ยดูไม่สูงเท่าไหร่แต่จริงๆยอดเขาทรงสานนี่มีความสูงเฉลี่ย1,000กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะครับส่วนคำว่าหลินครับมีความหมายว่าป่าหรือว่าป่าไม้ก็ได้นะฮะพอรวมกันครับเซ้าหลินก็มีความหมายตามตัวอักษรครับว่าวัดที่ซ่อนอยู่ในป่าของยอดเขาเซ้าซื่อนั่นเองครับตามประวัตินะฮะจักรพรรดิ

หวนก็เป็นผู้สร้างที่นี่ครับเพื่อถวายพระภิกษุชาวอินเดียที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแล้วก็หลังจากตอนที่สร้างแล้วเนี่ยห่างออกมาอีกประมาณ30ปีครับก็มีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ครับมีพระ

ไก่ในประเทศจีนเหมือนมาต่อยอดจนสำเร็จที่นี่นะเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับหลังจากนั้นครับพอได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นนะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาด้วยความเลื่อมใสครับคนนี้เขาเรียกปรมาจารย์เซนเลยนะครับก็เลยได้ใช้ที่นี่ครับวัดเซ้าเหลินนี่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดหลักธรรมคราวนี้มาเชื่อมโยงถึงเรื่องของวิชากังฟูบ้างนะครับมาอย่างไรนะพระโพธิธรรมเนี่ยท่านพบว่าพระที่วัดเนี่ยครับนั่งสมาธิกันนานนะใช้เวลาเป็นวันๆครับแล้วก็ฝึกแบบนี้อยู่ทุกวันนะฮะสุขภาพก็เลยไม่ค่อยดีครับไม่ได้ออกกำลังไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าถูกต้องนะครับก็เลยคิดเรื่องการออกกำลังครับเน้นที่การหายใจการยืดเหยียดนะฮะคล้ายๆกับหลักการของโยคะในทุกวันเนี่ยนะครับซึ่งก็มาจากแนวทางของเซนเหมือนกันนะครับคือความเข้าใจจากข้างในจริงๆจากจิตใจจริงๆนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นวิชาการต่อสู้ครับมีการประยุกต์ท่าทางเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาในยุคนั้นแถวนี้เป็นป่าด้วยนะครับก็มีเรื่องขโมยขโจรครับเลยต้องป้องกันตัวเองเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับวัดด้วยบางข้อมูลเนี่ยเขาใช้คำว่าออกปราบปรามเลยนะครับซึ่งโจรน่าจะชุกชุมจริงๆนะทำให้วิชาการต่อสู้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับการต่อสู้แบบกังฟูของพระที่วัดเซ้าหลินเนี่ยนะฮะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศครับช่วงที่มีความพยายามจะรวมแผ่นดินให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในยุคตอนต้นของราชวงศ์ถังซึ่งเขาก็ต้องสู้รบกันนะฮะตอนนั้นก็มีพระจากวัดเซ้าหลินเนี่ยไปช่วยต่อสู้ครับจนสำเร็จซึ่งผู้ปกครองแผ่นดินพระองค์ใหม่ก็คือจักรพรรดิถังไท่จงนะฮะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อครับซึ่งในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะครับหลังจากนั้นครับจักรพรรดิถังไท่จงก็พระราชทานที่ดินนะฮะอนุญาตให้วัดเซ้าหลินเนี่ยจัดตั้งกองกำลังพระนักรบนะครับจากนั้นก็ทำให้กังฟูเซ้าหลินนี่มีชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทุกวันนี้พระในวัดเขาก็ยังฝึกกังฟูอยู่นะครับแต่ก็ฝึกแล้วก็ไม่ได้ไปสู้กับใครแล้วนะฮะเป็นการฝึกฝนเพื่อจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับซึ่งอันนี้เป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญเพียรซึ่งก็ถูกต้องนะครับร่างกายแข็งแรงก็นั่งสมาธิได้นานๆนะฮะแล้วก็ฝึกกันเฉพาะพระเฉพาะนักบวชนะครับไม่ได้รับสมัครนักเรียนทั่วไปเด็กๆที่อยากจะมาเรียนเขาก็จะไปเข้าเรียนที่โรงเรียนที่เปิดสอนกันหลายแห่งซึ่งก็จะมีโรงเรียนถากูเนี่ยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแล้วครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับขอเดินดูผลงานของมนุษย์นักสร้างกันสักหน่อยนะฮะภาพรวมๆในวัดเนี่ยนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณก็เป็นสไตล์ที่เราคุ้นตานะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเรียกว่าวัดนี้ก็ผ่านช่วงเวลาของความรุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำมาหลายช่วงเลยนะครับยุคแรกครับที่มีการก่อสร้างวัดเซ้าหลินเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่จักรพรรดิเซี่ยวเหวินตอนนั้นคศ.400ปลายๆยังไม่500ก็จะเป็นราชวงศ์เว่ยเหนือนะครับตอนเขาก็สร้างกันเรียบง่ายมากนะครับทำง่ายๆเพราะใช้เป็นที่พักของพระจากอินเดียนะครับจนผ่านเวลามาอีก800-900ปีครับในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงนะครับซึ่งมีความร่ำรวยนะครับอาคารหลักหลายๆหลังก็เขาก็มาบูรณะกันใหม่นะครับหลายหลังก็สร้างใหม่เลยนะครับตกแต่งแบบที่เรียกว่าโออ่าตามสไตล์ราชวงศ์หมิงและชิงครับซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบเดียวกับที่เราเห็นในทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่อาคารดั้งเดิมเท่านั้นเองครับอยู่ในยุครุ่งเรืองเนี่ยหลายร้อยปีนะฮะแล้วก็เข้าสู่ยุคตกต่ำครับเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองนะฮะตอนนั้นเข้าสู่ศตวรรษที่20แล้วนะครับปีคศ1928ครับมีการรบกันแล้วก็อาคารสำคัญนี่ก็โอ้โดนเผาทำลายครับเสียหายเยอะเลยตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆบันทึกสำคัญทั้งทางศาสนาตำราการต่อสู้กังฟูเนี่ยโอ้โดนเผาเรียบเลยนะครับแล้ววัดแห่งนี้ก็อยู่ในสภาพเรียกว่าหลังสงครามนะฮะทรุดโทรมอยู่หลายสิบปีครับช่วงนั้นก็มีพระสงฆ์ก็เหลืออยู่ไม่เยอะเลยครับดูแลวัดกันไปแล้วก็ยังมาเจอกับช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมอีกเป็น10ปีเลยนะฮะเรียกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับเขามาถ่ายหนังเซี่ยวลินยี่ของเจ็ตหลีเนี่ยนะฮะแล้วก็หนังก็ดังถล่มทลายไปทั่วโลกรัฐ

รัฐบาลก็เลยเอาละต้องบูรณะกันจริงจังนะครับซึ่งก็มีการเข้ามาซ่อมแซมครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งเขาก็เลือกสถาปัตยกรรมแบบหมิงชิงนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดซึ่งก็คืออาคารต่างๆที่เราเห็นกันในตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าสร้างขึ้นใหม่แต่ใช้สไตล์หมิงชิงนั่นเองครับที่โดดเด่นเนี่ยคงจะเป็นภูมิปัญญางานไม้ของช่างฝีมือโบราณนี่ยอมรับเลยนะฮะโดยเฉพาะระบบค้ำยันที่เขาเรียกว่าโตกงนะครับที่เห็นเป็นไม้ซ้อนๆกันหลายๆชั้นนี่นะครับอันนี้เป็นไอเดียในการกระจายน้ำหนักของหลังคาที่มีขนาดใหญ่ๆเอาไปไว้ที่เสาโครงสร้างซึ่งไม่ต้องใช้ตะปูด้วยนะครับดูหลังคาแบบจีนเนี่ยเขาแต่งกันเต็มที่เลยนะครับน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆถือว่าเป็นการคำนวณที่แม่นยำมากๆเลยครับสถาปัตยกรรมทั้งหมดเนี่ยฮะรวมเรียกว่ากลุ่มอาคารวัดเซาหลินครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในเมืองเติงเฟิงครับนี่คือวัดจงเย่นะครับแค่ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นวิธีคิดในการวางผังของวัดซึ่งอยากให้ดูป้ายนี้นะฮะเห็นแล้วนึกถึงพระราชวังกู้กงเลยนะครับพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งผังนี่คล้ายกันเลยนะครับอาคารทุกอย่างเขาจะเอามาอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับซึ่งนี่เป็นการจัดผังในยุคที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมทีหลังนะครับไม่ใช่ผังดั้งเดิมของวัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นอยากให้ดูกำแพงกับซุ้มประตูใหญ่ๆนี่ก่อนฮะนี่เหมือนประตูเมืองที่เอาไว้ป้องกันข้าศึกได้สบายเลยนะครับแต่ความจริงกำแพงสีแดงที่มีขนาดใหญ่โตเนี่ยมีความหมายเชิงอำนาจของจักรพรรดินะครับเขาไม่ได้เอาไว้ทำสงครามจริงนะครับที่นี่เป็นวัดเต๋านะฮะแล้วก็มีบันทึกการก่อสร้างย้อนกลับไปนานกว่าวัดเซาหลินอีก 2-300 ปีเลยนะครับแรกๆก็สร้างด้วยความเรียบง่ายนะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้กำแพงใหญ่ๆทางเข้าเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับตอนหลังครับวัดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักโดยเฉพาะราชวงศ์หมิงชิงนี่นะครับเขาก็เข้ามาบูรณะเยอะแยะเลยนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมเต็มไปหมดซึ่งก็แน่นอนครับเน้นความโออานะครับสีแดงเนี่ยบอกถึงอำนาจแล้วก็สถานะที่สูงส่งของจักรพรรดินั่นเองนะครับเวลาองค์จักรพรรดิเสด็จมาที่นี่นะครับทำพิธีสำคัญที่ภูเขาทรงสารเนี่ยจะมาเริ่มที่วัดนี้ก่อนนะฮะพิธีสำคัญในอดีตนี่เขาทำหลายที่นะครับเสร็จจากที่นี่ก็จะไปที่อื่นต่อไม่ได้ทำที่เดียวจบครับแต่ยังไงก็ตามครับถึงจะบูรณะตกแต่งจนเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากเลยนะฮะแต่วัดนี้ก็ยังคงเป็นวัดสำคัญในลัทธิเต๋าอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรากเหง้าเลยครับก่อนจะออกจากวัดจงเย่ครับผู้คนจะเดินผ่านตรงนี้นะฮะมีรูปปั้นเหล็กโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับสีเข้มชะมึนเลยนะฮะน่าเกรงขามมากครับนี่คือรูปปั้นขุนพลเหล็กนะฮะสูงประมาณสัก3เมตรเห็นจะได้ครับนี่หล่อขึ้นเป็นนานเป็นพันปีแล้วนะครับซึ่งก็ตามความเชื่อคือทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับนักท่องเที่ยวผ่านมาก็จะมาลูบบริเวณพุงครับด้วยความเชื่อว่านี่เป็นสิริมงคลนะครับใครมาก็จะขอถ่ายรูปสักหน่อยเสร็จแล้วก็ขอพรกันด้วยนะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับจุดอื่นๆนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพระราชวังนะในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือนะครับยุคไล่เลี่ยกับที่เขาสร้างวัดเซาหลินนั่นแหละตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นวัดครับตั้งชื่อว่าวัดซงเย่แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาครับเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่น่าทึ่งก็คือเขาสร้างตั้งแต่ตอนค.ศ.523นะครับมีผ่านมา 1,500 กว่าปียังมีสภาพดีมากเลยนะครับเจดีย์ทรงเย่นี่ก็เลยเป็นเจดีย์ที่สร้างโดยอิฐที่เก่าแก่ที่สุดครับที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศแล้วนะฮะคือในประเทศจีนเนี่ยนะครับมีเจดีย์เก่าแก่อยู่เยอะมากเลยนะฮะจนเขาใช้วิธีแยกประเภทของวัสดุนะครับอย่างที่นี่ก็เป็นเจดีย์อิฐนะครับที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีเจดีย์ที่สร้างด้วยหินนะครับบางที่ก็สร้างด้วยไม้นะครับก็จัดอันดับกันไปแยกประเภทกันไปแต่ถ้ารวมทุกประเภทเลยนะครับเจดีย์ทรงเย่นี่ก็ถือว่า
าเก่าแก่ที่สุดในประเทศอยู่ดีครับนอกจากความเก่าแก่ของตัวเจดีย์แล้วนะครับยังเรียกว่าเป็นหลักฐานของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอินเดียด้วยนะฮะคือตอนเขาสร้างเนี่ยครับช่างเขาพยายามผสมผสานรูปแบบทรงกลมของสถูปแบบอินเดียที่เรียกว่าสตูปาเนี่ยนะครับก็เลยออกมาเป็นเจดีย์รูปทรง12เหลี่ยมซึ่งปรากฏว่ามีแค่

ที่นี่ที่เดียวในประเทศเท่านั้นครับจุดสุดท้ายที่จะพามาดูคือที่นี่ครับหอดูดาวเก่าเฉิงนะฮะดูจากข้างนอกก็จะมันเหมือนกับวัดที่ไปดูมาแล้วนะครับแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะพบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์นะฮะคือเขาออกแบบเครื่องมือวัดเงานะฮะเป็นเครื่องมือที่จะบอกเวลาดูฤดูกาลก็สังเกตจากเงาแดดนะครับแต่มีความแม่นยำมากๆขนาดเอาไปทำปฏิทินได้เลยนะครับแต่ที่มาของความก้าวหน้าครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกล้ำมากๆครับตอนที่ชาวมองโกเนี่ยยึดดินแดนของชาวฮั่นได้นะก็ก่อตั้งราชวงศ์หยวนนะครับผู้นำตอนนั้นคือกุบไลข่านซึ่งรู้ดีเลยนะครับว่าชาวจีนมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสวรรค์เวลาจักรพรรดิจะทำพิธีอะไรสักอย่างต้องแหมเลือกวันต้องแม่นยำนะฮะต้องกำหนดเวลาให้ถูกต้องนะครับซึ่งแทนที่กุบไลข่านเนี่ยจะล้มล้างความเชื่อกับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับทำให้เห็นว่าพระองค์ก็ได้รับอำนาจจากสวรรค์เหมือนกันนะครับวิธีการก็คือส่งนักดาราศาสตร์มาสร้างที่เนี่ยครับหอดูดาวนะฮะสร้างเครื่องวัดเงาสร้างอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับซึ่งต่อมาครับก็กลายเป็นปฏิทินจีนที่ว่ากันว่ามีความแม่นยำกว่าปฏิทินของชาวยุโรปในยุคนั้นด้วยนะฮะพอมีความแม่นยำของปฏิทินครับจากนั้นทำพิธีอะไรก็จะใช่หมดเลยนะครับแม่นยำมากๆก็เลยเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากุบไลข่านและก็ราชวงศ์หยวนเนี่ยก็ได้รับอำนาจจากสวรรค์เหมือนกันครับนี่เป็นการทำความเข้าใจความเชื่อดั้งเดิมครับแล้วก็ใช้ความต่อเนื่องไม่ต่อต้านนะครับลงทุนทางวิทยาศาสตร์จนพิชิตใจผู้คนได้สำเร็จนั่นเองครับมรดกโลกในเติงเฟิงนี่นะครับที่พาไปดูนะฮะมีชื่อในภาษาไทยว่าใจกลางฟ้าดินนะครับถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะให้มากกว่าการแปลคำศัพท์สวยๆจากภาษาจีนหรือว่าชื่อมรดกโลกที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลมาเป็นภาษาไทยนะฮะมองให้มากกว่าการใช้คำสวยงามนะครับคือคำว่าใจกลางฟ้าดินเนี่ยเป็นชื่อที่ฟังดูดีเลยนะครับคนคิดชื่อภาษาไทยเนี่ยใช้คำสวยงามมากๆนะฮะพอเราพิจารณาดีๆนะครับก็จะพบความหมายที่ลึกซึ้งมากมากก็คือเติงเฟิงนี่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาของชาวจีนนะฮะคำว่าใจกลางฟ้าดินก็มีความหมายแบบนี้นี่เองครับคือองค์ความรู้ต่างๆหลากหลายแขนงมากๆเป็นความรู้ที่ทำให้ประเทศก้าวหน้ามีอารยธรรมนะครับมารวมกันอยู่ในดินแดนแห่งนี้นั่นเองนะฮะเราไล่ดูดีๆในรายชื่อของมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น8กลุ่มก็คือ8ประเภทของภูมิปัญญาแล้วก็ตั้งอยู่ใน11สถานที่แยกๆกันนะครับจะพบว่าความรู้ทั้งหมดนี้โอ้โหครอบคลุมภูมิปัญญาหลายด้านมากเลยนะครับมีทั้งศาสนาก็มีพุทธมีลัทธิเต๋านะครับปรัชญาของชื่อมีเรื่องประวัติศาสตร์นะครับศิลปะการต่อสู้ก็ต้องมีนะฮะเรื่องกังฟูใช่ไหมครับมีเรื่องสถาปัตยกรรมมีเรื่องการตกแต่งแล้วก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์ด้วยนะครับความโดดเด่นนี้ครับองค์การยูเนสโกนะฮะประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้โบราณสถานเติงเฟิงครับใจกลางฟ้าดินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนนะครับในปีพ.ศ.2553ครับเขามีเกณฑ์การพิจารณาอยู่2ข้อนะฮะข้อแรกก็คือแนวคิดทางดาราศาสตร์นะครับเรื่องใจกลางฟ้าดินเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องอำนาจของจักรพรรดินะฮะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการสถาปนาเมืองหลวงครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นะฮะในแง่ของเกียรติภูมิแล้วก็การอุปถัมภ์ซึ่งก็หมายถึงการสนับสนุนงบประมาณจากราชสำนักในราชวงศ์ต่างๆนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นความเชื่อมโยงเรื่องศาสนากับบริบททางโลกในเติงเฟิงเนี่ยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แข็งแกร่งแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน 1,500 กว่าปีครับซึ่งก็ยังอยู่ในแนวคิดดั้งเดิมก็คือใจกลางฟ้าดินเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจีนจริงๆข้อนี้นะครับเข้าหมายถึงการอยู่รวมกันของศาสนาแล้วก็นิกายที่ต่างกันในเมืองเติงเฟิงครับมีทั้งพุทธทั้งเต๋าทั้งของจื้อนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบแข่งขันกันครับอยู่แบบที่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยใช้ภูเขาทรงสารเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณเหมือนกันแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์จักรพรรดิเหมือนกันครับซึ่งก็ทำให้สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีนั่นเองครับ

0: มัยนั้นเขาเชื่อกันว่าเมืองเติงเฟิงโดยเฉพาะภูเขาทรงซานเนี่ยครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างฟ้ากับดินหรือว่าสวรรค์กับโลกก็เลยใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการทำพิธีสำคัญต่างๆของบ้านของเมืองของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจักรพรรดิมาทำพิธีเนี่ยดูฤกษ์ดูยามรวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการเลือกเมืองหลวงเนี่ยถ้ามาทำที่นี่ก็มั่นใจได้ครับว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงออกว่าจักรพรรดิเนี่ยได้รับอำนาจจากสวรรค์อย่างแท้จริงนะฮะทุกวันนี้ความเชื่อพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคนสมัยก่อนก็ถือว่าตามยุคตามสมัยนะฮะแต่คนยุคปัจจุบันครับก็ยังให้ความสำคัญกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ความเคารพบุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องราวในอดีตครับถึงแม้จะผ่านเวลามายาวนาน 1,500 กว่าปีแล้วก็ตามครับ
1: ช่วยกันส่งเสียง
2: ไม่เห็นด้วยกับเครื่องมือที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3: ต้องหยุดโครงการนี้ทันทีทั้ง EC ที่ปราจีนบุรีทั้งโครงการแลนด์บิด
4: ช่วยกันรับฟัง
5: ถ้าหากว่ารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติควรจะฟังประชาชนบ้าง
4: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
6: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะการผลักดันกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ของรัฐบาลชุดนี้ถูกคัดค้านอย่างมากจากภาคประชาชนนะคะภาคประชาชนมองว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้ค่ะให้ต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว99ปีนะคะเปลี่ยนพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งหลายจุดเป็นพื้นที่การเกษตรบางจุดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมจะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมค่ะและโจทย์ใหญ่คือเป็นการทําโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินที่เราใช้กันอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้พวกเขาเรียกว่าภัยพิบัติการพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่3จังหวัดทางฝั่งภาคตะวันออกภายใต้กฎหมายพิเศษอย่าง EEC ระยองชลบุรีฉะเชิงเทราโดนไปแล้วและตอนนี้ในฝั่งตะวันออกจังหวัดที่4ที่จะถูกรวมเข้าไปใน EEC เป็นว่าที่อยู่รายใหม่ก็คือปราจีนบุรีปราจีนบุรีชะตากรรมคล้ายๆกับพื้นที่อีก4จังหวัดในภาคใต้ภายใต้กฎหมาย SEC นะคะนั่นคือระนองชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เราเรียกกันว่าซุปเปอร์ลอว์ค่ะการพัฒนาภายใต้ทั้งหมดนี้มันถูกต้องหรือไม่นี่เป็นคำถามในรายการฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะจึงอยากชวนคุยกันจาก EEC ไป SEC ว่าที่เหยื่อรายใหม่ภัยพิบัติการพัฒนา
7: ผมวีรศักดิ์คงนรงค์ผมเกี่ยวข้องอะไรกับ EEC ก็ผู้มีส่วนได้เสียแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้เสียอย่างเดียวแต่ไม่มีส่วนได้ที่เราประสบกับมันมาเนี่ยมันเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือเสียหายเป็นจำนวนมากสุขภาพชีวิตได้เสียหายไปที่สมบูรณ์อยู่แล้วกับได้แต่ความเจ็บป่วยด้านเศรษฐกิจสังคมบอกได้เลยว่าไม่ได้จากการที่พัฒนาอุตสาหกรรมเลยเมื่อปี56กับ65ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันรั่วชุดใหญ่เลยเฉียบพลันเลยครับตอนนี้ที่ผมประสบกันอยู่คือในชุมชนเป็นมะเร็งแบบหาคำตอบไม่ได้คนในชุมชนผมในชายหาดของผมเนี่ยมีสัตว์น้ำตายมีน้ำดำในท้องทะเลที่มาตะพุดแล้วก็มีปลิงตามข่าวที่ขึ้นกันเนี่ยหลายสิบปีไม่เคยปรากฏการณ์พวกนี้ขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วทะเลเน่าสัตว์น้ำตายแล้วก็สัตว์น้ำที่หายไปยังไม่มีคำตอบจากภาครัฐหรือนักวิชาการใดๆเลยตอนนี้เราย้อนถึงการบอกได้เลยว่าล่มสลายด้านอาชีพ
8: สุนทรคมคายนะครับเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะครับเราก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจกับ EEC แล้วก็ศึกษาถึงผลกระทบตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2561เราก็เริ่มติดจับตาอยู่ในเครือข่าย EEC Watch เราก็พบปัญหาต่อเนื่องยาวนานมาปราจีนบุรีกำลังจะเข้าเป็นจังหวัดที่4ทำให้เรามีความกังวลเนื่องจากว่าวันนี้สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ปราจีนบุรีก็หนักมากๆนะครับไม่แพ้3จังหวัดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาจำนวนมากมีแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจชุมชนที่

0: ถูกนักลงทุนต่างชาติเข้ามายึดกลุ่มเศรษฐกิจนะครับวันนี้ EC ยังไม่ใช่คำตอบนะครับว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จริงพอไป SEC เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราไม่สามารถเอาพรบฉบับนี้ไปใช้ที่ไหนในประเทศเราได้อีกมันเป็นการพัฒนาที่มันผิดทิศผิดทางแล้วก็ไปเปิดโอกาสให้กับนายทุนต่างชาติเข้ามาทำลายเศรษฐกิจนะครับของคนไทย
1: ชื่อประสิทธิ์ชัยหนูนวลครับประธานเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SDC วัดครับตัว SDC เนี่ยเป็นกฎหมายที่รัฐบาลกำลังจะบังคับในภาคใต้ครับเพราะฉะนั้นเราหลายองค์กรในภาคใต้จึงรวมตัวกันครับตั้งเป็นกลุ่ม SDC วัดขึ้นมาครับทำหน้าที่2ประการหลักครับก็คือตั้งคำถามกับกฎหมายเดิมที่รัฐบาลนำเสนอและแสวงหาทางออกให้กับภาคใต้จุดยืนของผมก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับเครื่องมือที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงการยึดกลุ่มทรัพยากรทั้งมวลของภาคใต้ให้กับนักลงทุนต่างชาติแต่มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใดกับการออกแบบการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับคน 9.7 ล้านคนครับ
2: สุทธิเกียรติโคชโสครับเป็นทนายความจากมูลนิธิทำสิ่งแวดล้อมครับสำหรับ EEC เนี่ยคือเป็นทนายความในคดีช่วยสนับสนุนชุมชนในการดำเนินคดีในการฟ้องคดีปกครองตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดอยู่ส่วน SEC ก็สนับสนุนชุมชนในการให้ความรู้ผมคิดว่า EEC เนี่ยควรที่ต้องทบทวนกฎหมายดูว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างพอที่จะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้สมควรที่ยกเลิกก็ต้องยกเลิกในส่วน SEC เนี่ยยังไม่มีความจำเป็นสำหรับณปัจจุบันนี้จริงๆมันเป็นการหาเหยื่อตั้งแต่การริเริ่มเขตพัฒนาพิเศษตั้งแต่ยุคคสช.EEC มันเกิดได้เพราะว่าคสช.มีการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.แล้วก็ transform แปลงจากคำสั่งหัวหน้าคสช.กลายเป็นมาเป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีกระบวนการถ่วงดุลตรวจสอบแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นการกัดกร่อนกัดกินจาก3จังหวัดใน EEC กลายมาเป็น4จังหวัดและในปัจจุบันก็มีการผลักดันร่างกฎหมาย SEC ซึ่งก็จะเป็นการขยายการกัดกร่อนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคใต้ในอนาคตครับผมคิดว่าภาพจบก็คือรัฐบาลควรที่ต้องทบทวนแล้วก็มีการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยกเลิกกฎหมายพิเศษไป
1: ทางออกที่ควรจะมีก็คือว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทำแผนแม่บทภาคใต้ขึ้นมาแต่กลไกที่จะทำต้องทำโดยกลไกที่ถูกต้องมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของพรบ SDC เนี่ยในจังหวะนี้อยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารถ้าคณะรัฐมนตรีไม่นำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของครม.ทุกอย่างก็จะจบลง
3: พวกเรามีจุดยืนที่ว่าประชาชนต้องมีส่วนคิดส่วนร่วมภาครัฐถ้าหากว่ารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติสมควรจะฟังประชาชนบ้างแต่ตอนนี้ขอก่อนเถอะอย่าพึ่งขยายต่อเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจมันแย่แล้ว
0: ทางออกของเรานะครับก็คือการส่งเสริมการพัฒนาแบบปกตินะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีเนี่ยควรจะเกิดขึ้นจากฐานทรัพยากรชุมชนถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมหรือรัฐบาลมีธรรมาภิบาลมากพอเนี่ยผมยังเชื่อว่าโครงการเหล่านี้ไม่สามารถขยายไปที่อื่นได้อีกแล้วต้องหยุดโครงการนี้ทันทีทั้ง EC ที่ปราจีนบุรีทั้งตัวโครงการแลนด์บิดที่มองเห็นว่ามันเริ่มจะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
4: ต่อมิถุนายนนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้นำโดยกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch เตรียมระดมกำลังขึ้นมาคัดค้านพรบ SEC ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลพวกเขาจะปักหลักคัดค้านอย่างน้อย15วันกดดันไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ SEC Watch ทำจดหมายถึงส.ส.เขตพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดทักท้วงการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพราะมองว่าจะส่งผลให้ที่ดินภาคใต้อยู่ในมือของต่างชาติสร้างความเสียหายและกระทบต่อประชากรในภาคใต้กว่า10ล้านคนเป็นการซ้ำรอยสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคตะวันออกนับตั้งแต่พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือพรบ. EEC มีผลบังคับใช้ในปี2561อันเป็นผลพวงมาจากยุคคสช.และเปลี่ยนกันต่อกับสีแขกรับเชิญมาร่วมกันมองบทเรียนเหยื่อภัยพิบัติจากกฎหมายพิเศษหรือซูเปอร์ลอที่ถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีชีวิตผู้คนวิถีและทรัพยากรธรรมชาติภายใต้โจทย์การพัฒนาและการลงทุนของรัฐ
5: เริ่มต้นจากพี่ออสก่อนได้ไหมคะคนระยองก็สู้มาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้ววันนี้นิยามได้ไหมว่าเราเป็นเหยื่อภัยพิบัติการ

0: พัฒนาเรียบร้อยแล้ว
1: ผมยืนยันเลยครับว่าเราเป็นเหยื่อเพราะว่าเห็นครั้งหลังเนี่ยน้ำมันรั่วเราถูกยกฟ้องไม่ถูกชดเชยเราไม่ถูกแก้ไขเราไม่ถูกออกกฎหมายดันสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนรัฐไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยอันนี้คือเราสรุปกันได้เลยว่าเราเป็นเหยื่อของการพัฒนาอุตสาหกรรมตอนนี้มันเลยคำที่จะบอกว่าล่มสลายมาแล้ววิถีชีวิตสุขภาพชุมชนตอนนี้ล่มสลายหมดแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือการพัฒนาชาวบ้านอย่ามาขวางจริงๆแล้วนะชาวบ้านไม่เคยขวางแต่ผลกระทบต่างหากที่ให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อความอยู่รอดแต่สุดท้ายรัฐก็ยังเข้าข้างทุนเหมือนเดิมแม้กระทั่งนักวิชาการเองก็ยังมาบอกว่าผลกระทบต่างๆมันไม่มีแล้วเราก็ได้ต่อสู้กันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะกฎหมายไม่เคยให้สิทธิกับชุมชนทั้งๆเถอะในปี65เนี่ยน้ำมันรั่วเนี่ยผมไม่ฟ้องเนี่ยศาลปกครองยังยกฟ้องว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ฟ้อง
0: รัฐฟ้องแล้ว
1: รัฐฟ้องแล้วนักวิชาการเองที่เขาจ้างมาเขาก็บอกว่านี่ความเสียหายเนี่ยมันแค่7วันเท่านั้นน้ำมันรั่วตั้งกี่แสนลิตรข่าวก็ออกแล้วความเสียหายเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาติดตามต่อว่ามันเสียหายเท่าไรยาวนานยังไงเสียหายอะไรไปบ้าง
0: พี่แหลมเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นบ้านอยู่ใกล้ๆปราจีนบุรีเลยไม่อยากเอาปราจีนไปเสี่ยงกับ EEC ค้านมาตลอด
2: ปราจีนบุรีเนี่ยเราอยู่ในสถานะหลังบ้าน EEC นะวันนี้เราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแล้วเราก็เห็นว่า 8-9 ปีที่ผ่านมา3จังหวัดเนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรบ้างการพัฒนา EEC เนี่ยผลประกอบการเขาเป็นอย่างไรเรารู้แหละเราก็ไม่อยากได้ปราจีนบุรีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เป็นเมืองสมุนไพรมีอภัยภูเบศที่เป็นหัวหอกเรื่องสมุนไพรในประเทศวันนี้ EC ก็ไปพูดเรื่องจะพัฒนาสมุนไพรซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพื้นที่มันอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้รายงานของเขายังไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการด้วยซ้ำแต่วันนี้อนุมัติโดยหลักการประชาชนเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปศึกษาเรื่องอะไรบ้างแล้วผลมันเป็นยังไง
0: EEC เกิดขึ้นในยุคคสช.ในยุคทหารนะคะ
2: ใช่ครับ
0: การคัดค้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
3: เราต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนของการออกกฎหมาย EECวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย EC คือออกกฎหมายมาเพื่อต้องการพัฒนา Eastern Seaboard เดิม
0: ยกระดับ
3: ส่วนที่2ก็คือต้องการผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นจริงๆปราจีนบุรีเนี่ยอยู่ในแผนเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายคือต้องการที่จะให้ผู้ลงทุนมาลงทุนก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องผลกระทบไม่ได้คิดถึงเรื่องศักยภาพพื้นที่คิดถึงแต่เรื่องอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่เดิมจะพัฒนายังไงต้องการดึงดูดนักลงทุนยังไงก็เลยไปให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนโดยการทำเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหมายถึงว่าพิเศษอยู่แล้วเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช่าที่ดินระยะยาว50+49 ปี99 ปี
0: นำเข้าแรงงานด้วย
3: นำเข้าแรงงานด้วยอาชีพสงวนก็ผ่อนปรนให้ณปัจจุบันนะครับก็ยังมีการใช้เงินตราต่างประเทศในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนมีอีกประเทศหนึ่งอยู่ในประเทศไทย
0: พี่ชัยฟังแบบนี้แล้วภาคใต้จะยอมให้เกิดขึ้นไหมคะ SEC
4: คือมันเกิดขึ้นไม่ได้เหตุผลเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับ71มาตราไม่ได้เป็นกฎหมายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แต่ทั้ง71มาตราเป็นการกำหนดในการนำทรัพยากรทางเศรษฐกิจมาให้กับนักลงทุนต่างชาติหัวใจของ71มาตราอยู่ตรงนี้จึงไม่มีมาตราไหนเลยที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใต้เพราะทุกมาตราคือดึงดูดทรัพยากรควบคุมทรัพยากรทั้งหมดมาให้กับนักลงทุนต่างชาติ
0: EEC และ SEC ไม่ใช่กฎหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที
4: ่ถูกต้องครับไม่ใช่กฎหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่หัวใจสำคัญคือประเทศเราตั้งทิศทางว่าเราจะเป็นประเทศรับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับแต่พอถึงระยะหนึ่งเราต้องกลับมาสู่ความเข้มแข็งภายในแต่ประเทศเราไม่ทำเรากลับไปผลิตมาตรการหยิบยื่นให้กับต่างชาติในลักษณะที่ซื่อสัตย์กว่าเดิมเพื่อไม่ให้เขาไปประเทศอื่นในกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซปต์จากสิทธิการใช้มาสู่สิทธิการครอบครองเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสิทธิการครอบครองแสดงว่าคนไทยสูญเสียต่างชาติจะได้ยกตัวอย่างเรื่องที่ดินนะครับภาคใต้21ล้านไร่ที่เป็นพื้นที่ที่ทำมาหากินกันได้นะครับในพรบกำหนดว่าจะต้องเอาที่ดินจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับไปเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงว่าจะมีคนภาคใต้สูญเสียที่ดินแรงงานในภาคการเกษตร2ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับแรงงานในภาคท่องเที่ยวและก็บริการเนี่ย2ล้านนิดๆด้วยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่21ล้านไร่นี้หายไปคนภาคใต้จะตกงานยังไม่พอนะครับคุณกำหนดให้ยกเลิกอาชีพสงวนของคนไทยเพื่อให้ต่างชาติทำได้ตรงนี้ร้ายแรงไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวต่อไปก็จะกลายเป็นของแรงงานต่างชาติร้านตัดผมอีก34อาชีพเนี่ยนะครับเราจะไม่เหลือเลย
0: รัฐบาลบอกคนใต้จะมีงานเพิ่มขึ้น
3: เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เพราะว่าทุน

0: มานะครับมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแม้เขาจะโฆษณาว่ามีการใช้แรงงานคนในพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าดูสภาพปัจจุบันครับมีแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอาชีพสงวนล่อยหล่อลงไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ถูกทำลายอย่างเช่นประมงพื้นบ้านหรือทรัพยากรอื่นที่ชุมชนใช้หาอยู่หากินเนี่ยพอมันถูกทำลายไปมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำของคนที่ไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็จะไม่โตแต่ว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็จะถูกทำลาย
1: ค่ะเขาบอกว่ากฎหมาย EEC เนี่ยตั้งไว้แล้ว SEC copy แล้ว place เลยมันมีทั้งความเหมือนและมีความต่างด้วยไหมคะอันนี้ถามทุกคนเลยค่ะ
2: เหมือนกัน 100% ที่มันแตกต่างคือชื่อจังหวัดและข้อความบางประโยคซึ่งไม่ได้เปลี่ยนหัวใจสำคัญเพราะนั้นคือการ copy paste แล้วอยู่ในพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นตัวแม่เลยเรียกชื่อว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอื่นเป็นตัวลูกเลยตั้งชื่อว่าระเบียงแต่ถ้าเราไปดูร่องรอยของภาคเหนือนะครับที่มีตัวกฎหมายมาแล้วเนี่ยจากตัวแม่ลอยไปยังภาคเหนือเนี่ยไม่ได้ 100%
1: ค่ะ
2: แต่มาภาคใต้เหมือนกัน 100% ซึ่งเอาก็จริงแล้วนะครับใต้ตะวันออกเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามาพิจารณาตอนปี61นะครับตอน EEC เกิดเนี่ยภาคตะวันออกเจออุตสาหกรรมมาแล้ว30ปีในขณะที่ภาคใต้เนี่ยยังเป็นเกษตรและท่องเที่ยวอยู่ทันทีที่ปีนี้ธันวาคมปีนี้นะครับกฎหมายอนุมัติทำตามรายรัฐบาลเนี่ยภาพความสวยงามของภาคใต้จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่ากระบวนการ copy paste เนี่ยผิดหลักสากลผิดหลักมนุษยธรรมผิดหลักสิทธิชุมชนและที่สำคัญที่สุดเรางงว่ารัฐไทยเขียนกฎหมายยึดอำนาจทางเศรษฐกิจของคนไทยไปให้ต่างชาติได้อย่างไร
1: พี่ปามมีความต่างบ้างไหม EEC กับ SEC
0: เหมือนอย่างที่พี่ชัยพูดนะครับผมอาจจะ 99% นะเพราะว่าชื่อไม่เหมือน ชื่อจังหวัดไม่เหมือนอาจจะ 99% ความต่างอีกอย่างนึงก็คือภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันหนังคนละม้วนกันภาคใต้มีทรัพยากรแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมยังเป็นภาพของเมืองเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าสิ่งที่ copy paste เนี่ยผมคิดว่ามันมาจากเรื่องพรรคการเมืองนะครับคือเดิมเนี่ย EEC ก็มีการพัฒนาแต่พัฒนามาจากคำสั่งหัวหน้าคสช.แต่ว่าตัวร่างของ SEC เนี่ยตั้งต้นมันมาจากร่างของภูมิใจไทยแล้วก็ต่อมาร่างพรรคการเมืองมาก่อนนะครับ3ฉบับแล้วคราวนี้รัฐบาลเองก็ให้หน่วยงานซึ่งก็คือสนคเนี่ยไปร่างมาเหมือนกันนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าร่างของพรรคการเมืองเนี่ยไป copy paste ของ EEC มาก่อนสนคก็เลยบอกว่าเอาตายแล้วจะทำยังไงดีก็ copy paste เลยแล้วกัน
2: เราจะสังเกตได้จากบทเฉพาะการเขียนในพรบ. ETC ว่าในระหว่างที่กรรมการนโยบายใน ETC ยังไม่มีเนี่ยให้ใช้กรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกไปก่อนก็คือว่ากรรมการนโยบายของใต้และของตะวันออกเหมือนกันเลยแล้วก็พูดให้ตรงอีกนิดนึงว่า 80% คือคณะรัฐมนตรีอยู่ในนั้นแล้วกรรมการนโยบายหัวใจสำคัญคือต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จในการออกคำสั่งในการดีไซน์ในการทำกฎหมายขึ้นมาใหม่ในบางเรื่องนะครับพรบ.ยังเขียนว่าต้องผ่านมติครม.มันจะผ่านโดยอัตโนมัติเพราะอะไรครับเพราะครม. 90% 80% อยู่ในนี้แล้วขาดไม่กี่กระทรวง
1: มันเลยเป็นซุปเปอร์ลอที่ไปโอเวอร์รู
0: ถูกต้องครับเป็นซุปเปอร์ลอที่ไปโอเวอร์รูกฎหมายอื่นนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์ฟาสต์แทร็กนะครับเพราะว่ารวมเอาหน่วยงานที่ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยไว้ในก้อนเดียวกันมันก็จะทำให้กระบวนการอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นเร็วกว่าฟาสต์แทร็กก็คือเป็นซุปเปอร์ฟาสต์แทร็ก
1: มันคือการยึดอำนาจใช่ไหม
2: มันคือการยึดอำนาจเพราะว่าพรบแต่ละพรบมันสักมันเสมอกันแต่พรบฉบับนี้สามารถแก้พรบฉบับอื่นได้ผมคิดว่าอันนี้มันมีความผิดปกติอยู
1: ่ค่ะคนที่เป็นเหยื่อมาก่อนอำนาจประชาชนอยู่ตรงไหนจุดยืนการเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นยังไง
3: อำนาจต่อรองเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวว่าตื่นรู้เรื่องแล้วอนาคตของตัวเขาเองบุคคลประชาชนเนี่ยจะไปยังไงต่อสุดท้ายเราก็จะต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยมันพัฒนาจริงไหมแล้วชีวิตประชาชนเนี่ยจะฝากไว้กับรัฐบาลได้ไหมอันนี้คือต้องมาคิดกันนะแล้วถ้าฝากไว้กับรัฐบาลไม่ได้เราจะไปยังไงอำนาจต่อรองเนี่ยแทบจะไม่เหลือแต่ที่มีอำนาจจริงอยู่ก็คืออำนาจของชุมชนที่เป็นประชาชนสามารถทวงสิทธิ์ได้ทำหน้าที่ของประชาชนได้สิทธิมันต้องทำให้เกิดหน้าที่ให้ได้ประชาชนต้องตื่นรู้แล้วครับ
1: พี่แหลมคะเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวกันวันที่22อีก2วันข้างหน้านี้ก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
4: EC บอกว่าการลงทุนใน EC เนี่ยตอนนี้นักลงทุนชาวไทย 37% เนาะถ้าจำไม่ผิดที่2เป็นจีนผมเชื่อว่านักลงทุนชาวไทยเนี่ยมันมีแต่เปลือกข้างในไส้ในอ่ะมันก็ยังเป็น

0: ต่างชาติอยู่คำพูดที่บอกว่าสร้างงานให้กับคนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เป็นจริงโดยสิ้นเชิงการที่ EC เข้ามาแล้วก็เลือกชี้เอาพื้นที่ที่เขาต้องการผมคิดว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมหรือการพัฒนาที่เรารับฟังคนในท้องที่ว่าคนในปราจีนบุรีคนในระยองต้องการอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันถูกลบไปโดยสิ้นเชิงวันนี้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยถ้าเป็น EC เนี่ยมันไม่ต้องผ่านท้องถิ่นแล้วนะครับมันไปที่ EC แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเองก็อำนาจต่างๆก็จะหายไปมาพูดกับเราว่าปราจีนบุรีเนี่ยจะมาพัฒนาสมุนไพรจะมาพัฒนาโลจิสติกเป็นศูนย์กลางโลจิสติกมันเสริมสร้างให้กิจการท้องถิ่นมันแข็งแรงขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันมาทำให้กิจการที่มันมีอยู่เนี่ยมันล่มสลายไป
1: แล้วกฎหมายเพื่อการพัฒนาจริงๆมีไหมคะพี่ฟาร์มกฎหมายเพื่อการพัฒนาจริงๆมันเป็นไปได้ไหม
2: ไม่มีกฎหมายโดยตรงนะครับมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำ SEA ไหมครับไม่มีนะครับ SEA Strategic Environmental Assessment การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อดูว่าศักยภาพพื้นที่ควรจะพัฒนาเป็นอะไรทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่นั้นคืออะไรอ
1: ัน
2: นี้เป็นกฎหมายในเชิงโปรเกรสซีฟมีไหมครับประเทศนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็ไปบอกว่าประเทศไทยได้เอาแนวทาง SDG
1: การพัฒนาที่ยั่งยืน
2: การพัฒนาที่ยั่งยืนมาซึ่งในกฎหมาย EC ก็เขียนร่างกฎหมาย SEC ก็เขียนว่าให้มีการพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยืนยั่งยืนยังไงไม่รู้นะครับ คือคุณต้องเอาประชาชนเข้าไปต้องให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจริงๆในการพัฒนากระบวนการนี้เขาเรียกว่า Early Participation Early Participation ก็คือให้ประชาชนในพื้นที่เป็นคนกำหนดเองว่าจะทำอะไรนะครับจากนั้นค่อยไปศึกษาศักยภาพพื้นที่ว่ามันเป็นไปได้ไห
1: ม
2: หรือทางเลือกพื้นที่คืออะไรนะครับง่ายๆตอนนี้ร่างระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องSEA เนี่ยออกให้มาได้ก่อนหลังจากที่มีการร่างมาโดยสภาพัฒน์ตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับ
1: ถ้าเป็นแบบนั้นกฎหมายที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพี่ออนคิดว่ายังไงข้อเสนอแบบนี
3: ้ข้อเสนอแบบที่ทนายว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนอยู่แล้วที
1: ่
3: จะต้องมีอำนาจเข้าไปร่วมงานตรงนั้นไม่ใช่รัฐออกรูปแบบให้คนพื้นที่เนี้ยทำแบบเนี้ยรัฐรู้เรื่องอะไรรัฐไม่รู้หนังอยู่บนห้องแอร์เฉย
1: ๆนั้นรัฐต้องสนับสนุนเรื่องสิทธิชุมชน
3: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วมันอาจจะไปไม่ถึงที่เราตั้งความหวังไว้แต่ผมก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมเนาะซึ่งมันทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันที่เราเป็น EC เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันถูกลดทอนตัดออกไปปัญหาของ EC ตอนนี้คือมันไม่มีลูกค้ามันไม่มีนักลงทุนเขาก็ไปพูดว่าที่ดินมันแพงมันเลยต้องไปปราจีนบุรีเพราะว่าที่ดินมันถูกคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบผมคิดว่ามันผูกพันกับดัชนีเรื่องการคอร์รัปชันมันทำให้นักลงทุนเบื่อการที่มีดัชนีคอร์รัปชันสูงเนี่ยมันจะไปดึงดูดนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับอีเทาๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนที่เข้ามามันก็จะออกเทาๆหน่อย
1: พี่ชัยคะถ้าฟังจากทั้งหมดมันต้องเริ่มจากรัฐธรรมนูญไหม
4: จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากรัฐธรรมนูญประเด็นสำคัญของประเทศเราคือเราไม่เคยมีทิศทางของประเทศที่เหมาะสมกับประเทศนี้จริงๆนะครับเราไปดูการเติบโตได้เลยครับตั้งแต่ปี45เป็นต้นมาเราไม่เคยโต 8% 10% แล้วครับเราโต 3% มาตลอด EC เกิดมาเมื่อปี61ตอนนี้ปี69เราตีซะว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยเวียดนามโต 8% เราโต 1.6% ผมเห็นด้วยครับว่าต้องกำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญปี60ถ้ายังคงอยู่จะบังคับให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปทั่วทุกภาคต้องปลดล็อกที่รัฐธรรมนูญก่อนหัวใจสำคัญเลยตอนนี้รัฐธรรมนูญปี60ทำให้เราติดล็อกว่าประเทศนี้ต้องเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
1: ปลายทางของ EEC ในมุมมองของพี่ออสคิดว่ามันต้องไปแบบไหนคะ
3: ผมยังไม่เห็นปลายทางของเรื่องการพัฒนาตรงนี้เลยนะ EEC เนี่ยแต่ผมเห็นปลายทางหายนะของสังคมระยองแล้วก็สังคมไทยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดของเก่าเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเนี่ยนะเส้นทางอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไทยเนี่ยล่มสลาย
1: ทนายปาล์มครับปลายทางของกฎหมาย EEC และ SEC ในมุมมองของทนายปาล์ม
2: ถ้ามองในทางลบนะครับก็คือกฎหมาย EEC จะถูกแก้ไขตามรายงาน IEA ก็คือแก้ไขให้เป็นซุปเปอร์ฟาสต์แทร็กนะครับแก้ไขให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในคณะกรรมการนโยบายเป็นตาอย่างว่าเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมแล้วโดยที่ไม่ได้แก้ไขในเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทิ้งล้างผู้คนไว้แล้วก็ไปเอาพื้นที่ใหม่แสวงหาพื้นที่ใหม่เรื่อยๆเพราะว่า3จังหวัดแรกของ EEC ก็คือสิ่งที่เขาเอาทรัพยากรไปปาจีนก็จะเพิ่มเข้าไปพอปาจีนหมดแล้วทรัพยากรทำเละเทะไปหมดแล้วก็จะกัดกินค่อยๆกัดกิน
1: ื้นที
2: ่ไปที่พื้นที่อื่นในขณะเดียวกันก็จะมีภาคใต้เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ขึ้นมาก็จะกัดกินทรัพยากรไปเรื่อยอันนี้มองในแง่ร้ายแต่ถ้ามองในแง่บวกเราได้รัฐบาลที่เป็นคนคิดได้คิดเป็นมองประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆเราจะเห็นการทบทวนกฎหมายที่มันไม่ถูกต้อง
0: คือผมมองว่าวันนี้3จังหวัดเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่วันนี้เราไม่ควรเอากฎหมายแบบ EC อ่ะไปใช้ที่ไหนอีกในประเทศไทยนะครับกฎหมายที่มันเปิดประตูทุกบ้านน่ะในวันที่ขโมยอยู่เต็มบ้านเนี่ยแต่เราเปิดประตูทุกบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทําแก้ปัญหาเดิมๆให้มันเรียบร้อยก่อน
1: พี่ชัยคะปิดท้ายค่ะ
4: เราจะเคลื่อนไหวในวันที่22นะครับเพื่อที่จะทําใหร่างซึ่งสนคทำอยู่ในขณะนี้ครับที่จะกำลังจะเข้าสู่ครม.เนี่ยนะครับยุติเสียเรื่องยุติเสียมันเป็นเรื่องของการเสียอธิปไตยในต่างชาติมันเป็นเรื่องที่คนภาคใต้จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองในแผ่นดินตัวเองมันเป็นเรื่องซึ่งเรากำลังสถาปนารัฐอิสระของต่างชาติบนแผ่นดินเดิมถ้ารัฐบาลยังคงดึงดันและบอกว่าจะเอาแบบนี้ครับการชุมนุมเรียกร้องคราวนี้ไม่ใช่เรียกร้องเชิงประเด็นแต่คือการรักษาอธิปไตยของประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าใครจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับคนใต้ที่จะต้องถูกยึดที่ดินถูกเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะสูญเสียแผ่นดินเกิดของเราได้และผมเชื่อว่า EC ยังไงต้องยกเลิกครับไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ลงแรงกันเท่าไหร่ก็ตามต้องยกเลิกเพราะเมื่อไหร่ที่ EC ไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับเราจะเกิดการสูญเสียมหาศาลมากไปกว่านี้อีกมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคตะวันออกเพียงอย่างเดียวยกเลิกกฎหมาย EC แล้วทำกฎหมายใหม่ที่จะใช้เหตุและผลในการกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยกันผมคิดว่า EC ก็ต้องเป็นอย่างนี้ SEC ก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับ
1: EC ต้องยกเลิก SEC ต้องไม่เกิด
4: ต้องไม่เกิด
1: นี่คือขีดเส้นใต้จากพี่ชัยนะคะเวทีการพูดคุยทั้ง4ท่านไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่อย่างใดนะคะแต่เรากำลังตั้งคำถามว่ากฎหมายที่ถูกรัฐบอกประชาชนว่านี่คือกฎหมายพิเศษเพื่อการพัฒนามันพัฒนาจริงไหมทั้งหมดคือรายการฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน QR code บนหน้าจอนะคะและเว็บไซต์ Local Thai PBS นะคะวันนี้จบรายการพร้อมความหวังแล้วเดี๋ยวตามการเคลื่อนไหวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
5: โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการ Interactive ก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
6: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ข้อสงสัย DSI ตรวจสอบ Forex โยงเช็คบินทางการเมืองหรือไม่จับตา3คนดังส.ส.ดารานางงามอยู่ตรงไหนของคดีหลอกลงทุนพันล้านเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์ก่อน5ทุ่มพรุ่งนี้กลางย้ำไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่มาพิจารณาเตรียมประกาศผล17กรกฎาคมทลายเครือข่ายนอมินีฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่ค้นที่ดินสิ่งปลูกสร้าง49ไร่จับต่างชาติ21คนซื้อครอบครองทำธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมายจับตาอิสราเอลตัวแปรชี้ชะตาความสำเร็จข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหลังยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนไม่หยุด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นคุณค่าของทุกชีวิตจึงทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสร้างโอกาสและมอบกำลังใจแก่ผู้ก้าวพลาดนะคะให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
2: โครงการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีแล้วนะคะเปลี่ยนจากผู้ต้องขังที่เคยหมดหวังวันนี้ได้รับโอกาสให้ลุกขึ้นยืนอย่างผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับการฝึกอาชีพผ้าย้อมผ้าและทอผ้าค่ะผ้าไหมทอลายกำลังใจสัญลักษณ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถูกนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ให้ประชาชนได้ชมความงามและจุดนี้ยังเป็นสถานที่จัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังค่ะโครงการกำลังใจในพระดำริก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อสอนอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีกิจกรรมทอผ้าในเรือนจำฝึกให้ผู้ต้องขังเย็บผ้าทอผ้าและอาชีพอื่นๆให้ผู้ต้องขังมีอาชีพเมื่อกลับคืนสู่สังคมผู้ต้องขังบอกว่ารู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณแม้อยู่ในเรือนจำยังมีโอกาสเรียนรู้ทำให้มีความหวังมากขึ้นและเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทรงพูดคุยกับผู้ต้องขังอย่างเป็นกันเองประทานคำแนะนำและพระโอวาทแก่ผู้ต้องขังค่ะ
3: รู้สึกใจหายแล้วก็รู้สึกว่าจากนี้จะมีใครมาใจดีกับเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต่อไปนี้ก็ตั้งใจค่ะตั้งใจจะทำให้พระองค์เห็นค่ะตั้งใจฝึกอาชีพที่พระองค์ทรงประทานมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะกลับออกไปเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตเอาความรู้ที่พระองค์ประทานมาไปพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกโดยที่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายกับยาเสพติดอีกค่ะ
1: ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้นำข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรติข้าราชการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตั้งใจจะน้อมนำแนวทางการดูแลผู้ต้องขังตามรัฐนโยบายมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและคืนคนดีสู่สังคม
4: จะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะและตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆอย่างที่เห็นในภาพวันนี้นะคะจะเป็นโครงการที่ว่าให้ผู้ต้องขังน้อมรำลึกถึงพระมหากพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะคะซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตัวฉันเองก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์ท่านมีต่อทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2551ถึง2564รวม6ครั้งค่ะโดยทุกครั้งเป็นการเสด็จเพื่อติดตามการดูแลให้กำลังใจและส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและราชทัณฑ์ปันสุขยังความปลื้มปิติมายังข้าราชการและผู้ต้องขังเสมอมา กระทรวงการคลังเตือนไปยังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 630,000 คนนะคะขอให้เร่งยืนยันตัวตนภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 21 มิถุนายนวันพรุ่งนี้ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการค่ะพร้อมย้ำว่ารอบนี้จะไม่นำเกณฑ์การลดหย่อนภาษีของพ่อแม่มาพิจารณาค
1: ่ะการสำรวจของทีมข่าวในวันนี้นะคะพบว่าหลายจังหวัดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือบัตรอยู่เดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีความสับสนอยู่คือบางคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่เดิมกับคนที่จะเข้าร่วมสมัครเป็นรายใหม่ค่ะที่หน้าธนาคารในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประชาชนที่มาทำธุรกรรมการเงินกันต่อเนื่องแต่ไม่พบผู้มาลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนยืนยันตัวตนเรียบร้อยไปแล้วหลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนรายใหม่นั้นผู้นำชุมชนก็คอยอำนวยความสะดวกไปเก็บข้อมูลที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเวียงด้งตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าประชาชนบางส่วนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับรายเดิมและรายใหม่ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะแต่รายใหม่นั้นจะสิ้นสุดตั้งแต่17มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่บางคนพลาดโอกาสกับการลงทะเบียนค่ะ
5: คือความเข้าใจผิดในเรื่องของแกลบเวลาตรงนี้ผมคิดว่าควรจะแยกกันไปเลยนะครับสำหรับรายเก่าที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็รายใหม่หรือรายตกหล่นที่เป็นเป้าหมายนะครับที่เป็นรายใหม่ควรจะแยกวันเวลาที่ทำการลงทะเบียนไปเลยให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นครับ
2: ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรระบุว่าตั้งแต่เปิดโครงการได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบขณะนี้ลงทะเบียนไปแล้ว150คนยังเหลือรายสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการให้สมบูรณ์ได้เพราะว่าเอกสารรับรองไม่มีการกรอกรายละเอียดค่ะ
6: ประชาคมเสร็จวันที่14พวกผมก็ไปรวมกันที่หมู่4กอตบ้าบ้านผู้ใหญ่มนไปรวมกันทําคีย์เข้าโทรศัพท์แล้วก็คีย์เข้าคอมส่งไฟล์ให้จังหวัดในคืนนั้นเลย
7: มีไปแล้วกี่คน
6: ประมาณ100วันนั้นที่ผมทํานั้น141หลังจากนั้นมาก็มาให้ผมเซ็นเพิ่มเติมเขาแต่เขาไปส่งเองส่งทีมอำเภอเองประมาณ10รายรวมแล้วก็ประมาณ150
7: ก็ตอนนี้พบว่าทั้งหมดแล้ว
1: ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราย

0: เดิมที่ยืนยันสิทธิ์กว่า 2,600 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ประมาณ 28,000 คนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เสร็จสิ้นไปแล้วจังหวัดเตรียมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ช่วยกันแบบเต็มที่ในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจสอบและลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตอนนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อครับผม
2: ปลัดกระทรวงการคลังย้ำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนี้ประมาณ 630,000 คนนะคะขอให้เร่งลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ค่ะมิฉะนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
3: ก็เดี๋ยวเพราะว่า21ปุ๊บเราจะคัดกรองนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนประกาศผล17กรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะเข้าครม.ก่อนหน้านั้นว่าจะปรับบางเกณฑ์ไหมอย่างไรอะไรยังไงนะครับจะเข้าครั้งเดียวขอให้ดูผลการคัดกรองของแต่ละเกณฑ์ก่อนว่ามีคนเนี่ยถูกคัดกรองออกไปเนี่ยมากหรือน้อยอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับก็ไปดูกันตอนนั้นวันที่ผมว่าใจเย็นๆรอดูผลการคัดกรองก่อนอย่าไปทราบอะไรเลย
2: ส่วนเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีตรวจสอบไปพบว่าถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลกระทรวงการคลังจะไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะนำรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อสรุปจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์รวบรวมข้อมูลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในคราวเดียวกันไปเลยค่ะ
0: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้รายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วกว่า 12,500,000 คนนะคะและขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าสาขาธนาคารของรัฐค่ะส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายการเข้าโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 1,400,000 คนนะคะโดยหลังปิดระบบยืนยันตัวตน21มิถุนายนสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยค่ะกระทรวงการคลังจะนำหมายเลขแบบประชาชน13หลักของผู้ลงทะเบียนสำเร็จเข้า Data Lake ซึ่งเป็น Big Data คัดกรองคุณสมบัติและประกาศผล17กรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มรับสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569ผ่านช่องทางเป๋าตังหรือว่าบัตรประชาชนนะคะถึงจะเปิดชื่อเปิดหน้าคนดังออกมาว่าโยงไปอยู่ในคดีชักชวนลงทุนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า Forex แต่สิ่งที่ DSI ย้ำมาตลอดบอกว่าส.ส.ภาวุฒิรวมถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีความผิดยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพียงแต่มีการพบเส้นเงินโยงบริษัทในเครือข่ายชักชวนลงทุนดังนั้นทั้ง2คนยังมีโอกาสที่มาชี้แจงรายละเอียดนะคะ
2: วันนี้ไทย PBSได้มีโอกาสสอบถามไปยังหนึ่งในผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการชักชวนลงทุนเทรดทองคำจากหนึ่งในบริษัทที่ DSI ตรวจสอบนะคะก็ระบุว่าไปพบความผิดปกติของโบรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำลงทุนมันไม่สอดคล้องกับตลาดค่ะทำให้เสียหายไป5ล้านบาทนะคะและผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าเข้าสู่วงการนี้ผ่านการติดตามจากเครือข่ายนางงามและไลฟ์โค้ชค่ะ
4: ใช่แล้ว
5: เท่าไหร่แล้วเนี่ย930
4: 940
5: ไอ้ทำไมเขาคงกดไม่ได้ยังไง
4: 980 990อาจจะตันแล้วพันไหม
5: ตัน
4: สุดยัง
5: ตัน
4: สุดแล้วพันไม้
5: พันไม้1,000ไม้ของจริง
2: คลิปการให้คำแนะนำลงทุนเทรดเงินสกุลต่างประเทศและทองคำของนางสาวดิยาภาวิจิตรมณีวัฒน์หรือน้ำเพชรอดีตนางงามถูกนำมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเธอเป็นเพียงผู้เสียหายในคดี Forex ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบล่าสุดหรือไม
5: ่พบกับขับ Get Rich นะคะที่เพชรตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆเทรดเดอร์คอมมูนิตี้โดยเฉพาะและมาแชร์ Mindset มาแชร์สูตรชนะตลาดนะคะแล้วก็มาแชร์
2: แต่การปรากฏตัวหลังแถลง

0: แถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาน้ำเพชรอ้างว่าเสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนครั้งนี้มูลค่ากว่า70ล้านบาทค่ะ
1: ตอนแรกๆเพชรก็แบบแฮปปี้มากเพราะได้แบบวันนึงแบบ 2-3 ล้านคิดว่าตัวเองเก่งมากแต่พอวันที่เขาเช็คบิลคืนนะคะ

0: ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้เสียหายอีกคนคือเธอระบุว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัทหนึ่งที่ DSI ระบุว่าเป็นบร็อกเกอร์กำลังตรวจสอบอยู่คือตัวเธอเนี่ยไม่ได้เทรดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตัวเธอสนใจไปร่วมเทรดทองคำในปี2567รับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลทั้งไลฟ์โค้ชรวมไปถึงอดีตนางงามเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
1: ก็มีบุคคลที่น่าเชื่อถือก็อย่างเช่นแบบเหมือนนางงามที่อยู่ขอนแก่นนะคะเขาก็มีคนรู้จักเยอะค่ะก็แนะนำให้ใช้บล็อกนี้ที่ผ่านมาใช้ก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าหลังๆมาหนูเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าอย่างที่หนูแจ้งอะค่ะอยู่ดีๆเงินก็หายบ้างอยู่ดีๆกราฟก็วิ่งแบบสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเงินกวาดเงินขึ้นลงอย่างเงี้ยหนูก็เลยจนกระทั่งมีข่าวออกมาหนูเพิ่งมารู้ตัวนี่แหละว่าที่ผ่านมาเราคิดว่ามันดีมาโดยตลอด
0: ผู้เสียหายได้ระบุว่าหลังจากพบข้อสงสัยบริษัทโบรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำการดำเนินการเนี่ยค่ะไม่สอดคล้องกับการซื้อขายในระดับโลกนะคะยกตัวอย่างกรณีทองคำปกติแล้วตลาดทองคำเขาจะปิดทำการวันเสาร์อาทิตย์แต่ในบริษัทนี้สามารถทำการซื้อขายได้ตลอดค
1: ่
0: ะ
1: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูมีออเดอร์ค้างอยู่เมื่อวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดมันปิดเนาะตลาดของเพจทองคำอะค่ะมันหยุด
2: ครับ
1: อยู่ๆครับวันเสาร์อะค่ะวิ่งแล้วมันทำให้ออเดอร์หนูอะค่ะหายไปหมดเลยแล้วเงินหนูอยู่ในพอร์ตประมาณ 50,000 นะคะก็หายไปด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยแจ้งกับทางโบก HFM ว่าทำไมวันเสาร์เนี่ยกราฟมันถึงวิ่งทั้งที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยกราฟมันปิดหมดเลย
2: ครับ
1: ถ้าจะบอกว่าอ้างอิงจากตลาดทั่วโลกเหมือนกันหมดแล้วทำไมวันเสาร์ตลาดมันวิ่งเฉพาะแค่โบกนี้แต่โบกอื่นหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าเงินหนูอยู่ในแค่บล็อกนี
2: ้ครับ
1: ทีเนี้ยเขาก็เลยให้เหตุผลหนูไม่ได้เพราะว่าหนูถามทางซัพพอร์ตไปเขาให้เหตุผลหนูไม่ได
0: ้ทั้งข้อมูลจากผู้เสียหายที่เป็นผู้เทรดทองคำกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับคดีชักชวนลงทุน Forex นะคะรวมไปถึงคลิป IG ของน้ำเพชรก็เลยถูกมองว่าในคดีชักชวนลงทุน Forex นั้นค่อนข้างจะก้ำกึ่งหรือไม่ระหว่างสถานะการเป็นผู้เสียหายกับการชักชวนเป็นผู้ลงทุนของน้ำเพชรโดยเฉพาะบทบาทการชักชวนลงทุนที่น้ำเพชรเนี่ยไปเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าตอนนี้ DSI ยังไม่มีการระบุถึงเรื่องนี้นะคะทีนี้ในผังที่จัดทำขึ้นไทย PBS ได้สรุปจากการแถลงของ DSI ที่น่าจะแยกออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือกลุ่มผู้เสียหายที่ DSI บอกว่ามีข้อมูลประมาณ500รายถัดมาจะเป็นผู้ชักชวนลงทุนจะเป็นบุคคลหลายบุคคลแล้วก็หลายบริษัทด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งถัดมาก็คือบร็อกเกอร์ที่ทำช่องทางการเทรดจะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มบริษัทและกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือช่องทางการชำระเงินหรือว่า Payment Gateway ที่เรานำภาพของคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยอยู่ในช่องของบร็อกเกอร์นั่นเป็นเพราะว่าข้อมูลของทาง DSI บอกว่ามีส่วนเข้าไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในกลุ่มนี้นั่นก็คือบริษัท Ether Wealth นะคะคือ DSI ยังไม่ได้สรุปว่าทางตัวคุณฟิล์มเนี่ยมีความผิดร่วมกับโบรกเกอร์หรือไม่หรอกนะคะ
3: ส่วนนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคะกรณีของนายภาวุฒิเนี่ย DSI พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่ชำระเงินหรือ Payment Gateway โดยระบุว่าบริษัท ALPFX ซึ่งจดทะเบียนกิจการขายสินค้าออนไลน์โอนเงินให้กับบริษัท Spark Digital ที่จดทะเบียนตัวกลางชำระค่าสินค้าและโอนเงินมาให้นายภาวุฒเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2567จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวม28ล้านบาทซึ่งนายภาวุฒชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นของตัวเองบอกว่าเส้นเงินที่พบอันนั้นเป็นการลงทุนเทรดทองขณะที่ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันผลการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียึดตามพยานหลักฐานและขณะนี้ยังไม่ถือว่าผู้ถูกตรวจสอบนั้นมีความผิดนะคะยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงทั้งตัวของนายภาวุฒแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิ ทีนี้มันเป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีหรืออาจจะเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการตรวจสอบของ DSI ที่มีการเปิดเผยชื่อของส.ส.ฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการหลอกลงทุนนั้นจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้ก็มีความเห็นค่อนข้างหลาก

0: หลายนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างค่ะ
1: ค่ะอย่างตัวของคุณภาวุฒิเองอะค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปชี้แจงจะไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาแต่ว่าจะไปก่อนจะไปที่ DSI นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะที่อาจจะต้องไปชี้แจงก่อนหน้านั้นก็คือกรรมาธิการตำรวจกับอนุกรรมาธิการปปง.ที่ตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเตรียมเรียกตัวคุณภาวุฒิไปให้ข้อมูลด้วยค่ะหลังจากที่ DSI พบว่าเส้นเงินของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์กับทางPayment Gateway นะคะก็ทำให้นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.จังหวัดสระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเตรียมนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อจะขอมติที่จะเชิญนายภาวุฒิมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่านอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสโดยใช้กลไกของกรรมาธิการชี้แจงแล้วก็ยังเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสาธารณชนไปด้วยนะคะ
0: ขณะที่อนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งขณะนี้มีนายธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขานุการอนุกรรมการนะคะบอกว่าเตรียมออกหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานกลต.ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรวจสอบ3บริษัทโดยอ้างว่ามีบริษัทพอพานบริษัทมอม้าและบริษัทออ่างซึ่งรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway มีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มโบรกเกอร์ Forex อ้างแบบนั้นนะคะและเห็นว่าถ้าข้อมูลนี้ไปพบว่ากลายเป็นการกระทำความผิดก็จะได้ยับยั้งสกัดกั้นเพื่อลดจำนวนผู้เสียหายได้ทันค่ะ
1: มีการตั้งข้อสังเกตจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ DSI ระบุชื่อนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในการตรวจสอบครั้งนี้ทั้งที่ยังไม่มีการออกหมายเรียกหมายจับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่นายภาวุฒิกำลังตรวจสอบเรื่องไทย AI Passport แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้กังวลเพราะถ้านายภาวุฒิชี้แจงเคลียร์ทุกเรื่องก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของฝั่งรัฐบาลรวมถึง DSI เองที่จะต้องตอบคำถามกับสังคมค่ะ
2: ก็ลองดูนะครับว่าช่วงที่จะมีการเรียกว่ามีกระแสข่าวมีข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่2กรรมาธิการก็คือกรรมาธิการกฎหมายแล้วก็กรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องโครงการ THAI Passport ซึ่งคุณป้อมภาวุฒิเองก็เป็นคนนึงที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแข็งขันเนาะนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีข่าวออกมาเนี่ยพยายามจะสร้างกระแสหน้าข่าวมากลบข่าวพยายามจะมาดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒิหรือไม่ถ้าถามเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็คงตอบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าตัวผมเองแล้วก็สังคมเองก็กำลังตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่ง DSI เนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยปกติหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนะที่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งมีคุณป้อมคนเดียวเนี่ยที่เผยชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเลยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถูกออกหมายเลยด้วยซ้ำ
0: นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์2คนนั้นเห็นสอดคล้องกันนะคะดูจากลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เชื่อได้ว่านี่เป็นประเด็นทางการเมืองและอาจจะเป็นการเบี่ยงประเด็นเรื่องการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หรือไม่ค่ะ
3: ที่น่าสังเกตก็คือว่าคือยังไม่ได้แถลงเลยคนที่10เนี่ยนะแต่ว่าข่าวคุณภาวุฒิเนี่ยออกมาก่อนแล้วเป็น1วันเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามชื่อเนี่ยก็เสียไปแล้วเป็นวันในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยก็อาจจะมุ่งหวังในแง่ของการดิสเครดิตค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยก็ควรจะรู้ชื่อวันนี้พร้อมๆกันไม่ใช่มีข่าวถูกปล่อยออกมาก่อนเพราะว่าประชาชนเนี่ยถ้าวิธีการจะแก้เกมอะครับผมสำหรับผมเองนะจะต้องอันที่หนึ่งคืออันแรกต้องรับตั้งรับให้ได้ว่าสิ่งที่ถูกประกาศออกมาจาก DSI ว่าส.ส.ประชาชนคนนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยต้องไปแก้เกมตัวนั้นก่อนแล้วผ่านมาสัก 2-3 วันนะจะต้องพยายามเปิดการตรวจสอบเรื่องใหม่เพราะว่าหน้าข่าวเนี่ยมันจะมีการแย่งชิงตลอดเวลาและการตรวจสอบเรื่องใหม่เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบเรื่องที่มีพลังน้อยกว่ากรณีของไทยพาสปอร์ตไม่ได้นะเพราะว่าสังคมจะมองว่าแหมพรรคประชาชนเบี่ยงเบนดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเปิดเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่เนี่ยมันดูร้อนแรงร้ายแรงหรือรุนแรงกว่าไทยพาสปอร์ตมันจะเท่ากับว่ามาตบ

0: สเรื่องนี้ได้เพราะประเด็นมันแรงกว่าเนี่ยพรรคประชาชนจะแก้เกมได้จะต้องมุ่งไปตรงนี้ครับ
1: กระทรวงดีอีพยายามที่จะปิดจบเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการไทย AI Passport นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังอยากจะขยายเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่โครงการนี้ DE ยืนยันว่าผลักดันเดินหน้าต่อแน่นอนส่วนทางกรรมธิการการสื่อสารสภาผู้แทนราษฎรก็จะเปิดเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการนี้ส่วนใหญ่มีการสะท้อนว่ามีความต้องการใช้ AI และส่วนหนึ่งก็มีคำถามถึงข้อจำกัดรวมถึงการปิดกั้นขณะเดียวกันคนที่จะบอกได้ก็คือรัฐมนตรีกับปลัดเจ้าของโครงการที่จะถูกเชิญมาชี้แจงกันอีกค่ะ
2: ไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมคงพอสังเกตเห็นเหมือนกันมันจะมีรายการข่าวรายการวิเคราะห์ข่าวรายการหนึ่งที่พยายามนำเสนอเรื่องไทย AI Passport แล้วก็ตั้งข้อสังเกตพูดถึงความผิดปกติต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ารายการข่าวรายการนี้ก็ลาหน้าจอไปบอกลาจอไปนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้หลายคนตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะรัฐบาลกำลังปิดกั้นสื่อหรือไม่นะคะมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าล่าสุดโฆษกพรรคภูมิใจไทยยืนยันสอดคล้องกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยการไปมอนิเตอร์แล้วไปสั่งการหรือมีการปิดกั้นการนำเสนอข่าวล่ะค่ะหรือแม้แต่การสร้างกระแสเพื่อหวังจะกลบข่าวเชิงลบของรัฐบาลก็ไม่ได้ทำค่ะจากข้อสังเกตรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวชื่อดังบอกลาจอและคอลัมนิสต์ที่ตอบโต้ปมการเมืองกันทำให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงบอกรัฐบาลไม่มีนโยบายจะไปปิดกั้นแทรกแซงหรือไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมยืนยันเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเน้นย้ำค่ะว่าถ้ามีการปิดกั้นคงไม่ได้เห็นภาพการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ขณะเดียวกันยอมรับรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารสะท้อนการรับรู้และชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันค่ะ
3: แน่นอนค่ะรัฐบาลนี้ตั้งใจให้การทำงานของสื่อนะคะรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าบางเรื่องที่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแบบนี้รัฐบาลก็ต้องทำความชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องอะค่ะมันเป็นในลักษณะนั้นแต่ต้องยืนยันว่ามันไม่มีการปิดกั้นหรือแทรกแซงอะไรอะค่ะเพราะว่าถ้าลองคิดดูให้ดีนะคะสื่อแต่ละช่องวันนี้ทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันอย่างเต็มที่เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วถ้ามันปิดกั้นจริงอะสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ
1: คำสัมภาษณ์นี้ก็ไปสอดคล้องกับโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยที่ไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีที่ DSI แถลงความคืบหน้าคดีสำคัญสืบเนื่องมาจากผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การตรวจค้นและตรวจยึดครั้งใหญ่มีทั้งผู้เสียหายและความเสียหายจำนวนมากจึงไม่ควรนำประเด็นนี้ไปผูกโยงว่าเกิดการตรวจสอบระหว่างฝ่ายใดหรือเป็นความพยายามกลบกระแสทางการเมืองแต่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยประเด็นการเมืองในเวลานี้ไม่มีเรื่องไหนดังไปกว่าโครงการไทย AI Passport แล้วแต่ก็เป็นคนละเรื่องคนละวาระควรแยกพิจารณาเรื่องใดผิดเรื่องใดถูก
2: สัปดาห์หน้าค่ะคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเตรียมเดินหน้าติดตามและตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยนายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานกรรมการยืนยันจะเปิดเผยผลการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมโดยพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งาน AI สูงมากและอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วและยังมีคำถามไปถึงข้อจำกัดสิทธิ์ในโครงการที่มีเพียง5ล้านสิทธิ์จะเป็นเพียงการนำร่องเท่านั้นหรือไม่วันที่22มิถุนายนนี้ก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนเข้ามาให้ข้อมูลค่ะจากนั้น25มิถุนายนต่อกันเลยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และปลัดกระทรวงมาชี้แจงว่าควรเดินหน้าโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

0: ม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนเตรียมตัวจะไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมในวันนี้กันบ้าง นะคะมีไลฟ์ด้วยนะคะให้ได้ชมกันทั่วโลกเลยสำหรับงาน Bangkok Activeเฟสติวัลนะคะจัดเป็นวันที่2แล้วเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปทำกิจกรรมส่งเสียงไปถึงผู้ว่ากทมคนใหม่บอกว่าอยากจะเห็นกทมเป็นอย่างไรหลังจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแอโรบิกเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของพื้นที่เมืองค่ะที่เปิดให้คนทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและหยุดพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเพราะเมืองจะดีได้คนก็ต้องแอคทีฟมีสุขภาพดีด้วยนะคะติดตามกับคุณออนอุษาพรหมออสรายงานสดมาจากสวนลุมพินีนะคะคุณออนอุษาคะ
1: ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลค่ะวันที่2ของงาน Bangkok Active Festival กรุงเทพมาไกลยังไปได้อีกค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอโรบิกค่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ก็จะมีการเน้นสื่อสารผ่านเพลงค่ะที่ชวนให้ประชาชนไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมวิ่งแลกของค่ะซึ่งนอกจากจะได้มาร่วมออกกำลังกายแล้วยังสามารถจินตนาการออกแบบเมืองไปด้วยกันอีกด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมวิ่งแลกของค่ะซึ่งจัดขึ้นวันนี้ค่ะก็มีการชวนคนมาออกกำลังกายถ้าวิ่งครบ5กิโลและ10กิโลเมตรก็จะสามารถแลกของที่ระลึกได้ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายแล้วประชาชนค่ะยังได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเรียนรู้เรื่องเมืองและจินตนาการภาพที่อยากให้เป็นไปด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็สะท้อนว่าหากเมืองมีพื้นที่แบบเดียวกันนี้ให้คนสามารถมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพก็จะช่วยหยุดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งบ่อเกิดของโรคคนเมืองได้ค่ะแถมยังมีการมีส่วนร่วมค่ะในการส่งเสียงสะท้อนถึงเมืองที่อยากให้เป็นด้วยนะคะบอกว่าจะดีกว่านี้ค่ะถ้าหากพื้นที่สาธารณะและมีกิจกรรมแบบนี้กระจายไปในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพในโซนนอกค่ะ
2: คิดว่ากรุงเทพน่ะเจริญจริงไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทการบริหารเนาะการพัฒนาสวนแต่เชื่อไหมว่ากรุงเทพมันเหมือนกับไข่แดงเนาะพื้นที่ส่วนในคือไข่แดงไข่ขาวยังไม่ถูกพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสวนสาธารณะการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของกรุงเทพที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมให้คนรอบนอกอ่ะคนในพื้นที่ไข่ขาวอ่ะได้ใช้แล้วก็เท่าเทียมกับคนในพื้นที่ส่วนกลางส่วนเมืองชั้นไหนอ่ะที่ได้ใช้ส่วนที่ดี
3: ถ้าส่วนสาธารณะคนก็คาดหวังพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ก็คือพวกห้องน้ำและเห็นมีศูนย์อาหารแต่ผมยังไม่เคยไปลองนะเห็นออกข่าวมีศูนย์อาหารใหม่ดีนะครับอยากให้ส่วนอื่นเป็นเหมือนที่สวนลุมเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงมันอาจจะพัฒนาส่วนหลักๆแต่อยากให้ส่วนหลักๆอ่ะพัฒนาเนี่ยครับแล้วก็เรื่องที่จอดรถที่จอดรถส่วนใหญ่อ่ะเวลามาตอนเย็นหาที่จอดยากครับผมอาจจะมีแอปแบบเหมือนลงจองคิวอะไรเงี้ยก็ดีนะครับ
1: การมีสุขภาพดีของคนเมืองนะคะเป็นเรื่องสำคัญค่ะท่ามกลางความท้าทายของระบบสุขภาพกทม.ค่ะที่ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณแต่ว่าคือเรื่องความซับซ้อนของโครงสร้างค่ะที่มีโรงพยาบาลหลายสังกัดแต่ในความท้าทายนี้นะคะก็ยังมองเห็นโอกาสค่ะหากคนในชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างแนวทางสุขภาวะของตัวเองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภาคประชาชนนักวิชาการเครือข่ายสุขภาพค่ะก็ได้ร่วมกันจัดเวที Policy Forum 50เขตสู่มหานครแห่งสุขภาวะ Hot Deal ผู้ว่าคนใหม่ขึ้นซึ่งมีการสะท้อนถึงสภาพปัญหาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตยกระดับบริการปฐมภูมิค่ะพร้อมผลักดันทบทวนปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพชุมชนให้ทันยุคแล้วก็สอดรับกับปัญหาสุขภาพคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะชี้ว่านะคะกฎโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครค่ะคือการต้องเร่งแก้ไขค่ะหลังจากพบว่ามีทีมแพทย์ปฐมภูมิในกรุงเทพนั้นขาดแคลนค่ะค่ะและซึ่งเวลานี้นะคะก็มีการกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นเวทีฟอรัมเมื่อกรุงเทพส่งเสียงค่ะที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมนะคะส่วนบริเวณหน้าห้องสมุดค่ะก็มีกิจกรรมโอเพ่นไมค์ค่ะที่เปิดพื้นที่ค่ะให้คนแต่ละย่านค่ะมาร่วมแบ่งปันพื้นที่ของตัวเองค่ะว่าจะอยากพัฒนาหรือว่าเติบโตไปแบบไหนและถ้าใครนะคะที่พลาดกิจกรรมในวันนี้ยังสามารถมาร่วมได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำเลยค่ะ
0: ขอบคุณคุณออนอุษาค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีภาพกรุงเทพในฝันนะคะ

0: แล้วก็มีโจทย์มีปัญหาของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่นั้นเข้ามาแก้ไขนะคะเหล่าบรรดาผู้สมัครก็เช่นเดียวกันช่วงโค้งสุดท้ายอีก1สัปดาห์เท่านั้นจะถึงวันเลือกตั้งช่วงเวลานี้ก็เลยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะเริ่มต้นกันที่นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14วันนี้ลงพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ค้าก็จะเป็นเรื่องปัญหาการบริหารจัดการตลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่ามียุทธศาสตร์ฟื้นฟูตลาดจตุจักรให้กลับมาเป็นตลาดระดับโลกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ตลอดทั้งปีเชื่อมโยงกับสวนจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และระบบรถไฟฟ้าทุกสายค่ะ
1: ไปดูตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคที่ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนไปพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วนะคะต่อด้วยตลาดเช้าเซนหลุยก่อนที่จะไปตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมคลองราชมนตรีคุณอนุชาบอกว่ามี2เรื่องหลักที่ประชาชนได้ฝากความหวังเอาไว้อย่างสูงเลยก็คือเรื่องการจัดการปัญหาขยะและน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักส่วนความนิยมผ่านผลการสำรวจนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าหาเสียงตามนโยบายที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
0: ส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กทม.นะคะวันนี้ร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ค่ะบอกว่าอยากให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10ขอให้พรรคประชาชนได้เข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครส่วนตัวนายชัยวัฒน์นั้นแยกพื้นที่กันหาเสียงนะคะนายชัยวัฒน์ไปลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสก.เขตคันนายาวและเขตสวนหลวงประกาศเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาย่านท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้ค่ะ
1: ไปดูที่เมืองพัทยาค่ะสนามนี้นะคะวันนี้นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนปั่นจักรยานแล้วก็เดินเท้าพบปะกับประชาชนไปรับฟังปัญหาข้อเสนอซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องการให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงเศรษฐกิจปากท้องนะคะนอกจากนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกับทางกลุ่ม LGBTQ+ ที่อัลคาซ่าพัทยาด้วยบอกว่าจะผลักดันอัลคาซ่าให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกหารายได้เข้าเมืองพัทยาค่ะ
0: ส่วนนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยานำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1หาเสียงกับผู้ค้าตลาดเก่านาเกลือนะคะก็ชูนโยบายหลายอย่างทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบอกว่าพร้อมจะสานต่อโครงการต่างๆที่ยังไม่เสร็จให้เดินหน้าต่อค่ะ
1: ยังมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ประเทศไทยนะคะที่เปิดรับฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครกันวันนี้เป็นเวทีเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กรุงเทพมีข้อเสนอเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่ออกแบบเมืองรองรับคนทุกกลุ่มขณะเดียวกันจะต้องมีการเปิดพื้นที่ชุมนุมให้กับประชาชนสามารถเรียกร้องตามสิทธิและเสรีภาพได้ค่ะเวทีนี้จัดขึ้นกลางแจ้งบริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมากผู้จัดการฝ่ายรณรงค์แอมเนสตี้ประเทศไทยบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเทพมหานครถูกพัฒนาตามนโยบายหลายด้านตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยการเดินทางสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่เห็นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเฉพาะเชิงโครงสร้างเท่านั้นค่ะ
0: แต่ว่าด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการแสดงออกผ่านการชุมนุมหรือรวมกลุ่มเรียกร้องแบบนี้ยังถูกจำกัดพื้นที่อยู่ถ้าเทียบกับในบางประเทศนะคะเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสจะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปลงชื่อไปขอจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบไม่รบกวนประชาชนคนอื่นที่ใช้ชีวิตประจำวันจึงส่งเสียงเรียกร้อง5ข้อค่ะก็คือเป็นเมืองที่ทุกคนพูดได้อย่างปลอดภัยเมืองที่อำนวยความสะดวกแก่การชุมนุมโดยสงบเมืองที่ฟังเสียงทุกคนก่อนตัดสินใจเมืองที่บริการไม่ต้องเลือกปฏิบัติและเมืองที่พัฒนาอย่างเป็นระบบไม่ผลักใครออกไปค่ะ
2: ว่าสำคัญมากๆในมุมของสิทธิมนุษยชนแล้วกันนะคะ1เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะคนมองอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของระดับชาติหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกคือการที่แสดงออกได้รับ

0: ู้ได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนรู้ว่าถนนจะปิดเมื่อไหร่คนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนสามารถออกไปสื่อสารข้างนอกได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญไม่อย่างนั้นประชาชนก็เป็นเพียงแค่หมากตัวเล็กๆของการจัดการขนาดใหญ่นะคะ
1: การเปิดเวทีในวันนี้มีตัวแทนภาคประชาชนที่มาร่วมแสดงความเห็นทั้งเครือข่ายคนจนเมืองคนไร้บ้านแรงงานข้ามชาติผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ต้องการสะท้อนปัญหานะคะและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยมาช่วยแก้ด้วยระหว่างกิจกรรมในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ามาในงานค่ะนายชัชชาติบอกว่าเด็กทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกล้งรังแกและมีนโยบายขยายโรงเรียนและการดูแลเด็กพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง50เขตย้ำด้วยว่าจะออกแบบเมืองให้น่าอยู่สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนครอบคลุมทุกช่วงวัยเพศสภาพและกลุ่มอาชีพค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีเฟส3นะคะวันนี้เป็นการกวาดล้างชาวต่างชาติที่พบว่าเข้าไปดำเนินธุรกิจลักษณะผิดกฎหมายหรือใช้คนไทยมาเป็นนอมินีในการถือครองที่ดินทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ค่ะโดยระดมกำลังการเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด60จุดด้วยกันนะคะควบคุมตัวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้46คนค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน14เป้าหมายของปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีที่จังหวัดกระบี่ค่ะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทนี้เป็นของกลุ่มนักลงทุนสัญชาติโปแลนด์เป็นบริษัทก่อสร้างพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวขายกันในราคาเริ่มต้นที่ 11.5 ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทถือครองที่ดิน16แปลงเนื้อที่กว่า6ไร่มูลค่ารวมแล้วประมาณ200ล้านบาทนะคะซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนทีนี้พอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนไปเจอว่าบริษัทดังกล่าวมีคนไทยถือหุ้นทั้งหมดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่ามีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารและควบคุมกิจการแต่ว่าใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่มีการลงทุนจริงๆค่ะ
2: ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่นี้เป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่องมาจากเฟส1และเฟส2นะคะมีการดำเนินคดีกับบริษัทต้องสงสัยเป็นธุรกิจนอมินีในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเดือนที่แล้วและสำหรับในวันนี้มีเป้าหมายตรวจค้นเป็นที่ดิน98แปลงเนื้อที่รวม49ไร่เศษมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยประมาณ 1,053 ล้านบาทนะคะศาลอนุมัติหมายจับ59หมายเป็นคนไทย28คนคนต่างชาติ31คนซึ่งผลของการปฏิบัติในวันนี้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายรวม48คนแบ่งเป็นคนไทย27คนและคนต่างชาติ21คนหลังจากตรวจพบว่าเป็นบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งประเภทความผิดออกเป็น2กลุ่มด้วยนะคะคือบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินเอง
3: 19หมายสารประวัติจับกุมได้ตอนนี้48หมายนะครับเป็นคนไทยก็ประมาณครึ่งหนึ่งต่างชาติก็ครึ่งหนึ่งนะเป็นอิสราเอลประมาณ11ที่เหลือก็แต่ละชาติก็ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้มาดูคดีเก่าของภูเก็ตที่น่าสนใจภูเก็ตเคยจับกุมมาแล้วนะทั้งหมด15คดีเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้าที่เราจะมีเฟส3นะครับก็มีคดีหนึ่งที่ศาลเนี่ยลงโทษจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารนะปรับ 50,000 บาทอันนี้น่าจะต่อสู้คดีกันไป
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั้งสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และจังหวัดพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องจะมีการจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกต่อไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมีรายงานเข้ามาว่ามีเหตุอาคารพาณิชย์ใกล้กับแยกหมอมี

0: เขตสัมพันธวงศ์ทรุดตัวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามรายงานสดจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานมาจากจุดเกิดเหตุบริเวณแยกหมอมีนะคะคุณพลอยพันธ์คะ
1: ทั้ง2ท่านคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งอาคารพาณิชย์2ชั้นพังถล่มลงมานะคะด้านหลังค่ะจะเห็นได้ว่ามีอาคารพาณิชย์2ชั้นที่พังเสียหายปลูกติดกันประมาณ5หลังนะคะซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะให้ดูกายภาพที่เกิดเหตุลักษณะอาคารนะคะซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นปลูกติดกัน5หลังค่ะใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยแล้วก็อาคารร้านค้าค่ะจากสภาพที่เห็นจะพบนะคะว่าร่องรอยการทรุดตัวของแผ่นปูนกันสาดด้านหน้าอาคารได้หล่นลงมาบนพื้นสร้างความเสียหายให้กับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าอาคารแล้วก็ใกล้เคียงค่ะซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกกันสาดทับ1คนนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการช่วยนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่ผู้พักอาศัยตรงข้ามอาคารนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการร่วงของแผ่นปูนรวมถึงมีคนถูกทับไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ตอนแรกคือว่าแบบรถไปเกี่ยวสายเสาไฟอะไรล้มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเลยเราเปิดหน้าต่างดูแล้วก็เห็นควันขาวๆแล้วก็คนกรี๊ดใช
3: ่
2: แล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยรีบโทร1669ให้รถดับผู้ช่วยเองพยาบาลมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีบลงมาดู
3: เห็นมีคนโดนทับอยู่ด้วย
2: ใช่มีขาอยู
3: ่โอ้ครับรู้จักกันไหมคนเจ็บเห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเอง
2: ก็ดีอากงนะคะจะเป็นคนดุมือบ๊ายบายบ้านนั้นเขาจะแบบเขาจะมารับเหมือนอากงกับแม่มั้งคะไม่แน่ใจใช่เขาจะคอยมารับอะค่ะคนที่โดนทับเหมือนจะเป็นลูกเขย
3: เป็นลูกเขยของบ้านโน้นเขา
2: บ้านนั้นมารับภรรยากับพ่อแม่เขา
3: คือจะมีคนที่อยู่ที่ทำงานที่นี่แล้วก็จะมารับกลับ
2: ใช่ส่วนอากงเราจะคอยปลุกทักทายแต่อากงเสีย
3: แล้วคือแสดงว่ารถนี้คันรถเขาเองที่จอดอยู่ข้างหน้ากำลังจะเข้าไป
2: จะแบบไปรับหรือกำลังจะขึ้นรถอะไรประมาณนี้ค่ะนิดน่าจะนิดเดียว
3: หล่นลงพอดีเลยตอนเกิดเหตุตกใจไหมมันเกิดอะไรขึ้น
2: ตกใจมากเสียงดังมาก
3: มันเป็นอาคารเก่าใช่ไหมที่นี
2: ่
3: มัน
2: ปีแล้วค่ะ
3: มันเคยเกิดเรื่องนี้ไหมแถวนี้อาคาร
2: ไม่เคยแต่ว่าเวลาที่แบบรถใหญ่ผ่านตรงนี้มันจะสั่นตรงนี้มันจะสั่น
3: ครับครับ
1: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าค่ะได้มีการเข้าพื้นที่มาเคลียร์สายไฟเพื่อที่จะตัดสายไฟในพื้นที่ออกนะคะเพราะเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่พักอาศัยในฝั่งของจุดเกิดเหตุได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุรอบค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนหรือว่ารถที่ได้รับผลกระทบออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่ารอผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รวมถึงพิสูจน์หลักฐานเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เข้ามาติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะส่วนสาเหตุที่แน่ชัดค่ะยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับผู้ที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้ามาเก็บพิสูจน์นะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นตึกอาคารที่สร้างมากว่า100ปีแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
4: เทศบาลนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งถูกร้องเรียนนะคะบอกว่าค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรวมแล้วเป็นเงินสูงถึง120กว่าล้านค่ะมีผู้เสียหายเกือบ 3,000 คนพร้อมกับเสนอให้แก้ไขกฎหมายการชาปนกิจสงเคราะห์โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีเป็นคนทำงบดุลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อความโปร่งใสค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งนิติกรและเจ้าหน้าที่การคลังเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกันตรวจสอบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งค่ะหลังจากเทศบาลนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนประกาศให้ระงับการรับเงินจากสมาชิกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่ามีทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตมาร้องเรียนบอกว่าไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพตามสัญญาเมื่อปลายปี2568มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม แล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบโดยพบว่ามีผู้เสียหายเกือบ 3,000 คนถูกค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรวมแล้วเป็นเงินกว่า120ล้านบาทนะคะมีข้อมูลว่าสมาคมแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อปี2555แต่สมาชิกบางคนบอกว่ามีการดำเนินการมาก่อนหน้านั้นบางปีมีสมาชิกสูงสุดกว่า 23,000 คนซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายปี2568พบว่าสมาคมรับรองงบดุลกันเองค่ะซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินการบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพราะว่าพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545ระบุเพียงว่าให้จัดทำบัญชีรายงานงบดุลในแต่ละปีต่อนายทะเบียนแต่ไม่ได้ระบุให้สมาคมจัดหาผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจัดทำงบดุลให้เกิดความโปร่งใสดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รายงานงบดุลตามความจริงทางเทศบาลนครอุดรธานีก็มองว่าต้องแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ
5: อาจจะไม่ได้รายงานในส่วนของข้อที่จริงที่เป็นเชิงมาตรฐานวิชาชีพของนักบัญชีเขานะครับทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะฝากก็น่าจะแก้กฎหมายข้อนี้แหละครับว่าแต่ละสมาคมเนี่ยในการส่งงบดุลหรือส่งรายงานเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพเนี่ยนะครับรับรองให้หน่อยนะครับตรวจสอบให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิชาชีพนะครับซึ่งไม่สามารถตรวจสอบกันได้โดยง่ายนะครับต้องให้ผู้มีวิชาชีพเนี่ยเขาตรวจสอบกัน
4: จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอด้วยนะคะว่ามีการจดทะเบียนหรือว่าดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่หรือเบื้องต้นก็พบว่ามีเพียง88แห่งที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องยังมีอีกหลายร้อยแห่งค่ะไม่ได้จดทะเบียนกับท้องถิ่นซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะปัญหาขาดสภาพคล่องและการค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้สมาชิกค่ะ
6: ผู้แทนพิเศษของผู้นำสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะท่ามกลางการจับตามองว่าการเจรจายุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายภายใต้กรอบ60วันจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่ส่วนสถานการณ์ในเลบานอนตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนค่ะหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีวันนี้แม้ว่าเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ค่ะกลุ่มควันหนาทึบขนาดใหญ่ยังพวยพุ่งจากหลายจุดของเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮสบอลลาห์อย่างต่อเนื่องแม้ว่า2ฝ่ายเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกันเมื่อวานสื่อทางการเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารวมถึงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คนเช่นเดียวกับบ้านเรือนของชาวเลบานอนที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกจำนวนมากกองทัพเลบานอนแถลงประณามการโจมตีรอบใหม่โดยอิสราเอลบอกว่ากำลังขัดขวางความพยายามของการฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศและบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปอย่างรวดเร็วส่วนทางเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าการโจมตีวันนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ยิงจรวดมากกว่า50ลูกโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสถานการณ์ยังคงตึงเครียดในเลบานอนซึ่งก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการจับตามองเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายใต้กรอบ60วันเพื่อยุติสงครามในขั้นสุดท้ายแต่เดิมกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ถูกเลื่อนออกไปโดยสำนักข่าว AP รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทั้งของอิหร่านและในภูมิภาคว่าคณะเจ้าหน้าที่อิหร่านไม่ได้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ตามแผนเดิมเนื่องจากยังยืนกรานว่าต้องการให้การสู้รบในเลบานอนยุติลงก่อนเริ่มการเจรจาขณะที่วันนี้สำนักข่าว Axios ได้รายงานว่าสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลังจากจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของผู้นำสหรัฐเดินทางไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วก่อนหน้านี้ทั้งสองคนถือว่าเป็นผู้แทนคนสำคัญในทีมเจรจาของสหรัฐนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกันท่ามกลางการจับตามองว่าทั้งสองฝ่ายจะไปพบกันเพื่อร่วมเจรจาหรือไม่ค่ะ
4: ฝรั่งเศสเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปตะวันตกนะคะหลังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่

0: อาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสค่ะชาวฝรั่งเศสหลายคนกระโดดสะพานลงไปเล่นน้ำในคลองแซงมาตังในกรุงปารีสอย่างสนุกสนานค่ะแม้ว่าจะมีตำรวจพยายามเข้ามาห้ามก็ตามเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหลังจากอุณหภูมิในกรุงปารีสเมื่อวานพุ่งสูงไปแตะ36องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสอีกประมาณ41ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งประเทศกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปเวลานี้จะแผ่อิทธิพลขยายเป็นวงกว้างรวมไปถึงส่งผลกระทบยาวนานและรุนแรงพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้บางพื้นที่อาจต้องเจอกับอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสและยังเตือนว่าความรุนแรงของคลื่นความร้อนครั้งนี้อาจจะเทียบเท่าคลื่นความร้อนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2003ค่ะซึ่งในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 14,800 คนด้านบริษัทการรถไฟฝรั่งเศสประกาศยกเลิกการเดินรถไฟระหว่างเมืองอย่างน้อย71ขบวนเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสนะคะบอกว่ามีโรงเรียนอย่างน้อย150แห่งต้องปิดทำการเพราะว่าสภาพอากาศร้อนขณะที่โรงเรียนอีกอย่างน้อย780แห่งต้องปรับเวลาการเรียนการสอนค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยอมรับว่าประเทศกำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนและคอยดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงค่ะ
1: คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะปัจจุบันเนี่ยเมื่อฝนตกเนี่ยตกมาไม่กี่วันแต่ปรากฏว่ามีน้ำท่วมรุนแรงหรือเวลาที่อากาศแล้งเนี่ยน้ำก็แห้งขอดเห็นแผ่นดินที่เรียกว่าแตกระแหงกันเลยทีเดียวนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่านี่เป็นผลกระทบของโลกร้อนสุดขั้วซึ่งไม่ได้ทำให้อากาศร้อนขึ้นอย่างเดียวแต่กำลังทวีความรุนแรงภัยพิบัตินี้เราจะตั้งตัวไม่ทันนะคะติดตามจาก Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

ถ้าจะบอกว่าภัยพิบัติที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือน้ำมือของมนุษย์ที่กำลังย้อนกลับมาทำลายเราเมื่อก่อนครับเราเจอพายุ10ปีหนเจอฝนพันปีร้อยปีมีครั้งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหรอครับสัปดาห์นี้ท่วมประเทศนี้สัปดาห์หน้าถล่มประเทศโน้นหมุนเวียนกันไปแบบนี้แบบแทบไม่ได้หายใจเลยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือวิกฤตโลกสุดขั้วที่ climate change กำลังทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและสั่งให้ภัยพิบัติทั่วโลกแรงขึ้นถี่ขึ้นและขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ชัดเลยนะครับว่าโลกเราตอนนี้เหมือนคนกำลังป่วยหนักและพร้อมจะทำลายล้างตลอดเวลาครับดูนี่ครับที่ยุโรปเจอคลื่นความร้อนแบบแผดเผาจนน้ำแห้งขอดระแหงครับที่สหรัฐอเมริกาเจอพายุทอร์นาโดด้วยนะครับแบบยับเยินส่วนที่เพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็เจอฝนถล่มหนักในไม่กี่วันน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านเรือนของประชาชนกลางเมืองใหญ่ด้วยนะครับหลักการของมันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมยิ่งโลกสะสมความร้อนมากไว้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งกักเก็บความชื้นไว้ในอากาศได้มากขึ้นเท่านั้นครับเมื่อถึงเวลาที่ฝนจะตกมันก็เลยตกแบบไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามันคือน้ำมหันตภัยที่เทลงมาเหมือนฟ้ารั่วสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วประเทศไทยเราจะรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้แค่ไหนครับคำตอบก็คือเรากำลังเผชิญเข้าอย่างจังเลยละครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำยืนยันตรงกันครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในบ้านเราที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆมันไม่ปกติครับและมันไม่ใช่แค่น้ำเยอะแต่ว่ามันคือฝนแช่ตกอยู่ที่เดิมแบบไม่ยอมไปไหนครับดินอุ้มน้ำไม่ไหวหน้าดินถล่มล้างพลันพังพินาศนะครับนี่คือผลกระทบโดมิโนจากโลกร้อนของจริงครับสรุปสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆนะครับโลกร้อนขึ้นแค่1องศาไม่ได้แปลว่าเราเปิดแอร์แรงขึ้นแล้วจบนะครับแต่มันคือการเติมพลังงานมหาศาลเข้าไปในชั้นบรรยากาศพลังงานพวกนี้จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีขุนให้พายุลูกใหญ่ขึ้นขุนให้ฝนตกหนักขึ้นหรือถ้าจะแล้งก็แล้งแบบรุนแรงและก็ยาวนานขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วนะครับหลังหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเองก็รายงานตรงกันครับว่าเป็นไปได้สูงกว่า 96-98% ว่าขณะนี้โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนิโญ

0: ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะเพิ่มกำลังแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ไปจนถึงต้นปี2570ครับทำให้ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมด้วยปรากฏการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงและสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าClimate Changeไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่มันคือเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนที่เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ระบบเตือนภัยที่แม่นยำการเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวให้ทันโลกยุคสุดขั้วคือสิ่งที่เราต้องทำทันทีครับเพราะว่าโลกไม่รอเราแล้วกลับมาพบกับ Climate Crisis โลกสุดขั้วได้ใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกค่ะสหรัฐและอิหร่านลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางกันไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางสันติภาพนั้นยังเต็มไปด้วยความผันผวนและไม่แน่นอนติดตามจากคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับแม้สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นแต่เส้นทางหลังจากนี้ยังเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับไม่แน่นะครับว่าจะมีสันติภาพที่ปลายทางหรือเปล่าวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ครับ
3: Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. And unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they received.
2: เวลาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้หลายคนอาจจะมองว่าวินวินครับแต่จริงๆแล้วสงครามครั้งนี้เนี่ยมีคนแพ้ไหมครับ
4: หลายคนเนี่ยมองว่าสหรัฐเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์นะครับคุณเจษฎาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐจับมือกับอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านถูกไหมครับและตลอดระยะเวลา4เดือนก็ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในสงครามครั้งนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดใน MOUฉบับนี้เขาเรียกว่า MOU อิสลามาบัดนะครับมันมีหลายประเด็นที่สหรัฐยอมอ่อนข้อให้อิหร่านแล้วประเด็นนี้ในสหรัฐเองรวมถึงในอิสราเอลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการยอมอ่อนข้อในบางประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยบอกว่าเป็นเป้าหมายหลักของการเปิดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแทบไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างกรณีนึงตอนแถลงข่าวหลังการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส
2: ครับ
4: โดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าท้ายที่สุดอิหร่านก็น่าจะต้องมีขีปนาวุธพิสัยไกลไว้ในครอบครองเพราะมันคงจะไม่เป็นการยุติธรรมหรอกถ้าชาติอื่นๆในภูมิภาคก็ครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกล
2: ครับ
4: ถ้าคุณเจษฎาย้อนกลับไปฟังคำพูดของผู้นำสหรัฐในวันแรกของการเปิดฉากโจมตีเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะต้องขจัดคลังขีปนาวุธพิสัยไกลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐเองอาจจะยอมอ่อนข้อในเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็เป็นความพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐระบอบการปกครองของอิหร่านไม่ได้ล่มสลายไปตามที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลพยายามโน้มน้าวให้ผู้นำสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้แล้วดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยซ้ำช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านก็ยังคุมได้นะครับและถ้าเราไปดูใน MOU เนี่ยมันก็มีบางวรรคบางตอนที่พูดชัดเจนว่าอนาคตอิหร่านก็จะเป็นคนบริหารจัดการช่องแคบไปด้วยอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ย้ำว่าในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้ำเหมือนกันว่าอิหร่านเองก็เผชิญกับความสูญเสียเยอะนะครับทางการทหารต่างๆเนี่ยก็ถูกโจมตีตลอด4เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันคงจะไม่เป็นการคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่สหรัฐสูญเสียไปเท่าไหร่ในท้ายที่สุดที่ MOU มันออกมาแบบนี้ครับ
2: แต่ก่อนที่ MOU จะออกมาแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้รายงานข่าวที่ออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ฮะ
4: ทีนี้พอ MOU ฉบับจริงโดนัลด์ทรัมป์ลงนามมาซูดเปเซชเคียนลงนามไปแล้วมีการเผยแพร่ให้เราได้เห็นการ

0: มี3ข้อหลักๆครับที่มันชี้ให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนข้อให้อิหร่านในประเด็นสำคัญคืออะไรบ้างเรื่องของเลบานอนเรื่องเลบานอนเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรารายงานข่าวกันทุกๆวันว่าอิสราเอลโจมตีเลบานอนแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงื่อนไขในการปิดดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยแต่ฉบับจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นมันพูดถึงการรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตเอาสั้นๆก็ในช่วง60วันนับจากนี้เนี่ยอิสราเอลจะไม่สามารถโจมตีเข้าไปได้เป็นเหมือนพันธะกรณีนึงแต่ท้ายที่สุดหลังจากลงนามไปอิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่นะครับแต่นี้มันก็เป็นการผูกเอาอิสราเอลเป็นการบีบไกลๆว่าอิสราเอลจะต้องไม่โจมตีเลบานอนด้วยเป็นเงื่อนไขของการหยุดยิงนะอันที่2ครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอันนี้เปลี่ยนชัดเจนแล้วมันสำคัญมากก่อนหน้านี้เป็นแค่การบอกว่าการปิดล้อมทางทะเลและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซฟื้นการเดินเรือเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นภายใน30วัน
1: ครับ
0: แต่ในฉบับจริงเขามีการบรรจุคำว่าอิหร่านจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมภายใน60วันเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก60วันจะเกิดอะไรขึ้นจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่หลังจากนั้นอิหร่านกับโอมานจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการมีคำว่าบริการทางทะเลเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านพยายามผลักดันมาตลอด
1: ครับ
0: บริการทางทะเลมันก็อาจจะหมายรวมถึงค่าผ่านทางไหมหรือว่าค่าธรรมเนียมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
1: ครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอะไรครับบอกว่าจะต้องกำจัดให้หมดใช่ไหมครับสหรัฐจะเข้าไปเอาวัสดุนิวเคลียร์หรือว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากอิหร่านหลังจากสถานการณ์สงบลงแล้วในฉบับจริงเนี่ยเขาบอกว่าขั้นต่ำอาจจะเป็นการเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมันสวนทางกับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หมายความว่าอิหร่านอาจจะไม่ต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศก็ได้แต่เป็นการเจือจางเท่านั้นอันนี้เป็นแค่3ประเด็นสำคัญที่เปรียบเทียบกันระหว่างฉบับร่างกับฉบับจริง
1: เราเห็นไส้ในแบบนี้แล้วปูทาง60วันสู่สันติภาพเนี่ยสันติจริงหรือเปล่า
0: ถ้าจะเปรียบเทียบให้คุณเจษดาเห็นภาพชัดๆเนี่ย MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได
1: ้
0: แต่ผมแบ่งออกเป็น3ระยะใหญ่ๆก็คือระยะแรกคือมีผลทันที18มิถุนายนก็คือเรื่องของการยุติปฏิบัติการโจมตีต่างๆแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากลงนาม MOU ไปอิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีเลบานอนถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นผลทำให้อิหร่านบอกว่าระงับการคุยกันไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐกับอิหร่านจะไปคุยกันที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านบอกว่าถ้ายังโจมตีแบบนี้ก็ระงับไปก่อนยังไม่ต้องโจมตีนะครับระยะ30วันก็คือเรื่องช่องแคบฮอร์มุซส่วนระยะ60วันที่จะต้องเคลียร์ให้เสร็จก็คือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องมาตรการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วย
1: ลองเทียบกันดูครับยุคทรัมป์ได้ข้อตกลงแบบนี้แต่ถ้าย้อนไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อตกลงในยุคของโอบามาพอเทียบเคียงกันได้ไหมฮะ
0: ถ้าจะเทียบต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ในยุคของโอบามาปี2015หรือว่า JCPOA เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือการเจรจานิวเคลียร์จำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
1: ครับ
0: ตอนนั้นมีประเทศคู่เจรจาหลายประเทศนะครับมี P5 plus 1แล้วก็อิหร่านด้วยส่วน MOU ของสหรัฐเนี่ยมันเป็นระยะตั้งไข่ครับยังไม่ได้เป็นข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์แต่ว่า MOU ฉบับนี้เป็นแค่2ประเทศที่เกี่ยวข้องก็คือสหรัฐกับอิหร่านนะครับเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายของ MOU ก็คือการยุติความขัดแย้งแล้วก็เจรจานิวเคลียร์ไปด้วยเพราะอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนฉีกข้อตกลงปี2015ทิ้งไปในข้อตกลงปี2015เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าอิหร่านจะส่งออกน้ำมันได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ในประเทศแล้วก็มี IAEA คอยกำกับดูแลนะครับส่วนของทรัมป์ส่งออกได้เลยทันทีหลังจากลงนามไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างระหว่างข้อตกลงปี2015กับข้อตกลงปีนี้ผมไม่ได้ตัดสิน
1: น
0: ะ
1: ค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจน
0: ใช่แต่ผมจะไม่ตัดสินนะให้คุณผู้ชมลองดูว่าจุดแตกต่างเหล่านี้เนี่ยอะไรที่มันได้เปรียบกับเสียเปรียบมากกว่ากัน
1: กับวันนี้เนี่ยสงครามใช้คำว่าพักรบแล้วกัน MOU เป็นแค่การพักรบ60วันไปสู่ข้อตกลงที่จะสร้างสันติภาพในระยะยาว เราในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบก็หวังนะครับอยากจะให้สงครามจบจริงๆไม่ว่าเขาจะจบแบบวินวินมีคนแพ้คนชนะแต่ไม่อยากให้ประเทศใดในโลกนี้เลยรวมถึงไทยด้วยจะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับรายงาน Amnesty ฉบับล่าสุดครับเปิดพิกัดฐานสแกมเมอร์กัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีทั้งนี้พบว่ามี5แห่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับซอโรสหัวหน้าเครือข่ายค้าคนไทยที่เพิ่งถูกตำรวจปคม.รวบตัวพร้อมกับพวก8คนครับติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: นายกิตติกรหรือซอโรสผู้ต้องหาตามหมายจับฐานค้ามนุษย์และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถูกตำรวจปคม.จับได้ที่บ้านในจังหวัดชลบุรีวันที่18พฤษภาคมหลังเดินทางจากกัมพูชากลับเข้าไทยไม่กี่วันข้อมูลสืบสวนพบหลักฐานเป็นผู้สั่งการในฐานสแกมเมอร์สายดำอย่างน้อย5แห่งในหลายจังหวัดของกัมพูชาในวันเดียวกันเครือข่ายซอโรสอีก4คนถูกจับที่จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกลุ่มนี้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีนแผนกหาคนไทยและบัญชีม้าป้อนฐานสแกมเมอร์
3: เดี๋ยวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เป็นไรนั่งก่อนไป
2: 8มิถุนายนตำรวจจับเครือข่ายนี้เพิ่มอีก1คนที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพเป็นหนึ่งในแม่ทีมภายใต้คำสั่งซอโรส2วันต่อมาแม่ทีมอีกคนถูกจับที่จังหวัดราชบุรีและคนทำหน้าที่นำพาถูกจับเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูม
4: ิชื่อมันไม่ได้แต่ถ้าเห็นทุกวันสามารถบอกได
2: ้ข้อมูลสืบสวนพบว่าบอสชาวจีนมอบหมายให้ซอโรสดูแลทีมงานคนไทยรวม8คนในฐานสแกมเมอร์ที่กัมพูชาส่งเงินให้บอสมากกว่าเดือนละ12ล้านบาทซอโรสมีแม่ทีม2คนทำหน้าที่บังคับคนไทยหลอกลวงดูดเงินคนไทยด้วยกันเองหรือที่เรียกว่ามือเชือดมีฝ่ายธุรการทั้งล่ามแปลภาษาจีนและกลุ่มหาคนไทยมาทำงานตำรวจระบุว่าเครือข่ายนี้โยกย้ายฐานทำงานติดตามบอสชาวจีนมาจากปอยเปตย้ายไปบาเวตกระทั่งฐานสุดท้ายปักหลักอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ4กิโลเมตรทั้งหมดหลอกคนไทยไปทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าที่กัมพูชาชวนเชื่อว่ามีงานสบายรายได้ดีถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงพบว่างานไม่ตรงปกถูกบังคับทำงานสแกมเมอร์ถูกกักขังทำร้ายร่างกายหากหาเงินไม่ได้ตามเป้า
5: ซอโรสก็บอกว่าหนูเนี่ยหนูเป็นหัวหน้าหนูเป็นคนเป็นผู้บริหารนะพูดง่ายๆออฟอ่ะหนูก็ต้องได้ยอดหนูก็ต้องทำยอดเขาเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือมีสเต็ปเนาะการสั่งเนี่ยก็คือหนึ่งวิ่งลุกนั่งเอาท่อแป๊บตีไฟฟ้าช็อตบางคนก็เขาก็สงสารแหละแต่คือเขาก็คือทำถ้าไม่นั้นมันก็ไม่มียอดเนี่ยฮะเขาก็ทำแต่ถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตไหมนี่ยังไม่มีแต่ถ้าเป็นรอยเขียวช้ำไหมมีแน่นอนเพราะว่าคนที่เราช่วยเหลือมาเนี่ยโดนตีจนเขียวช้ำเลย
2: เบาะแสการสืบสวนเริ่มต้นจากคนไทยกลุ่มนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนพฤศจิกายน2568หลังถูกหลอกไปทำงานในฐานสแกมเมอร์จังหวัดตะบงขมุมนานเกือบ2เดือนระหว่างอยู่ที่นั่นพวกเขาบอกว่าถูกซอโรสกับพวกทำร้ายด้วยกระบองไฟฟ้าใช้สายไฟฟาดและทุบตีเพื่อเร่งให้ทำยอดได้ตามเป้าหลายคนต้องให้ญาติส่งเงินไถ่ตัวแลกอิสรภาพกลับไทย
6: มันมีประตู2ชั้นแล้วก็มีรั้วสูงเหมือนรั้วหนามเหมือนคุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรปภ.เป็นร้อยครับผมก็คิดกับในใจเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่เข้าไปมันก็ไปส่งหน้าตึกเลย
7: ถามคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมว่าที่เนี่ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าตะบงขมุงถ้าหัวหน้ารปภ.คือจะคนจีนจะมีอาวุธก็คือปืนส่วนทางคนกัมพูชาจะมีแค่กระบองไฟฟ้า
2: ในแผนที่จะเห็นว่าบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่แนวลึกติดถนนหลักมีรั้วรอบขอบชิดภายในมีอาคารจำนวนมากล้อมรอบสนามกีฬาส่วนตัวภาพจาก Google Earth เปรียบเทียบพื้นที่ฐานสแกมเมอร์จุดนี้พบว่าในเดือนธันวาคม2566เป็นแปลงนาขณะที่เดือนมกราคม2568กลับมีสิ่งก่อสร้างขยายเต็มพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง1ปีเศษข้อม ้อมูลจากเว็บไซต์ Cyber Scam Monitor พัฒนาขึ้นโดย

โดยกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแสดงพิกัดฐานสแกมเมอร์8แห่งเรียงตัวบนถนนเส้นนี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งคอมเพลสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์รายใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมีระบบรักษา

0: เขาไม่คุ้ม
1: พอมันเกิดความเชื่อใจกันแล้วคิดว่าบอสเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะย้ายไปไหนก็ไปด้วยเหมือนซอโรสเนี่ยสุดท้ายที่เขากลับบ้านมาเพราะเขาโดนทิ้งครับเขาโดนลอยแพเพราะสถานการณ์สแกมมันไปไม่ได้สุดท้ายค่าใช้จ่ายต่อหัวในการที่จะหลอกคนไทยไปทำสแกมเนี่ยมันตกหลัก 7-80,000 แต่ถามว่าหลอกได้หลักพันมันไม่คุ้มครับมันทำให้สแกมฝั่งนู้นเนี่ยปิดตัวไปบางส่วนนะผมก็ยังไม่บอกว่าทั้งหมดปิดตัวไปบางส่วนซึ่งรวมถึงจังหวัดตะบงขมุมที่เราปฏิบัติการด้วย
2: ในรายงานการสืบสวนฉบับล่าสุดที่ Amnesty International เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกล่าวหาว่ากัมพูชาล้มเหลวในการปราบปรามสแกมเมอร์โดยอ้างอิงข้อมูลฐานสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีในจำนวนนี้มีฐานสแกมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอโรสรวมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมรหัส TBK05Amnesty ระบุไว้ในรายงานว่าเคยไปที่นั่นช่วงกลางปีที่แล้วและมีองค์กรแห่งหนึ่งรายงานการช่วยเหลือบุคคลออกมาจากฐานสแกมเมอร์แห่งนี้ปลายปีที่ผ่านมาอีกแห่งอยู่ที่โอเบยเจือนจังหวัดบันเตียเมียนเจยรหัส BM03 ติดกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วนอกจากมีรายงานการช่วยเหลือคนไทยจากที่นั่นแล้ว Amnesty ยังระบุไว้ในรายงานว่าปลายปี2568ผู้เสียหายกว่า60คนได้รับการช่วยเหลือออกมาเช่นกัน11มิถุนายน Khmer Times เปิดเผยว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Amnesty ที่ระบุว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นการจัดฉากและเพิกเฉยต่อการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ามกลางการกวาดล้างและส่งกลับของกัมพูชาชัยศรีนาริศรัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชาหัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาในรายงานพร้อมระบุว่า1ปีที่ผ่านมาจับคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วกว่า400คดีเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์แล้ว25แห่งรวมทั้งดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกขั้นตอนตามหลักมนุษยธรรมวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: NASA เตรียมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ไปช่วยสำรวจความเคลื่อนไหวในอวกาศร่วมกับกล้องเจมส์เว็บที่จะทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของจักรวาลได้มากขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณพรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมาดูความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ของ NASA นะครับที่จะไปสำรวจอวกาศเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับนี่คือกล้อง Nancy Grace Roman ครับจะไปประจำการจุดเดียวกับกล้อง James Webb นะครับและก็จะทำให้การสำรวจจักรวาล นั้นมีความละเอียดมากขึ้นครับกล้องตัวนี้ตั้งชื่อเพื่อยกย่องให้กับ Nancy Grace Roman นะครับผู้บุกเบิกด้านดาราศาสตร์อวกาศสมัยใหม่และผลักดันโครงการกล้อง Hubble ในอดีตครับตัวนี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาพลังงานมืดค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อินฟราเรดมีกระจกหลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับเท่ากับกล้อง Hubbleแต่มุมมองภาพกว้างกว่าฮับเบิลถึง100เท่าครับทำให้สำรวจท้องฟ้าได้เร็วกว่าฮับเบิลถึง 1,000 เท่าด้วยดีเทคเตอร์18ตัวรวมเป็นความละเอียด300ล้านพิกเซลครับเครื่องมือหลักของกล้องประกอบด้วย Wide Field Instrument นะครับใช้ทำแผนที่3มิติโครงสร้างของจักรวาลและวัดการขยายตัวของเอกภพเพื่อไขปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่ทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นครับมีเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงอินฟราเรดย่านใกล้สามารถมองทะลุฝุ่นอวกาศได้ดีมีไมโครเลนซิ่งเซอร์เวย์นะครับใช้ปรากฏการเลนส์ความโน้มถ่วงตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบคาดว่าจะพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ประมาณ 2,500 ดวงรวมถึงดาวเคราะห์ขนาดเล็กในระยะต่างๆครับและโคโรนากราฟอินสตรูเมนต์ครับเทคโนโลยีทดลองสำหรับถ่ายภาพและวิเคราะห์สเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถสแกนท้องฟ้าเป็นวงกว้างและมีความไวสูงด้วยนะครับตรวจจับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้แม่นยำขึ้นครับและช่วยเก็บข้อมูลวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะด้วยตัวกล้องผ่านการทดสอบและประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ที่รัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX จากฐานปล่อย LC-39A NASA แถลงล่าสุดนะครับว่ากำหนดการปล่อยคือวันที่30สิงหาคมนี้ครับกล้อง Nancy Grace Roman จะไปประจำจุดที่ Lagrange L2 นะครับห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรครับเช่นเดียวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติ

0: ภารกิจได้ในช่วงต้นปี2027ซึ่งจะไปช่วยสนับสนุนกันด้วยครับกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นมุมมองภาพกว้างนะครับเพื่อค้นหาพื้นที่ที่น่าสนใจในจักรวาลและส่งต่อพิกัดให้กล้องเจมส์เว็บเข้าไปเจาะลึกรายละเอียดในจุดนั้นๆต่อไปนี่จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ในทางดาราศาสตร์นะครับที่จะช่วยกวาดสายตาดูภาพรวมของจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อไขปริศนาโครงสร้างของจักรวาลและดาวเคราะห์นอกระบบเสริมทับกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและยูคลิดของอีซ่าอีกด้านหนึ่งครับส่วนความคืบหน้างานวิจัยด้านอวกาศของไทยนะครับล่าสุดได้ทำการทดลองในอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดการทดลอง Tigers X นะครับเดินทางกลับมายังโลกด้วยยาน Dragon ของ SpaceX ลงจอดที่มหาสมุทรแปซิฟิกอย่างปลอดภัยแล้วครับหลังจากใช้เวลาอยู่ในอวกาศรวม32วัน2ชั่วโมงนะครับ Tigers X การทดลองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินทางกลับมายังโลกแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับด้วยเที่ยวบิน CRS-34 การทดลองนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมของของไหลและการผสมของเหลว2ชนิดภายใต้สภาวะไร้น้ำหนักนะครับโดยใช้เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการขนาดเล็กเท่าชิปหรือว่า Lab on a Chip การทดลองใช้เวลา10วันครับในโมดูลโคลัมบัสของ ESA ควบคุมโดยตรงจากสถานีภาคพื้นดินในกรุงเทพผ่านไปได้ด้วยดีครับความรู้จากการทดลองนี้ก็จะถูกนำไปต่อยอดด้านการแพทย์อุตสาหกรรมบนโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสำหรับการสำรวจระยะยาวในอนาคตสำหรับชุดการทดลองและผลการทดลองจะส่งกลับถึงไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้ทีมวิจัยไปวิเคราะห์ข้อมูลและสารละลายอย่างละเอียดอีกครั้งการทดลองนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าวิศวกรและนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาฮาร์ดแวร์อวกาศที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกช่วยยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ครับปิดท้ายวันนี้ไปดูหุ่นยนต์ที่กำลังเป็นกระแสนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับที่ถูกนำมาจับแต่งตัวเหมือนกับคนในพื้นที่เลยครับนี่คือบูซูไนดานะครับเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสามารถเดินพูดภาษาอาหรับและมีอารมณ์ขันด้วยนะครับพัฒนาโดยบริษัท YS Luta Tech ครับหุ่นยนต์นี้ถูกวางตัวให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องนะครับเพื่อช่วยอนุรักษ์และเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของ UAE รวมถึงช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ความรู้เด็กๆและสนับสนุนงานบริการครับบริษัทได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเดินเข้าไปทำละหมาดภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในดูไบครับแล้วก็กลายเป็นกระแส2ด้านด้วยกันนะครับฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับอีกฝั่งก็มองว่าการให้หุ่นยนต์ไปอยู่ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นเหมาะสมหรือไม่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทก็ชี้แจงนะครับว่าหุ่นยนต์ไม่มีศาสนาและไม่สามารถเป็นมุสลิมได้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นที่ตั้งชื่อท้องถิ่นและแต่งกายชุดประจำชาติก็เพราะต้องการให้เทคโนโลยีเข้าถึงและใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กๆครับเขาบอกว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับหุ่นยนต์จะอยู่ทุกหนทุกแห่งการให้เด็กๆได้เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นเรื่องสำคัญครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: ความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งถ้าไทยต้องเจอกับวิกฤตเราพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ชวนท่านผู้ชมดูอนาคตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผ่านอธิปไตยโดรนครับ

0: ิร์ดครับปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแต่โดรนลำเล็กๆฮะถ้าเป็นโดรนลำใหญ่แบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
1: โดรนลำใหญ่ก็ส่วนมากก็ต้องบินได้นานกว่าอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าเราสามารถแบกเช่นกล้องที่ high resolution กว่าได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราอาจจะแบกอาวุธหรือว่าพวกดินปืนพวกนี้ได้ด้วย
0: นี่ของใหม่เลยใช่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ของใหม่เลยครับใช่ครับตัวนี
0: ้ถ้าพูดถึงของใหม่แต่นั้นน่าจะเป็นเจ้าเดิมที่เราเคยขายให้กองทัพอากาศปี64ประมาณนั้น
1: ใช่ครับปี64 19ลำตัวนี้เราจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยเพื่อจะเห็นว่าพี่กิตติราจะเห็นว่าเอ้ยตัวอื่นเนี่ยน่า

0: ตามันโมเดิร์นตัวนู้นเนี่ยครับมันก็คือปีกอะมันเหมือนเป็นลำเดียวมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันกับลำเลยปีกอะฮะอันนี้เขาเรียกว่า flying wing แต่อันนี้จะเป็นดีไซน์สมัยใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นดีไซน์ก่อนหน้านี้นิดนึงสัก10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า fixed wing ฮะก็คือเป็นปีกแข็งอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเราทำให้กองทัพอากาศติดกล้องแล้วก็ติดอาวุธได้ด้วยติดอาวุธอย่างเช่น LGB laser guided bomb ก็คือตัวกล้องเนี่ยอาจจะฉายเลเซอร์ได้ด้วยฉายเลเซอร์เสร็จบอมเนี่ยฮะมันก็วิ่งไปตามเลเซอร์เลย
1: ที่เคยขายให้กับกองทัพวันนี้มันไม่เอาไปแล้วเหรอฮะ
0: 19ลำตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยครับคืออัปเกรดเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยครับพี่กฤษดาก็คือเรื่องซอฟต์แวร์มันเหมือน AI อะฮะถ้าตอนนี้ทุกคนใช้ AI หมดใช่ไหมฮะแต่ทางการทหารเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ AI แต่ในเมื่อเราเป็นคนทำซอฟต์แวร์เองอะฮะเราก็สามารถที่จะเอา AI หรือสมองเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องบินเราได้เพราะฉะนั้นการอัปเดตเนี่ยฮะส่วนมากเนี่ยครับตัวเฟรมตัวทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมยังใช้งานได้อยู่แต่สิ่งที่ทำให้มันโมเดิร์นขึ้นนะครับพี่กฤษดาก็คือตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเขาเรียกว่า flight control ก็คือสมองของ UAV ฮะ
1: ไม่เอาแน่นอน
0: ไม่เอาเพราะว่าเราอัปเดตเราเป็นคนทำเอง
1: ย
0: ังสู้ได้ครับ
1: มีอีกตัวนึงครับตัวนี้น่าสนใจมากหน้าตาของมันค่อนข้างโดดเด่น
0: ครับผมพี่กฤษดาม
1: ันเป็นสีส้ม อันนี้เนี่ยถ้ามองไกลๆอาจจะมองว่าสวยแต่จริงๆมันคือโดรนล่อเป้า
0: ใช่ครับ
1: ทาร์เก็ตโดรน
0: ทาร์เก็ตโดรนเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านไม่ค่อยรู้จักครับ ท่านรู้ชมจะรู้จักว่าโดรนเนี่ยมันเอาไว้แค่สอดแนมหรือเอาไว้ทำลายล้างซึ่งโดรนล่อเป้าจะต่างกับตัวอื่นยังไงอย่างแรกนะครับสปีดเนี่ยฮะต้องไวมากตัวอื่นเนี่ยของเรามันก็จะเป็นใบพัดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่เป็นเจ็ตเอนจินบินได้200กว่าน็อตเพิ่งเร็วมากนะฮะหน้าที่ของมันก็คือล่อเป้าเช่นสมมติกองทัพอากาศซื้อมิสไซล์ใหม่ติดเครื่องบินแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้มิสไซล์ใหม่ที่เราติดเครื่องบินนะพี่กฤษดามันเอาไปใช้งานจริงได้มันก็ต้องมีตัวเหมือนเครื่องบินที่มันบินแบบเร็วๆใช่ไหมฮะเพื่อให้นักบินเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับเครื่องบินแล้วก็ลองใช้มิสไซล์นั้นว่ามันโดนหรือเปล่า
1: ตัวนี้เข้าใจว่าดังขายในยุโรปด้วยใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ครับตัวนี้ขายที่เยอรมันด้วยปกติเครื่องบินพวกนี้ครับมันก็จะมีซื้อยุโรปเนี่ยฮะเขาก็จะซื้อจากใครหลักๆนะครับก็จะซื้อจาก Airbus แต่พอไปซื้อจาก Airbus แล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าต้องรออย่างน้อย3ปีเพราะว่าทุกคนออเดอร์ทั่วโลกจากแอร์มา Airbus ใช่ไหมฮะแล้วเยอรมันก็ต้องรอ3ปีแล้วก็ค่าทำเนี่ยก็แพงนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาอยากหาซัพพลายเจ้าอื่นเขาก็เลยมาหาเรา
1: เราเห็นโดรนตัวใหญ่มาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูตัวเล็กๆกันบ้างสวัสดีครับพี่ตุลครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยจริงๆพิษสงมันเล็กเหมือนตัวมันไหมฮะ
2: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตรงส่วนนี้เป็นโดรนทางด้านยุทธวิธีระดับหน่วยนะครับเหมาะสำหรับหน่วยกองกำลังขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับเล็กสั้นๆคือรุ่นนี้คือรุ่นต่อนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแตนนะครับทางยุทธวิธีเนี่ยเขาจะมีโดนอยู่2ประเภทก็คือ1คือโดนชี้เป้านะครับระยะใกล้ต่อนี่คือโดนชี้เป้าจะติดตั้งตัวกล้องนะครับกล้องนี่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในการชี้เป้าบอกพิกัดครับหลังจากนั้นหลังจากมีการยืนยันบอกพิกัดแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแตนเป็นโดนโจมตีทีน
1: ึ
2: งซึ่งแตนเนี่ยจะสามารถติดตั้งระเบิดขนาดเล็กไม่เกิน2กิโลกรัมได้
1: เวลาเขารบกันจริงๆนะครับพี่ๆทหารเขาไม่อยากได้แบบโดรนตัวเดียวไปถึงเห็นปุ๊บยิงได้เลยแบบนั้นเหรอฮะ
2: แบบนั้นก็มีครับขึ้นอยู่กับภารกิจเพราะว่าหน่วยแต่ละหน่วยก็มีความต้องการที่หลากหลายกันนะครับทาง RV Connect เราก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนานะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได
1: ้ครับที่ผ่านมาอย่างรบกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแบบนี้เราใช้เนี่ยข้าศึกเขาจับได้ไหมฮะ
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับการควบคุมของโดรนทางด้านขนาดเล็กเนี่ยจะตรวจจับได้ยากกว่านะครับเขาใช้สัญญาณตัวอุปกรณ์วิทยุที่ตรวจจับได้ยากนะครับแต่ถามว่ามันก็มีการเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เมชัวร์แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องมีขีดความสามารถในการออกแบบพัฒนาเองนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความต้องการต่างๆให้มันตอบโจทย์หน้างานได้ทันท่วงที
3: การสู้รบยุคใหม่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่หัวใจคือการป้องกันครับแอนตี้โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นี่ก็พัฒนาเหมือนกันรวมถึงซอฟต์แวร์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือการป้องกันตัวจากแฮกเกอร์ความต้องการซอฟต์แวร์นี้กำลังเติบโตนะครับบริษัทนี้ขายให้ทั้งบริษัทในไทยสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาหรือแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับกด
1: มาขนาดนี้แล้วมีคนลองของบ้างหรือยังฮะ
0: มีครับมีครับก็มีพวกแฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็พยายามโจมตีอยู่ตลอด
1: เขามาท้าทายเราเพื่ออะไรฮะจะมาลองระบบหรือว่าตั้งใจจะมาเจาะจริงๆ
0: ครับส่วนมากอะครับพี่เฟิร์สแฮกเกอร์มันจะมีหลักๆอะ3ระดับฮะ1ระดับเบสิกสุดเขาเรียกว่าสคริปต์คิดดี้อันนี้ก็คืออยากเป็นเด็กอยากลองของแบบที่2เนี่ยครับเหนือขึ้นมาเขาเรียกว่าออร์แกไนซ์ครามพวกนี้เนี่ยแฮกเพื่อเงินกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นท็อปออฟพีระมิดของแฮกเกอร์และเก่งสุดเนี่ยครับเขาเรียกว่า APT Advanced Persistent Threat ก็คือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ถูกสนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาลต่างชาติแล้วทำไมถึงเขาถึงมีเป้าหมายกับเราหรือบริษัทพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลาขึ้นชื่อว่าตัวเราเองนะครับเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะฮะคนแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ว่าเราไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรเงินหรืออะไรไม่ได้เยอะเท่าไปแฮกธนาคารหรือไปแฮกอื่นแต่ว่าเขารู้ว่าของเราเนี่ยมันมีข้อมูลลับที่เป็นข้อมูลทางความมั่นคงเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยพวกแฮกเกอร์กลุ่มนี้เขาจะทาร์เก็ตอยู่ตลอด
3: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศคงไม่ใช่แค่โดรนนะครับแต่ที่นี่ยังทำชิ้นส่วนของเครื่องบินส่งออกไปยังบริษัทค่ายอเมริกาอัปเกรดเครื่องบิน F-15 ของกองทัพอากาศไทยจาก Jet Generation Fighter 1เป็น Generation Fighter 4มากกว่านั้น
1: เครื่องบินหรือว่าค็อกพิทเองเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจากโดรนไหมฮะหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ก็จะเป็น specialization อีกอันนึงไปเลยครับเป็นเรื่องของการบูรณาการระบบ system integration
1: เป็นเรื่องมันสมองอีกแล้ว
0: ใช่ฮะก็
1: จริงๆมันคืออัปเกรดสมองให้กับเครื่องบิน
0: ใช่อัปเกรดสมองใช่ครับฟรีกิจละหรือหลายคนน่ะท่านผู้ชมจะคิดว่าต้องมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆต้องมีนู่นนี่นะแต่เชื่อครับระบบสมัยเนี้ยมันเน้นความสมาร์ท
3: นอกจากนี้ครับเอกชนแห่งนี้ยังเคยอัปเกรดเครื่องบินอัลฟาเจ็ตให้กับฝูงบินของไทยด้วยจากหน้าจอในยุคอนาล็อกสู่โหมดดิจิทัลที่นักบินควบคุมได้ตามต้องการครับ
4: ที่สำคัญเลยก็คือเครื่องบินเดิมของกองทัพเนี่ยอัลฟาเจ็ตเนี่ยไม่มีเรดาร์เหมือนตาบอดบินต้องมองด้วยตาของเรามองไปข้างหน้าทำไปที่ถนนเราได้เพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรียกว่าหน้าจอที่เป็น tactical situation

0: ็นพื้นที่สมัยใหม่ห้างร้านกับความเป็นพื้นที่ชุมชนเดิมซึ่งในอดีตก็มีความเขาเรียกว่าก็คล้ายๆแทบจะเป็นจตุจักรฝั่งทน
1: นักสำรวจถูกแบ่งออกเป็น6โซนทั่วกรุงเทพทดลองใช้เงิน350บาทที่เทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งค่าอาหารการเดินทางและการใช้ชีวิตพร้อมพูดคุยฟังเรื่องราวจากคนในพื้นที
2: ่เหนื่อยดีค่ะ350บาทความสุขลดลงอ่ะแน่ๆแค่เราอยากซื้อชากาแฟกินอ่ะราคามันก็ครึ่งร้อยแล้วอ่ะแต่ว่าเรามีแค่350อ่ะเราก็ต้องได้น้ำสุขภาพมา1อย่างคือน้ำเปล่า
3: เราก็ใช้คำถามนี้นะคะว่า350บาทเนี่ยพวกแม่ๆพ่อๆเนี่ยเขาพอไหมสำหรับ1วันเขาก็บอกว่าโอเคมันพอแหละแต่เขามีหลายชีวิตต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่ากินหรือค่าเดินทางมันมีค่าเช่าบางคนอยู่แฟลตดินแดงค่ะเขาก็เช่าเดือนละแบบ 3,000 อะไรเงี้ยเขาอยากให้ค่าเงินแล้วก็เงินเดือนของเขาอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นกว่านี
1: ้หลังลงพื้นที่ตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมทั้งหมดกลับมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบและรวบรวมเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอถึงอนาคตกรุงเทพ
2: เสียงเหล่านี้ค่ะมันบอกได้ว่าเมืองมีปัญหาแต่ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันอาจจะแก้ด้วยเราลำพังยากมากเลยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเสียงส่งสะท้อนมาว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่กรุงเทพแบบต้องลุกขึ้นโดยการที่ผู้คนภาคส่วนต่างๆค่ะเข้ามาร่วมสร้างความร่วมมือกันโจทย์บางโจทย์อ่ะมันแก้ลำพังไม่ได้หรอกมันแก้ด้วยกระบวนการของเมืองและเมืองก็คือผู้คนนั้นหมายความว่าเมื่อผู้คนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอะค่ะเมืองถึงจะเปลี่ยนแปลงแล้วไปดูซิว่าผู้คนในตรอกซอกซอยที่เขาได้เจอค่ะมีความต้องการหรือมีปัญหาหรือมีความหวังต่อเมืองนี้อย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการในแง่ของการพัฒนาข้อมูลชุดนี้ไปทำเป็นข้อเสนอส่งเสียงเพื่อเปลี่ยนเมืองต่อไปค่ะ
1: ห้องทดลอง350อาจไม่ได้เปลี่ยนกรุงเทพในทันทีแต่อย่างน้อยในช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังจะมีผู้ว่าคนใหม่เสียงเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน
4: คืนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีคำเตือนให้ระมัดระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักโดยมีจังหวัดเสี่ยงดังนี้ค่ะ
1: ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกประจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
0: โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับวันนี้ก็ยังคงมีกลุ่มฝนนะคะปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับชาวเรือนะคะระยะนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าในบริเวณที่มีฝนนั้นจะยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคคืนนี้กันนะคะไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียส
0: และกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวใน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพจากพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วหากยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 นนายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น

15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับกรมวังผู้ใหญ่เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเยี่ยมชมร้านค้าโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงาน OTOP Mid-Year 2026จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของผู้ต้องราชทัณฑ์จากร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมอาชีพและการสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยได้พระราชทานชื่อให้ผลิตภัณฑ์ว่า Inspire ในปีพุทธศักราช2565ได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐาน OTOPโครงการกำลังใจในพระดำริจึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์และกรมการพัฒนาชุมชนได้สนองพระดำริผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำและทัณฑสถานเข้าสู่มาตรฐานโอท็อปอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเรือนจำที่นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานโอท็อปแล้วจำนวนกว่า111รายการโครงการกำลังใจในพระดำริและบริษัทไทยไฟจำกัดยังได้สนองพระดำริดำเนินโครงการ Inspire ไทยไฟหมัดเดียวเปลี่ยนได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้มีอาชีพเกี่ยวกับมวยไทยภายหลังพ้นโทษซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงส่งเสริมมวยไทยในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่ออนุรักษ์และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสร้างโอกาสและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและอาชีพเทรนเนอร์สร้างรายได้และมีชื่อเสียงได้ส่วนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ถ่ายทอดพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยมีตัวแทนชาวบ้านในโครงการมาร่วมงานและนำผลงานผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนในชุมชนมาจัดแสดงด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพจากผู้ต้องราชทัณฑ์จากมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการกำลังใจในพระดำริการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางการให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์หรือผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภายใต้โครงการกำลังใจในโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ได้เยี่ยมชมร้านเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นร้านค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิมีพระดำริให้นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ประสบอุทกภัยผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงพื้นที่ที่มูลนิธิเข้าไปช่วยฟื้นฟูชุมชนจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาช่วยจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสนับสนุนผลิตภัณฑ์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนงาน OTOP Mid-Year 2026จัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสิริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์ปงรวยดีได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านปูโลสนีแยตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลด์จำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระวิธรรมมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูป

0: วันนี้เวลา10นาฬิการาชสกุลจิตรพงษ์และราชสกุลงอนรถนักเรียนในเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวิรศักดิ์เจือกโว้นและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนไพศาลและคณะรวมทั้งสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤทธารามและวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 14:30 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเชียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยรวมทั้งชมรมอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัชนะสงครามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสและวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีวัดหนามแดงและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 นพลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะหลายคลิปคอนเทนต์การแสดงของเอสเตอร์สุปรีลีลาทำเอาหลายคนอดเข้าไปแซวไม่ได้จริงๆนะคะว่าสาวจ๊ะทำดีๆเราเป็นนางเอกค่ะจากมีมตลกต่างๆที่คนดูแล้วก็ชื่นชอบนะคะแต่ก่อนจะลืมไปว่าสาวคนนี้เธอเป็นนางเอกนะค่ะจากเรื่องกระปวสารทางไทย PBS นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีผลงานเรื่องล่าสุด

สุดนะคะเป็นการเล่นซีรีส์แนวตั้งของจีนค่ะแล้วก็ได้ประกบกับพระเอกจีนด้วยจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวตั้งลูกผสมก็ได้นะคะเพราะว่าไทยแสดงไทยถ่ายทำส่วนบทส่งตรงมาจากเจ้าโปรเจกต์ที่จีนค่ะแค่ชื่อล่ามสาวไทยกับหนุ่มจอมบงการก็ค่อนข้างจะคงธีมการทำงานแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วนะคะใบให้ว่ากลิ่นอายลูกเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบที่จีนเขาทำและประสบความสำเร็จนี่แหละก็คือเน้นเดินเรื่องเร็วดูง่ายฉากฟินมาเร็วแต่ว่าที่สดใหม่ก็คือได้นางเอกไทยพระเอกจีนประกบกันนะคะทางไทยเรามีเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะเป็นนางเอกเรื่องแรกให้กับโปรเจกต์ส่วนพระเอกคือหวงจี้ยวนค่ะคนนี้เป็นเจนเดียวกับพระเอกซีรีส์จีนแนวตั้งที่แมสกันในตอนนี้ที่เห็นว่าจะเน้นความหล่อคมด้วยระยะโคลสอัพของซีรีส์ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก่อนหน้านี้พระเอกคนนี้มีผลงานมา7เรื่องค่ะทั้งหนังแล้วก็ละครที่คนไทยอาจรู้จักก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีเจ้าลู่ซื่อแสดงนำจนมาเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกค่ะทั้งคู่เล่าว่าต้องเรียนรู้ใหม่หมดนะคะแต่ว่าในวันถ่ายทำจริงมีกำหนดเดือนหน้าก็จะรู้แล้วว่าต้องเติมอะไรแต่ตอนนี้ทางพระเอกมีเรียนภาษาไทยเพิ่มค่ะเพื่อใช้ในการ

0: ก็น่าสนุกค่ะมีความน่ารักมีความจริงจังมีซัสเพนส์หน่อยๆมีการสืบหาความจริงของตระกูลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าครบรสค่ะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แนวตั้งด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ได้ร่วมงานกับคนจีนอีกหลายๆคนเลยค่ะเป็นการแบบว่าร่วมทุนกันระหว่างไทยจีนก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
1: 我觉得首先他所展现的和他这个剧本里肯定不是一样的人，因为他平常特别的风趣，特别的幽默，就特别的开朗。对，这是我看到的样子。
2: พระเอกจีนวัย28ปีบอกว่าเคยดูผลงานของเอสเธอร์จากคลิปคอนเทนต์ตลกรู้สึกว่านางเอกดูสดใสสวยค่ะแล้วก็กล้าแสดงออกในทุกๆบทบาททำให้ไม่กังวลในการร่วมงานกันนะคะแล้วก็น่าจะสนุกไปด้วยกันส่วนตัวเนี่ยเคยดูละครไทยในสมัยที่ตัวเองยังเด็กค่ะมาครั้งนี้นับว่าเริ่มประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกของตัวเองเช่นกันสิ่งที่เขาสนใจจากไทยก็คือพิธีแต่งงานที่แตกต่างกันค่ะดีใจที่มีโอกาสทำงานในไทยตลอดการถ่ายทำในราวๆหนึ่งเดือนนี้นะคะ
1: ผู้แสดงคือจอร์ลู
3: ซขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในส่วนของงานเบื้องหลังเนี่ยก็แบ่งกันชัดเจนค่ะว่าใครเป็นใครทำอะไรบ้างเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมของไทยกับจีนนะคะทีมงานถ่ายทำจะเป็นทีมไทยค่ะทางจีนก็จะคัดเลือกบทมาให้เลือกเรื่องที่เหมาะจะมาปรับให้มีความเป็นไทยแล้วก็ใส่ความเป็นวัฒนธรรมของสองชาติไว้ด้วยกันนะคะเรื่องนี้ทำด้วยงบ6ล้านบาทค่ะถ่ายทำในไทยเป็นหลักแล้วก็จะบินไปถ่ายทำที่เซี่ยงไฮ้ด้วยส่วนนักแสดงในเรื่องนี้จะมีนักแสดงไทยมากกว่าค่ะบทก็จะเน้นไปที่นางเอกจะเห็นความเข้มแข็งเติบโตของตัวละครและที่เซอร์ไพรส์คือมีลูกหนุนนะคะลูกสาวตัวสรัญญูค่ะแสดงด้วยตามด้วยรุ่นใหญ่อีกคนก็คือพี่เจี๊ยบปวีนานะคะโดยทั้งโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันกับไทยมีทั้งหมด10เรื่องค่ะ
4: OK， 第一个是因为在中国短剧发展的很快，那么内容也很卷，所以我们希望能够跟泰国进行一个很好的。
2: คนนี้คือซุนเฟยค่ะมีประสบการณ์ทำซีรีส์แนวตั้งมามากพอควรนะคะจากแพลตฟอร์มที่ทำแรกๆคนดูราวๆ10ล้านค่ะจนตอนนี้เป็นหลักร้อยล้านก็คือเพิ่มขึ้นมา10เท่าเลยก็ถือว่าเป็นความเติบโตอย่างมากของซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะการขยายมาทำงานกับไทยเพราะว่าที่นี่ยังมีเรื่องเล่าอีกมากแล้วก็แตกต่างกันทำให้มีเนื้อเรื่องใหม่ๆและกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
5: ก็ดูเองทุกวันเลย
6: ดูเล
5: ื่อนดูเลื่อนผ่านไม่ผ่านครับเลื่อนแล้วก็ดูแล้วก
7: ็เสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหม
5: ไม่เสีย
6: พูดอะไรผลไม้เหรอคะ
5: โอ้ยหลายเรื่องนี่แจ็คก็เลยนะครับเห็นความแบบว่าทางจีนเขาไปแบบลึกมากเลยเรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเรื่องมีหลากหลายมากเลยเราก็เลยสนใจ
7: เพื่อไปดังในจีน
5: ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยพระเอกนางเอกคนไทยคนจีนมันสับสนไปหมดหน้าตาเหมือนกันมาก
6: อย่างที่น่าอย่างน้องเอสเธอร์ค่ะทำไมบุกนี้ต้องเอสเธอร์แล้วแหละ
7: ก็จริงๆทางทีมค่ะทางทีมก็มีการดีลมีการติดต่อค่ะเพราะเอสเธอร์ก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถน่ารักค่ะก็น่าจะเคมีเข้ากับหนุ่มจีนพระเอกจีนค่ะ
2: หลังถ่ายทำจบแล้วตามโปรแกรมก็จะลงในสตรีมมิ่งหลายช่องทางให้ติดตามในอีกไม่นานนะคะถือว่า10เรื่องที่ทำร่วมกันเป็นการปรับตัวของวงการผลิตละครไทยที่เบนเข็มมาหาอะไรใหม่ๆทำเพราะก็ต้องยอมรับว่าการผลิตละครที่ลดลงไปทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในวงการซบเซาตามไปด้วยอย่างเช่นบ้านที่เคยให้เช่าถ่ายทำในฉากละครช่วงหลังๆก็เปลี่ยนให้กลุ่มผู้ผลิตมินิซีรีส์เข้าไปทำงานหรือว่าบ้านบางหลังของธัญญาที่เคยให้เช่าถ่ายทำก็ประกาศขายนะคะเนื่องจากคนเช่าถ่ายทำน้อยลงไปแล้วแง่หนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่การปรับตัวของผู้จัดผู้ผลิตของไทยค่ะ
6: ว
2: ่
6: าเป็นเรื่องที่สนุกครบรสแน่นอนค่ะ
2: พูดถึงวงการบันเทิงไทยนะคะรวมไปถึงอีกวงการด้วยก็คือวงการสาธารณสุขค่ะกำลังเผชิญกับความล้ำของ AI นะคะที่เข้ามาสร้างผลกระทบในฐานะดาบสองคมในแง่หนึ่งค่ะศิลปินคนบันเทิงรวมถึงคุณหมออินฟลูเอนเซอร์สายการแพทย์ที่เป็นนักสื่อสารเองกำลังกุมขมับนะคะเพราะว่า AI ตอนนี้ก็แฝงตัวเข้ามาในคราบของมิจฉาชีพแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีเดียวกัน

0: นี้ค่ะกำลังกลายเป็นฮีโร่เงียบนะคะที่ช่วยกู้ชีพแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลติดตามได้จากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
1: นิ่งจากชุดที่เราถ่ายในโฆษณาสมมติผมถ่ายโฆษณา A อยู่เนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยเป็นโฆษณา B มันเป็นคนละผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็ถือกล่องผลิตภัณฑ์ของเขา
2: อัปเกรดสกิลสลัดคราบแฮกเกอร์สายดาร์กมาสวมเสื้อกาวทิพย์ชุบตัวด้วยเทคโนโลยี AI Deepfake ขั้นเทพปลอมแปลงทั้งใบหน้าแววตายันเนื้อเสียงนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่างอนิงนิรุธตลอดจนคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ชื่อดังอย่างคุณหมอนางงามเจี๊ยบละละนามานั่งพยักหน้าพูดจาฉะฉานแต่หลอกขายสารพัดตระกูลยาและอาหารเสริมสร้างความน่าเชื่อถือระดับ10ดาวจนเหล่าเซเลบริตี้สายแพทย์และคนบันเทิงถึงกับกุมขมับเพราะจู่ๆก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ทิปทำแฟนคลับหลงเชื่อกด F สินค้ารัวๆจนกระเป๋าตังฉีกแบบไม่รู้ตัวร้อนกระทรวงสาธารณสุขต้องรีบแก้เกมส่ง Health Influencer หรือทีมคุณหมอตัวจริงเสียงจริงลงสนามโซเชียลช่วยสู้ข่าวปลอมให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วถ้าไม่ได้มาขายของแต่เอาดีทั้งสายคอนเทนต์ทำคลิปให้ความรู้ด้านสุขภาพจริงจังล่ะเอาอย่างหนังโฆษณาตัวล่าสุดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ใช้ AI เจเนเรตภาพและเสียงศิลปินผู้ล่วงลับเศรษฐาศิระฉายาสรพงษ์ชาตรีและยอดรักสลักใจโดยได้รับอนุญาตจากครอบครัวรณรงค์การตักบาตรวิถีใหม่คิดถึงสุขภาพพระลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มแก้วิกฤต 78% ของสงไทยเสี่ยงป่วย NCDs เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งการเล่าความลับส่วนตัวหรือพฤติกรรมแย่ๆเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆการใช้สารเคมีให้หุ่นยนต์ฟังกลับสบายใจกว่าการพูดกับมนุษย์ด้วยกันเองความจริงในแง่จิตวิทยาพฤติกรรมข้อนี้ตอกย้ำเมื่อดาราสวมหมวกบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นแท่นกลุ่มคนทรงอิทธิพลหลอมรวมฐานแฟนคลับจากงานบันเทิงและความน่าเชื่อถือจากใบประกอบวิชาชีพหากในอนาคตโรงพยาบาลหรือแอปพลิเคชันสุขภาพมองเห็นโอกาสซื้อลิขสิทธิ์ใบหน้าและเสียงหมอดารามาเป็น AI แชทบอทคอยตอบคำถามคนไข้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ตัวจริงไม่ต้องมานั่งตอบเองเอื้อคนไข้กล้าเปิดใจตรวจโรคมากขึ้นประสบการณ์เกือบ20ปีทั้งในแวดวงบันเทิงและสายแพทย์หมอก้องสรวิทย์นักแสดงและผู้จัดละครคนดังมองเป็นโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ passive income รูปแบบใหม่ของเหล่าเซเลบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นสายออกกำลังกายสายจิตวิทยาหรือสายสร้างเสริมบุคลิกภาพหากก็เป็นความเสี่ยงขั้นรุนแรงหากเกิดกรณี AI ให้ข้อมูลคนไข้ผิดพลาดใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างดาราเจ้าของอวตารในฐานะผู้ทำหน้าที่ตรวจโรคเบื้องต้นหรือบริษัทผู้พัฒนาระบบแพทย์หนุ่มวัย42มองไอเดียดีหากในโลกความเป็นจริงมั่นใจไม่มีบุคลากรทางการแพทย์คนไหนยอมแลกชื่อเสียงภาพลักษณ์รับประกันความถูกต้องของความไม่แน่นอนจากเทคโนโลยี
3: อย่าขายหน้าตัวเองอย่าขายเสียงตัวเองเลยเนาะบอกกันหลายๆคนว่าผมว่าไม่กล้าทำกันหรอกไม่น่ากล้าทำนะเพราะว่าพวกเราอ่ะมันเป็นอะไรที่คำพูดที่เราออกไปอ่ะมันมีผลกับวงกว้างซึ่งอะไรที่มันแบบแม้จะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอ่ะด้วยความไม่ตั้งใจอ่ะเวลามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเรายังรู้สึกผิดเลยอ่ะใช่มั้ยฮะมันเคยเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดมันมีได้แล้วอะไรที่มันเป็นความตั้งใจแบบนี้ผมว่ามันเสี่ยงมากคือณตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึง AI ขนาดนั้นนะครับแค่ทุกวันนี้มันมีเจ็บเข่าสมมติว่าเจ็บเข่าทำไงก่อน Google นะเจ็บเข่าเป็นอะไรได้บ้างคนไข้อ่ะที่มาหาเราทุกวันนี้เขาก็มาด้วยข้อมูลที่แบบอู้ขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไออ่ะจะถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ข้อมูลมันหาง่ายแต่ข้อมูลเหล่านั้นมันเป็นข้อมูลดิบซึ่งมันแบบมหาศาลมันกว้างมากเราคนเป็นหมอเราต้องมากันกรองข้อมูลแล้วก็เอาประวัติหลายๆอย่างมาผสมกันเพื่อวินิจฉัยเป็นโรคด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการโดยมนุษย์โดยความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดอย่าทำ
2: ทางออกในเชิงเงื่อนไขสัญญายุค AI หมอก้องให้ความเห็น อาจต้องวางข้อกำหนดแบบ Human in the Loop หรือการบังคับให้มีหม

0: หมอที่เป็นมนุษย์ตัวจริงคอยตรวจสอบหลังบ้านก่อนที่ตัวละครปัญญาประดิษฐ์จะส่งคำวินิจฉัยหรือใบสั่งยาให้คนไข้ทุกครั้งป้องกันข้อผิดพลาดร้ายแรงข้อมูลจาก The Medical Futurist วารสารด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกชี้แม้ AI มีแต้มต่อในเรื่องการเก็บความลับและความแน่นยำของข้อมูลและแชทบอทรุ่นใหม่ก็ถูกฝึกให้พูดจาสุภาพแสดงความห่วงใยได้แนบเนียนหากคนไข้จะยังเผชิญภาวะUncanny Valley รู้ทันและต่อต้านด้วยความรู้สึกแปลกแยกจากหุ่นยนต์ที่เรียนแบบมนุษย์แต่ไร้ชีวิตจิตใจเมื่อตระหนักได้ว่าคำพูดให้กำลังใจเป็นเพียงประโยคที่ถูกสุ่มเลือกจากคลังมิติทางจิตวิทยาการรักษาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยียวยาความรู้สึกชูดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะหลังจบรายการชวนติดตามซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นกันต่อค่ะวันนี้ดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ไหนๆก็คืนดีกันแล้วอ่ะตอนนี้เราเป็นอะไร
1: เรื่องราวของสมพรกับอนันต์ยังไม่จบนักเขียนทิ้งตัวละครไม่ได้แล้วก็ทิ้งคนอ่านไม่ได้ด้วยไหมครับ
2: เชิญได้เลยครับคุณปู
1: ่อ๋อครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับทุกคนผมสมศักดิ์ประสิทธิ์พิทยาเป็นนักเขียนแนวผจญภัยเจ้าของนามปากกาว่าหาญชาญไพรก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคงจะไม่มีใครรู้จักผมแล้วครับคือวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องมาชี้แจงความจริงแล้วผู้เขียนนิยายเพื่อนรักป่าลึก
3: ไม่ใช่เซฟหลานชายผม
1: แต่เป็นตัวผมเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่กล้าเปิดตัวโลกที่ผมเคยอยู่และมีตัวตนกับโลกในวันนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินผมถึงเริ่มเขียนนิยายวายก็เพราะว่าต้องการจะปลดหนี้แล้วตอนที่เริ่มเขียนผมฝืนใจมากจริงๆไม่เข้าใจมันสักอย่างพอได้ศึกษาได้อยู่กับมันจนถึงบทสุดท้ายผมก็ได้ค้นพบว่าเป็นผมนี่เองนะที่ใจแคบเพราะว่าความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็งดงามเสมอบรรดาหลานชายเพื่อนหลานชายหลานสาวเด็กๆที่บ้านแสงการุณลูกๆของผมผู้คนที่ผมพบตอนเก็บข้อมูลรวมทั้งแฟนคลับของนิยายเรื่องนี้รวมนั้นตัวนำตัวละครในเรื่องสมพรกับอนันต์ได้สอนให้ผมได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผิดผมกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมีเกียรติที่สุดแล้วผมพูดได้เต็มปากด้วยว่าผมภาคภูมิใจกับงานชิ้นนี้ของผมเหลือเกินครับ
4: อยากขอโทษทุกคนที่ผมเคยโกหก
1: ถึงจะอายุเท่านี้แล้วผมก็ยังโชดเขานะ
4: ถ้าจะโกรธใครก็ขอให้โกรธผมแต่เพียงคนเดียวอย่าได้ถือโทษโกรธหลานชายผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมรบเร้าเขาอย่างเหลือเกินว่าขอให้เขามาช่วยออกหน้าแทนผมที

0: ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็มีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ขออนุญาตถามนะครับพอดีมีผู้ชมถามเข้ามาว่าคุณปู่มีหนี้อะไรอยู่นะครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือผมมีบ้านเด็กกำพร้าชื่อมูลนิธิบ้านแสงการุณครับได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ของผมผมดูแลบ้านหลังนี้ด้วยเงินจากการเขียนนิยายของผมเนี่ยมานานแล้วแต่นิยายของผมนี่ขายเลยน้อยลงน้อยลงครับจนประมาณสัก30ปีที่แล้วผมต้องกู้เงินมาแก้ไขสถานการณ์ในบ้านซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือยอดอีก10กว่าล้านที่จะต้องผ่อนให้กับธนาคารครับทุกคนในบ้านก็ช่วยกันหาเงินกันคนละทางสองทางผมก็ยังตั้งใจที่จะเขียนนิยายยามเต็มที่หวังว่าจะช่วยเอาเงินมาปลดหนี้ก้อนนี้นะครับแล้วก็ดูแลเด็กๆที่เรารักเขาได้ตลอดไปยังไงก็ขอฝากทุกคนได้ช่วยกันติดตามนิยายของผมเรื่องนี้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
3: ใกล้ถึงแล้วพ่อ
4: นี่ครับ
5: สบายใจสินะปู่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรอีกแล้ว
2: เหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วคนเขาว่ายังไงกันบ้าง
3: เท่าที่อ่านดูเนี่ยมันก็มีต่อว่าพ่ออยู่บ้างนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาให้กำลังใจพ่อนะ
2: รู้ไหมข้าเปิดตัวไปนานแล้ว
6: นี่หรือว่าต้องมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อเป็นไรอ่ะนี่คนอื่นเขาโล่งอกกันหมดแล้วนะถามหน้าเครียดอยู่คนเดียว
7: อ๋อมันอาจจะมีแฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจนะก็อย่างคนที่เขาตั้งกระทู้ด่านั่นไงแล้วไหนจะอาจารย์ถาวรอะไรนั่นอีกแค่เขารู้ว่าเซฟเป็นคนเขียนก็ยังด่าขนาดนั้นเลย
2: โอ้ยข้าเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่าง
6: เยี่ยมมากเลยค่ะคุณพ่อไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นแล้วค่ะ
2: อีกอย่างนึงนะข้าว่าข้าทำสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วไม่มีอะไรต้องกลัว

0: กูไม่ได้อยากคบแบบหลบๆซ่อนๆอีกแล้วอ่ะมึงเข้าใจกูใช่ปะ
1: ข้าเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่าง

0: ไรอะไรกันเอ้านี่นายก่อนกันนายสุภวิทย์ใครลืมอ่านหนังสือมาม
1: ันไม่ได้ลืมหรอกครับครูมันตั้งใจอ่านเล่มเดียวกันมากกว่าดูเดี๋ยวเนี่ยเนี่ย
2: ครูครับผมขอไปเข้าน้ำก่อนครับ
0: เนี่ยเนี่ยหนังสืออ่ะหนังสือเอ้าใครที่ไปพร้อมกันน่ะ
2: มึงคิดอะไรอยู่วะถึงไปตะโกนแบบนั้นน่ะ
3: เอ้าก็มึงไม่อยากหลบๆซ่อนๆไม่ใช่หรอ
2: กูประกาศเลยดิก็ใช่แต่มันไม่ใช่วิธีนี้ป่ะ
3: แล้วจะใช้วิธีไหน
2: กูไม่รู้มึงไม่โอ้เหรอกูโอ้แต่กูแค่อายอ่ะ
3: นั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องโอ้งั้นแปลว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเนาะ

0: ง่ายง่าย
1: ขอโทษนะเว้ยที่ไม่ได้บอกพวกมึงอ่ะ
0: โอ้ยพวกกูดูออกกันตั้งนานแล้วเว้ย
2: แหมยังกับพวกมึงอ่ะเนียกันมากนั่นแหละ
3: นี่ยินดีด้วยนะเว้ยแต่ว่าพวกกูเนี่ยไม่เลิกแซวหรอกนะ
1: เออแซวได้เลยเว้ย
2: ไหนจับมือนี่จับมือ
0: เฮ้ยจับมันดี
3: เอาอีกแล้ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้าวะ
0: มีคนนะเนี่ย
4: แม่เดี๋ยวคอยดูนะว่าใครอยู่ในทีวี
5: ช่องนี้หรือเปล่าครับพ
6: ่
5: อ
6: ไม่เห็นมีเลยอ่ะ
5: จำมันไปหรือเปล่า
7: เดี๋ยวรอก่อนสิใจเย็นสิพี่สอนนี
8: ่นี่ไงนี่ไงมาแล้วครับพ่อ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องที่ทำเอาคนซึ้งน้ำตาซึมตามๆกันไปเลยค่ะสำหรับคุณปู่สมศักดิ์นะคะเขาได้มาประกาศตัวว่าเป็นผู้เขียนนิยายเรื่องเพื่อนรักป่าลึกค่ะและไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีหลายๆคนนะคะออกมาให้กำลังใจค่ะและชื่นชมคุณปู่นะคะที่สามารถเขียนนิยายวายให้เป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยนี้ได้ค่ะถือว่าเป็นประกาศการใหม่ในสังคมเลยนะคะ
7: พี่สั่งของเหรอ
5: เปล่าพี่ไม่ได้สั่ง
7: เอางั้นพี่ไปดูซิว่าใครมา
8: พ่อยิ้มหน่อยสิ
4: พ่อมีคนมาหาอาจารย์ผมขอคุยด้วยหน่อยสิคุณศักดิ์

0: ผมต้องขอโทษอาจารย์ที่ปิดบังอาจารย์ไว้ก่อนหน้านี
1: ้แค่อ่านหน้าแรกผมก็รู้แล้วว่าคุณศักดิ์เป็นคนเขียนผมอ่านนิยายของคุณศักดิ์ทุกเรื่องเรื่องละหลายๆรอบผมจะไม่รู้ได้ยังไงผมก็ต้องขอโทษนะที่พูดอะไรทำให้คุณศักดิ์ลำบากใจ
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย์เพราะคนเรานี่อาจคิดอะไรไม่เหมือนกันก็ได
1: ้ที่มาวันนี้ก็ไม่ได้มาห้ามอะไรหรอกนะแค่อยากจะให้ได้ยินจากปากผมไม่ใช่ปากคนอื่น
0: ครับ
1: ผมจะเสนอทางสมาคมให้ถอดคุณศักดิ์จากสมาชิกอาวุโสผมไม่คิดว่านิยายของคุณศักดิ์เนี่ยมีจริยธรรมมากพอ
0: แล้วแต่อาจารย์เถอะครับผมไม่สามารถจะห้ามอะไรอาจารย์ได้แต่ก็มีเรื่องอยากจะพูดกับอาจารย์สักเรื่องเราหยุดการเวลาไม่ได้ไงครับ
1: ใช่ผมหยุดไม่ได้แต่ต่อให้ผมจะต้องตายไปกับยุคสมัยมันก็เป็นจุดยืนของผม
0: หัวจิตหัวใจของอาจารย์นี่มั่นคงเสมอมานะครับ
1: ผมมาเท่านี้แหละรักษาสุขภาพด้วยนะคุณศักดิ
0: ์อาจารย์ก็เช่นกันนะครับ

0: ขอบคุณมากครับคุณชายที่ส่งข่าวครับ
1: สมาคมเขาว่าไงบ้างอ่ะพ่อ
0: เขากำลังประชุมกันอยู
2: ่ถ้าเขาจะถอนเนี่ยก็ให้เขาถอนไปเลยก็ได้นะพ่อไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเราซะหน่อย
3: ใช่ค่ะคุณพ่อไม่ต้องไปสนใจพวกร้านหลังพวกนั้นนะคะ
0: นั่นก็ช่างหัวมัน
3: คุณพ่ออย่าเครียดไปเลยนะคะสมาคมอาจจะไม่บ้าจี้ตามก็ได
2: ้จริงนะพ่อเพื่อนแย่ๆแบบนั้นน่ะเลิกคบไปเถอะ
1: แหมก็พูดง่ายสินี่เขาคบกันมานานเกินครึ่งชีวิตแล้วนะ
0: ถึงแม้จะเสียมิตรภาพดีๆที่เคยมีให้กันก็เห็นจะต้องปล่อยไปแล้วล่ะ

0: เฮ้ยมาเร็วหาพอดีเลยไอเดียกำลังโลดแล่นจะได้ขึ้นตอนใหม่สักทีมาฮึบ
1: ผูเซฟไม่ได้จะบอก
0: เรื่องร้ายหรือเรื่องดี
1: เซฟใจกายอ่ะเขาเป็นยังเป็นทางการแล้วนะ
0: คบกันแล้วเหรอ
1: ใช่
0: แล้วเขายอมดีกันเองแล้ว
1: เนี่ยเพิ่งไปขอให้แฟนวันนี้เลย
0: เร็วไปหรือเปล่า
1: เร็วอะไรปูนี่ก็ช้าแล้ว
0: ป้องกันเป็นหรือเปล่า
1: โอ้คิดอะไรเนี่ย
0: ก็ถามไว้ก่อนตกลงยังไงไปถึงขั้นไหนแล้ว
1: มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนี่มันแค่เริ่มต้นเอง
0: เออดีใจด้วยนะเองอย่าไปทำให้เขาโกรธอีกนะ
1: ไม่ทำแล้ว
0: ม
1: าเขียนต่อดีกว่าถึงบทไหนแล้วนะ
0: บทที่15
1: เออแล้วตาปูเป็นไงบ้าง
0: ก็ยังมัวๆอยู่แต่พอมองเห็นว่าและแล้วเขา
1: เฮ้ยหรอครับ
2: น้องแซฟคะพี่อยากให้เราลองมาออดิชั่นเข้าค่ายอ่ะวันเสาร์นี้เราติดอะไรไหม
1: ไม่รู้เขาจะทำอะไรบ้างดิเตรียมอะไรบ้างวะ
3: มึงก็เตรียมความสามารถพิเศษไปไง
1: ไม่มีดิความสามารถพิเศษ
3: มีอะไรมึงก็โชว์ไปเถอะนะเขาคงอยากเห็นความกล้าแสดงออกของมึงมั้ง
4: ตีลังกาสามตลบไหมหรือว่ากระโดดลอดบ่วงไฟ
3: ทำได้มึงก็เอาดิ
1: มึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ
3: ทำไมอ่ะมึงกลัวเหรอ
1: กูไม่เคยทำอะไรแบบนี้ว่ะ
3: เออเดี๋ยวกูไปด้วย
1: จริงด้วย
3: เ
4: ออกูโคตรโชคดีเลยว่ะที่มีแฟนกับออดิชั่นอ่ะไม่งั้นนะกูไม่รู้จะไปกับใครเลยเนี่ย
3: เว้อถึงเราไม่เป็นแฟนกันมึงก็ชวนกูไปอยู่ดี
1: เออว่ะ

0: พร้อมไหมน้องเซฟ
1: พร้อมมั้งครับ
0: นี่ใช่น้องกายปะที่ไลฟ์ขายขนมด้วยกันอะ
1: ใช่ครับโทษดีครับปริการเมื่อกี้เขินนะ
0: อยากลองออดิชั่นด้วยกันไหม
2: ฮะจะดีเหรอครับผมแค่มาเป็นเพื่อน
0: ลองดูไหนๆก็มาแล้ว
3: ก็แล้วแต่มึงอ่ะกูพร้อมซัพพอร์ตมึงเสมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: วันนี้เตรียมอะไรมาให้พวกพี่ดู
4: ร้องเพลงครับ
5: พร้อมแล้วใช่ไหม
6: เชิญครับ

นาฬิกาไม่เคยหยุดวันเวลาหมุนเวียนผ่านฤดูกาลหมุนวนแบบนั้นซ้ำๆไปบางเราก็เสียใจบางเราก็ยิ้มได้ไม่มีอะไรแน่นอน

0: มึงโหจะได้ปะวะ
1: ได้ดิวะออร่าพี่ดาราจับมึงเลยนะ
0: จับกี่โมงมึงดิดอกบอลโคตรเท่เลย
1: กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่เข้าไปในห้องเป็นเพื่อนมึงเฉยๆอ่ะ
0: แต่มึงเนี่ยก็ทำได้ดีนะถ้ามึงได้เนี่ยพวกพี่เขาตาถึงมากนะเว้ย
2: นี่เป็นไงตื่นเต้นกันนะดิ
1: โอ้สุดเลยครับพี่อันนี้ครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับ
2: ฮะนี่ครั้งแรกจะทำได้ดีกันขนาดนี้เลยเหรออุ้ยนี่พี่เนี่ยชื่นชอบใน potential ของน้องๆมากเลยนะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยพี่อยากให้เราสองคนลองหาบทอะไรก็ได้มาเล่นที่พวกพี่ดูได้ไหม
1: ได้เลยครับโอเคเลยครับ
0: ได้ครับพี่โอเคเลยครับ
1: เดี๋ยวจัดให้เลยครับ
2: นี่ดีเลยยิบ
1: ครับ

0: เองไปออดิชั่นอะไรนะ
1: อืมคือพี่ๆเขาเป็นค่ายผลิตซีรีส์ดังหลายเรื่องเลยนะปู่ทีนี้เนี่ยเขาอยากได้เฟซประกายไปอยู่ในค่ายเขา
0: ไม่ใช่พวกวิชาชีพอะไรนะ
1: ไม่ใช่อันนี้ของจริงนี่ถ้าได้อยู่นะอาจจะเล่นซีรีส์ด้วย
0: เอ็งจะเล่นได้เหรอก็เอ็งพูดยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีอ่ะ
1: โอ้ปูนี่เซฟออกจะพูดชัด
0: เล่นได้จริงๆอ่ะ
1: เอ้าก็ต้องลองดูอ่ะโอกาสมันเข้ามานี่ถ้าดังนะรวยเลยนะปู
0: โอ้ยพูดเลยเปื่อยไม่ได้หมายความว่าเอ็งน่ะไปบังคับกายมันมาเล่นด้วยนะ
2: เปล่าเลยครับผมเห็นว่ามันน่าสนุกดีก็เลยอยากลองดูด้วยเหมือนกันครับ
0: แล้วไป
1: ทีนี้เนี่ยพี่เขาอยากให้เซฟกายเนี่ยหาบทไปเล่นให้เขาดูไอ้กายเนี่ยมันก็เสนอว่าให้เอานิยายปู่ไปเล่น
2: ได้ไหมครับปู
0: ่เล่นเป็นสมพรกานันต์เหรอ
1: ใช่
0: จะเล่นได้เลยเพราะว่าบทนี่มันห่างกายกับเอ็งสองคนมากนะ
2: งั้นเดี๋ยวคุณปู่ต้องช่วยโค้ชให้พวกผมไงครับ
0: โค้ชเหรอ

0: ก็ไม่เคยโค้ดไม่ใช่ภูมิกับก็โค้ดไม่เป็น
1: ไม่ก็อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตัวละครให้ชาวกายฟังไงจะได้ถ่ายทอดความเป็นสมพรการนั้นได้ถูกเอาแบบหลุดออกมาถึงนิยายเลยนะปู
0: ่เอางั้นเหรออ
1: ืมแล้วสรุปให้เอาไปเล่นได้ใช่
0: เออเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่นี่แต่เอ็งสองคนต้นสัญญาว่าจะต้องเล่นให้ดีนะอย่าให้เสียชื่อความเป็นหลานปู่กันนะ
1: ได้เลยครับพยายามครับ
0: แล้วก็ตกลงข้าจะไปช่วยโค้ชเอ็งกับเพื่อนเอ้ยกับแฟนเอ็งกันแล้วกันมีข้อแม้อีกอย่างว่าเอ็งต้องไปช่วยปู่ปั่นต้นฉบับให้แล้วเสร็จเพราะมันเข้าโค้งสุดท้ายแล้วเข้าใจไหม
1: ได้เลยปู่

0: ฉันกำลังจะได้เป็นแม่ดาราเหรอเนี่ยดิฉันต้องไปหาเสื้อผ้าสวยๆไว้ใส่ออกทีวีแล้วใช่ปะเนี่ย
1: โอ้แม่นี่ก็เวอร์เนาะยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยถึงยังไม่อยากบอกอะไรไง
0: โอ้ดีว่าแม่ตลอดเลยเฮ้ยทำอะไรก็ผิดกายดูเซฟดิลูก
2: เซฟอย่าไปว่าคุณแม่เขาเขาแค่ดีใจไปหน่อยแค่นั้นเอง
1: เนี่ยยังมีเข้าข้างกันอีก
3: นี่จะไปเป็นดารงดาราเลยไม่ปรึกษาพ่อเลยเหรอ
1: ต้องปรึกษาด้วยเหรออ
3: ้าวจะเข้าวงการแล้วเรื่องเรียนว่าไง
1: วันนี้เขาก็ทำงานไปเรียนไปกันทั้งนั้นแหละ
3: นี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้เกียรตินิยมล่ะพ่อ
4: เด็กมันอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเด็กมันไปบ้างอย่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กมันไม่อยากไหว้เลยเคนะ
1: เอ๊ะ
0: คบกันแล้วก็พากันไปเจริญงอกงามนะลูกนะ
2: ได้เลยครับคุณแม่
0: แล้ว

0: แม่รับหน่อย
1: เฮ้ยว่าฉันถึงแล้ว
0: เฮ้ยทำไมกระถางนี้มันไม่ขึ้นอยู่กระถางเดียวอะใครจะรับผิดชอบอะจริงใจเธอลืมโรยปุ๋ยหรือเปล่า
1: เราเปล่านะเราโรยแล้ว
0: ไม่ต้องมาโกหกเลยพวกเราจะไม่มีผักกินเพราะเธอ
1: ทำไมต้องว่ากันด้วยอะเรารู้ได้ไงว่าจริงใจเขาลืมโรยถ้าเขาลืมโรยจริงๆก็เดินกันดีๆก็ได้ปะไม่เห็นต้องว่ากันขนาดนี้เลย
2: จริงผักแปลงอื่นอะก็มีให้กินตั้งเยอะตั้งแยะ
3: พี่แกลืมรดน้ำต้นไม้พวกฉันยังไม่เคยว่าอะไรแกเลย

0: ริงใจไม่ต้องคิดมากนะไอ้ไปอ่ะมันชอบว่าคนอื่นไปเรื่อย
1: จริงอย่าไปเอาคำพูดมันมาใส่ใจเลยนะ
2: เธออ่ะต้องสู้คนมากกว่านี้รู้เปล่าจะได้ไม่โดนคนอื่นแกล้งอีก
0: ขอบใจนะตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็มีแค่พวกเธอเนี่ยแหละที่คอยเชื่อเราอยู่ตลอด
3: เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วดิ
4: เพื่อนพวกเธอนับเราเป็นเพื่อนด้วยเหรอ
2: นับตั้งแต่วันที่เธอเข้าแก๊งสาววายแล้วจ้า
0: ขอบใจจริงๆนะพวกเธอทำให้เรายังอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: ร้องอีกแล้ว
1: ชี้แย่จัง
0: เรามีอีกเรื่องที่ต้องบอกพวกเธอนะเราลืมใส่ปุ๋ยจริงๆอ่ะ
1: จริงใจ

0: ตอนนี้จำนวนพรีออเดอร์เนี่ยพุ่งขึ้นไปหลักหมื่นแล้วนะครับคุณลุง
1: จริงเหรอครับเมื่อเช้าผมเห็น 8,000 กว่าอยู่เลย
0: ดูแล้วมันน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ
1: ปุ๊ก
2: ยังไงก็ฝากเรื่องพิมพ์หนังสือของผมไว้ด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับคุณลุงเป็นเกียรติมากเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมจะทำให้อย่างดีจะไม่ให้ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวเลยนะครับ
2: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตหลานชาย
0: ได้ครับคุณลุง
2: ขอบคุณมาก
1: ไปกลับไปทำงานกันต่อขอบคุณนะครับ
2: ครับ

0: พวกเธอไปพรีออเดอร์เพื่อนรักป่าลึกกันหรือยังตอนนี้นะคะเหลือแค่14วันเท่านั้นเราก็จะได้พบกับคุณสมพรแล้วก็คุณอนันต์ในแบบรูปเล่มกันแล้วฉันน่ะลุ้นมากว่าเขาจะแถมโปสการ์ดตัวละครอะไรเขาแถมโปสการ์ดให้กับทุกๆเล่มเลยนะไปจองกันเลยนะทุกคนเพื่อนรักป่าเลย
1: คุ้มทรัพย์ที่พวกเขาตามหาอาจไม่ใช่เงินทองหรือของมีค่าแต่เป็นคนข้างกายเพื่อนคนสำคัญเพื่อนยากไม่อยากเรียกเพื่อนตายเพราะไม่อยากให้มันตายจากกันไปไหนแต่จะให้หาคำนิยามอื่นใดเขาก็จนปัญญารู้แต่เพียงว่าอยากเก็บมันไว้ในชีวิตไม่ได้ต้องเห็นหน้ากันทุกวันแต่ขอให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหากมันมีปัญหาอะไรเขาก็อยากเป็นคนแรกที่ไปหามันต่อให้ช่วยอะไรไม่ได้ไปนั่งโง่ๆอยู่ตรงนั้นก็ยังดี

ทุกสรรพเสียงรอบข้างเงียบลงเหมือนอยู่ในมนต์สะกดมีเพียงเสียงเล็กๆของดวงใจสองดวงที่รัวๆไหวเป็นจังหวะเดียวกันดวงตาของเพื่อนยากประสานกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่เศษเสี้ยวหนึ่งของสมพรก็ยังคงผจญภัยอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นมิมีวันรู้สิ้น

0: คตรดีเลยอ่ะปุ๊บ
1: เองไม่ได้ฉีดยาค่ะล่ะ
0: ไม่ได้ฉีดเดี๋ยวนี้เก่งใหญ่นะใช้ศัพท์วัยรุ่นด้วย
1: สโนว์สอน
0: แล้วนี่จบจริงๆใช่ไหมปู
1: ่ทำไมเองเสียดายอยากให้มีภาคต่อเหรอ
0: เปล่ามันก็ใจหายอะอยู่กับนิยายเรื่องนี้มาตั้งหลายเดือน
1: ข้ากับมันกันรู้สึกใจหวงๆว่ะเวลาเขียนนิยายจบแต่ละเรื่อง
0: เนี่ยเซฟอยากให้คนอ่านที่แย่นะเนี่ยนี่มาสเตอร์พีซเลยนะปู
1: ่เออขอบใจเองมากเว้ยที่หลังขดหลังแข็งมาช่วยพิมพ์ให้ไม่งั้นจะต้องไปกายภาพบำบัดสักทีว้า
0: เซฟก็ขอบคุณปู่เหมือนกันนะที่ไม่ยอมแพ้เห็นไหมบอกแล้วปู่คิดได้จริง
1: ๆเออไม่ไหวแล้วเว้ยเมื่อยเต็มทีแล้วนอนพักดีกว่ากู
0: ไปไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เซฟค่อยตื่นมาอ่านทวนแล้วส่งให้พี่บุรีป่วยแล้ว
1: ฮึ่ย
0: มาเชิญไปอีกขยับนิดนึงขยับนิดนึง
1: ขยับลง
0: ขยับหน้าขยับหน้านิดนึง
1: โอเค
0: ปึ๊บวางโอเคโอเค
1: Good night
0: นะ

0: พ่อวันนี้พ่ออยากกินอะไรบอกผมมาเลยนะเดี๋ยวผมจัดให้ฉลองที่เขียนนิยายจบสักที
1: อะไรก็ได้ตอนนี้กินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละเฮ้ยสอนเองเช็คยอดมัดจำค่าจองหนังสือเราหรือยัง
0: เช็คแล้วพ่อเอาไปโปะนี่ได้หลายงวดเลยนะ
1: นี่แล้วเดี๋ยวปล่อยหนังสือแล้วนะจะได้เงินไปอีกก้อนใหญ่เลย
0: ก้อนสุดยอดจริงๆเลยคราวนี้เราจะได้ปลดหนี้กันแล้วนะพ่อนะ
1: ไอ้ไอ้นี่ไงต่อเป็นควายแล้วมึง
2: ปูวันนี้หน่อย

0: เปิดไฟไม่ได้อ่ะบูไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ
1: นั่นเปิดไม่ได้หมดเลยเหรอวะนั่นอ่ะ
0: แค่2บทสุดท้ายงั้นเซฟไปซ่อมไลท์คอมก่อนนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเอ็งไม่ต้องรีบไปออดิชั่นรอบ2อ่ะ
0: ก็รีบแต่นัดส่งต้นฉบับคุณภูริเขาวันนี้เดี๋ยวเซฟรีบไปรีบมานะ
2: เซฟมาพอดี
0: มึงพร้อมไหม
3: ยังไปไม่ได้อ่ะต้องขอไปซ่อมก่อนไฟมีปัญหาเปิดไม่ได้เลย
2: เอ้าไม่ใช่ว่าต้องส่งเขา10โมงเหรอ
3: ก็ใช่ดิแม่มึงไปก่อนเลย
0: เดี๋ยวจะไปก็ต้องไปด้วยกัน
3: กูกลัวช้าดิ
0: ก็ช้าด้วยกันไงมึงอยู่ไหนกูก็อยู่นั่นแหละ
3: งั้นรีบไปล้างครอบกัน
0: โอเคเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่
2: ลูกไปขอให้ซ่อมได้นะลูกนะไปกันดีๆนะลูก

ระวังไว้ตรงนั้นนะลูกเออขับรถระวังนะเซฟพอให้ซ่อมได้ลูก

0: ฮัลโหลเป็นไงบ้างครับคุณลุงเห็นเลยเวลานัดกันแล้วยังไม่ส่งไฟล์มาเลยอะติดขัดอะไรหรือเปล่าครับ
1: คือผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ
0: ส่งมาให้ทีมพิสูจน์อักษรจัดการได้เลยนะครับคุณลุงตอนนี้สแตนบายรอกันพร้อมแล้วครับ
1: ได้ครับถ้าอย่างนั้นขอผมทวนอีกนิดเถอะครับนะครับ
0: โอเคครับงั้นผมไม่กลัวแล้วนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วส่งเข้าเมลผมได้เลยนะครับ

0: พ่อเซฟโทรมา
1: ฮะ
2: กูฮาร์ดดิสก์มันเสียกูคืนไฟล์ไม่ได
0: ้ฮะกูไม่ได้แล้วต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไอ้กายบอกจะให้ลุงที่เก่งคอมช่วยเช็คอีกที
3: โอ้โอ้ฝากด้วยนะถ้าได้ความยังไงแล้วรีบโทรมาบอก
4: ขอโทษนะครับคุณปู่ลุงผมบอกว่าช่วยไม่ได้จริงครับ
5: เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยอ
6: าจจะต้องเขียนใหม่อ่ะปู
0: ่ฮะเขียนใหม่เนี่ยนะแล้วพ่อจำได้ป่ะเนี่ยว่าเขียนอะไรไปบ้าง
5: โอ้ยมันไม่มีวิธีแล้วจริงๆหรอเนี่ย
6: ก็ดวงมันจะซวยอ่ะทำไมต้องเสียตอนนี้ด้วยวะ
3: เอาวะเขียนใหม่ก็เขียนใหม
6: ่เหรองั้นในเซฟโทรหาคุณผู้รีว่าขอเลื่อนส่งนะ
3: ไม่ต้องครับทุกคนกำลังรออยู่นะตั้งแต่ฉันเขียนมา30กว่าปีนี่ไม่เคยส่งงานช้าเลยนะยังไงก็ต้องส่งให้คุณภูริให้ได้ภายในวันนี้

0: ขา
1: พี่สอน
2: เขา
1: พี่ไปรับออเดอร์เลยไปเดี๋ยวฉันพิมพ์เอง
2: เดี๋ยวเขาก่อนเขา
3: ได้แล้วพ่อ
4: ไปรับออเดอร์
2: เขา
3: อืม
2: เขาไหม

0: กันได้ก่อนครบไม่มีคำว่ารักไม่มีคำสารภาพช่วยอ่านเลยเอ้ยเมียเองทำอะไรก็เต็มนั่น
1: เหรออ๋อเฮ้ยเ
2: ห็นด้วยเลยต่อเลยครับคุณพ่อจัดสารภาพ
3: สวัสดีครับพี
2: ่นี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าวันนี้เรามีนัดออดิชั่นรอบ2กัน
3: ไม่ลืมครับไม่ลืมตอนนี้รถติดมากๆเลยครับผมกำลังรีบไปเลยนะครับ
0: เคาะบันทัดต่อไปเลย
4: แล้ว
0: สมพร
4: พ่อคุณภูริโทรมา
5: บอกก็หลอกแบบ
4: ครับ
6: ยังไม่ส่งมาอีกเหรอครับคุณลุง
4: คุณพ่อฝากบอกมาว่ารอสักครู่นะครับ
6: ฮัลโหล
5: นี่ต้องแกงปู
0: รอเดียวสิการที่เขาจะกันกรองอะไรออกมามันไม่ใช่ง่ายๆนะ
5: อ๋อเซฟพอนึกออกแล้วประมาณนี้ป่ะแต่เพียงเศษเสี้ยวของสมพร
0: ใช่พิมพ์เลย
5: อันตาเม่นะ
0: เออจบบริบูรณ
7: ์เฮ้ย
2: เซฟหรือยังเซฟ
4: เซฟแล้วแม
6: ่งั้นก็ก็ส่งเลย
4: โอเค
0: เลือดแย่เป็นแผลคนไปกันได้แล้ว
6: ได้เลยครับปู
4: ่ไปกัน
6: ไป
2: ไปกันดีๆนะลูก
4: ครับ
6: แฟนทุกคนโชคดีโชคดีสบาย
2: ดี
6: คร
2: ับ
6: ไปครับ
4: ไปไ
3: ปฮัลโหล
2: เอ้ยนิดน้องๆถึงไหนกันแล้วเนี่ย
3: ใกล้แล้วพี่อีกแป๊บนึง
2: คือถ้ามาเลทมันอาจจะโดนตัดสิทธิ์นะ
3: ครับพี่
6: เฮ้ยพ่อรับส่งขนมนี่ว่ะ
4: เอาไงดีวะ
6: งั้นเรียกแท็กซี่ไหมมึงเฮ้ยคุณพ่อมาแล้ว
5: เฮ้ย
6: พ่อจอดจอดจอดจอดจอดจอดจอด
5: เฮ้ย
6: ลงเลยลงเลย
5: อะไรวะเนี่ย
6: มาเซฟจะไม่ทันแล้วเนี่ย
5: อะไรวะเนี่ย
6: คุณพ่อผมขอโทษนะครับ
5: เออเออ
6: นี
5: ่จะไปกันช่างเนี่ยดี
6: เอาไหมอ่ะ
5: โอเคโอเคเอาเอาเอา
6: ไ
5: ปเอ้ยอะไรผมว่าเหมือนวันนี้
6: อ้าวขับรถดีๆนะ

0: ค่อยไป
1: ฉันต้องไปแล้วล่ะได้เวลาไปรับอารมณ์แล้ว
2: ไปเถอะ
1: เซไม่รู้เป็นไรอ่ะตอนเล่นจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาแต่ตอนซ้อมไม่เป็นเลยนะ
3: ปุ๋มก็ไม่รู้แต่ตอนเขียนปุ๋มก็ร้องไห
4: ้พร้อมไหมคะคุณพ่อ
3: พร้อมนานแล้วอยากเห็นชัด

0: การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
1: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
2: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
1: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
2: หมีผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
3: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
4: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
1: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
5: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
5: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBSครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักประจนเพลงฟรีเพลย์นะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้คำว่าได้รับเกียรติครับจากอาจารย์ของผมเองครับแล้วก็เป็นศิลปินที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบด้วยครับพี่ปุ้มพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาพี่ปุ้มสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับวันนี้พี่ปุ้มมาในอีกบทบาทหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ปุ้มเคยเกียรติมาในฐานะเป็นสมาชิกวงตาวันนะครับแล้วก็เคยมาเป็นเรื่องของอาจารย์มาให้ความรู้วันนี้เนี่ยมีอีกผมใช้คำว่ามีอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งพี่ปุ้มก็ทำเป็น10ปีแล้วนะพี่ปุ้ม
9: เป็น10ปี
8: นะครับชื่อว่าอุตสาอัศริ
9: uh-huh.
8: นะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นหูกับเพลงสักเท่าไหร่หรอกถ้าพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้ของอุตสาอัศริที่ทำขึ้นมาผมต้องบอกว่าทุกเพลงอะครับมันมีเรื่องราวมันมีความหมายแม้กระทั่งชื่อวงหรือที่มาครับวันนี้นักผจญเพลงฟรีเพลงก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมครับเดินทางผจญเพลงไปกับอุตสาอัศริด้วยกันแต่ว่าก็ต้องถามพี่ปุ้มก่อนคือกี่ปีแล้วครับพี่ปุ้มกับอุตสาอัศริก่อนนะ
9: วงอะมันเป็นผลจากงานวิจัย
8: ครับ
9: ผมทำงานวิจัยชื่อนี้ล่ะอุตสาหะสลีสายเลือดเดียวกันสายทางหน้าแต่ดนตรีเราสนใจที่โฟกัสในการที่จะค้นคว้าดนตรีเอเชียแล้วก็ความเชื่อมโยงของมันนะนะผลพวงจากการทำงานภาคสนามอ่ะในยูนนานในลาวในอะไรก็ผมจะเจอนักดนตรีเยอะแยะ ที่เป็นนักดนตรีศิลปินประจำชาตินั้นนะแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนกันขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคงจะดีนะถ้าเรามาทำอะไรด้วยกันด้วยให้สอดคล้องไปกับงานวิจัยแล้วก็งานสารคดีที่จะทำแล้วเราก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นเนื่องจากหัวใจของงานเราเนี่ยเรามีคำหนึ่งเรียกว่า we are all connect หมายความว่าพวกเราทั้งปวงเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นพี่น้องกัน
8: หมายถึงคนในต่างประเทศด้วยเหรอครับ
9: จริงๆแล้วคนทั้งโลกอ่ะเป็นพี่น้องกันผมโฟกัสแค่เอเชีย
8: แล้วก็พบว่าคนเอเชียทั้งหมด
9: เป็นญาติกันหมด
8: ด้วยอะไร
9: ด้วยยีนด้วยพันธุกรรมเชื่อมโยงมนุษย์ทั้งโลกเข้าด้วยกันสิ่งที่มันกระตุ้นความสนใจผมคือผมพบความเชื่อมโยงทางดนตรีก่อนแต่อธิบายไม่ได้แล้วจนกระทั่งผมได้ข้อมูลเนี้ยมาในที่สุดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าเขาใช้คำว่า cultural transmission คือการส่งต่อทางวัฒนธรร
8: ม
9: ง่ายที่สุดคือมรดก
8: ชื่ออุษาอัสสริมันคืออะไรแปลว่าอะไรครับ
9: อุษามาจากอุษาทวีปอุษาแปลว่ารุ่งอรุณคือเราเนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ทางตะวันออก
8: ค่
9: ะที่ขึ้นทางฝั่งเราคำว่าอัสลีเป็นคำเก่าเนื่องจากว่าไม่ว่าไงก็ตามแต่นะผู้ที่อยู่ในคาบสมุทรเนี่ยคนที่มียีนเก่าที่สุดคือพวกอูรังอัสลีผมเอาคำนี้มาเพราะว่าอยากให้เกียรติรู้ที่ดั้งเดิมคำว่าอัสลีแปลว่าดั้งเดิม
8: ก็คือ
9: เราเอาคำว่าอุษาอัสลีมารวมกันเนี่ย
8: มันแปลว่า
9: เอเชียดั้งเดิม
8: พี่ปุ้มต้องการจะสื่อสารเรื่องราวในคอนเซปต์ VR All Connect แต่เนื่องจากเราก็ยังอยู่ความเป็นรากของไทยก็จะเอาสาวไทยเข้ามาใส่เป็นหลัก
9: พระเอกอะพูดง่ายๆพูดช่วยไม่ได้อะก็ฉันเป็นคนตั้งมุมนี้นะไทยก็ต้องเป็นพระเอก
8: มันคือความสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ VR All Connect แล้วมีไทยเป็นพระเอกแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวที่เป็นรากเป็นประวัติศาสตร์เป็น
9: ที่คนอยากรู้อะที่แต่เป็นเอเชียทั้งหมดคือหมายว่าบางเรื่องอ่ะเราก็จะพิจารณาไงคือใครจะมาอยากฟังเรื่องประวัติศาสตร์อะไรซีเรียสหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามเรื่อยๆอย่างนิทานพื้นบ้านอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเราก็สามารถมาเล่าแล้วก็เท้าความว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มาฟังเป็นเพลงสนุกสนุกไม่ต้องมานั่งปวดหัว
8: นี่คือที่มาที่ไปเรื่องราวแบบคร่าวๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมคิดว่าไปฟังเพลงที่พี่ปุ้มจะโชว์กับอุษาสลีวันนี้น่าจะเข้าใจเห็นภาพแล้วก็สนุกถ้างั้นเดี๋ยวเราให้พี่ปุ้มนะครับกับสมาชิกพี่ๆอุษาสลีไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกับพื้นที่ฟรีเพลย์ในวันนี้กันครับกับนักประจนเพลงฟรีเพลย์อุษาอัสลีครับ

พวกเราวงดนตรีชื่ออุษาอัสลินะครับชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเป็นวงดนตรีที่ถ้าพูดตามภาษาดนตรีก็เป็นวงพหุวัฒนธรรมหมายความว่ามีลักษณะวัฒนธรรมหลายๆแบบเนี่ยในเอเชียเนี่ยนะผสมผสานปนกันอยู่นะครับโดยปกติพวกเราจะมีนักดนตรีคนไทยเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับบางครั้งเนี่ยอุษาอัสลิจะมีนักดนตรีต่างชาติรับเชิญมาบ้างนะครับเพลงที่เล่นไปเพลงแรกชื่อเพลงว่าสุวรรณภูมินะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Metropolis นะซึ่งบางคนอาจจะนึกภาพออกนะหลังจากได้ยินเนื้อเพลงไปแล้วเราจะพยายามที่จะปลุกภาพของอดีตกลับขึ้นมานะเราจะเห็นตั้งแต่คำแรกบรรทัดแรกของเนื้อเพลงไปเลยเราจะเห็นภาพของอยุธยาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอยุธยาที่เราได้แต่รับฟังเรื่องราวจากประวัติศาสตร์หรือว่าดูหนังดูอะไรเงี้ยเราพยายามจะเอาเรียบเรียงสิ่งที่เราได้จากการอ่านจากจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่

เดินทางมาประเทศไทยอะไรพวกนี้แล้วก็เรียบเรียงกันขึ้นมาเพลงต่อไปเราจะให้ฟังเพลงที่เพราะๆนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับพระจันทร์นะตั้งแต่โบราณและเกือบจะทั้งโลกนั่นแหละนะล้วนแต่ว่าชอบที่จะไปขอพรจากพระจันทร์นะเราอาจจะเคยได้ยินจันทร์เจ้าขาขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงอะไรพวกนี้เพลงนี้ก็แต่งในแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงคนสามใบที่ต้องการมีความต้องการต่างกันออกไปนะมีเด็กแล้วก็มีหนุ่มสาวแล้วก็มีคนที่แก่แล้วคนเฒ่าคนแก่นะ

บ่อเกิดของอารยธรรมก็ว่าได้นะครับนักวิชาการบอกว่าอารยธรรมในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียนะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากริมแม่น้ำเรามีแม่น้ำซึ่งเป็นสายเส้นทางเหมือนสายเลือดนะเป็นเส้นทางซึ่งเชื่อมโยงพวกเราแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเข้าหากันนะมีความสัมพันธ์มีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีการแต่งงานข้ามชนเผ่าอะไรแบบนี้นะครับเพลงที่จะเล่นนี่ชื่อเพลงว่าสายธารแห่งสีสัน

0: สวัสดีครับพี่ปุ้มครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับอุตสาหอัศรีนะครับเมื่อตอนต้นรายการคุยกับพี่ปุ้มไปแล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วว่าอุตสาหอัศรีคืออะไรแล้วก็เป็นดนตรีแบบไหนแล้วที่สำคัญคือผมใช้คำว่าจุดประสงค์ในการรวมตัวของวงนี้เนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือหลังจากที่เราได้เห็นการเพอร์ฟอร์มไปแล้วเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูเครื่องดนตรีด้วยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าอุตสาหอัศรีเนี่ยเป็นวงดนตรีวงหนึ่งครับที่รวมคนหลากเจนครับแต่ว่ามาเชื่อมกันด้วยดนตรีเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับศิลปินวงดนตรีอุตสาหอัศรีทีละแก๊งทีละท่านเลยนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมแนะนำให้เลยแล้วกันเนาะอันนี้พี่เหนือ
2: ครับเครื่องดนตรีที่ผมเล่นอยู่คือซอเออร์หูนะครับเป็นตัวแทนของทางวัฒนธรรมจีนครับผม
0: แล้วเวลามันมารวมกับดนตรีสากลดนตรีที่มีเครื่องไทยแบบนี้มันได้
2: สามารถทำได้เพราะว่าซอเออร์หูเนี่ยจูนเท่ากับดนตรีตะวันตกอยู่แล้วนะครับคีย์อะไรก็ต่างๆก็เหมือนกันเลย
0: หมายถึงโน้ตมันได้ด้วย
2: ใช่ครับเสียงก็ได้ฮะ
0: มาถัดมาครับพี่สันสวัสดีครับพี่สัน
3: สวัสดีครับ
0: พี่สันนี่เป็นใครมาจากไหนเล่นอะไรอยู่ครับแล้วทำไมมารวมกับอุตสาหสรีได้แนะนำตัวเองนิด
3: ผมก็เป็นนักดนตรีพื้นบ้านที่เล่นแคนแล้วก็ทำวงดนตรีด้วยชื่อว่าวงซันเดอร์จริงๆเป็น FC คุณครูปุ้มมานานแล้วแล้วก็มีเพื่อนก็คือคุณเปียโนนี่แหละเขาชักชวนให้มารู้จักกับคุณครู
0: ผมอยากรู้ว่าเวลาเราเล่นแคนกับวงกับสมมติกับดนตรีพื้นบ้านพอไปเล่นกับออร์เคสตราเนี่ยวิธีการเพอร์ฟอร์มเทคนิคหรือเวลาเป่าเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันไหม
3: แตกต่างกันครับคือเป่าแบบพื้นบ้านเนี่ยเราก็จะเป่าตาม
0: ลาย
3: คันลองที่เป็นมาในอดีตแล้วก็จะมีการจัดวางซึ่งการแสดงที่มีอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็จะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่พอกับออร์เคสตราเนี่ยพักหลังๆเราเริ่มที่จะต้องทำตามกับคอมโพสที่เขาอยากให้เราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องได้เพิ่มทั้งเทคนิคแล้วก็วิธีคิดที่แปลกใหม่จากอดีตขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันตอบรับกับโจทย์ของคอมโพสให้ได้ที่สุด
0: มาข้างๆพี่สันคือพี่เอฟเป็นใครมาจากไหนเล่นอะไรก่อนเอาเล่นอะไรก่อนในอุตสาหสริ
4: เป็นคนเครื่องเป่าไทยครับ
0: เครื่องเป่าไทยเช่นมีอะไรบ้าง
4: ปีคุยอะไรที่เป่าของไทยเนี่ย4ภาคผมจะเล่นได้หมด
0: ยกตัวอย่างวันนี้มีอะไรบ้างครับ
4: อันนี้ปีน้ำเต้าครับปีน้ำเต้าจะจริงๆเป็นของจีนทาง12ปันนา
0: ครับ
4: จะนิยมก็ทางภาคเหนือที่นิยมเล่นกันท
0: ั
4: ้ง12ปันนาแล้วก็มี
0: ครับ
4: ขลุ่ยครับอันนี้จะเป็นขลุ่ยเพียงอของ
0: ภาคกลาง
4: ครับ
0: ขลุ่ยเพียงอแล้วก็มี
4: อันนี้จะมีซึงด้วยครับที่วันนี้ที่เอามาเล่น
0: ผมจะพาผู้ชมมาหาตัวพ่อครับเป็นเอเจนต์ของแก๊ง4คนนี้ครับผมขอยืนตรงนี้แล้วกันนะสวัสดีครับพี่เปียโน
5: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เปียโนเป็นไงมาไงถึงได้ไปเป็นลูกศิษย์พี่ปุ้มก่อนเอา okay. เรื่องนี้ก่อน
5: จริงๆเริ่มต้นจากการเป็นนักดนตรีไทยก่อนแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นคอมโพเซอร์เป็นนักแต่งเพลง
0: uh-huh.
5: แล้วปรากฏว่าด้วยความที่เราเรียนดนตรีไทยมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการแต่งเพลงมันเริ่มยังไงอะไรยังไงก็เลยมีโอกาสได้ติดตามพี่ปุ้มแล้วก็เรียกได้ว่าเข้าไปหาแบบดื้อๆทัก Facebook หาพี่ปุ้มบอกว่าชอบเพลงพี่ปุ้มมากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพี่ปุ้มก็ตามดูงานผมแบบเป็นปีเลยครับกว่าแกจะบอกว่าคุณมาหาผมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็เลยได้โอกาสนั้นก็เลยเข้าไปรู้จักพี่ปุ้มก่อน
0: ครับ
5: แล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบเวอร์มิวสิกอยู่แล้วดนตรีที่แบบว่าชาติพันธุ์ทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วก็งานของพี่ปุ้มเกี่ยวกับอุตสาหสิริหรือว่าจีโนมิวสิกอะไรเงี้ยที่พี่ปุ้มทำอยู่ก็ตรงจริตตัวเอง
0: ครับ
5: ก็เลยพอพี่ปุ้มบอกว่าพี่ปุ้มจะทำวงอุตสาหสิริปุ๊บก็ตอบรับโดยที่ไม่คิดเลยแล้วก็เป็นเอเจนต์พาอีก3คนเนี้ยมาเข้าลัทธิด้วยประมาณนั้นครับ
0: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามองรอบตัวของเอเจนต์คนนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นเครื่องดนตรีเยอะมากเลยอ่ะเอาข้างหลังใหญ่ๆก่อนอันนั้นคืออ
5: ันนี้จริงๆคือกลองสะบัดชัยแต่เราทำขนาดพิเศษปกติกลองสะบัดชัยจะใหญ่ประมาณ32นิ้วถึง34
0: ซึ่งเป็นกลองไว้เป็นกลองมงคลของทางภาคเหนือ
5: ใช่ครับ
0: fuh-huh.
5: แต่ว่าอันนี้เราทำขนาดพิเศษคือ40นิ้วเพราะเราต้องการความรัมเบิลกับเสียงเบสที่มันแบบว่าลึกลงไปอีกแล้วก็หนังกับการขึงแบบนี้อยู่กับเรามาเป็นหลายพันปีแล้วมันสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในเซาท์อีสต์เอเชียใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้
5: เป็นกลองที่พบได้ทั่วไปในวงดนตรีไทยก็คือกลองแขกแต่แทนที่เราจะเล่นเป็นคองก้าเราก็ใช้เสียงของเราแล้วก็อาจจะตีสไตล์ที่เป็นทั้งกลองแขกแล้วก็คองก้าผสมกันอะไรเงี้ยประมาณน
0: ั้
5: นใช่ครับ
0: ข้างหน้านี่แหละครับ
5: โอเคจะมี2ชิ้น2ชิ้นนี้เป็น MIDI controller ก็คือจะคอนโทรลพวก sampling library จาก MIDI อีกทีซึ่งความยืดหยุ่นของอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นเสียงระนาดทุ้ม
0: ครับ
5: ของวง
0: ครับ
5: หรือแม้กระทั่งกาเมลันของอินโดนีเซียคือเราสามารถจะเลือกเสียงอะไรก็ได้คีย์ไหนก็ได้เพราะมันเป็นโครมาติกอยู่แล้ว
0: แนะนำนักร้องของวงก่อน2ท่านน้องผู้กันกับน้องน้ำอิงนะครับมาร่วมวงได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆเรา2คนนะคะรู้จักกันจากทยุทธควายค่ะคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยค่ะ
0: ครับ
1: รู้จักกันมาระดับนึงจนกระทั่งได้มีโอกาสร่วมงานกันก็เป็นงานคอนเสิร์ตของไทย PBS ค่ะ
0: ครับ
1: ก็น้องก็รู้จักกับคุณลุงปุ้มอยู่แล้วด้วยก็เลยดึงหนูไปร้องเป็นแบ็กอัพให้ไทย PBS ใช่น้ำอิงนะคะมนภัทริตาทองเกิดค่ะก็อายุ17ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: โอเคผู้กันกับน้ำอิงนะครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเรามองก็น่าจะเป็นนักร้องผมเชื่อว่าเป็นนักร้องยุคนี้ใช้คำนี้ไลฟ์สไตล์ก็น่าจะเป็นเด็กสาววัยรุ่นทั่วๆไปที่น่าจะฟังเพลงหลากหลายแต่เหตุผลที่มาร่วมอยู่ในอุตสาหะสลีเนี่ยทำไมถึงอยากมาร่วมอยู่ในวงนี้เอาทีละคน
1: สำหรับหนูนะคะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณลุงปุ้มเป็นครั้งแรกในงานที่คุณลุงปุ้มทำอัลบั้มเทิดพระเกียรติพระพันปีนะคะเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคุณลุงปุ้มก็รู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วก็มีความยกย่องเชิดชูคุณลุงปุ้มมากๆในผลงานแล้วก็ความสามารถของคุณลุงปุ้มหนูก็เลยไปติดตามผลงานต่างๆของลุงปุ้มแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานอีกหลายๆครั้งเช่นในรายการ Song of Fame ที่เป็นคอนเสิร์ตของไทย PBS นะคะแล้วก็จนมาถึงวงอุตสาหะสลีก็คือคุณลุงปุ้มก็ได้ชวนหนูมานะคะเป็นนักร้องเพราะว่าส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าเป็นดนตรีที่หนูเองยังไม่ค่อยได้เคยศึกษาแล้วก็ยังไม่เคยได้แบบว่าเรียนรู้มากเท่าไหร่นะคะในเรื่องของ World Music ตอนแรกคุณลุงปุ้มส่งมาเป็นเดโมก่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ฟังแล้วหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยหลงไหลมากในดนตรีอะไรแบบนี้ก็เลยรีบตอบรับคุณลุงปุ้มเลยค่ะว่าสนใจอยากจะมาร่วมทำงานด้วยในวงอุตสาหะสลีค่ะใช่
0: พวกกันล่ะจริงๆจริงๆมองแบบเนี้ยเฮ้ยทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็ไหว
6: ได
0: ้ทำไมถึงมาร่วมกับในอุตสาหะสลีครับ
1: สำหรับตัวผู้กันนะคะรู้สึกว่าการที่ได้ร่วมงานกับคุณลุงปุ้มเนี่ยเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ไปมีโอกาสเป็นนักร้องแบ็กอัพของคอนเสิร์ต Song of Fame Thai PBS ด้วยค่ะก็แล้วก็พอได้มาฟังดนตรีที่วงอุตสาหะสลีเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบประทับใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบพวกดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านที่แบบผสมผสานกันกับพวกกีตาร์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะดนตรีป๊อปอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพามาเจอรุ่นใหม่สักคนน้องโอมน้องโอมฝั่งนี้โอมสวัสดีครับโอมเล่นอะไรครับในอุตสาหะ
7: เป็นริทึมคีย์บอร์ดครับผม
0: ริทึมคีย์บอร์ดหลักๆของเราทำหน้าที่อะไรในอุตสาหะ
7: ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเล่นพวกเปียโนหรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องคอร์ดเพราะว่าเราจะซัพพอร์ตในเรื่องของแบบว่าเหมือนเป็นริทึมเซคชั่นนะซัพพอร์ตข้างหลังวงเล่นคอร์ดเล่นฮาร์โมนีให้มันเป็นแบ็คกราวด์ให้แบบให้วง
0: ไป
7: ช่วยกัน
0: วงไว
7: ้แบบกับพี่หนุ่ม
0: อีกเดช่วยกันผมจะพาคุณผู้ชมมาดูพี่ๆรุ่นใหญ่ซึ่งผมว่าคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วเอาข้างๆผมเลยสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับ
8: สวัสดีครับ
0: พ
8: ี่
0: หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับพี่ขุนไม่ใช่ไมค์คนละพี่สุสวัสดีครับเดี๋ยวพาแนะนำทีละท่านเอาพี่หนุ่ยก่อนพี่หนุ่ยเนี่ยมาร่วมกับอุตสาหะสลีได้ยังไง
8: คือก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ปุ้มนะครับที่ไว้ใจที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พี่แกในคอนเสิร์ตของ HMBU
0: ครับโอ้ตั้งแต่ตอนทำอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ
8: ์ครับ
0: ครับ
8: แล้วก็มีคอนเนคกับพี่แกมาตลอดครับแล้วก็พี่ก็ให้โอกาสว่าผมจะทำวงแบบนี้คุณพร้อมที่จะเดินทางมากับผมไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก
0: ็มาเลย
8: รุยกับพี่เพราะส่วนตัวผมก็ชอบพี่เขาอยู่แล้วครับในเรื่องของไม่ใช่นักดนตรีนะคนดนตรี
0: คนดนตรี
8: คำนี้ละกัน
0: ข้างๆพี่หนุ่ยครับพี่ขุนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขุนนี่คือเราเคยมีโอกาสพบพี่ขุนตอนวงตาวันนะครับพี่ขุนอยู่วงตาวันกับพี่ปุ้มอันนี้ชัดเจนว่ามันมีความเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมครับ
6: อาจารย์ปุ้มอาจารย์ปุ้ม
9: หมายถึงเพื่อนร่วมวงเพื่อนร่วมวงเวลาเล่นกีตาร์เพลงของตาวงตาวันกับกีตาร์ของกุสาสริมันแตกต่างไหมครับ
6: ก็น่าจะแตกต่างนะครับเพราะว่าทางวงตาวันเนี่ยจะค่อนข้างออกไปทางร็อกมากกว่าครับอันนี้มันจะเป็นแบบดนตรีที่เกี่ยวกับพื้นบ้าน
9: ครับ
6: แล้วก็ผสมผสานกับดนตรีตะวันตกเพราะนั้นก็มันก็มีฟีลลิ่งที่แบบว่าแตกต่างไป
9: ครับ
6: นะครับถามว่าเล่นยากกว่าไหมผมว่าอันนี้เล่นยากกว่าแต่สนุก
9: อีกท่านหนึ่งครับหลายๆท่านน่าจะคุณหน้าคุณตากันดีครับพี่สูสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพี่สูผมถามพี่สูก่อนเลยมายังไงครับกับกุสาสริ
10: ผมร่วมงานกับพี่ปุ้มตั้งจำไม่ได้แล้วนะพี่เพียงแต่ว่างานแรกที่ร่วมกับพี่ปุ้มคืองานชัมบาล่า
11: สูมาอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรก
9: คือผมอะเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่ปุ้มในหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ้มก็จะบอกผมอยู่เสมอว่าอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าเล่นดนตรีของพี่ปุ้มเมื่อไหร่กลองเนี่ยต้องเป็นพี่สูเพราะอะไรครับพี่ปุ้ม
11: เคมีมันเข้ากันแล้วก็ศักยภาพมันเป็นที่พึงพอใจเขาคือเป็นเซสชั่นมิวสิชเชียนด้วย
9: มาที่พี่กีวีครับข้างกายพี่ปุ้มเลยพี่กีวีสวัสดีครับ
12: ครับ
9: พี่กีวีผมจะเห็นเปียโนเหมือนกันนี่เปียโนนั่นเปียโนของพี่กีวีจะเป็นเปียโนดูแลรับผิดชอบในเซสชั่นไหนคร
12: ับหลักๆจะเป็นเสียงเครื่องสายตะวันตกครับที่เป็นสตริงในวงออเคสตราครับ
11: คือเนื่องจากวงอุสามันคัลเลอร์มันเยอะ
9: ก็จะเป็นพี่กีวีที่รับผิดชอบในเสียงเหล่านั้น
11: ใช่แล้วบางทีผมต้องร้องด้วยอย่างเงี้ย
9: ครับ
11: ผมก็จะต้องมีกีวีนี่เป็นมือขวาคู่ใจแบบว่าคอยอุด
9: ครับ
11: สิ่งที่ผมทำไม่ได้
9: อ่ะงั้นถามสิ่งที่พี่ปุ้มถืออยู่ก่อนผมเชื่อว่าคนดูน่าจะอยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรครับ
11: นี่คือซึงรุ่นพัฒนาไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรนะ
9: ร
11: เรียกว่าซึงฮาร์ปก็ได้มั้งเพราะว่ามันมีส่วนของฮาร์ปอยู่เนี่ยเสียงมันจะไปไกลกว่าอย่างซึงตัวที่เอฟเล่นอย่างเง
9: ี้
11: ยไปไกลกว่านั้นอีกคืออย่างนึงที่อุตสาหสลีทำคือเราพยายามพัฒนาเครื่องดนตรี
9: ทั้งหมดทั้งมวลของอุตสาหสลีคือการยกระดับดนตรีไทยและพัฒนามันไป
11: ใช่เราถึงเรียกว่าเป็นวงพหูวัฒนธรรม
9: ครับนี่คืออุตสาหสลี
11: ใช่
9: คือวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกท่านจริงๆครับผมใช้คำว่าเป็นเกียรติกับนักประจำเพลงฟรีเพลงมากๆที่พี่ๆให้เกียรติมาโชว์กันในพื้นที่ฟรีเพลงแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งทางเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งทางเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้พี่ๆอุตสาหสลีมีเพลงอะไรมาโชว์ให้พวกเราได้ฟังกันอีกขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณครับ
11: ขอบพระคุณครับ
9: ขอบพระคุณครับ

พลงนี้เราจะเล่าถึงเรื่องราวของน้ำท่วมโลกนานมาแล้วตอนที่บรรพบุรุษเราเดินทางมาถึงทวีปเอเชียเนี่ยโอ้ยเป็นหลายหมื่นปีนะแต่ว่าเมื่อสักประมาณเกือบหมื่นปีที่แล้ว 9,000 ปีที่แล้วน้ำมันเกิดท่วมขึ้นมาทำให้เราเนี่ยกระจัดกระจายกันแล้วก็นะจากที่เคยอยู่ร่วมกันนี้ทำให้เรากระจัดกระจายออกไปทั่วเพลงต่อไปจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคหน่อยเราแต่งเพลงนี้ตอนนั้นเราทำแคมเปญกับเยาวชนอาเซียนนะแล้วก็รณรงค์เรื่องโลกร้อนนะครับเพลงแต่เดิมขับร้องโดยเยาวชนอาเซียน11ชาตินะครับวันนี้ขับร้องโดย2สาวน้ำอิงกับผู้กันนะครับชื่อเพลงว่า Our World นะครับ

คืนความสวยงามให้โลกเราว่ากันอย่างนั้นนะเพลงเมื่อกี้นี้ทีนี้เราจะเล่นเพลงสุดท้ายนะครับเป็นเพลงที่จริงๆแล้วเพิ่งแต่งไม่นานนี้เองนะครับเราก็แต่งเพลงนี้มานะในฐานะนักดนตรีเราก็ไม่อยากให้มีการรบกันนะครับเราจะทำรำวงที่ต่อต้านสงครามนะเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสารวันนะรำวงสารวันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแต่ว่าเราจะมา cool down the flame คือลดเปลวเพลิงแห่งสงครามให้อ่อนลง

ผมจะบอกว่านักประจำเพลงฟรีเพย์ในวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองแล้วกันนะครับผมประทับใจกับเรื่องราวดนตรีของอุษาสลิมากๆเพราะว่าเรามีโอกาสไม่บ่อยครับที่จะได้ฟังดนตรีในประเภท World Music แบบนี้แล้วที่สำคัญเป็น World Music ที่ถ่ายทอดโดยศิลปินและก็นักดนตรีของคนไทยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นมันเป็น World Music ที่มีกลิ่นอายของดนตรีไทยเป็นพระเอกอยู่นี่คือนักประจำเพลงฟรีเพลงในวันนี้ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันได้ครับกับนักประจำเพลงฟรีเพลงทางช่องไทย PBS นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้าย

0: วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
2: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
3: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
4: หนูรู้ไหมกูไม่โดนอะไรมั้งมึงกูไม่ถูกของถูกขังเลยอะ
5: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
2: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBSปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
7: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดือดยากเดือดเย็นเหลือเกิน
6: ผมมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
8: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
9: ฮังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออบานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออบานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
10: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาอาจจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
11: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
12: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำคัญของเมืองนะครับ
13: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเรายังไงด้วย
14: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั้นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
15: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่ต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบคนจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง

0: ภูกระดึงเนี่ยผมก็เคยไปกับค่ายที่มหาลัยแล้วก็เดินทางไปที่นั่นน่ะหลายรอบมันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออกระเช้าภูกระดึงกระเช้าภูกระดึงมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประกอบกับปีนั้นนะครับที่ผมทำขึ้นมามันก็มีประเด็นว่าเออเราจะสร้างกระเช้าอีกแล้วเหมือนปัญหานี้มันถูกเรสขึ้นมาผมก็อยากไขข้อสงสัยให้ตัวเองรู้ด้วยส่วนหนึ่งว่าเออทำไมเขาถึงอยากจะสร้างแล้วถ้าสร้างเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: กระดึงภูเขาหินสลายยอดตัดลูกใบบอนด้านบนเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่นี่มีเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ภูกระดึงยังเป็นหนึ่งในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากมายซึ่งหลายชนิดพบเจอได้แค่ที่ภูกระดึงที่เดียวความพิเศษเหล่านี้ทำให้ในปีพ.ศ. 2505ภูกระดึงได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่2ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลง

0: หลังจากการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้เพียง12ปีแนวคิดการก่อสร้างกระเช้าก็ได้เกิดขึ้น
1: คุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของภูกระดึงนะคะมีหลายคนพูดถึงค่ะเพราะว่ามีการเสนอให้ศึกษาโครงการกระเช้าขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย
0: ความพยายามที่จะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนี้มีมานานกว่า50ปีถึงแม้จะถูกคัดค้านจนต้องพับโครงการไปแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาอีกหลายครั้งในหลายๆรัฐบาล
2: สมาคมพ่อค้าอะไรต่างๆก็ออกมาซัพพอร์ตอยากจะให้มี
0: หากเราอนุมัติโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับภูกระดึง
3: กระเช้ากับทางเดินเป็น means เป็นหนทางในการเดินถึงบรรลุเป้าหมายอันหนึ่งเนาะถ้าเรามีเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาว่าโอเคเรายังมีทางเดินเหมือนกันเราเพิ่มออปชันทางเลือกใหม่ขึ้นไปขึ้นกระเช้าแล้วทุกคนไปเหมือนกับคนทางเดินคือไปนอนไปค้างผลพวงตามหรือ consequence ที่เกิดขึ้นก็จะเลวร้ายนิดนึง
4: ไอ้ที่ตัวที่ไปตอกเสาตอกอะไรนี้มันยังไม่น่าห่วงนะเพราะว่าผมคิดว่าพอสร้างกระเช้าเนี่ยคนอาจจะเดินน้อยลงด้วยซ้ำข้างล่างนะแต่ที่สำคัญคือคนจำนวนมหาศาลจะขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างมากขึ้นนะ
5: มันไม่ใช่แค่ว่ากระเช้าขึ้นไปแล้วมันจบกระเช้ามันเป็นจุดเริ่มต้น
4: ทัวร์จีนทัวร์อะไรจะต้องขึ้นไปแน่นอนเพราะว่ามันไปง่ายขึ้นนะครับ
5: มันก็จะได้นักท่องเที่ยวอีกแบบนึงที่แบบต้องการทุกอย่างด่วนหมดอ่ะกระเช้าเสร็จขึ้นไปปุ๊บไม่เจออะไรอ่ะกูต้องสร้างถนนแต่คนเยอะมากโอ้โหก็ต้องหาสถานที่บริการต่างๆนานา
3: ที่สำคัญก็คือตอนเราเข้าระบบสุขาภิบาลเนี่ยห้องน้ำอาบน้ำ
4: แค่ไปฉีดคลอปิดเนี่ยคุณมันก็เปลี่ยนระบบแล้วนะใช่ไหมคุณไปเติมไนเตรตให้กับไอ้ดินที่มันมีไนโตรเจนต่ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วนะแล้วคุณจะไปอั้นฉีดได้ไหมล่ะ
5: ระหว่างทางก็ต้องมีร้านขายของมี
4: ร้านส้มตำมากขึ้นจะมีเซเว่นอีเลเว่นอยู่บนภูกระดึงเลยใช่ไหมแต่มันก็คงไม่ง่ายอย่างนี้นี่ก็พูดเล่นไปนะถ้าเอามองกันจริงๆเนี่ยนะพอมีเรื่องของการสร้างกระเช้าเนี่ยผมเชื่อกรมอุทยานเขายิ่งต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นไปซ้ำไปนะในการที่จะมีสิ่งก่อสร้างมีอะไรเนี่ยเพราะคนจะต้องจับตาแน่นอนแต่สิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าคนปริมาณมหาศาลเนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบกับระบบนิเวศอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันนี้ภูกระดึงเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยในหน้าท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เกินที่จะรองรับได้แล้วขนาดเดินขึ้นไปเนี่ยนะ

ีนี้อันนั้นคือทางเลือกที่1ที่มี2ทางขึ้นไปถ้ารู้มีปัญหาเราลองลดสเกลลงคือทางเดินยังขึ้นอยู่ส่วนกระเช้าเนี่ยอาจจะมีลักษณะช้าไปเย็นกลับอาจจะสร้างจุดใหม่ในการถ่ายรูปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แถวเนี้ยเพื่อดูวิวอะไรดิฉันยังสงสัยว่าคนขึ้นภูกระดึงไปตอนเช้ากลางวันเย็นดูวิวอะไรแล้วกลับถ้าจะดูพระอาทิตย์ตกตรงหลังแปรเห็นไหมก็คงเห็นแต่ไอ้จุดงามที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะไม่มีไม่สามารถจะชื่นชมที่ส่วนที่เหลือของภูกระดึงได้เพราะโดยธรรมชาติของสถานที่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้คนพิการคนแก่ขึ้นไปเดินไปดูใบเมเปิล

0: สีแดงไปดูน้ำตกไม่มีทางใช่ไหมคะเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอซีนาริโอถัดมาก็คือปิดเลยทางเดินขึ้นไปขึ้นกระเช้าซะฉะนั้นคนที่รับผลกระทบก็น่าจะเป็นกลุ่มประกอบอาชีพลูกหาบไม่มีแล้วไม่มีเลยอันตรธานหายไปจากสังคมซัมต่างๆร้านอาหารบอกว่าย้ายเขาไปทำร้านอาหารตรงตีนกระเช้าโอ้โหตีนกระเช้ามันมีจุดที่เดียวแต่การขึ้นเขาเนี่ยมีหลายๆจุดน่ะมันต่างกันนะเราเหนื่อยออกพักกินน้ำหนึ่งขวดไปอีกจุดหนึ่งเหนื่อยสองขวดแล้วแต่ถ้าอยู่กินจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยจุดเดียวเนี่ยค่ะกินน้ำขวดเดียวข้างล่างคือจำนวนน้ำดื่มมันจะน้อยลงมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั้นรายได้ของเขาก็น้อยลงกระเช้านี้ภายใต้เดิมคือลงทุนโดยใครส่วนนี้ค่ะเราต้องคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการมีโครงการกระเช้าแล้วเอาคนขึ้นแล้วบริหารจัดการคนยังไงบริหารจัดการทรัพยากรอย่างไรอาชีพการงานมั่นใจยังไงคือจะต้องมีแผนที่ชัดเจน
1: ถึงเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะตั้งแต่ผมเรียนปี3จนผมจบจุฬาเนี่ยผมอยู่จุฬาเกือบ10ปีนะไปภูกระดึงทุกปีเลยบางปีไป2ครั้งเลยภูกระดึงเนี่ยมันเป็นภูเขายอดตัดขนาดใหญ่แล้วก็กว้างแล้วมันก็ไปอยู่ในทิศทางที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือนี่มันพัดมาพอดีเลยจากทางด้านข้างบนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกระจายพันธุ์ของพืชเนี่ยหลากหลายมากทีเดียวบนภูกระดึงเนี่ยเราก็จะพบพืชที่อยู่ในเขตที่เป็นซับอัลไพน์นะครับหรือเป็นอัลไพน์นะแม้กระทั่งพวกกุหลาบพันปีเนี่ยนะที่อยู่บนยอดภูกระดึงเนี่ยขึ้นเป็นกลุ่มขนาดใหญ่บนฮีฟบนที่มันเป็นลานทรายพวกนี้นะครับแล้วภูกระดึงเนี่ยมีลักษณะเป็นบอกก็คือตรงที่เป็นเวทแลนด์นี่ก็คือพื้นที่ซับน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปยอดภูกระดึงเนี่ยคล้ายๆไปเดินตามชายฝั่งทางปากใต้เหมือนกันนะมีมะขามหม้อแกงลิงมีสนทรายมีเสม็ดชุนมีเมามีอะไรพวกนี้จะมีอะไรคล้ายๆกับที่มันอยู่ทางด้านล่างแต่มันพิเศษกว่าคือมันมีพืชพันธุ์ที่มันอยู่ในบริเวณที่เป็นอัลติจูดสูงๆแล้วมันกระจายมาอย่างเช่นมันมีพวกเมเปิลนะครับมีสนที่เป็นสนเกี้ยสน3ใบสน2ใบเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีบริเวณที่เป็นโปร่งเขาแล้วมันก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินขึ้นมาจากบ้านสีฐานข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบป่าถัดไปเป็นป่าเต็งรังพอขึ้นไปหน่อยเนี่ยจะกลายเป็นลักษณะเป็นป่าเป็นจพันเพราะว่ามันมีความชื้นมากขึ้นมันมีน้ำซับเนี่ยมากขึ้นเมื่อขึ้นไปถึงหลังแปรเนี่ยมันตื่นเต้นมากนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหลังแปรเนี่ยมันเป็นบ่อหรือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่นะครับเวลาที่สายตาเราพ้นพื้นขึ้นมานี่เราจะเห็นพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จะมีสนเนี่ยเป็นแนวไกลๆนะครับอยู่ตามที่ดอนเมื่อก่อนนี้เวลาเดินไปเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าก็ให้กินน้ำในลำธารเนี่ยไอ้ร่องน้ำข้างทางหรือว่าพวกสระอโนดาตก็ดีสระอะไรก็ดีที่เป็นน้ำซับที่อยู่บนภูกระดึงเนี่ยเราก็กินน้ำจากตรงนั้นได้เลยเพราะน้ำมันผ่านสแฟกน้ำมอสแล้วมันเหมือนกับกรองเรียบร้อยแล้วน้ำมันก็เป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นมันก็กินแล้วปลอดภัยนะตอนหลังนี่ผมตกใจมากที่มีไฟไหม้บนภูกระดึงเพราะอะไรเพราะว่าของเราที่เราเรียกว่าทุ่งหญ้าที่จริงมันเป็นเวทแลนด์มันเป็นที่ที่มันมีน้ำซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็เป็นของมันแบบนั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นป่าเสื่อมโทรมอะไรมันก็เป็นแบบนั้นของมันนะพอไปปลูกสนเนี่ยมากเข้าเนี่ยนะสนมันก็ดูดน้ำไปเรื่อยๆถูกไหมครับระดับน้ำใต้ดินมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนระบบไปโดยสิ้นเชิงแล้วพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยขึ้นอยู่ในที่ชุ่มน้ำซึ่งในหน้าฝนนี่จะมีมากเลยอย่างเช่นพวกใบพายนะครับวิโอลาหรือพวกสาหร่ายข้าวเหนียวหรือว่าแม้กระทั่งพวกสแฟกนัมมอสเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะน้ำระดับน้ำมันลดลงนะครับตอนหลังเนี่ยไหม้กับทุกปีเลยเนี่ย
2: ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติภารกิจของหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติคือปกป้องรักษาสิ่งมีชีวิตก่อนเรื่องการเทียบเป็นเรื่องรองลงมานะครับคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเราคัดค้านการสร้างกับชาวทุกที่นะไม่ใช่นะคือเราควรจะสร้างกับชาวในพื้นที่ที่เหมาะสมมากกว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เซนซิทีฟมาก
0: ถ้าจะเปิดช่องทางกระเช้าก็ต้องปิดอีกช่องทางกรมอุทยานต้องควบคุมจำนวนผู้ขึ้นเท่าเดิมเราต้องได้อย่างและเสียอย่างได้ทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้ถ้าจะเอาประชาชนขึ้นให้หมดมีกำไรจากกระเช้าหมดป่าไม้ภูกระดึงก็เที่ยวได้ไม่กี่ปีเสื่อมแน่ๆไม่มีอะไรให้ดูแล้วดูพระอาทิตย์ตกดูที่อื่นก็ได้สร้างโลเคชั่นแบบนี้ที่ไหนก็ได้

0: ที่จริงเนี่ยเรานี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนั้นการที่เราเข้าไปเดินในป่าเดินในธรรมชาติเนี่ยก็เพื่อที่จะเตือนตัวเองหรือให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเราเป็นตัวเราเนี่ยเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะครับ
1: เราโอเคการพัฒนาประเทศการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำคัญเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็สำคัญคุยกันว่าเรายอมเสียสละหรือเปล่าล่ะถ้ายอมเสียสละอย่ามาร้องเรียนนะอย่ามาเรียกร้องอะไรอีกเมื่อมีปัญหาน้ำขาดแคลนมีปัญหาช้างไม่มีมีปัญหาไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปห้ามโวยวายแล้วก็เหมือนกับต้องเซ็นสัญญา MOU กันเลยแหละแล้วคุณก็ยอมรับในอนาคตลูกหลานคุณไม่ได้เห็นแล้วนะ
0: แล้วที่จริงเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่สมบัติของใครนะมันเป็นสมบัติของจะว่าไปมันก็เป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของทุกคนจะมาบอกว่าเป็นของท้องถิ่นอะไรมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าที่จริงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็ต้องตายไปจากโลกนี้ใช่ไหมแต่ไอ้ความเป็นภูกระดึงนี่มันจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆนะในที่สุดในอนาคตเนี่ยเพราะนั้นทรัพยากรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของคนแต่เป็นของสิ่งมีชีวิตในอนาคตด้วยมันเป็นของที่มันจะต้องส่งต่อไปในอนาคตน่ะมันไม่ใช่ของเราที่เราจะเอามาทํามาหากินกันตอนนี้ถูกมั้ยครับมันมีคําพูดว่าเนี่ยเราทําลายไปแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกทดแทนยิ่งคุณปลูกเนี่ยคุณยิ่งทําลายคุณไปปลูกต้นไม้ที่ไหนคุณก็ทําสวนที่นั่นนะคุณยิ่งทําให้ป่ามันยิ่งน้อยลงไปด้วยซ้ําไปมันไม่มีทางจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
2: เราทำไมเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติถามว่าทุกวันนี้ PM 2.5 มาจากไหนที่เราสูดกันทุกวันนี้มันคือผลลัพธ์ของการที่เราไม่ดูแลธรรมชาติที่พืชบางชนิดที่มันเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ภูกระดึงอาจจะหายไปเลี้ยงผาอาจจะหายไปเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาแน่นอน
1: การหวังสร้างรายได้เนี่ยก็ทำได้ไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่คิดรอบด้านหรือยังคิดเผื่อเยาวชนคนรุ่นหลังหรือยังไม่ใช่เผื่อแค่รายได้ให้คุ้มกับการสร้างกระเช้าอันนี้นะ

0: ทศเรายังต้องการนักธรรมชาติวิทยาที่มีความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศนี่อีกมากเลยนะครับมาตั้งทุนวิจัยหรือตั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆให้ศึกษาทางด้านธรรมชาติวิทยาในมากขึ้นนะครับ
1: ดิฉันเห็นว่าสร้างอาชีพพัฒนาอาชีพรวมกลุ่มอาชีพลองผิดลองถูกระยะหนึ่งจนกระทั่งได้เซตของโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็เป็นท่องเที่ยวที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนและอยู่ต่อได้แล้วก็ดึงคนในเมืองกลับไปอยู่ที่จังหวัดเลย
2: มาเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาดูแลป่าแล้วเขาก็เงินเดือนเขาน้อยมากแต่ว่าเขาดูแลป่าแทนพวกเรานะครับเอามาพัฒนาสวัสดิการของคนเหล่านี้ยังดูจะมีคุณค่ามากกว่า

0: ถ้าจากมุมมองของผมปัญหาสิ่งแวดล้อมบนภูกระดึงมันมีมากกว่าเรื่องขยะแล้วก็จํานวนคนนะครับพอคนขึ้นไปเยอะเนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าอ่างเก็บน้ําก็คือเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการไปปลูกป่าบนนั้นปลูกสนซึ่งก็เป็นปัญหาเป็นต้นตอของปัญหาไฟป่าบนภูกระดึงการควบคุมคนเนี่ยผมก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวอะไรฮะวันที่อย่างวันพ่อที่ผ่านมาคนขึ้นไปเกิน 1,500 คนที่เขาตั้งไว้แน่ๆแล้วพอขึ้นไปเขาอาจจะจํากัดแค่ทางขึ้นแต่ไม่ได้จํากัดว่าคนต้องลงมาเท่ากันนะเนี่ยคนสะสมบนนั้นก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ที่ผมไปมา 2-3 ปีที่ห่างกันนะครับก็เห็นว่าภูกระดึงเปลี่ยนไปเยอะฮะทางเดินกว้างขึ้นเริ่มมีรถวันนั้นวิ่งเยอะขึ้นอาจจะรับส่งนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบ่อยขึ้นนะครับ
1: การเกิดขึ้นของโครงการกระเช้าเนี่ยมันครั้งแรกที่ผมออกมาพูดเนี่ยจริงๆมันปีประมาณ2533นะฮะผมจำได้เลยผมเป็นคุณหมออยู่ที่จังหวัดเลยตอนนั้นก็มีโครงการที่จะสร้างขึ้นแล้วเราก็พยายามให้มองอีกหลายๆมุมเนาะเพราะว่านอกจากเรื่องของผลกระทบต่อนิเวศแล้วเนี่ยก็คือเรื่องผลกระทบต่อลูกหาบต่อผู้ประกอบการต่างๆคือจะเกิดผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นในแง่ของรายได้เดิมที่เขามีอยู่แล้วมันก็เงียบไปแล้วมีการปลุกผีขึ้นมาอีกหลายๆครั้งนะฮะคือในเรื่องของภูกระดึงเนี่ยผมว่าตัวกระเช้าเองเนี่ยถ้าจะถกเถียงกันว่าแม้จะสร้างกระเช้าแล้วจะไปตัดต้นไม้อย่างนี้ผมมองว่าอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นใหญ่มากนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆในการก่อสร้างมันก็ดีขึ้นเยอะต่างๆเราก็เห็นหลายประเทศเขาก็ทำกันนะฮะแต่แน่นอนสิ่งที่เราต้องคำนึงมันคือผลกระทบสิ่งที่จะตามมาหรือว่าขึ้นไปแล้วจะยังไงนะฮะการที่เอาคนขึ้นไปจำนวนมากเนี่ยเราจะจัดการผลกระทบของ mass tourism เนี่ยได้อย่างไรทุกที่ที่มันสวยงามพิเศษมากๆแล้วก็พอคนไปเยอะๆมันพังทุกที่เลยก็แน่นอนว่าเราก็ต้องมีความกังวลว่าไอ้ที่นี้มันจะทำสำเร็จเป็นที่แรกอย่างนี้หรอคือขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่เฉยๆนะฮะการเที่ยวนี้เขาก็ต้องอยากไปจุดท่องเที่ยวที่มันอยู่เป็นจุดไฮไลท์ทั้งหลายซึ่งจะไปอย่างไรคนที่ขึ้นไปจำนวนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ก็อาจจะเดินไม่เก่งนะฮะจะอายุมากต่างๆแล้วก็ต้องการความสุขสบายไม่ผมเห็นด้วยนะในแง่ของการเข้าถึงอยากให้คนได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกที่ทุกสถานที่ในโลกทุกคนจะต้องไปถึงได้ยอดเขาเอเวอเรสต์ทุกคนต้องไปถึงได้หรือสถานที่มันมีความเปราะบางสูงทุกคนต้องไปถึงได้อันนี้ผมว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยนะในประเด็นนี้แต่ว่าการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีการจัดการในลักษณะว่าถ้าคุณลดยอมรับในการลดความสะดวกสบายลงคุณสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ใกล้ชิดหรือในที่ที่เซนซิทีฟได้แต่ถ้าคุณต้องการความสุขสบายคุณก็สัมผัสธรรมชาติในอีกลักษณะหนึ่งก็คืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ได้เปราะบางจนเกินไปอันนี้เป็นการจัดการที่ผมว่าถูกต้องเนาะตามพฤติกรรมแล้วก็ของคนที่อยากจะเข้าไป
0: ถ้าพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมผมคิดว่าในแต่ละสถานที่มันก็จะมีกลุ่มคนที่อยากจะไปไม่เหมือนกันเนาะแล้วหนทางที่จะไปเนี่ยถ้ามันสะดวกถ้ามันง่ายขึ้นผมคิดว่าคนก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนใหม่ขึ้นไปบนภูกระดึงแต่ปัญหาของภูกระดึงอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยครับมันห่างกันมากอย่างถ้าจะเดินเส้นผาลมสักหรือน้ำตกเนี่ยคุณต้องเดินทั้งวันถึงจะถึงแล้วถ้าเป็นการท่องเที่ยวที่บอกว่าเท่าเทียมกันนะครับถ้าคนพิการจะขึ้นไปบนนั้นเราไม่ได้ไปดูน้ำตกไม่ได้ไปดูผาลมสักอันเนี้ยคุณยังมองว่ามันต้องเท่าเทียมไปถึงตรงไหนนะฮะขึ้นไปเฉยๆคือเท่าเทียมหรือยังหรือว่าต้องให้เขาไปถึงจุดนั้นด้วยซึ่งถ้าจะให้เขาไปถึงจุดนั้นได้ด้วยเนี่ยแน่นอนแหละต้องมีรถเขาเดินไม่ได้แน่นอนบนนั้นไกลมากครับต้องมีรถแล้วรถแบบไหนอีกล่ะเพราะว่าบนนั้นเป็นทรายที่ค่อนข้างร่วนขนาดจักรยานเนี่ยยังปั่นยากเลยอาจจะต้องมีการทำทางหรือเปล่าหรือเป็นรถตางซึ่งทั้งหมดที่พูดมาครับคือการรบกวนพื้นที่ธรรมชาติเพิ่มทั้งสิ้นคนที่ขึ้นกระเช้าแล้วกันถ้าจะบอกว่าไปดูวิวอะครับผมยังไม่เห็นนะว่าวิวมันดีกว่าภูเรือหรืออะไรแค่ไหนผมก็อาจจะมองความคุ้มค่าว่าอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นหรือเปล่าในมุมของคนไปอาจจะขึ้นไปแค่เช็คอินแล้วก็ลงมาอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันต้องมีแผนการที่ชัดเจนที่จะรองรับคนกลุ่มใหม่แล้วกันเพราะว่าคนกลุ่มเดิมที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยถ้าค้างไม่ได้เขาก็คง

0: เลือกที่จะเดินขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าเสน่ห์ของภูกระดึงคือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกที่มันจะสวยครับแล้วก็เวลาที่อยู่บนนั้นสภาพอากาศพื้นที่ซึ่งถ้าจะขึ้นแล้วลงเฉยๆเนี่ยผมว่าทำได้นะแต่ว่าต้องมีโมเดลที่ชัดเจนแล้วก็การควบคุมที่ชัดเจน
1: เหตุผลที่เราอยากทำกระเช้านี่คือจริงต้องการจะเพิ่มการท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี้ไม่นั้นไม่ทำหรอกครับในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นต่างๆเนี่ยหรือโครงการต่างๆว่ามันคุ้มค่าทุนไหมมันจะต้อง maximum profit แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือคนก็ต้องมากขึ้นอยู่แล้วนะฮะถามว่าคนที่จะลดลงบางคนจะบอกอาจจะกลุ่มที่ค้างคืนลดลงหรือเปล่านะฮะผมคิดไม่ลดครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ต้องการที่จะอยู่ค้างแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นกลุ่มคนที่ต้องการคือมีกำลังจ่ายแล้วก็มีเป็นกลุ่มที่ความสะดวกสบายเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นที่พักอีกระดับนึงที่ไม่ใช่กางเต็นท์นอนกันนะครับเกิดขึ้นผุดขึ้นมากมายนี่ผมว่าคือมันเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูบานแรกไปแล้วนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เป็นนิชมาร์เก็ตละเป็นแมสทัวริซึมเนี่ยผมว่าเราขีดเส้นยากแล้วครับว่าจะจบตรงไหนคืออาจจะมองว่าผมมองในแง่ร้ายนะแต่ว่าคือถามว่าการจัดการที่เข้มข้นเนี่ยที่เรามองว่ามันจะต้องมีขึ้นมารับรองไม่มีผลกระทบมันไม่เคยพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจได้ว่าเอ้ยที่นี่เมืองไทยเราเคยทำได้ต่างเน
0: า
1: ะ
0: เรียกว่าโมเดลแล้วกันที่กระทบน้อยที่สุดคือให้ขึ้นวันเดียวแล้วกลับไม่สามารถขึ้นไปค้างแรมบนนั้นได้แล้วก็จำกัดพื้นที่นักท่องเที่ยวตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยจะเกิดผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุดแล้วกันถ้ามันไม่ใช่โมเดลเนี้ยแล้วใช้แค่กระเช้าเป็นเพื่อทางขึ้นลงเนี้ยฮะแล้วข้างบนยังเหมือนเดิมแน่นอนมันเปิดกลุ่มลูกค้าที่ไม่พร้อมที่จะลำบากขึ้นไปบนนั้นเขาก็จะดีแมนคือเขาจะมีความต้องการการสะดวกสบายด้านการเดินทางข้างบนนั้นแล้วก็การพักอาศัยแบบเดิมเนี้ยผมบอกตามตรงคือมันก็ค่อนข้างสบายนะบ้านอุทยานถ้าเทียบมาตรฐานกับคนที่ไปเที่ยวตามรีสอร์ทหรูๆแล้วกันคือมันก็คนละชั้นอยู่ดีความสะดวกสบายมันก็คนละแบบแล้วอย่างทรัพยากรบนนั้นนะครับอย่างน้ํามันก็ยังค่อนข้างขาดแคลนถ้าจะพูดตรงๆก็คือบ่อเก็บน้ําที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กางเต็นท์กับบ้านเนี่ยบางทีมันก็เน่าเสียอะไรแล้วผมก็เลยยังสงสัยนะว่าเค้าแล้วถ้ามีคนขึ้นไปเยอะขนาดนั้นจะเอาน้ําจากไหนสูบน้ําจากข้างล่างขึ้นไปหรือเปล่าอะไรฮะซึ่งมันก็จะไปยิ่งรบกวนระบบนิเวศที่ตอนนี้ก็ถูกรบกวนมากเลยแทบไม่เหลือเขาเดิมแล้วฮะเท่าที่ผมสัมผัสเมื่อต้นปี2569เนี่ยครับผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากในการสร้างถึง EIA เนี่ยมันคล้ายๆเขื่อนนะครับคือไม่ได้เปิดพื้นที่ให้นักนิเวศเข้าไปศึกษาด้วยซ้ําแต่มันก็ยังผ่านได้แล้วสําหรับภูกระดึงเนี่ยยิ่งมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนจากชาวบ้านเนี่ยผมว่ามันยิ่งเป็นไปได้ง่ายกว่าบางโครงการอื่นๆด้วยซ้ําผมคิดว่ามันอาจจะมีแรงผลักดันทางด้านอื่นที่จะทําให้โครงการเนี้ยเป็นจริงโดยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องธรรมชาติหรือเศรษฐกิจขนาดนั้นถ้าจะสร้างกระเช้าผมคิดว่ามีที่อื่นที่รถขึ้นถึงด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะสร้าง experience ใหม่ๆอย่างเงี้ยเราแค่ปิดทางรถนั้นซะแล้วก็สร้างกระเช้าขึ้นไปแทนแล้วปรับภูมิทัศน์ข้างบนจากลานจอดรถเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นให้เป็นสวนให้เป็นอะไรก็ได้ผมคิดว่ามันมีทางออกอื่นที่ไม่ใช่ภูกระดึงเยอะส่วนของภูกระดึงเองเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเราควรจะจัดการธรรมชาติให้มันดีที่สุดซึ่งถ้าผมบอกตามตรงอ่ะจากที่คุยกับนักนิเวศวิทยาเองหรือว่านักสิ่งแวดล้อมอ่ะนะสภาพบนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบไม่เหลือเขาเดิมของมันอยู่ผมว่าพันธกิจหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือต้องรักษาและฟื้นฟูให้อย่างน้อยกลับมันมาให้เป็นสู่สภาพเดิม
1: มันคงไม่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเรามีความสุขเฉพาะตอนนั้นแต่ว่าเราไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรกับที่ที่เราไปคือความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ด้วยตาอย่างเดียวมันผมว่าเรารับรู้ด้วยหัวใจของเราเนาะคือสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกเนาะแล้วก็ความมองโลกด้วยความเคารพอ่ะนะฮะเราเคารพสิ่งต่างๆในชีวิตต่างๆว่าเขาก็มีสิทธิ์ดํารงอยู่ในโลกนี้เราไปเป็นแขกในบ้านของเขาเราไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อเอาโลกมาเป็นของเรานะเราไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าของโลกนี้นะครับหรือเก็บสะสมอะไรผมว่าเราไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ท่องเที่ยวเพื่อที่ทําให้ตัวเราเล็กลงซะซ้ําก็เลยไปเห็นโลกกว้างเห็นตัวใหญ่อย่างขึ้นมูธรรมชาติใหญ่โตผมว่าตัวเราเนี่ยกลับเล็กลงผมว่าถ้ามุมนี้แหละครับมันก็จะสะท้อนถึงพฤติกรรมของเราไปเองว่าเราก็จะโอ้เราไปแล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราปรับตัวเราให้สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดผมว่านั้นเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงครับไม่ใช่ไปโอ้ ้ฉันสนุกจังเลยมาแชร์เรื่องสตอรี่ต่างๆแต่สิ่งที่คุณสร้างไปมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมว่าอันนั้นมันไม่น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงของการไปเรียนรู้หรือการท่องเที่ยวครับ

0: ะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยดีถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Schere
0: Das
1: Papier
0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นาทีเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS. Tschüss.
2: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
3: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.pipa.me และ Pipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Pipa Vision and Passion
4: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บต
5: กไร้รังผู้โด่งดัง
6: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
7: ไร้ตีนตายก่อนงานจะจบแน
4: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
8: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล
9: ้
8: ว
9: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
4: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
10: ความมั่นใจของพ่ออันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู่
4: After
11: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
12: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
10: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
4: Why Survival
13: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
4: คนจนเมือง
14: ตังยับเยินเลย
15: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
4: Duck Academy
16: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
4: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
17: ไม่รักนี
18: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
19: มึงอี้หัวใจกู
17: อย่านะกายอย่าร
4: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
20: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอ1คำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดต Real Time ลุ้นผู้ว่ากทมคนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
21: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
22: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพังถล่มลงมาค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีอยู่2คนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนเหตุการณ์นี้ได้รับคำยืนยันจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบ waterproofing ภายในอุโมงค์เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บเล็กน้อย4คนนายสิริพงษ์ระบุว่าขณะนี้หน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกับดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและนำร่างของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุเกิดจากขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมงค์ระหว่างนั้นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งได้หล่นลงมาทับเจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งอยู่บนนั่งร้านก่อนที่จะมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและผ่านมากว่า6ชั่วโมงค่ะหลังจากเกิดเหตุอาคารพาณิชย์เก่าแก่ใกล้กับแยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์ของกทมทรุดตัวนะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุรวมถึงการจราจรโดยรอบระหว่างที่รอพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะย้อนให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุอีกครั้งนึง

0: ภาพจากวงจรปิดของอาคารฝั่งตรงข้ามจับภาพช่วงที่แผ่นปูนกันศาสตร์ชั้น2ของอาคารพาณิชย์เก่า5คูหาใกล้กับแยกหมอมีและใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนเจริญกรุงพังลงมาทั้งแผ่นค่ะแผ่นปูนไปทับทางเท้าและรถที่จอดอยู่ด้านล่างเหตุเกิดเมื่อเวลา 16:43 นาทีซึ่งเป็นช่วงที่มีการสัญจรพลุกพล่านช่วงที่แผ่นปูนกันศาสตร์ทรุดแล้วก็ร่วงลงมาได้ไปทับชายอายุ67ปีที่กำลังเดินลงจากรถเพื่อเข้าไปในอาคารพาณิชย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลผู้อาศัยอาคารฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเล่าว่าตัวอาคารย่านนี้สร้างมานานมักจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเวลาที่รถใหญ่ขับผ่านช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงดังขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสูญเสียขนาดนี
1: ้ตอนแรกคือว่าแบบรถไปเกี่ยวสายเสาไฟอะไรล้มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเลยเราเปิดหน้าต่างดูแล้วก็คือเห็นเป็นควันขาวๆแล้วก็คนกรี๊ดใช
2: ่
1: แล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยรีบโทร1669ให้รถทางผู้ช่วยเองพยาบาลมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีบลงมาดู
2: เห็นมีคนโดนทับอยู่ด้วย
1: ใช่มีขาอยู
2: ่ครับรู้จักกันไหมคนเจ็บเห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเอง
1: ปกติอากงนะคะจะเป็นคนบุกมือบ๊ายบายบ้านนั้นเขาจะแบบเขาจะมารับเหมือนอากงกับแม่มั้งคะไม่แน่ใจใช่เขาจะคอยมารับอะค่ะคนที่โดนทับเหมือนจะเป็นลูกเขย
2: เป็นลูกเขยของบ้านโน้นเขา
1: บ้านนั้นมารับภรรยากับพ่อแม่เขามั้งค่ะ
2: อ๋อคือจะมีคนที่อยู่ที่ทำงานที่นี่แล้วก็จะมารับกลับ
1: ใช่ส่วนอากงเราจะคอยบุกมือทักทายต่ออากงเสีย
2: คือแสดงว่ารถนี้คันรถเขาเองที่จอดอยู่ข้างหน้ากำลังจะเข้าไป
1: จะแบบไปรับหรือกำลังจะขึ้นรถอะไรประมาณนี้ค่ะนิดน่าจะนิดเดียวเ
2: พราะว่าโดนลงพอดีเลยตอนเกิดเหตุตกใจไหมมันเกิดอะไรขึ้น
1: ตกใจมากเสียงดังมาก
2: มันเป็นอาคารเก่าใช่ไหมที่นี่
1: มันปีแล้วค่ะ
2: มันเคยเกิดเรื่องนี้ไหมแถวนี้อาคาร
1: ไม่เคยแต่ว่าเวลาที่แบบรถใหญ่ผ่านตรงนี้มันจะสั่นตรงนี้มันจะสั่น
2: ครับครับ
0: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณอาคารพร้อมกับปิดเส้นทางจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่การ

0: ไฟฟ้านครหลวงเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อนำเสาไฟฟ้ารวมถึงสายไฟที่อยู่หน้าอาคารและไปกีดขวางเส้นทางสัญจรออกจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก็ยอมรับนะคะว่าอาคารพาณิชย์2ชั้นที่เกิดเหตุมีอายุกว่า100ปีและไม่มีเสาเข็มรองรับน้ำหนักค่ะโดยตัวระเบียงยึดติดกับผนังเท่านั้นนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กันศาสตร์ปูนซุดตัวลงมาส่วนการรื้อถอนเศษซากที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกับคุณชาติชัยถุงเงินรายงานสดจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณชาติชัยคะ
1: ครับคุณอัศนีครับเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าจากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างใช้อุปกรณ์นะครับในการรื้อเศษซากเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้การจราจรกลับมาใช้ได้ตามปกติครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเคลื่อนย้ายเสาไฟที่อยู่ในสภาพโน้มเอียงและได้ตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับภายหลังเกิดเหตุระเบียงซีเมนต์ถล่มลงมาจากอาคารพาณิชย์2ชั้น5คูหาซึ่งอยู่ใกล้กับแยกไมตรีจิตถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนคือนายประวิตรอายุ67ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอาคารเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมและยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน3คันได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องกั้นพื้นที่เพราะยังเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความเสียหายและสาเหตุโดยได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคาร5คูหาเป็นการชั่วคราวและให้ผู้อาศัยย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับในระหว่างทำการรื้อซากอาคารเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าอาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเป็นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มใช้ผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักครับ
2: ที่คุยกับทางสำนักงานโยธาสำนักงานควบคุมอาคารก็คือลักษณะอาคารเก่าเนี่ยมันจะไม่มีเข็มนะครับก็ใช้ผนังในการรับน้ำหนักนะครับนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ลักษณะของอาคาร100ปีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นงั้นเดี๋ยวต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนึง
3: ด้านล่างเป็นแนวรถไฟฟ้าไหมครับ
2: อันนี้ไม่ทราบเลยครับว่าเป็นแนวอะไรนะครับ
3: ชาวบ้านบอกว่าเป็นแนวรถไฟฟ้าแล้วมีแรงสั่นสะเทือนในบางครั้งอันนี้คิดว่าเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นแนวรถไฟฟ้าจริง
2: ไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุผลไหมนะครับใช่ครับ5คูหาที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าในสภาพนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างที่น้องๆนักข่าวเห็นนะผมจนกว่าจะประเมินนะครับความมั่นคงแข็งแรงนะครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสันนิษฐานไว้4ประเด็นหลักนะครับถึงสาเหตุที่ระเบียงถล่มลงมานะครับประเด็นแรกอาคารมีอายุเก่าโครงสร้างเสื่อมสภาพเด็กเสริมเกิดสนิมจากการโดนแดดฝนเป็นเวลานานเป็นโครงสร้างยื่นมีจุดยึดด้านเดียวจึงมีความเสี่ยงพังถล่มได้ง่ายอาจมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนระเบียงและต้องตรวจสอบว่ามีการต่อเติมโครงสร้างเพิ่มหรือไม่หลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีโครงสร้างลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะครับยังได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครับกับคุณอัศนีครับในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับทางโยธาและก็สำนักงานเขตของสัมพันธวงศ์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะดำเนินการในขั้นตอนอย่างไรต่อไปนะครับขณะที่การรื้อถอนเศษซากในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จก็เตรียมที่จะเปิดช่องทาง2ช่องทางนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นใช้เส้นทางได้ตามปกตินะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการใช้สัญจรครับ
0: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ยังคงต้องตามต่อเนื่องนะคะเป็นคดีชักชวนลงทุนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า Forex ค่ะวันนี้ไทย PBS ได้สอบถามไปยังหนึ่งในผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกชักชวนให้ลงทุนเทรดทองคำจากหนึ่งในบริษัทที่ DSI ตรวจสอบอยู่ซึ่งก็พบถึงความผิดปกติของโบรกเกอร์นะคะที่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน
4: ใช่หรอ
5: เท่าไหร่แล้วเนี่ย
6: 930
5: จ

0: 990
1: อาจจะตันแล้วพันไหม
0: ตัน
1: สุดยัง
0: ตัน
1: สุดแล้วพันไม้
0: พันไม้1,000ไม้ของจริง
2: คลิปการให้คำแนะนำลงทุนเทรดสกุลเงินต่างประเทศและทองคำของนางสาวดียาภาวิจิตรมณีวัฒน์หรือว่าน้ำเพชรอดีตนางงามถูกนำมาตั้งข้อสังเกตว่าเธอเป็นเพียงผู้เสียหายในคดี Forex ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบล่าสุดหรือไม
0: ่ปีหน้าพบกับคลับ Get Rich นะคะที่เพชรตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆเทรดเดอร์คอมมูนิตี้โดยเฉพาะและมาแชร์ Mindset มาแชร์สูตรชนะตลาดนะคะแล้วก็
2: และการปรากฏตัวหลังจากแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะน้ำเพชรเธออ้างว่าเสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนครั้งนี้กว่า70ล้านบาท
3: ตอนแรกๆเพชรก็แบบแฮปปี้มากเพราะได้แบบวันนึงแบบ 2-3 ล้านคิดว่าตัวเองเก่งมากแต่พอวันที่เขาเช็คบิลคืนนะคะมันไม่สนุกเลยเพราะว่าเวลาที่เขาเช็คบิลคืนเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเพชรเชื่อว่าหลายๆคนนะคะประชาชนหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายหรือว่าเสียหายไปแล้วแล้วก็อายที่จะออกมาพูดหรือว่าออกมาแจ้งความหรือบางคนแบบกลัวแบบสามีภรรยาแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะเธอบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากหนึ่งในบริษัทโบรกเกอร์ที่ DSI ตรวจสอบแต่เธอไม่ได้เทรดอัตราแลกเปลี่ยนเพียงแค่สนใจเข้าร่วมทุนเทรดทองคำเมื่อปี2567ยอมรับว่ารู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกลุ่มบุคคลทั้งไลฟ์โค้ชและอดีตนางงามให้คำแนะนำแต่ว่าหลังจากที่เข้าไปเทรดก็พบความผิดปกติเงินในบัญชีหายไปราคาทองคำก็ผันผวนผิดปกติผู้เสียหายบอกอีกว่าภายหลังพบข้อสงสัยบริษัทโบรกเกอร์ที่คำแนะนำดำเนินการไม่สอดคล้องกับการซื้อขายระดับโลกอย่างเช่นกรณีทองคำซึ่งตลาดทองคำจะปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย
4: ์แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูอ่ะมีออเดอร์ค้างอยู่เมื่อวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดมันปิดเนาะตลาดของเพจทองคำอะค่ะมันหยุด
5: ครับ
4: อยู่กราฟวันเสาร์อะค่ะวิ่งแล้วมันทำให้ออเดอร์หนูอะค่ะหายไปหมดเลยแล้วเงินหนูอยู่ในพอร์ตประมาณ50,000นะคะก็หายไปด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยแจ้งกับทางโบก HFM ว่าทำไมวันเสาร์เนี่ยกราฟมันถึงวิ่งทั้งที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยกราฟมันปิดหมดเลย
5: ครับ
4: ถ้าจะบอกว่าอ้างอิงจากตลาดทั่วโลกเหมือนกันหมดแล้วทำไมวันเสาร์ตลาดมันวิ่งเฉพาะแค่โบกนี้แต่โบกอื่นหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าเงินหนูอยู่ในแค่โบกนี
5: ้ครับ
4: ทีเนี้ยเขาก็เลยให้เหตุผลหนูไม่ได้เพราะว่าหนูถามทางซัพพอร์ตไปเขาให้เหตุผลหนูไม่ได้
2: เมื่อวานนี้ DSI แถลงข่าวเปิดเผยถึงเครือข่ายชักชวนหลอกลงเงินทุนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ค่ะพบว่ามีความเชื่อมโยงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะโยงกับนักการเมืองนักแสดงและบริษัทหลายแห่ง DSI ระบุว่าคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนยาวนานถึง6เดือนหลังจากที่ขยายผลเส้นทางทางการเงินของกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์และไปพบความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Forex โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากการสอบสวนขยายผลพบผู้เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มโบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่เปิดเว็บไซต์เปิดเป็นเว็บเพจให้ผู้เสียหายมาลงทุนมีกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำสอนการลงทุนแล้วก็ชักชวนให้มาลงทุนกับโบรกเกอร์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพย์เมนต์ซึ่งเป็นบริษัทหรือว่านิติบุคคลประกอบกิจการให้กระแสเงินจากโบรกเกอร์ต่างๆไหลผ่านระบบ DSI คาดว่ามีผู้เสียหาย500รายมีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 บัญชีคิดเป็นความเสียหายรวมประมาณ100ล้านบาทส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิตกคงทรัพย์ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ก็คือบริษัท Etherwealth DSI ยังไม่สรุปว่ามีความผิดร่วมในการเป็นโบรกเกอร์หรือไม่ขณะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชน DSI พบเส้นทางทางการเงินไปเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำหน้าที่ชำระเงินหรือว่า Payment Gateway โดยระบุว่าบริษัทALPFX โอนเงินให้กับบริษัทสปาร์คดิจิทัลที่จดทะเบียนเป็นตัวกลางชำระค่าสินค้าและโอนเงินมาให้กับนายภาวุฒิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวม28ล้านบาทซึ่งนายภาวุฒิชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นของตัวเองว่าเส้นเงินที่พบเป็นการลงทุนเทรดทองขณะที่ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ยืนยันผลการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี

0: ขณะนี้ยังไม่ถือว่าผู้ถูกตรวจสอบมีความผิดโดยต้องรอการชี้แจงทั้งจากนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิด้านหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการที่ DSI ระบุชื่อของนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะทั้งที่ยังไม่มีหมายเรียกหรือว่าหมายจับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายภาวุฒิกำลังตรวจสอบเรื่องไทย AI พาสปอร์ตซึ่งเรื่องนี้จะกระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลรวมถึง DSI ที่ต้องตอบคำถามกับสังคม
1: ก็ลองดูนะครับว่าช่วงที่จะมีการเรียกว่ามีกระแสข่าวมีข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่2กรรมาธิการก็คือกรรมาธิการกฎหมายแล้วก็กรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องโครงการ THAI Passport ซึ่งคุณป้อมภาวุฒิเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแข็งขันเนาะแต่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีข่าวออกมาเนี่ยพยายามจะสร้างกระแสหน้าข่าวมากลบข่าวพยายามจะมาดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒิหรือไม่ถ้าถามเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็คงตอบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าตัวผมเองแล้วก็สังคมเองก็กำลังตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่ง DSI เนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยปกติหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนะที่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งมีคุณป้อมคนเดียวเนี่ยที่เผยชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเลยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถูกออกหมายเลยด้วยซ้ำ
0: คุณผู้ชมคะวันอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะที่คนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งราวๆ 4,500,000 คนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.รวมถึงสก.ทั้ง50เขตค่ะเป็นการกำหนดทิศทางและการแก้ไขปัญหาพัฒนาเมืองผ่านเสียงที่ลงคะแนนผ่านคูหานะคะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ต่างก็งัดกลยุทธ์กันอย่างเต็มที่ค่ะในการที่จะนำเสนอนโยบายเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วต่อด้วยตลาดเช้าเซนสุยก่อนที่จะไปต่อที่ตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมคลองราชมนตรีค่ะนายอนุชาบอกว่ามี2เรื่องหลักที่ประชาชนฝากความหวังไว้สูงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะและน้ำท่วมขังเวลาที่ฝนตกหนักส่วนความนิยมผ่านผลสำรวจไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าหาเสียงตามนโยบายที่ตั้งไว้ต่อไปส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กทม.มาร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในวันที่28มิถุนายนนี้โดยอยากให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆพร้อมกับให้โอกาสนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10และพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครส่วนนายชัยวัฒน์วันนี้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครสก.เขตคันนายาวและเขตสวนหลวงค่ะประกาศที่จะเพิ่มงบประมาณพัฒนาย่านท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ด้านนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14ลงพื้นที่ตลาดณจตุจักรฟังผู้ค้าสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการตลาดในช่วงที่ผ่านมาระบุว่ามียุทธศาสตร์ฟื้นฟูตลาดจตุจักรให้กลับมาเป็นตลาดระดับโลกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ตลอดทั้งปีเชื่อมโยงกับสวนจตุจักรสวนวชิรัตน์เบญจทัศน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และระบบรถไฟฟ้าทุกสายขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty ประเทศไทยเปิดเวทีสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนในกรุงเทพมหานครที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ Amnesty ประเทศไทยบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาแม้กรุงเทพมหานครถูกพัฒนาตามนโยบายหลายด้านตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยการเดินทางสิ่งแวดล้อมแต่ก็เฉพาะแค่การพัฒนาเชิงโครงสร้างเท่านั้นนะคะส่วนด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการแสดงออกผ่านการชุมนุมหรือว่ารวมกลุ่มเรียกร้องยังถูกจำกัดพื้นที่จึงมีข้อเรียกร้องคือเป็นเมืองที่ทุกคนพูดได้อย่างปลอดภัยเมืองที่อำนวยความสะดวกต่อการชุมนุมโดยสงบเมืองที่ฟังเสียงทุกคนก่อนตัดสินใจเมืองที่บริการไม่ต้องเลือกปฏิบัติและเมืองที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมไม่ผลักใครออกไป
2: สิ่งที่คิดว่าสำคัญมากๆในมุมของสิทธิมนชนแล้วกันนะคะ1เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะคนมองอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของระดับชาติหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกคือการที่แสดงออกได้รับรู้ได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนรู้ว่าถนนจะปิดเมื่อไหร่คนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนสามารถออกไปสื่อสารข้างนอกได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญไม่อย่างนั้นประชาชนก็เป็นเพียงแค่หมากตัวเล็กๆของการจัดการขนาดใหญ่นะคะ
0: ระหว่างกิจกรรมนายชัชชาติสิทธิพันธ์

ูนขาวครับเอาไว้ฉาบตามตัวบ้านตามกำแพงแล้วก็ดินสีดำที่เอามาเผาทำกระเบื้องหลังคานะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อพันกว่าปีมาแล้วครับเชื่อว่าเท่าที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะครับผ่านการซ่อมแซมมาหลายยุคครับก็ตามสภาพนะฮะอายุเก่าแก่ขนาดนี้ก็ต้องบูรณะกันอยู่ตลอดครับวัสดุที่เอามาทำบ้านเนี่ยก็เหมาะกับสภาพอากาศด้วยนะครับกระเบื้องสีดำที่เขาทำหลังคาเนี่ยเขาเรียกกระเบื้องโบราณจีนเนี่ยนะฮะตอนกลางวันจะมีแดดร้อนใช่ไหมครับก็จะอมความร้อนทำให้บ้านนี่อุ่นขึ้นในหน้าหนาวครับซึ่งที่นี่พอหนาวนี่โอ้หนาวจัดหลายเดือนเลยนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องวัสดุที่หาง่ายครับมีข้อมูลเรื่องนึงที่น่าสนใจที่บ้านเรือนมีสีสันเหมือนกันเนี่ยก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนนะฮะโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะยุคนั้นเขามีการออกกำหนดควบคุมรูปแบบของบ้านเรือนนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสมัยนั้นบางบ้านเนี่ยจะไม่ชอบครับอยากทำบ้านแบบอื่นอยากทาสีอื่นสีสวยๆอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาถึงยุคนี้ครับกลายเป็นว่านี่คือหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากเลยนะเขาเรียกมีภาพจำนะครับนอกจากความเป็นระเบียบนะครับการเหมือนกันไปหมดนะฮะยังสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันเขาว่าแบบนี้ครับซิตี้นี่มีบ้านคนรวยเยอะนะฮะแต่เขายังใช้วัสดุที่คล้ายกันครับใช้สีที่คล้ายกันเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจนเกินไปซึ่งก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจดีนะครับแต่แหมบ้านที่มีฐานะนะฮะดูออกตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับตกแต่งกันสุดๆเลยนะครับด้วยงานอันนี้เป็นงานแกะสลักปูนแบบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดูออกแล้วว่าเป็นบ้านคนมีตังค์นะและบ้านไหนที่มีฐานะเนี่ยนะครับข้างในเขาก็ตกแต่งกันเยอะหน่อยนะฮะบางบ้านนี่มีงานแกะสลักไม้ประดับไว้ด้วยนะครับทำลายฉลุเป็นสัตว์มงคลพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนครับนี่ยังเห็นร่องรอยการซ่อมอยู่เลยนะฮะดูแล้วรู้ว่าเขาก็พยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับบ้านส่วนใหญ่ครับมีการวางผังที่คล้ายกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในวิธีคิดการวางผังแบบบ้านคนจีนนะครับด้านหน้ารับแขกด้านในอยู่อาศัยแล้วก็ท้ายสุดของบ้านเนี่ยมักจะเป็นสวนหรือว่าที่ส่วนตัวนะครับส่วนตรงกลางบ้านนี่นะฮะจะต้องมีบริเวณแบบนี้ครับโปร่งโล่งแล้วก็เปิดรับแสงเขาเรียกว่าคอร์ตยาร์ดซึ่งตรงนี้นะครับมักจะใช้เป็นที่ทำกิจกรรมของคนในครอบครัวนะฮะทุกวันนี้มีบ้าน124หลังนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงครับเก่าแก่มากๆอายุหลายร้อยปีซึ่งยังอยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีบ้านอีกจำนวนมากที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองหลังจากที่ซิตี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับบ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูนี่มีหลายหลังเลยนะครับแต่ที่คนอยากจะเข้าไปดูมากๆก็ต้องเป็นบ้านของตระกูลหูเนี่ยแหละครับซึ่งมีทั้งบ้านแล้วก็มีศาลเจ้าด้วยนะฮะตระกูลหูนี่เป็นตระกูลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกันเลยครับทำการค้าขายครับสินค้าก็มีหลายอย่างนะฮะมีไม้ขายเกลือทำไร่ชาทำกระดาษครับก็ทำจนร่ำรวยแล้วก็ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆหลายรุ่นหลายร้อยปีตระกูลหูนี่มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับช่วยสร้างถนนทำทางเดินทำระบบน้ำสร้างศาลเจ้าอะไรแบบนี้นะครับตามประวัติของหมู่บ้านเนี่ยก็มีอยู่ตระกูลเดียวนี่แหละครับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนในตระกูลนี้รับราชการด้วยนะครับเป็นถึงขุนนางก็มีต่อเนื่องกันหลายรุ่นทุกวันนี้บ้านของตระกูลหูที่คนเข้าไปเที่ยวเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เดิมนะฮะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยนะครับซึ่งเห็นเลยว่าโอ้ยมีขนาดใหญ่โตมากครับดูขนาดของห้องโถงเนี่ยนะฮะกว้างขวางกว่าบ้านอื่นเยอะเลยนะครับเปิดช่องให้แสงสว่างแบบโอ้โปร่งโล่งมากๆครับเดินเที่ยวในหมู่บ้านซิตี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำงานนะยังมาทำวิจัยมาลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์มาศึกษาสถาปัตยกรรมหรือมาถ่ายสารคดีเนี่ยแบบนั้นต้องอยู่หลายๆวันนะครับแต่ถ้ามาเดินเที่ยวเฉยๆเนี่ยวันเดียวเอาอยู่เลยนะสบายๆกำลังดีเลยนะครับหมู่บ้านไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากแล้วก็บริเวณที่น่าเดินเที่ยวเนี่ยนะก็กระจุกตัวอยู่รวมๆกันครับตามตรอกซอกซอยเดินไปเดินมาก็จะคล้ายๆกันไปหมดนะฮะ

ที่น่าชื่นชมก็คือตามถนนเนี่ยเขาไม่ได้มีร้านช้อปปิ้งนะครับประเภทที่เปิดติดๆกันจนเป็นย่านการค้านะครับในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาพยายามรักษาสภาพและก็บรรยากาศเดิมๆเอาไว้ครับนี่คือจุดขายสำคัญเลยนะครับสร้างรายได้จากบรรยากาศดั้งเดิมของหมู่บ้านครับไม่ได้สร้างรายได้จากการขายของที่ระลึกนะน่าสนใจมากครับรายได้จากการขายของเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เยอะมากครับแต่บรรยากาศเดิมๆของหมู่บ้านอายุเป็นพันปีเนี่ยจะหาจากไหนนะสร้างไม่ได้นะครับต้องรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้เป็นจุดแข็งสำหรับการท่องเที่ยวอันนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยนะครับ

จากหมู่บ้านซิตี้ครับขับรถขึ้นมาทางเหนือแค่40กิโลเมตรนะฮะก็จะมาถึงหงชุนครับหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นฟ้าแฝดกับซิตี้นะฮะยังสงสัยครับถ้าเป็นฟ้าแฝดแล้วที่หงชุนเนี่ยจะมีอะไรน่าเที่ยวน่าดูนะฮะในเมื่อทุกอย่างก็คงจะเหมือนกันครับเอาแค่หน้าหมู่บ้านนี่พอกันเลยนะครับตรงซุ้มขายตัวทางเข้านี่เรียกว่ายุบยับยั่วเยียเลยนะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับเผลอเยอะกว่าที่ซิตี้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็โชคดีครับฝนไม่ตกยิ่งมีคนเยอะนะครับทางเข้าข้างหน้านี่จอแจมากๆฮะเว็บไซต์ท้องถิ่นของหมู่บ้านหงชุนนะครับก็โฆษณาว่าการมาเดินในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้นะครับจะพาเราย้อนเวลากลับไปสู่ยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกันเลยทีเดียวนะฮะยังคิดว่าแล้ว2หมู่บ้านนี้จะต่างกันยังไงนะเพราะว่าซิตี้ก็รุ่งเรืองในยุคสมัยเดียวกันแต่สุดท้ายครับคงต้องมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะฮะนักท่องเที่ยวถึงได้เยอะขนาดนี้ครับแค่เรายังไม่รู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่มีนะฮะอยากจะรู้ก็ต้องเข้าไปหาคำตอบในหมู่บ้านนะครับสารภาพว่าตอนแรกจะไม่มาเลยครับเห็นว่าเป็นหมู่บ้านแฝดนะฮะแต่ไกด์นี่เขายืนยันหนักแน่นว่าต้องมานะครับเพราะหงชุนได้รับคำชื่นชมมากๆว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยเหมือนภาพวาดนะฮะพอได้มาเห็นของจริงแหมรู้สึกดีใจนะครับที่ไม่ได้ยกเลิกทางเข้าข้างหน้านี่สวยจริงๆนะครับตรงนี้คือบริเวณพื้นที่พ้นจากซุ้มขายตั๋วมาแล้วนะฮะก็จะมาเจอทางเข้าตัวหมู่บ้านซึ่งก็มีทางเข้าในเล็กนิดเดียวนะครับจริงๆหมู่บ้านหงชุนนี่เขาเข้าได้หลายทางนะฮะแต่ทุกจุดก็จะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับแทบจะเรียกว่าเป็นช่องว่างระหว่างอาคารนะฮะเหมือนเป็นปากตรอกปากซอยกว้างแค่คนเดินสมัยก่อนที่เขาขี่ม้าก็น่าจะแทบจะฟิตเลยนะครับสมัยนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็พอจะได้อยู่นะฮะทางเข้าด้านหน้าครับที่เด่นๆเห็นจะเป็นสะพานเล็กๆอันนี้แหละครับยกตัวขึ้นแค่ให้เรือลอดผ่านได้นะครับตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินซึ่งก็ไม่แปลกใจนะสวยงามมากครับอีกอย่างนะฮะสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยคงมีส่วนเยอะเลยที่ทำให้ตรงทางเข้าเนี่ยเหมือนเป็นจุดรับแขกจุดแรกครับที่ดึงดูดสายตาดูสวยดูสงบเหมือนภาพวาดจริงๆนะฮะใครที่บ่นๆว่านั่งรถนานครับพอได้มาเห็นภาพแบบนี้น่าจะเลิกบ่นไปเลยนะครับเข้ามาในหมู่บ้านครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินกันคึกคักเลยนะฮะที่เห็นแออัดกันตรงลานขายตั๋วนะครับพอเข้ามาข้างในก็กระจายกันไปนะครับใครอยากไปดูอะไรก็ไปที่นี่ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในโลกครับเขาจะมีโบรชัวร์นะฮะมีแผนที่หมู่บ้านให้ครับเผื่อหลงนะครับในแผนที่ก็จะบอกจุดสถานที่สำคัญครับมีข้อมูลคร่าวๆให้เดี๋ยวนี้ตามจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะฮะเอามือถือเราไปสแกนเนี่ยจะขึ้นข้อมูลอธิบายเลยครับตรงนี้คืออะไรบางคนก็ยังสะดวกแบบเดิมครับจ้างไกด์ท้องถิ่นพามาเที่ยวเล่าข้อมูลให้ฟังนะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับในหมู่บ้านหงชุนนี่พอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นสีของบ้านเรือนเนี่ยเหมือนกับที่ซิตี้เลยนะฮะใช้สีขาวทาตัวบ้านครับทากำแพงเรียกว่าพื้นผิวใหญ่ๆนะครับส่วนหลังคาก็เป็นกระเบื้องสีดำและการออกแบบหลังคาก็ใช้สไตล์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะฮะดูเผินๆนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเรียกหมู่บ้านแฝดนะครับแต่พอดูดีๆที่หงชุนเนี่ยดูสภาพบ้านเรือนเก่ากว่าเยอะเลยนะครับจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงเนี่ยเรียกว่าไม่มีความโอ้อ่าเท่าซิตี้ดีกว่านะครับความโอ้อ่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลก็เป็นไปได้นะครับสีขาวนี่แทบจะเขาเรียกขาวเก่านะสีมันหมองๆอมเหลืองไปหมดเลยนะครับบ้านเรือนก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับไม่กว้างขวางซอยทางเดินก็จะแคบกว่ากันเยอะเลยครับ

แล้วก็หลายจุดนะครับจะมีบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวเนี่ยนะเรียงรายกันอยู่เยอะเลยนะครับบ้านแบบนี้แทบจะหาไม่ได้ในหมู่บ้านซิตี้เลยนะครับแต่ความไม่โอ่อ่าครับก็มีอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่าที่หงชุนก็มีบรรยากาศเป็นของตัวเองเหมือนกันนะฮะบ้านเรือนในหงชุนครับมีความเป็นบ้านของชาวบ้านมากกว่านะครับเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆนะฮะคือที่ซิตี้ก็มีคนอยู่ครับแต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสรรแพงๆนะที่ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบก็สบายตาดีแต่ที่หงชุนเนี่ยถึงจะเป็นบ้านที่ต้องสร้างขึ้นตามข้อบังคับให้มีหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแต่ก็เหมือนบ้านที่ต่างคนต่างปลูกนะครับหลายอย่างไม่มีการประดิษฐ์นะฮะสร้างเพื่อใช้งานจริงไม่ใช่เพื่อการตกแต่งครับเรียกว่าเอาไว้อยู่จริงๆไม่ห่วงสวยเลยนะครับเดินดูแล้วเรานึกออกเลยนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านนี่เป็นยังไงไม่ต้องจินตนาการมากเลยนะครับยิ่งเดินดูก็ยิ่งเห็นความเรียบง่ายนะครับตรงไหนเสียก็ซ่อมกันไปครับอย่างกำแพงนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอิฐยุคใหม่ที่ไม่ได้เผาเองเหมือนสมัยโบราณแล้วนะครับความบ้านๆเนี่ยครับทำให้หมู่บ้านของชุนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนนะฮะและอันนี้คงเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หงชุนเป็นแฝดคนละฝาจากหมู่บ้านซิตี้ครับที่นี่มีไฮไลท์ด้วยนะครับประเภทไม่มาไม่ได้นะใครไม่มาดูถือว่ามาไม่ถึงนะครับต้องมาเช็คอินเป็นหลักฐานก็คือสระน้ำกลางหมู่บ้านแห่งนี้ครับตรงนี้มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังเก่ายุคปี2000นะครับเรื่อง Crushing Tiger Hidden Dragon นะครับเป็นหนังกำลังภายในที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะยิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาถ่ายรูปกันนะครับหมู่บ้านของชุนเนี่ยนะครับตอนที่เขาสร้างเนี่ยเขาวางแผนผังของหมู่บ้านให้เป็นรูปวัวนะครับส่วนที่เป็นสระน้ำนี่คือเป็นส่วนกระเพาะนะครับก็มีความหมายถึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขุดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะฮะเขาอธิบายแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าขุดเป็นวงกลมหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะไม่เต็มไปกว่านี้อีกแล้วนะฮะมีแต่จะลดขนาดลงและสุดท้ายก็จะดับมืดไปถือว่าไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วนะครับก็เป็นความเชื่อเป็นการตีความของคนยุคราวพันปีที่แล้วนะแล้วก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์กันมาเรื่อยๆนะครับเหตุผลจริงๆเนี่ยเขาขุดสระนี้เอาไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองของหมู่บ้านนะฮะส่วนหนึ่งก็เอาใช้ตามบ้านคนนี่แหละครับอีกส่วนก็ผันเอาไปใช้ทำการเกษตรแล้วก็การมีสระน้ำไว้กลางหมู่บ้านเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับเวลาที่มีไฟไหม้นะฮะพอสระอยู่ตรงกลางครับก็จะขนน้ำได้เร็วกว่าซึ่งก็เห็นได้จริงนะฮะบรรพบุรุษของชาวบ้านในหงชุนครับคงไม่คิดนะฮะว่าวันหนึ่งสระน้ำที่ขุดขึ้นใช้งานเนี่ยอีกหลายร้อยปีต่อมาจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหมู่บ้านนะฮะลองค้นดูคำว่าหมู่บ้านหงชุนในอินเทอร์เน็ตนะครับยังไงก็ต้องมีรูปเนี่ยนะฮะมูนพอดเนี่ยนะครับสระน้ำพระจันทร์เนี่ยขึ้นมาแน่ๆครับทุกวันครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้ามาสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักกันเต็มไปหมดเลยนะครับ

ที่หมู่บ้านซิตี้เนี่ยจะมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับตระกูลหูนะครับที่หงชุนก็จะมีตระกูลหวังซึ่งมาแบบเดียวกันเลยนะฮะเป็นรุ่นแรกที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านนะครับตระกูลนี้ก็ช่วยสร้างโรงเรียนสถานศึกษาอะไรแบบนี้นะบ้านหลังใหญ่ๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตระกูลหวังเนี่ยแหละครับที่มอบให้เป็นสมบัติของชาตินะครับเพราะว่าเก่าแก่มากๆแต่เขาก็ยังรักษาไว้อย่างดีนะครับอย่างอาคารหลังนี้คือศาลบรรพบุรุษตระกูลหวังนักท่องเที่ยวก็สนใจเข้ามาดูกันเยอะเลยนะฮะแต่ที่อาคารที่โดดเด่นมากๆครับเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของหมู่บ้านหงชุนครับคือโรงเรียนทะเลสาบใต้นะขออภัยที่ชื่อฟังดูแข็งๆเพราะว่าแปลตรงตัวมาเลยนะครับSouther Lake School นะครับโรงเรียนแห่งนี้ครับก่อตั้งโดยสมาชิกตระกูลหวังนี่แหละครับตั้งใจให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสำหรับลูกหลานในตระกูลนะฮะเรียกว่าเป็นอะคาเดมี่เนี่ยเพราะว่ามีการสอนหลายวิชาครับหลายแขนงหลายระดับเป็นสถาบันการศึกษาได้เลยนะฮะแต่ที่ได้รับคำชื่นชมมากๆครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ไ

0: ปิดกั้นนะฮะไม่ได้สอนเฉพาะลูกหลานในตระกูลครับแต่เปิดให้เด็กๆคนอื่นในหมู่บ้านเข้ามาเรียนด้วยขึ้นอยู่กับความสนใจต้องบอกแบบนี้นะครับชาวบ้านสมัยก่อนนี่นะฮะอาจจะยังไม่ได้เห็นความสำคัญของการเรียนนะครับเขาก็เลี้ยงลูกให้เติบโตมาช่วยงานที่บ้านครับมาช่วยกันทำสวนทำไร่ทำการเกษตรรับจ้างค้าขายอยู่กับบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่บางครอบครัวเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้ลูกหลานมีโอกาสที่ดีกว่านะครับถ้าสามารถเข้าเรียนได้ก็จะทำได้ดีกว่าคนไม่เรียนหนังสือพูดง่ายๆนะครับหรือถ้าดีกว่านั้นก็สอบเป็นข้าราชการครับแต่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีทุกเมืองทุกหมู่บ้านนะฮะพอมีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาที่นี่นะครับก็เป็นโอกาสดีมากๆของเด็กท้องถิ่นครับโดยคนในตระกูลหวังเขาจัดการหมดเลยนะฮะค่าใช้จ่ายสร้างอาคารทำห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆจ้างครูเนี่ยนะครับมาพร้อมเลยนะฮะเป็นโรงเรียนเอื้ออาทรมากๆครับเขามีแนวคิดแบบนี้นะฮะน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าความรู้นี่เป็นสมบัติที่ต้องแบ่งปันครับบัณฑิตไม่ได้อยู่ที่นามสกุลแต่อยู่ที่ความเพียรของผู้ใฝ่เรียนเป็นแนวคิดที่เท่มากๆเลยนะครับสถาปัตยกรรมในมณฑลอันหุยเนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์แบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะครับแต่ที่ซีตี้กับหงชุนเนี่ยจะโดดเด่นกว่าเยอะเลยนะมีเรื่องราวรวมถึงมีการดูแลรักษาที่ดีด้วยครับก็คงจะมีส่วนที่ทำให้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้หมู่บ้านโบราณทางตอนใต้ของอันหุยนะครับซีตี้และหงชุนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนครับในปีพ.ศ.2543เขามีเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับ2หมู่บ้านเนี่ยนะฮะทำให้เราได้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคศักดินานะครับซึ่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองได้นะฮะพอมีความมั่งคั่งครับก็สะท้อนผ่านการออกแบบผังหมู่บ้านที่ลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ2หมู่บ้านนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานนอกเมืองนะฮะที่สามารถจะสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเมืองหลวงนะครับแล้วก็ผ่านเวลามาเป็นร้อยๆปีเนี่ยยังอนุรักษ์กันไว้ได้อย่างดีครับใช้เวลาเดินเที่ยวหมู่บ้านละ1วันกำลังดีเลยนะครับพบว่าซิตี้กับหงชุนเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้หลายแนวครับมีความโดดเด่นก็คือเป็นหมู่บ้านแฝดย้อนยุคทั้งคู่นะครับใครที่ชอบแนวประวัติศาสตร์ครับที่นี่มีสถานที่ให้เข้าไปเรียนรู้เยอะเลยนะครับใครชอบเมืองวินเทจเมืองเก่าสายถ่ายรูปอัพรูปเนี่ยโอ้โหมีให้โพสต์กันเป็นเดือนเลยนะฮะใครชอบแนวเดินเล่นครับเพลินๆสบายๆดูบรรยากาศเก่าๆนี่ก็ได้อยู่นะครับน่าจะยกเว้นสายช้อปปิ้งแหละเท่าที่ไปเดินดูเนี่ยรู้เลยว่า2หมู่บ้านเขาไม่เน้นรายได้จากการขายของนะครับแต่เน้นขายบรรยากาศนะฮะขายประวัติศาสตร์ซึ่งความเก่าแก่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ครับหาที่อื่นไม่ได้นะฮะทั้ง2หมู่บ้านเข้าใจจุดแข็งและคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ครับน่าจะเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้เราเรียกซิตี้กับหงชุนว่าหมู่บ้านแฝดได้เต็มปากครับ
1: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการ Interactive ก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
2: กำลังจะตาย
3: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
2: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: น้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
5: ไม่รู้ครับ
4: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
5: มันสุดๆเลยอ่ะ
4: อำเภอ ทับปาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแปรรูปที่นี
5: ่ว้าว
6: ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่

0: ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
1: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการ
2: มหานาบานา
1: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
3: ด้วยรู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าถ้าให้อาหารปลาผสมน้ำดองบวยแล้วปลาจะแข็งแรงขึ้นด้วยสูตรนี้ปลาในเมืองไทยจะกินอาหารผสมอะไรดี
4: ธรรมดาเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยแต่เขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลย
5: ปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบวยสองเท่านะ
6: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลากินพืชเลย
5: ผมขอดมดิ
3: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนไปกินปลาดิบอร่อยกว่าเดิมที่วากายามะที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
7: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับเอ็มเด็กหนุ่มวัย18ปีที่กำลังจมน้ำในแม่น้ำและต้องเผชิญหน้ากับแทมมี่อวตาร AI โค้ชด้านการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาจนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
8: ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแรงผลักดันและความกระหายที่จะลงมือทำเริ่มถาโถมเข้าหาและเธอก็ทำมันได้ดี
7: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
9: โค้งสุดท้ายของการตามหามือตบเล็บเจลจากทั่วประเทศกับศึกชิงพื้นที่ตัวแทนแห่งแดนใต้เฟ้นหา2ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่เวทีฟินาเล่สาวเหล็กโนแอลคัพไทย PBS 2026สนามที่4ชิงแชมป์ภาคใต้ถ่ายทอดสดจากโรงยิมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
10: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมืองแบงคอกวอยซ์หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: เมื่อวานเรากับแกเอไปเจอนี่มา
1: เฮ้ยเฮ้ยนานุ้ยนี
2: ่ใจเย็นนะหายใจลึกๆเราเป็นแขกเรามาดูโชว
3: ์นานุ้ย
2: ไหนอันเหรอตรงกลางนะ
3: อะเขาบอกคนตายห้ามเสียใจคนตายเป็นห่วงพ่ออยากให้ปงไปสบายแต่ปงเป็นห่วงจ้อย
4: สิ่งที่คุณอาอยากได้ก็อยู่นี่แล้วไง
5: อาขอคืน
4: ผมไม่อยากให้ใครมาเห็นหรอกคุณแม่มีชู้เป็นเพื่อนพ่อ
5: คิดถึงนะมาหามันบ้างนะ
2: จ้อยผมถึงที่นี่แย่เลย
6: ก่อนปงไปอ่ะปงฝากเรือลำนี้มาให้กับเอ้นะ

คนนะพงเจอกลับมาไม่ทันนะเอาไม่ทำเรือกลับบางเรือเลย

ขอบคุณพงศ์สำหรับทุกอย่างเลยนะชีวิตมันสนุกจริงๆเหมือนที่พงศ์พูดนะโดยสัญญาโดยสัญญานะพงศ์ก็จะใช้ดีๆใช้คุ้มผมไม่ต้องเป็นห่วงจ้อยนะเราคงได้เจอกันอีกป้องจ้อยรักป้องนะ

0: เออลูกขาวที่รีสอร์ทเราเบิร์ดที่ระไวเขายอมเปิดทางให้ชาวมอร์แกนผ่านแล้วหรือยัง
1: ตอนนี้เขาเปิดให้ผ่านแล้วเหรอครับยังไม่รู้เลยครับผมแต่ว่าก็ดีใจแทนชาวบ้านเขานะครับ
0: เออลูกแล้วอีกเรื่องนะ
2: อนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงหมายความว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปไม่มีความคงที่ตายตัวทุกขังแปลว่าเป็นทุกข
3: ์
2: มีความหมายว่าสิ่งทั้งปวงเป็น
3: ทุกข์ลูกโอ้ยคิดถึงลูกคิดถึงเป็นไงบ้างไม่รู้สบายดีไหมลูกรู้เรื่องปกแล้วใช่ไหมไปหาเขามาหรือยังไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะ
4: ขอโทษนะ
3: ไม่เป็นไรนมอยู่จะเป็นยังไงมั่งลูกหิวไหมกินอะไรมาหรือยัง
1: ผมไม่ต้องห่วงเลยเคยกินมาแล้วเจ้ามันมีของมาให้น้องด้วย
3: อะไรอุ้ย
1: ช่วยได้มาจากทำงานมาให้น้องนะ
3: ไม่เอาหรอกไม่เอาฮะกำลังเก็บเงินแต่งหน้าดุยมีอยู่ไม่ใช่หรอ
1: มีอีก
3: เอาไว้เถอะ
1: น้องจอยมีอีกเชื่อดิจอยให้น้อง
3: รู้ไหมว่าตอนกับเอ๊ไม่อยู่นานุยช่วยตลอดเลย
1: มันดีอย่างนั้นตลอดเลยไหมเดี๋ยวเนี่ยน้องฟังเทศนี่แหละคงเขาเผยแพร่ศาสนามาให้เหรอ
3: ฟังแล้วเหมือนแบบเขายังอยู่ด้วยแต่ยังมีเขาอยู
1: ่น้องคนลุกเลย

0: มีอะไรหรือเปล่า
1: หลายเดือนมาเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราเยอะเลยเนาะ
0: จริงโจยแทบจะไม่อยากเชื่อ
1: เออโดยมีอะไรอยากถามบ้างเออรู้สึกกับโจยเหมือนเดิมอยู่ไ
0: หมไม่ถามเนี่ย
1: ตอบมาตอนสุดแต่คิดดีๆก่อนเราค่อยตอบเลย
0: เหมือนเดิมดิเหมือนเดิมอยู่แล้ว
1: จอยรู้นะว่ามันไม่แฝงหรอกที่จะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปกันพอจอยก็ได้ลองคิดได้ลองทำอะไรตั้งแยะมากมายชีวิตมันก็เลยสนุกแบบนี้ไงแต่ก่อนที่กับเองจะพูดอะไรที่คิดไว้อ่ะเราลองแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตก่อนดีกว่าไหมไว้ถ้าแยกย้ายกันไปเราความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมอ่ะเราค่อยกลับไปใจกันใหม่พอโจยจะอยู่ตรงนี้แหละโจยจะไปไหนล่ะพอโจยรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของโจยแล้วก็เองก็เป็นบ้านของโจยเหมือนกันนะเออโจยคิดว่าแกเองอะน่าจะยังต้องการหาคำตอบอะไรเพิ่มเติมอยู่แกไปเถอะไปยืนยันความรู้สึกกับตัวเองยืนยันได้เมื่อไหร่แกค่อยกลับมานะ
0: มาลุยต่อตัว
1: เชื่อโจ้สิ

0: เองจะไปอย่างงี้จริงๆเหรอวะ
1: เฮ้ยกะเอ้นี่ยังไม่ทันข้ามวันเลยนะเองจะไปไหนอีกเนี่ย
0: แล้วเองคิดจะไปแบบเนี้ยนานุยจะคิดยังไงวะ
2: อะไรก็นานุยเป็นคนไล่โจ้เองบอกให้ไปใช้ชีวิตแน่ใจเมื่อไหร่ค่อยกลับมา
1: แล้วเองไม่แน่ใจเหรอวะเองก็ตอบไปดิว่าเองแน่ใจแล้วอ่ะเองอุตส่าห์ไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะมาขอนานุยแต่งงานไม่ใช่เหรอวะ
3: โจ้ไม่แน่ใจไง
1: เอ้าอะไรของเองเนี่ย
3: ไม่ใช่ไม่แน่ใจแบบนั้นคือโจ้อ่ะแน่ใจว่าโจ้รักนานุยจริงๆอยากอยู่กับนานุยด้วยแต่กับพลอยมันมีความรู้สึกแปลกๆที่มันยังค้างอยู่อ่ะมันไม่ชัดเจนอ่ะจ้อยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ่ะไม่รู้อ่ะจ้อยว่าจ้อยต้องไปหาคำตอบเองแหละพวกเอง2ตัว
4: สองเท้า
3: เหมือนเดิมนะฝากดูแลนานุยด้วย
1: รีบมาเอาคืนแล้วกัน
0: ฝากใครไม่ฝากฝากไอ้เนี่ยระวังไว้แล้วกัน
3: ขอบคุณที่เข้าใจโจ้ยนะเองทั้งสองคนเลยโจ้ยไปละ
1: เจอกัน
3: เจอกันนะเว้ย
0: เจอกัน

0: มาคุยกันหน่อยลูกคือพ่อมีเรื่องจะบอกคือพ่อกับแม่จะหย่ากันนะเราไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกันเหมือนเดิมพี่จะโอเคใช่ไหม
1: ลูกพ่อรู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับถึงจะเลิกกับแม่
0: พ่อรู้มานานแล้ว
1: แล้วพ่อไปรู้อะไรมาเลยครับหรือว่าพ่อเห็นคลิปนั้นแล้วใช่ไหมครับ
0: จริงๆพ่อกับแม่คุยมานานแล้วนะ

0: แล้วแม่ไม่ได้นอกใจพ่อเหรอครับ
1: ลูกไปเห็นคลิปนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะแม่กับอาอัลเบิร์ตเขาไม่ได้เป็นชู้กันนะพ่อกับแม่เลิกกันไปตั้งนานแล้วเขาถึงไปคบกันตอนเราคุยกันที่จะเลิกกันอ่ะมันก็เป็นเหตุผลของคนสองคนล้วนๆเลยเมื่อ5 ปีที่แล้วลูกก็ยังเล็กพลอยก็อยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกมีปัญหาเราก็คุยกันว่าเราจะอยู่กันแบบนี้กันไปก่อนอีกอย่างเรื่องธุรกิจเรากู้ร่วมกันเรามีความรับผิดชอบร่วมกันหลายอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกลำบากถ้าธุรกิจมันล้มอ่ะเราอุตส่าห์สร้างที่นี่มาด้วยกัน
0: งงไปหมดแล้วครับสรุปคือพ่อรู้อยู่แล้วทุกอย่างเหรอครับ
1: เรื่องอาอัลเบิร์ตแม่เขาบอกพ่อมาตลอดตั้งแต่เขาเริ่มคบกันซึ่งมันก็น่าจะสัก3 ปีได้แล้วมั้งเราก็แค่เตือนกันว่าต้องไม่ให้ใครรู้เพราะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเราคุยกันแล้วว่าเราจะรอให้ลูกรู้ก่อนให้ลูกโอเคก่อนให้พ่อหย่ากับแม่ยังเป็นทางการคนอื่นถึงจะรู้ได้คนที่แคร์ลูกที่สุดอีกคนหนึ่งคืออัลเบิร์ตมันเพิ่งจะมาเล่าให้พ่อฟังเมื่อวันก่อนนี่เองว่าคลิปในกล้องที่หายไปนะอยู่กับลูกที่มันพยายามตามไล่ล่าหาคลิปนั่นนะก็เพราะไม่อยากจะให้ลูก2 คนเห็นเดี๋ยวจะรู้สึกไม่ดีกับแม
0: ่จริงเหรอครับ
1: จริงสิมันเพิ่งมาบอกพ่อตอนเรื่องจบถ้ามันบอกพ่อตั้งแต่แรกพ่อคงเรียกพีมาคุยให้เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วแหละพ่อรู้นะว่าพีพยายามที่จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ถ้าบางเรื่องมันเกินกำลังมันไม่ไหวพีถามขอความช่วยเหลือจากพ่อได้นะพีคิดเองตัดสินใจเองจนเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่พีรู้ตัวใช่ไหม
0: แล้วที่ผมเห็นว่าพ่อกับอาอัลเบิร์ตทะเลาะกันเป็นคู่แข่งกันไม่ถูกกันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอครับ
1: เรามีคอนฟลิกต์กันจริงบางครั้งนะแต่มันก็เป็นเรื่องธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกว่าจะให้กลไกตลาดเกิดการแข่งขันลูกค้าจะได้มีทางเลือกไม่ผูกขาด
0: แต่ว่าพ่อครับผมไปบอกกับอาเบิร์ตว่าเขาเลิกยุ่งกับแม่อ่ะมันจะเป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกเอาเบิร์ตมาคุยกับพ่อแล้วตอนแรกมันไปบอกเลิกแม่แล้วนะแล้วถึงมาหาพ่อนี่ทีนี้ลูกเข้าใจเรื่องราวดีขึ้นหรือยัง
0: ครับ
1: ถ้าพี่โอเคที่แม่เขาจะมีความสุขกับคนที่เขารักพี่จะอนุญาตให้แม่เขาคบกับอาอัลเบิร์ตได้ไหม
0: ใช่ครับ

0: ได้สิเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยพลอยก่อนนะครับ
1: ค่อยค่อยคิดนะเรื่องความรักของผู้ใหญ่บางทีมันก็ซับซ้อนเข้าใจยากเฉยๆ

0: ได้ครับแซนบาร์ไปเลยก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมเข้าไปขอบคุณมากครับ
1: เฮ้ยช่วยกลับมาแล้ว
0: มึงเพิ่งไปเมื่อเช้าอ่ะนะ
1: เฮ้ยมึงก็จะกลับมาหาพี่ๆอ่ะไม่ได้เหรอ
0: มากู
1: เออเองก็แหละงงอะไร
0: เรากลับมาทำอะไรเนี่ย
1: ก็มีเรื่องต้องเคลียร์นิดหน่อย
0: ดีละกูมึงมีเรื่องต้องคุยกัน
1: ยังไง
0: ตามกูมา
1: โอเคร
0: ูมเซอร์วิสครับ
2: เอ้ามาได้ไงอ่ะ
0: นี่เรื่องทุกอย่างกูคิดเองเองเลยเหรอเนี่ย
2: เรื่องอะไรวะ
0: ก็จริงๆแม่เขาไม่ได้นอกใจพ่ออ่ะแม่เขาเลิกกับพ่อมา5ปีแล้วเขาเลิกกันก่อนที่จะไปคบกันเนี่ย
2: คบกับใคร
0: ก็แม่กับอาเบิร์ดไงพ่อก็รับรู้มาทุกอย่างนะแต่ทำไมไม่มีใครบอกกูสักคำเลยวะ
2: แล้วมึงได้ถามใครไหมอ่ะ
0: ก็ยังไม่ได้ถามนะแต่ว่าคนล้มก็อยากข้ามดินี่ก็รู้สึกว่าตัวเองโคตรงี่เง่าเลยวะนี่ถ้ากูไม่คิดเองว่าอาเบิร์ตเขาเป็นเจ้าพ่อเป็นตัวร้ายไม่คิดไปเองว่าไอ้เก้มันจะเป็นอันตรายไม่คิดไปเองว่าถ้าพ่อรู้แล้วเขาจะเสียใจเรื่องที่แม่มีชู้จนอาจจะไปฆ่าใครก็ได้อะก็ไม่คิดไปเองว่าธุรกิจจะเสียหายชื่อเสียงพ่อแม่เรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี
1: ้ไอ้พีเองอย่าโทษตัวเองดิวะหึผมโจ้เคยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีเหตุผลของมันแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็โตขึ้นจากวันนั้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็แล้วปะหึขอบคุณเองมากนะที่ช่วยจ้อยคอยด้วยเหมือนกันยังไม่มีโอกาสขอบคุณดีๆเลย
0: เศร้าอ่ะ
2: ขอได้แล้วไม่ใช่แค่แกหรอกที่คิดเองอ่ะ
0: อันนี้

0: นี่ค่ะมึงก็ผิดค่ะ
1: แต่มึงเริ่มค่ะเนาะโอ้ยช่างเหรอเนาะให้อภัยตัวเองกันเถอะเราก็ผิดกันคู่อ่ะแล้วนิดหนีอะไรมาอีกอ่ะ
2: ไม่ได้หนีแค่อยากกลับมาทำอะไรที่อยากทำอ่ะมาใช้ชีวิตแล้วก็มาหาคำตอบอะไรบางอย่าง

0: มานี่เลย
1: เออ
0: มึงนั่งเลยมึงนั่งมึงกลับมาทำไมเนี่ยยังไม่ทันพ้นวันเลย
1: เอ็งพูดเหมือนไอ้เงยไทยมันเลย
0: ก็กูงงจริงๆอ่ะตอนแรกมึงบอกว่าอะไรคิดถึงบ้านคิดถึงนานุยแต่พอได้กลับจริงไม่กลับเป็นอะไรแล้วที่ทำงานเก็บเงินบอกจะเอาไปขอนานุยไปขอเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นคือนานุยบอกจอยว่าให้แยกย้ายไปใช้ชีวิตไปตามหาความฝันก่อนอะนานุยเองก็พูดถูกแหละมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานานุยบอกว่าอยากให้จอยลองไปค้นหาตัวเองลองไปเจออะไรที่อยากทำอะไรประมาณนี้นานุยเองก็ต้องการจะสอบผู้ช่วยให้ได้ผู้จอยเลยตัดใจว่านั่นแหละน่าจะเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดสำหรับพวกเราทั้งคู่แล้วอีกสักพักก็ค่อยกลับมาตัดใจด้วยกันอีกรอบหนึ่ง
0: พวกเองก็โตกันขึ้นมากจริงๆอ่ะดูกูดิทำอะไรลงไปก็ไม่รู้โคตรเด็กน้อยเลย
1: เอาอีกแล้วพอได้แล้วเลิกโทษตัวเอง
0: แล้วนี่จะกลับมาทำอะไรมาทำงานหรือว่ามาเที่ยวเล่น
1: ทำงานดิหาตังค์ให้มีเงินแล้วจะใช้ชีวิตไงฮะ
0: เดี๋ยวละแล้วมึงก็กลับมาทำงานกูดิเป็นรายการเหมือนเดิมป่ะหรือว่ามึงอยากทำอะไรไหมอยากเปลี่ยนอาชีพอยากเปลี่ยนอะไรมึงบอกกูได้นะเดี๋ยวกูจัดให
1: ้เก่งใจว่ะช่วยว่าช่วยจะกลับไปทำงานจดใช้พี่ปิงก่อนใครแล้วที่หนีออกไปยังไม่ได้บอกลาพี่ปิงเลยรู้สึกผิดว่ะ
0: ตรงนั้นตามใจ
2: ตักยากตักเย็นอะไรวะ
1: พี่ผมช่วยไหม
2: เอาไปดิเฮ้ยไก่เฮ้ยตัวจริงวะเนี่ย
1: ตัวจริง
2: เฮ้ยหายไปนานเอาจริงอดคิดไม่ได้นะว่าที่หายไปเนี่ยไปโดนใครทำอะไรหรือเปล่า
1: ผมสบายดีตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดละ
2: แน่นะ
1: แน่ครับ
2: ว่าแต่ว่าไอ้พวกนั้นเป็นใครอ่ะ
1: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหมดเลยอ่ะพี่ตอนนี้ผมไม่ต้องหนีใครละพี่หายห่วงได้เลย
2: ก็ดีถ้ามันน่าหายห่วงได้จริงก็ดีว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปไงมาไง
1: ผมจะมาขอพี่ทำงานอ่ะ
2: ขอพี่ทำงานพูดจริง
1: จริง
2: เฮ้ยเอาถ้าอยากนะก็เอาไปปิ่นเสื้อผงเสื้อผ้าได้เลย
1: ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
2: เออแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องไปเปลี่ยนตอนนี้ก็ได้ตักใบไม้ก่อนเลย
1: ครับ
2: งานเริ่มต้นใบไหนมันจมลงไปก้นสายแล้วลงไปงมอย่าให้มีเหลือแม้แต่ใบเดียว
1: คือลงทั้งตัวเลย
2: เอ้าใช่สิ
1: งั้นผมเอาเลยนะ
2: เอาเลยแค่อะไรอ่ะทำได้ทำ
1: เออ
2: ไอ้ยะฝีมือการตักใบไม้นี่ตักแบบนี้น้ำกูระเหยหมดสาบหมดเอ้ยจะฟาดหน้ากูแล้ว
1: โดดดีพี
2: ่เออ
1: ถ้าพี่สนใจมาสเนี่ยอันเนี้ยเราจะมีแบรนด์เป็น3แบรนด์แล้วก็จะมีประมาณ9สีทั้งหมดอย่างเสื้อพี่นะสีขาวฟ้าอันนี้ผมบอกกับพี่เลยแต่ว่าถ้าผมแนะนำอ่ะถ้าพี่อยากได้เป็นขาวล้วน

0: ี่จ่ายตังค์ก่อนพี่
1: ผมลืม
2: อ๋อเดี๋ยวพี่เดินไปตรงนั้นเลยนะ
1: ทางนี้ใช่ไหม
2: ใช่ตรงนั้นเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสนใจอะไรหรือเปล่าครับ
4: สนใจซื้อทัวร์ดำน้ำ
3: โอ้โหได้เลยครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับชื่อคุณอะไรครับ
4: เตยค่ะ
3: คุณเตยนะครับสนใจไปดำน้ำที่ไหนครับผม

สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงอยากยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องของเราแล้วก็เป็นทริปสกูบาไดวิ่งเนาะก็ผมกับเอกล้าทะเลจะมาแนะนำเรือคร่าวๆจะได้อยู่กันอย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยกันเนาะก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนพักผ่อนเป็นโซนแห้งแล้วกันใครอยากกินขนมหรืออยากพักผ่อนนอนเล่นๆก็ตรงนี้ได้เลยตามสบายมากครับใครมีใครเจ็บป่วยอะไรหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสามารถมาหยิบยาหรือหายาได้หรือว่ามาบอกผมตรงๆเลยก็ได้จะได้ช่วยๆกันอยากให้ทุกคนทับตัวเป็นบ้านสบายๆมากๆแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันนะถ้ามีปัญหาก็บอกผมกับเอได้

0: Yes.
1: มาดูช่วย
2: แป๊บนึงไงโทรศัพท์เข้า
3: ครับ
2: ไม่ใช่ของกูอ่ะ
3: ของผมอ่ะพี่
2: ไม่ใช่ของกูก็น่าจะต้องของมึงป่ะ
3: ไม่น่าใช่นะพี่พี่ช่วยดูหน่อยดิ
2: อะไรอยู่วะเนี่ยเราไม่ดูเองนี่ใครเนี่ย
3: ทำงานอยู่เนี่ย
2: โทรศัพท์อยู่ไหนนี่ไม่มี
3: กระเป๋าพี
2: ่
3: ช่องหน้า
2: ช่องหน้า
3: น่าจะอยู่ช่องหน้านะ
2: ไหนวะเนี่ยโอ้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงของมึงจริงๆด้วยเนี่ย
3: เอออ
2: ุ้ยอะไรเนี่ยไป
3: ว่าไง
4: ฮัลโหลมึงยุ่งอยู่ปะเนี่ย
3: ไม่เพิ่งเสร็จจากลูกค้าพอดีเลยมีอะไรเปล่าพี่ๆ
4: เฮ้ยเดี๋ยวกูจะชวนกินข้าวมึงว่างปะเนี่ยเอ้ยแต่มึงต้องว่างอยู่แล้วเพราะกูจะบังคับให้มึงไป
3: งี้ไม่ต้องถามก็ได้นะนี่เนี่ยได้กำลังหิวพอดีเลย
4: โอเคเดี๋ยวกูส่งโลให้ในแชทนะ
3: พี่ปิงเดี๋ยว
2: กูได้ยินหมดแล้วไหนก็ไป
3: ไม่พี
2: ่ทำไม
3: ผมจะบอกว่าฝากเก็บร้านคนเดียวแล้วนะผมไปละ
2: อุ้ยเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจงี้เป็นเจ้าของอุ้ย
3: ขอเล่นเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยไป
2: ทำไปเฮ้ยอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วไอ้เราเนี่ยเป็นพี่ที่เห็นศักยภาพของรุ่นน้องนี่ไงงานสบายๆไรายได้งามน้องทำได้ดีแบบนี้พี่สนับสนุนเต็มที่น้องทำเต็มที่ไปเลยเฮ้ยนี่ไงไอ้เราพี่เราจะไปอยากแย่งงานน้องได้ยังไงนี่อีกอันหนึ่งไปจัดการสุดยอดสุดยอดผมมือแห้งจริง
3: ฝากเลยนะครับผมไปละ
2: ขอบคุณมากนะครับพี่เออไปดีๆ
5: เฮ้ยคุณชาย
6: โหนัดไม่เป็นนัดนะ
5: ทำไมวันนี้มาแปลกปกติต้องกินร้านหรูไม่ใช่หรอ
6: ก็อยากจะกินแบบล็อกข้อบ้างกระจายรายได้ไงเราหรอกก็อยากกินบ้านๆบ้างไง
5: ร้านเต็มเลย
6: เราเป็นไงบ้างอะช่วงนี้ครูไม่ได้ถามไทยเลยตัวทีไหวยุ่ง
5: ก็เรื่อยๆอะเดี๋ยวนี้ได้สอนน้ำน้ำแล้วด้วยแล้วนี้พี่ปิงเขาสอนโจยทำอะไรไม่รู้กับคอมอ่ะให้เขียนข้อมูลอะไรเต็มไปหมดเลยทั้งจริงก็สนุกดีนะ
6: แล้วเมื่อไหร่มึงจะไปทำงานกูวะ
5: ใจเย็นดินี่โจยเพิ่งกลับไปทางพี่ปิงเองขอทางพี่ปิงก่อนแป๊บนึง
6: กูอยากให้มึงมาทำงานกูจริงๆนะเว้ยเนี่ยกูกำลังหาผู้ช่วยอยู่

0: ขาให้มึงเท่าไหร่พี่ปิงอ่ะกูให้มากกว่า2เท่าเลยไอ้นี่ทำมันคิด3เท่าไอ้นี่เล่นตัว4เท่า5เท่า
1: ไปตั้งแต่2แล้ว
0: กูพูดเล่นกูไม่ให้มึงหรอก
1: โจ้ยเอาจริง
0: ก็กูบอกกูพูดเล่นไง
1: ก็เอ็งพูด5เท่าโจ้ยเรื่องตกลงอย่างงี้ไง
0: ไอ้รู้จักพูดไปเรื่อยมั้ย
1: ไม่ได้ดิ
0: กูไม่มีตังค์
1: ไม่ได้ดิเอ็งบอกว่า5เท่าไงขอบมากครับ
2: อาหารได้แล้วเด้อ
0: ว่าเราไปกินร้านนี้กันดีกว่าจะมาว่างนั้นแหละ
3: เฮ้ยใจเย็นพวกพี่เลือกทำอาชีพนั้นแล้ว
0: พี่แน่ใจนะ
3: แน่ใจ
0: ไม่มีตามกล้องแล้วใช่ไหม
3: ไม่มีอาชีพนี้ดีกว่าเยอะ
0: ครับผมครับพี่เฮ้ยกูรักมึงไงดูดก่อนเลย
4: พี่
0: เอาเลย
4: ได้พี
0: ่นะเนี่ยไม่เป็นไรเราเล่นกินได
4: ้รอเล่นนะพี่ขอบครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ไอพี่ไองานที่เอ็งบอกให้โจ้ยทำอ่ะต้องทำอะไรบ้างวะ
0: โอ้ยนิดเดียวเองมึงก็ช่วยกูคิดช่วยกูทำกูไปไหนก็ไปกันเอกสารมึงก็จัดการกูอยากตีแบดมึงก็ต้องไปตีด้วยกูอยากไปตีกอล์ฟมึงก็ต้องไปตีด้วย
1: เดี๋ยวที่เอ็งพูดมาไม่นิดน้อย
0: กูเพิ่งเล่นกูก็แค่อยากให้มึงไปทำด้วยแหละก็รอมึงเสร็จจากพี่ปิงแล้วกัน
1: ขอเล่นตัวแป๊บ
0: จ้า
1: 5เท่าอ่ะ
0: กูบอกกูพูดเล่น
1: บอกแล้วว่าพูดแล้วพูดเลย
0: ไอ้นี่ดิกูมีเรื่องนึงลืมบอกมึงไปอ่ะไอ้พลอยมันจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วนะน่าจะไปนานเลยด้วยถามจะไปเมื่อไหร่กูก็ยังไม่รู้นี่กูไม่ได้ติดต่อกับมันเลยที่รู้นี่ก็พ่อบอกอ่ะ
1: เราพลอยมันคุยกับพ่อแม่แล้วเหรอ
0: ก็คงคุยกันแล้วแหละอีกอย่างพ่อแม่กูก็คงตามใจอยู่แล้วให้ลูกไปทำตามฝันก็ถ้ามึงมีอะไรที่อยากเคลียร์ใจอ่ะก็ลองติดต่อไปดูแล้วกัน

0: มาที่มาของทุกๆยังไงสมัคร
1: นันวีนี่ป้าทำสรุปเก่งข้อสอบมาให้เองหรือว่าเองจะอ่านไปเป็นความรู้รอบตัวก็ได้นะ
0: หมดนี่เลยเหรอจ๊ะ
1: ใช่ลองดู
0: โหป้าตั้งแต่ยาพารายันยาเสพติดเลยเหรอ
1: ใช่เขาเรียกว่ารู้ไวใช่ว่าลูกเพราะว่าเราอ่ะจะได้เก่งสู้คนเมืองมันได
0: ้ได้เลยจ้ะจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังแน่นอน
1: มันต้องอย่างนี้สิเห็นแววตาของเองป้ามั่นใจว่าเองจะต้องสอบได้อย่างแน่นอนเฮ้ยเห็นเองแล้วนึกถึงสมัยสาวๆป้าก็อ่านหามลุงหามค่ำอย่างนี้แหละเครียดมาก
0: แต่ก็เพราะว่าได้ป้ากับครูแข็งช่วยแล้วจ้ะรอบนี้จอยจะต้องสอบผ่านแน่นอน
2: ผ่านอยู่แล้วนะนุ้ยนี่นี่ดูครูมีนี่มาให้นี่ดูอันนี้นะเป็นข้อสอบนี่ของปีก่อนๆเห็นไหมเนี่ยดูมีหลายชุดเลยอ่ะลองฝึกทำดู
0: โหมีแต่ยากๆทั้งนั้นนะครู
2: ไม่ต้องห่วงนะหนูมีครูอยู่ทั้งคนเออนี่อีก2เล่มนี่อันนี้เป็นข้อสอบของปีก่อนๆนะเป็นหนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะข้อสอบที่ครูเคยสอบรับรองเองสอบผ่านแน่นอน
0: ขอบคุณนะจ๊ะครูขอบคุณป้าหนุ่ยด้วยนะ
1: จ้าม
2: า
1: สู้ๆ
2: มาอีก

0: อีกทีครูขออีกทีมาเออมันต้องอย่างนี
1: ้ไปเดี๋ยวป้าจะไปทำกับข้าวให
2: ้ได้จ้ะทำให้อร่อยนะจ๊ะ
1: แน่นอน
2: โอ้ยครูแข็งช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหม
0: ถึงไหนแล้วฮะ

0: ฮัลโหลว่าไง
1: พลอยวันนี้ว่างไหมอ่ะเจอกันหน่อยได้ไหม
0: ได้ดิเรานี่เก้อยู่ไหนอ่ะ
1: ใส่เสื้อเงี้ยไม่ร้อนหรอ
0: ก็ร้อนอยู่แต่เมื่อกี้อยู่ห้องแอร์ไงก็ไม่รู้มีใครตามให้ออกมาคุยด้วย
1: เมื่อกี้เห็นว่าจัดกระเป๋าอยู่เหรอเราได้ยินมาจากพีพีแล้วแหละพอจะไปเรียงต่ออ
0: ืมเราตั้งใจจะไปเรียนสัตวแพทย์ให้ได้แล้วเราก็จะไปเตรียมสอบก่อนที่เราเคลียร์พ่อแม่แล้วนะจริงๆเป็นเพราะกับเอเลยนะกับเอทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตให้เป็นอิสระเหมือนที่กับเอเป็นอ่ะนี่เราบอกพ่อแม่ว่าให้พี่พีมันดูแลไปเถอะยกสมบัติให้มันไปเลยก็ได
1: ้ยินดีด้วยนะ
0: เราเคลียร์กับพ่อแม่แล้วอะแล้วก็เออ่ะมีอะไรจะเคลียร์กับเราไหม
1: เรารู้สึกว่า
0: เรารู้นะว่าระหว่างเราสองคนน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็คงทำให้กับเอรู้สึกสับสน
1: มันสับสนจริงๆแหละเวลาที่เราอยู่ใกล้พอเรารู้สึกสบายใจสบายใจจนมันไม่แน่ใจว่ามันคือความรู้สึกอะไรกันแน่บางอารมณ์มีความรู้สึกคล้ายกับตอนอยู่กันนานนี้มาก
0: เลยแล้วมันก็คงทำให้กับเอรู้สึกผิดด้วยใช่ไหม
1: รู้สึกผิดก็ส่วนนึงรู้สึกดีก็อีกส่วนนึงพลอยมันหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยเราเชื่อใจเราปลอดภัยจริง
0: ๆไม่ต่างกันเลยเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันขอบคุณนะนี่เก๋คงได้คำตอบแล้วใช่ไหม
1: แล้วว่าเราเข้าใจตัวเองแล้วแหละว่าเราต้องการอะไรพลอยเหมือนกันใช่ไหม
0: การมีกับไอ้เป็นเพื่อนอะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยนะ
1: ขอบคุณพลอยมากนะสำหรับทุกอย่างเลยจริง
0: ๆขอบคุณเหมือนกันนะขอบคุณกับเอมากๆที่ทำให้เราได้กล้าออกจากเซฟโซนตัวเอง
1: โอเคเราสบายใจละวันนี้จะไปเมื่อไหร่นะ
0: อาทิตย์หน้ายังพอมีเวลาให้เลี้ยงส่งเราอยู่นะ
1: เอาดิอยากกินอะไรแล้วว่าถึงตาที่เราต้องเลี้ยงข้าวพอแล้วแหละ
0: เออนี่ยังไม่เคยเลี้ยงข้าวเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยก็นี่พูดอยู่ว่าเดี๋ยวเลี้ยง

0: การตรวจหาเชื้อ HIV ของคู่รักควรตรวจเมื่อไหร่ครูว่าต้องเน้นนะไอตัวจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลอ่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสอบทุกอย่างผ่านหมดแต่ว่าจริยธรรมไม่ผ่านอ่ะคืนอื่นโมฆะเลยนะคะแนนส่วนอื่นอ่ะ
1: โอ้
0: ใช่
1: วิชาชีพพยาบาล
0: ใช่

0: ขอบคุณนะขอบคุณจริง
1: ๆไปในเมืองระวังด้วยนะพวกผู้ชายในเมืองน่ากลัวนะเว้ยดูแลตัวเองด้วยนะ
2: ชีวิตจอยอะนอกจากอิสระเธอต้องการอยู่กับงานอย่างที่สุด
3: จอยก็อยากให้ได้ทำตามความฝันของเป้เหมือนกันนะไม่ว่าอะไรที่แกอยากทำหรืออยากจะเป็นจอยก็อยากให้ได้เลือกมันด้วยตัวแกเองเลย
2: แล้วจอยต้องการนานอยากอยู่นานจอยก็เลือกกลับมาอยู่นานได้ใช่ไหม

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
2: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
3: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
2: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลาหมี
3: ผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
4: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
5: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
2: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
6: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
7: ไร้รังผู้โด่งดัง
8: พอมันง่ายนะมันก็ไร้คุณภาพ
9: ได้ตีกันตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
10: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล
11: ้
10: ว
11: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
12: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู่
0: After
13: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
14: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
12: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
12: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
15: ปังยับเยินเลย
16: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
17: มีป่าแล้วแบดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบดทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
18: ก็หนูไม่รักนี
19: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไ
7: หมมึงอี้หัวใจกู
18: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.wipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาWipa Vision and Passion

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่ม

0: ตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ช่วงที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยพระองค์ท่านสงสัยว่าเราตาแสลี่คือใครมันทำไมบอกว่าเป็นนักค้ายาติดรายสำคัญท่านไม่รู้ทำไมมามีที่พลอย่างนี้อยากจะรู้ว่าลีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรและทำไมมีวิธีคิดอย่างนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรและสุดท้ายคือห้วยซ่านเป็นอะไรมันทำไมต้องห้วยซ่านห้วยซ่านก็เพราะมันอยู่ติดกับเมืองยอนผมก็ต้องทำให้ท่านเห็นว่าเมืองยอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรท่านอ่านนอกสำนวนบางเรื่องท่านก็ไปสืบในสำนวนได้ทำให้ท่านตระหนักว่ายังมีคนอย่างเล่าตาอีกเยอะยังมีหมู่บ้านแนวชายแดนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดอีกเยอะผมจึงรู้ปูมหลังของเล่าตาว่าเล่าตาแสลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของบ้านห้วยซ่านเพราะเป็นผู้นำชาวบ้านจากดอยแม่สลองเขาเป็นคนชนเผ่าลีซูคนชนเผ่าลีซูเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่มาอพยพมาจากตอนใต้ของจีนยูนานลีซูจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาส่วนจีนฮ่อเนี่ยจีนฮ่อนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกับการแตกทับของกองพลก๊กมินตั๋งจีนฮ่อนี่แหละที่มีนักเคมีผลิตยาแล้วลีซูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เหมือนกับเป็นคนจีนเหมือนกันก็จึงไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ค้ายากลุ่มแรกๆในเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ละเอียดท่านก็อยากจะทำที่นี่ก่อน
1: ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านได้มีแนวมีพระดำริเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วท่านก็คิดว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือเห็นผลได้ในทันทีต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยค่ะคือต้องรีบเข้าไปจับกุมแล้วก็ต้องรีบออกเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะช่วยเหลือกันอยู่ในหมู่บ้านพระองค์ท่านจึงต้องแบบเหมือนถ้าให้คนในชุมชนเขามาร่วมกันทำงานเนี่ยพระองค์ท่านคิดว่าต้องให้ความเชื่อใจให้เขามีความเชื่อใจพระองค์ท่านให้ความไว้วางใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือจริง
2: ๆผมจำได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปที่บ้านห้วยซ่านก่อนที่จะเริ่มทำโครงการร้อยใจรักเนี่ยพ่อเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานค่อนข้างมากในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆในทุกๆมิติข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะมีทีมที่จะเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาก่อน

0: เรื่องของคนพ่อก็จะต้องดูว่ากระบวนการในการเดินวิธีการในการลูกเล่าลูกชนกระบวนการในการที่จะถามคำถามที่ไม่กลัวกล้าที่จะถามชี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาตอบดึงส่วนงานราชการส่วนงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่เข้ามารับรู้พร้อมกันจะได้สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือตัดสินใจได้เพราะว่าวันนั้นที่จะลงไปทำกระบวนการในวันที่15พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะเดินต่อก็จะเดินต่อวันนั้นเลยถ้าชาวบ้านเอาเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15ไปเลย
1: ประชาชนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ต่อให้เขาค้ายาเราจะไม่ให้เขาน้ำกินน้ำใช้เขาเหรอเขาไม่ใช่คนไทยเหรอตรงนี้เราต้องแยกให้ถูกว่าคนทำผิดเราก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ถามว่าการให้โอกาสอื่นๆเราก็ต้องทำไปด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นโครงการร้อยใจรัก
2: ซึ่งผมไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทำไมต้องดูแลเราดีขนาดนี้ที่จริงเอารถธรรมดารถตู้ธรรมดาสัก 2-3 คันก็ได้ทำไมต้องดูแลแบบไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆก่อนที่โครงการจะมาครับจะมาลงที่นี่เราไปดูงานก่อนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมต้องทําขนาดนี้เพราะว่าผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านแบบเหมือน VIP มากเลยครับก็เลยผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยครับในเมื่อเขามาจริงใจกับเรามากทําครั้งแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกคือผมเป็นตัวเชื่อมให้กับโครงการและก็ชาวบ้านครับและผมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยพูดคุยกับชาวบ้านครับว่าชาวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องผมเองแล้วบางครั้งเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าว่าทุกอย่างครับคือ เขาก็ว่าเช่นเขาไม่พอใจทำไมต้องมาตั้งโครงการที่ของเขาทำไมไม่ตั้งไปที่อื่นเขาก็ทำกินเขาก็ต้องหารายได้จากพื้นที่นี้และผมก็ต้องเป็นตัวประสานว่าโอเคชาวบ้านเขามาก็ไม่ได้เอาไปเล่าเอาเปรียบเราครับเขามาเพื่อที่จะช่วยให้เราแม้กระทั่งพื้นที่ที่โครงการเช่าโครงการก็จะมีการให้คนในพื้นที่มาทำมามีรายได้เป็นคนงานเป็นแรงงานที่นี่ด้วยแล้วก็จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดไปเนี่ยครับ
3: นี่คือแอนก็ไม่รู้ว่าพระองค์พามีโครงการที่จะส่งเสริมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพืชแต่ละตัวค่ะแล้วก็มาเราก็มาจับได้ว่าพืชเบญจมาศเนี่ยก็คือเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างนี้ค่ะที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมภายใน1ปีเนี่ยเราจะทําได้ตลอดทั้งปีค่ะเราจะได้เงินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดๆนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทํางานเราเหนื่อยแต่พระองค์ท่านอ่ะถึงเราปีหรือว่า2ปีท่านจะเสด็จมาหาเราสักครั้งหนึ่งแต่ท่านน่ะทำงานไม่เคยหยุดเลยค่ะเหมือนเรายังมีวันหยุดนะคะเรายังมีวันหยุดแต่ท่านไม่เคยมีวันหยุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใกล้ชิดหรือว่าทั้งได้ใกล้ชิดและทําไม่ได้ใกล้ชิดก็คืออยากให้รู้ว่าท่านน่ะทํางานหนักไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะคะหนักเพื่อชาวบ้านอย่างพวกหนูหรือว่าชาวบ้านของทุกคนก็คือทุกคนนะคะท่านเหนื่อยเพื่อทุกคนแต่ท่านไม่ได้เหนื่อยเพื่อท่านค่ะ
4: ผมรู้สึกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราขาดในเรื่องของโอกาสในสิ่งที่ชุมชนเราอยากได้เราปลูกไม้ยืนต้นแล้วถ้าลูกหลานอนาคตนะครับถ้ามาทําต่อเนี่ยมาสานต่อทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาตลาดละจะมีตลาดวิ่งหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่เยาวชนนะครับให้มีรายได้เพิ่มนะครับ
5: แต่ก่อนนี่คือข้าราชการกับชาวบ้านนี่คือไม่เคยถูกกันเลยครับคือชาวบ้านก็จะเป็นแบบในเรื่องของยาเสพติดพอพระองค์ท่านมาก็พลิกชีวิตที่แบบว่าจากที่เราเคยทำอาชีพที่ไม่สุจริตคือถ้าพระองค์พา

0: ไม่ได้มาตั้งโครงการร้อยเจ็ดแล้วที่นี่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานผมนี่ไม่ได้เป็นโลกที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นคนเสพยาเนี่ยครับ
1: อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็เป็นแค่อาชีพเกษตรกรทั่วไปอย่างหนูเองหนูได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนโครงการได้จุดประกายให้หนูดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาสอนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อทำงานต่อไป
2: เคยทำเห็ดโคนน้อยแต่ว่าไม่มีที่จำหน่ายอ่ะก็มาทำเห็ดตัวนี้อีกทีก็ตอนแรกไม่ได้ทำที่บ้านก็ไปทำที่โครงการเพราะทางโครงการให้เราให้ที่เราให้โรงเรือนเราให้คนมาทำให้เราก็เห็นว่ามันรายได้ดีก็อย่างน้อยก็ค่าน้ำมันทุนค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดกะว่าพระองค์ท่านไม่ได้อะไรกับเราก็คือว่าเห็นว่าเราคิดหรือว่าเราคิดเป็นในตัวของเราเองก็ว่าเขาพระองค์ท่านจะมาสนใจไอเดียอะไรครับอย่างคนขี้ยาอย่างเงี้ยแต่พระองค์ท่านได้ให้เราเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เรารับเงินเดือนอย่างเงี้ยจากพระองค์ท่านเองเงี้ยก็คือว่าเราก็คิดว่าชีวิตอย่างเราอะอย่างขี้ยาแท้ๆนะพระองค์ท่านยังช่วยเหลือเราหรือยังอันนี้ก็ปลาบปลื้มมากพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำตาเขาจะคอเคยได้ยินที่ว่าพระองค์ท่านพูดว่าเราเจอกันอย่างมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าไปเจอกันที่ศาลครับคำนี้ก็จะติดอยู่ใน
3: พงษ์พาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียวท่านไม่ได้มองจบแค่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นท่านยังมองไปถึงที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอะค่ะหรือตัวผู้เสียหายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการเยียวยายังไงจะดูแลยังไงต้องบอกว่าเป็นมิติของอัยการที่เราไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่อัยการเราคือทำคดีดำเนินการพิจารณาในชั้นศาลจบศาลพิพากษาเราจบเลยนะคะงานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่อัยการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู้จักงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ห่างไกลเรามากๆแต่พระองค์ท่านทำให้ในฐานะที่ปูก็เป็นอัยการคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้กับงานพัฒนาได้ค่ะ
4: จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเป็นพื้นที่บ้านห้วยซ่านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นั่นเนี่ยแต่อดีตน้องพีนก็เคยมีเรื่องของปัญหายาเสพติดความไม่เท่าถึงเรื่องของการทำมาหากินนะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นจากภาพเลยนะครับทุกความเข้มแข็งทุกความยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นแล้วบนท้องที่นั้นครับ
5: แล้วค่ะก็เป็นพระกรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธารณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระเมตตาค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
4: ครับเดี๋ยวครั้งหน้าในสารคดีก้าวสู่ชีวิตใหม่ One Life Better Life จะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้เลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่การปลูกฝังในเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมจริยธรรมครับแต่เรื่องของขยะครับเราจะได้ยินคำว่า Zero Waste นะหรือว่าขยะนั้นเป็นศูนย์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกเขาฝึกให้เขารู้สึกถึงจิตสำนึกนะ
5: บางคนนะคะอยากได้แรงจูงใจเก็บขยะแล้วเอาไปทำต่อยอดอะไรได้บ้างงานนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่บ้านป่าเด่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาบอกว่าเก็บขยะแล้วสร้างมูลค่าได้จริงค่ะขยะเหล่านี้เชื่อว่าจริงๆมีทุกที่นะพี่ต้องคุณผู้ชมค
4: ่
5: ะขวดพลาสติกเนี่ยเรากินเราใช้เราเอาไปไว้ที่ไหนบ้างแต่ที่นี่เขามีธนาคารขยะค่ะที่ตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลายโรงเรียนในพื้นที่ชวนนักเรียนร่วมกันคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมธนาคารขยะนะคะเอามาเลยขวดพลาสติกหรือว่ากระดาษและวัสดุรีไซเคิลก็มาแลกเป็นการสะสมแต้มออมเงินหรือว่าแลกของรางวัลได้ด้วยงานนี้เด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าขยะเนี่ยสามารถสร้างมูลค่า าติได้หากว่ามีการจัดการอย่างถูกวิธีพร้อมกับปลูกฝังเรื่องการทิ้งขยะอย่างถูกต้องด้วยก็ส่งต่อการเรียนรู้จากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวสู่ชุมชนได้อีกต่อหนึ่งค่ะ
4: การขับเคลื่อนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการจัดการขยะและการติดตามคาร์บอนฟุตปรินท์ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานครับภายใต้แนวคิด Zero Waste Zero Landfill โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงเขาร่วมกับมูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครับเนื่องจากที่ตำบลป่าเดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับก็ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งบ่อฝังกลบได้ขณะที่ปริมาณขยะในพื้นที่เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยประมาณ2ตันต่อวันครับจึงต้องมองหารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ครับ
5: จังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมเขามีมหากรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กซ์โปแอดลพบุรีนะคะรวมของดี6จังหวัดภาคกลางตอนบนค่ะบรรยากาศการแถลงข่าวนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพร้อมประกาศความพร้อมของการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือของ6จังหวัดภาคกลางตอนบนได้แก่ลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทร่วมกันนำของดีประจำถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะ
4: ภายในงานก็จะมีผู้ประกอบการมากกว่า150ร้านค้าเลยครับที่นำสินค้าเด่นอย่างพวกสินค้า GI สินค้า OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเอามารวมไว้ในที่เดียวครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกชมเลือกชิมและเลือกซื้อกันอย่างใกล้ชิดครับนอกจากสินค้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจการค้านิทรรศการด้านนวัตกรรมและการเกษตรการสาธิตเมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการลุ้นรับของรางวัลภายในงานทุกวันครับ
5: หลายคนก็จับตานะคะสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี
4: ้
5: อะไรๆที่ว่าลดลงอย่างน้ำมันเนี่ยแต่เข้าของต่างๆนะคะก็ช่วยกันดูแลอย่าไปเรียกว่าขึ้นราคากันเลยนะเรามีไทยพัทเมื่อวานนี้พินไปซื้อของที่ตลาดเขาเรียกชื่อนี้ตอนแรกเราก็ไทยช่วยไทยบางคนอาจจะบอกคนละครึ่งเขาเรียกไทยพัท
4: เอาง่ายดีใช่ไหม
5: ง่ายดีเป็นชื่อที่เขาย่อมาก็พูดแล้วเขาบอกโอนอะไรโอนอะไร
4: ไทยพัท
5: ไทยพัทก็เลยถามเพราะว่าแล้วไทยเฉยๆคืออะไรคะก็คือโอนสแกนปกติ
4: อ
5: ๋
4: อใช้ไทยหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: มันรีบไงขายของเร็วนะครับส่วนใครที่หมดแล้วไม่เป็นไรรอเดือนหน้านะครับของผมเองหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานสแกนมันขึ้นว่าเงินไม่พอนะครับก็ขอให้มีความสุขเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: กำลังจะตาย
2: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
1: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
3: น้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
4: ไม่รู้ครับ
3: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
4: มันสุดๆเลยอ่ะ
3: เธอท่าปลาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแปลรูปที่นี
4: ่ว้าว
5: ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
4: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการมหานาบานาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS

0: เข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาที่สลากครับแม้สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นแต่เส้นทางหลังจากนี้ยังเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับไม่แน่นะครับว่าจะมีสันติภาพที่ปลายทางหรือเปล่าวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ
1: Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. And unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they received.
0: เวลาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้หลายคนอาจจะมองว่าวินวินครับแต่จริงๆแล้วสงครามครั้งนี้เนี่ยมีคนแพ้ไหมครับ
2: หลายคนเนี่ยมองว่าสหรัฐเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์นะครับคุณเจษฎาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐจับมือกับอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านถูกไหมครับและตลอดระยะเวลา4เดือนก็ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในสงครามครั้งนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดใน MOUฉบับนี้เขาเรียกว่า MOU อิสลามาบัดนะครับมันมีหลายประเด็นที่สหรัฐยอมอ่อนข้อให้อิหร่านแล้วประเด็นนี้ในสหรัฐเองรวมถึงในอิสราเอลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการยอมอ่อนข้อในบางประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยบอกว่าเป็นเป้าหมายหลักของการเปิดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแทบไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างกรณีนึงตอนแถลงข่าวหลังการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าท้ายที่สุดอิหร่านก็น่าจะต้องมีขีปนาวุธพิสัยไกลไว้ในครอบครองเพราะมันคงจะไม่เป็นการยุติธรรมหรอกถ้าชาติอื่นๆในภูมิภาคก็ครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกลถ้าคุณเจษฎาย้อนกลับไปฟังคำพูดของผู้นำสหรัฐในวันแรกของการเปิดฉากโจมตีเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะต้องขจัดคลังขีปนาวุธพิสัยไกลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐเองอาจจะยอมอ่อนข้อในเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็เป็นความพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐระบอบการปกครองของอิหร่านไม่ได้ล่มสลายไปตามที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลพยายามโน้มน้าวให้ผู้นำสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้แล้วดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยซ้ำช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านก็ยังคุมได้นะครับและถ้าเราไปดูใน MOU เนี่ยมันก็มีบางวรรคบางตอนที่พูดชัดเจนว่าอนาคตอิหร่านก็จะเป็นคนบริหารจัดการช่องแคบไปด้วยอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ย้ำว่าในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้ำเหมือนกันว่าอิหร่านเองก็เผชิญกับความสูญเสียเยอะนะครับทางการทหารต่างๆเนี่ยก็ถูกโจมตีตลอด4เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันคงจะไม่เป็นการคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่สหรัฐสูญเสียไปเท่าไหร่ในท้ายที่สุดที่ MOU มันออกมาแบบนี้ครับ
0: แต่ก่อนที่ MOU จะออกมาแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้รายงานข่าวที่ออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ฮะ
2: ทีนี้พอ MOU ฉบับจริงโดนัลด์ทรัมป์ลงนามมาซูดเปเซชเคียนลงนามไปแล้วมีการเผยแพร่ให้เราได้เห็นการมันมี3ข้อหลักๆครับที่มันชี้ให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนข้อให้อิหร่านในประเด็นสำคัญคืออะไรบ้างเรื่องของเลบานอนเรื่องเลบานอนเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรารายงานข่าวกันทุกๆวันว่าอิสราเอลโจมตีเลบานอนแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงื่อนไขในการปิดดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยแต่ฉบับจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นมันพูดถึงการรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตเอาสั้นๆก็ในช่วง60วันนับจากนี้เนี่ยอิสราเอลจะไม่สามารถโจมตีเข้าไปได้เป็นเหมือนพันธะกรณีนึงแต่ท้ายที่สุดหลังจากลงนามไปอิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่นะครับแต่นี้มันก็เป็นการผูกเอาอิสราเอลเป็นการบีบไกลๆว่าอิสราเอลจะต้องไม่โจมตีเลบานอนด้วยเป็นเงื่อนไขของการหยุดยิงนะอันที่2ครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุสอันนี้เปลี่ยนชัดเจนแล้วมันสำคัญมากก่อนหน้านี้เป็นแค่การบอกว่าการปิดล้อมทางทะเลและการเปิดช่องแคบฮอร์มุสฟื้นการเดินเรือเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นภายใน30วัน
0: ครับ
2: แต่ในฉบับจริงเขามีการบรรจุคำว่าอิหร่านจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม ภายใน60วันเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก60วันจะเกิดอะไรขึ้นจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่หลังจากนั้นอิหร่านกับโอมานจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการมีคำว่าบริการทางทะเลเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่

0: ลังคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
1: อ
0: ามันสวนทางกับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หมายความว่าอิหร่านอาจจะไม่ต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศก็ได้แต่เป็นการเจือจางเท่านั้นอันนี้เป็นแค่3ประเด็นสำคัญที่เปรียบเทียบกันระหว่างฉบับร่างกับฉบับจริง
1: เราเห็นไส้ในแบบนี้แล้วปูทาง60วันสู่สันติภาพเนี่ยสันติจริงหรือเปล่า
0: ถ้าจะเปรียบเทียบให้คุณเจษดาเห็นภาพชัดๆเนี่ย MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได
1: ้
0: แต่ผมแบ่งออกเป็น3ระยะใหญ่ๆก็คือระยะแรกคือมีผลทันที18มิถุนายนก็คือเรื่องของการยุติปฏิบัติการโจมตีต่างๆแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากลงนาม MOU ไปอิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีเลบานอนถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นผลทำให้อิหร่านบอกว่าระงับการคุยกันไปก่อนนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐกับอิหร่านจะไปคุยกันที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านบอกว่าถ้ายังโจมตีแบบนี้ก็ระงับไปก่อนยังไม่ต้องโจมตีนะครับระยะ30วันก็คือเรื่องช่องแคบฮอร์มุซส่วนระยะ60วันที่จะต้องเคลียร์ให้เสร็จก็คือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องมาตรการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วย
1: ลองเทียบกันดูครับยุคทรัมป์ได้ข้อตกลงแบบนี้แต่ถ้าย้อนไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อตกลงในยุคของโอบามาพอเทียบเคียงกันได้ไหมฮะ
0: ถ้าจะเทียบต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ในยุคของโอบามาปี2015หรือว่า JCPOA เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือการเจรจานิวเคลียร์จำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
1: ครับ
0: ตอนนั้นมีประเทศคู่เจรจาหลายประเทศนะครับมี P5+1แล้วก็อิหร่านด้วยส่วน MOU ของสหรัฐเนี่ยมันเป็นระยะตั้งไข่ครับยังไม่ได้เป็นข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์แต่ว่า MOU ฉบับนี้เป็นแค่2ประเทศที่เกี่ยวข้องก็คือสหรัฐกับอิหร่านนะครับเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายของ MOU ก็คือการยุติความขัดแย้งแล้วก็เจรจานิวเคลียร์ไปด้วยเพราะอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนฉีกข้อตกลงปี2015ทิ้งไปในข้อตกลงปี2015เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าอิหร่านจะส่งออกน้ำมันได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ในประเทศแล้วก็มี IAEA คอยกำกับดูแลนะครับส่วนของทรัมป์ส่งออกได้เลยทันทีหลังจากลงนามไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างระหว่างข้อตกลงปี2015กับข้อตกลงปีนี้ผมไม่ได้ตัดสินนะ
1: ค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจน
0: ใช่แต่ผมจะไม่ตัดสินนะให้คุณผู้ชมลองดูว่าจุดแตกต่างเหล่านี้เนี่ยอะไรที่มันได้เปรียบกับเสียเปรียบมากกว่ากัน
1: กับวันนี้เนี่ยสงครามใช้คำว่าพักรบแล้วกัน MOU เป็นแค่การพักรบ60วันไปสู่ข้อตกลงที่จะสร้างสันติภาพในระยะยาวเราในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบก็หวังนะครับอยากจะให้สงครามจบจริงๆไม่ว่าเขาจะจบแบบวินวินมีคนแพ้คนชนะแต่ไม่อยากให้ประเทศใดในโลกนี้เลยรวมถึงไทยด้วยจะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับรายงาน Amnesty ฉบับล่าสุดครับเปิดพิกัดฐานสแกมเมอร์กัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีทั้งนี้พบว่ามี5แห่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับซอโรสหัวหน้าเครือข่ายค้าคนไทยที่เพิ่งถูกตำรวจปคม.รวบตัวพร้อมกับพวก8คนครับติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: นายกิตติกรหรือซอโรสผู้ต้องหาตามหมายจับฐานค้ามนุษย์และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถูกตำรวจปคม.จับได้ที่บ้านในจังหวัดชลบุรีวันที่18พฤษภาคมหลังเดินทางจากกัมพูชากลับเข้าไทยไม่กี่วันข้อมูลสืบสวนพบหลักฐานเป็นผู้สั่งการในฐานสแกมเมอร์สายดำอย่างน้อย5แห่งในหลายจังหวัดของกัมพูชาในวันเดียวกันเครือข่ายซอโรสอีก4คนถูกจับที่จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกลุ่มนี้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีนแผนกหาคนไทยและบัญชีม้าป้อนฐานสแกมเมอร์
3: เดี๋ยวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไม่เป็นไรนั่งก่อนไป
2: 8มิถุนายนตำรวจจับเครือข่ายนี้เพิ่มอีก1คนที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพเป็นหนึ่งในแม่ทีมภายใต้คำสั่งซอโรส2วันต่อมาแม่ทีมอีกคนถูกจับที่จังหวัดราชบุรีและคนทำหน้าที่นำพาถูกจับเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ
4: ชื่อมาไม่ได้แต่ถ้าเห็นรูปอะสามารถบอกได้
2: ข้อมูลสืบสวนพบว่าบอสชาวจีนมอบหมายให้ซอโรส

0: สแกมเมอร์ที่กัมพูชาส่งเงินให้บอสมากกว่าเดือนละ12ล้านบาทซอโรสมีแม่ทีม2คนทำหน้าที่บังคับคนไทยหลอกลวงดูดเงินคนไทยด้วยกันเองหรือที่เรียกว่ามือเชือดมีฝ่ายธุรการทั้งล่ามแปลภาษาจีนและกลุ่มหาคนไทยมาทำงานตำรวจระบุว่าเครือข่ายนี้โยกย้ายฐานทำงานติดตามบอสชาวจีนมาจากปอยเปตย้ายไปบาเวตกระทั่งฐานสุดท้ายปักหลักอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ4กิโลเมตรทั้งหมดหลอกคนไทยไปทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าที่กัมพูชาชวนเชื่อว่ามีงานสบายรายได้ดีถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงพบว่างานไม่ตรงปกถูกบังคับทำงานสแกมเมอร์ถูกกักขังทำร้ายร่างกายหากหาเงินไม่ได้ตามเป้า
1: ซอรสก็บอกว่าหนูเนี่ยหนูเป็นหัวหน้าหนูเป็นคนเป็นผู้บริหารนะพูดง่ายๆออฟอ่ะหนูก็ต้องได้ยอดหนูก็ต้องทำยอดเขาเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือมันมีสเต็ปเนาะการสั่งเนี่ยก็คือหนึ่งวิ่งลุกนั่งเอาท่อแป๊บตีไฟฟ้าช็อตบางคนก็เขาก็สงสารแหละแต่คือเขาก็คือทำถ้าไม่นั้นมันก็ไม่มียอดเนี่ยฮะเขาก็ทำแต่ถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตไหมนี่ยังไม่มีแต่ถ้าเป็นรอยเขียวช้ำไหมมีแน่นอนเพราะว่าคนที่เราช่วยเหลือมาเนี่ยโดนตีจนเขียวช้ำเลย
0: เบาะแสการสืบสวนเริ่มต้นจากคนไทยกลุ่มนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนพฤศจิกายน2568หลังถูกหลอกไปทำงานในฐานสแกมเมอร์จังหวัดตะบงขมุมนานเกือบ2เดือนระหว่างอยู่ที่นั่นพวกเขาบอกว่าถูกซอโรสกับพวกทำร้ายด้วยกระบองไฟฟ้าใช้สายไฟฟาดและทุบตีเพื่อเร่งให้ทำยอดได้ตามเป้าหลายคนต้องให้ญาติส่งเงินไถ่ตัวแลกอิสรภาพกลับไทย
2: มันมีประตู2ชั้นแล้วก็มีรั้วสูงเหมือนรั้วหนามเหมือนคุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรปภ.เป็นร้อยครับผมก็คิดกับในใจเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่เข้าไปมันก็ไปส่งหน้าตึกเลย
3: ถามคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมว่าที่เนี่ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าตะบงขมุมถ้าหัวหน้ารปภ.คือจะคนจีนจะมีอาวุธก็คือปืนส่วนทางคนกัมพูชาจะมีแค่กระบองไฟฟ้า
0: ในแผนที่จะเห็นว่าบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่แนวลึกติดถนนหลักมีรั้วรอบขอบชิดภายในมีอาคารจำนวนมากล้อมรอบสนามกีฬาส่วนตัวภาพจาก Google Earth เปรียบเทียบพื้นที่ฐานสแกมเมอร์จุดนี้พบว่าในเดือนธันวาคม2566เป็นแปลงนาขณะที่เดือนมกราคม2568กลับมีสิ่งก่อสร้างขยายเต็มพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง1ปีเศษข้อมูลจากเว็บไซต์ Cyber Scam Monitor พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแสดงพิกัดฐานสแกมเมอร์8แห่งเรียงตัวบนถนนเส้นนี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งคอมเพลสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์รายใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาล้อมรอบด้วยกำแพงสูงฝังรั้วลวดหนามหลายชั้น
1: สุดท้ายเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยโดนปราบปรามหนักนะครับโดนปราบปรามทั้งในไทยแล้วก็ทั้งการขนคนมันทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนของสแกมเนี่ยมันสูงริ้วเลยมันทำให้คนไม่ลงทุนนะครับลงทุนเดือนละ2ล้านหลอกคนได้เดือนละ3แสนนะต่ออบเงี้ยมันก็ไม่คุ้มพอมันเกิดความเชื่อใจกันแล้วคิดว่าบอสเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะย้ายไปไหนก็ไปด้วยเหมือนซอโรสเนี่ยสุดท้ายที่เขากลับบ้านมาเพราะเขาโดนทิ้งเขาโดนลอยแพเพราะสถานการณ์สแกมมันไปได้สุดท้ายค่าใช้จ่ายต่อหัวในการที่จะหลอกคนไทยไปทำสแกมเนี่ยมันตกหลัก 7-8 หมื่นแต่ถามว่าหลอกได้หลักพันมันไม่คุ้มครับมันทำให้สแกมฝั่งนู้นเนี่ยปิดตัวไปบางส่วนนะผมก็ยังไม่บอกว่าทั้งหมดปิดตัวไปบางส่วนซึ่งรวมถึงจังหวัดตะบงขมุมที่เราปฏิบัติการด้วย
0: ในรายงานการสืบสวนฉบับล่าสุดที่ Amnesty International เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกล่าวหาว่ากัมพูชาล้มเหลวในการปราบปรามสแกมเมอร์โดยอ้างอิงข้อมูลฐานสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีในจำนวนนี้มีฐานสแกมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอโรสรวมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมรหัส TBK05Amnesty ระบุไว้ในรายงานว่าเคยไปที่นั่นช่วงกลางปีที่แล้วและมีองค์กรแห่งหนึ่งรายงานการช่วยเหลือบุคคลออกมาจากฐานสแกมเมอร์แห่งนี้ปลายปีที่ผ่านมาอีกแห่งอยู่ที่โอเบยเจือนจังหวัดบันเตียเมียนเจย รหัส BM03 ติดกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนอกจากมีรายงานการช่วยเหลือคนไทยจากที่นั่นแล้ว Amnesty ยังระบุไว้ในรายงานว่าปลายปี2568ผู้เสียหายกว่า60คนได้รับการช่วยเหลือออกมาเช่นกัน11มิถุนายน Khmer Times เปิดเผยว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Amnesty ที่ระบุว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นการจัดฉากและเพิกเฉยต่อการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ามกลางการกวาดล้างและส่งกลับของกัมพูชาชัยศรีนาริศรัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชาหัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาในรายงานพร้อมระบุว่า1ปีที่ผ่านมาจับคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วกว่า400คดีเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์แล้ว25แห่งรวมทั้งดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกขั้นตอนตามหลักมนุษยธรรมวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
4: NASA เตรียมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ไปช่วยสำรวจความเคลื่อนไหวในอวกาศร่วมกับกล้องเจมส์เว็บที่จะทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของจักรวาลได้มากขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมาดูความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ของ NASA นะครับที่จะไปสำรวจอวกาศเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับนี่คือกล้อง Nancy Grace Roman ครับจะไปประจำการจุดเดียวกับกล้อง James Webb นะครับและก็จะทำให้การสำรวจจักรวาล นั้นมีความละเอียดมากขึ้นครับกล้องตัวนี้ตั้งชื่อเพื่อยกย่องให้กับ Nancy Grace Roman นะครับผู้บุกเบิกด้านดาราศาสตร์อวกาศสมัยใหม่และผลักดันโครงการกล้อง Hubble ในอดีตครับตัวนี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาพลังงานมืดค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อินฟราเรดมีกระจกหลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับเท่ากับกล้อง Hubble แต่มุมมองภาพกว้างกว่า Hubble ถึง100เท่าครับทำให้สำรวจท้องฟ้าได้เร็วกว่า Hubble ถึง 1,000 เท่าด้วยดีเทคเตอร์18ตัวรวมเป็นความละเอียด300ล้านพิกเซลครับเครื่องมือหลักของกล้องประกอบด้วย Wide Field Instrument นะครับใช้ทำแผนที่3มิติโครงสร้างของจักรวาลและวัดการขยายตัวของเอกภพเพื่อไขปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่ทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นครับมีเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงอินฟราเรดย่านใกล้สามารถมองทะลุฝุ่นอวกาศได้ดีมี Micro Lensing Survey นะครับใช้ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบคาดว่าจะพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ประมาณ 2,500 ดวงรวมถึงดาวเคราะห์ขนาดเล็กในระยะต่างๆครับและ Coronagraph Instrument ครับเทคโนโลยีทดลองสำหรับถ่ายภาพและวิเคราะห์สเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถสแกนท้องฟ้าเป็นวงกว้างและมีความไวสูงด้วยนะครับตรวจจับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้แม่นยำขึ้นครับและช่วยเก็บข้อมูลวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะด้วยตัวกล้องผ่านการทดสอบและประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ที่รัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX จากฐานปล่อย LC39A NASA แถลงล่าสุดนะครับว่ากำหนดการปล่อยคือวันที่30สิงหาคมนี้ครับกล้อง Nancy Grace Roman จะไปประจำจุดที่ Lagrange L2 นะครับห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรครับเช่นเดียวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติภารกิจได้ในช่วงต้นปี2027ซึ่งจะไปช่วยสนับสนุนกันด้วยครับกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นมุมมองภาพกว้างนะครับเพื่อค้นหาพื้นที่ที่น่าสนใจในจักรวาลและส่งต่อพิกัดให้กล้อง James Webb เข้าไปเจาะลึกรายละเอียดในจุดนั้นๆต่อไปนี่จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ในทางดาราศาสตร์นะครับที่จะช่วยกวาดสายตาดูภาพรวมของจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อไขปริศนาโครงสร้างของจักรวาลและดาวเคราะห์นอกระบบเสริมทับกับกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb และยูคลิดของ ESA อีกด้านหนึ่งครับส่วนความคืบหน้างานวิจัยด้านอวกาศของไทยนะครับล่าสุดได้ทำการทดลองในอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดการทดลอง Tigers X นะครับเดินทางกลับมายังโลกด้วยยาน Dragon ของ SpaceX ลงจอดที่มหาสมุทรแปซิฟิกอย่างปลอดภัยแล้วครับหลังจากใช้เวลาอยู่ในอวกาศรวม32วัน2ชั่วโมงนะครับ Tigers X การทดลองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินทางกลับมายังโลกแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับด้วยเที่ยวบิน CRS-34 การทดลองนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมของของไหลและการผสมของเหลว2ชนิดภายใต้สภาวะไร้น้ำหนักนะครับโดยใช้เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการขนาดเล็กเข้าชิปหรือว่า Lab on a Chip การทดลองใช้เวลา10วันครับในโมดูลโคลัมบัสของ ESA ควบคุมโดยตรงจากสถานีภาคพื้นดินในกรุงเทพผ่านไปได้ด้วยดีครับความรู้จากการทดลองนี้ก็จะถูกนำไปต่อยอดด้านการแพทย์อุตสาหกรรมบนโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสำหรับการสำรวจระยะยาวในอนาคตสำหรับชุดการทดลองและผลการทดลองจะส่งกลับถึงไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้ทีมวิจัยไปวิเคราะห์ข้อมูลและสารละลายอย่างละเอียดอีกครั้งการทดลองนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าวิศวกรและนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาฮาร์ดแวร์อวกาศที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกช่วยยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ครับปิดท้ายวันนี้ไปดูหุ่นยนต์ที่กำลังเป็นกระแสนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับที่ถูกนำมาจับแต่งตัวเหมือนกับคนในพื้นที่เลยครับนี่คือบูซูไนดานะครับเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับสามารถเดินพูดภาษาอาหรับและมีอารมณ์ขันด้วยนะครับพัฒนาโดยบริษัท YS Lutatech ครับหุ่นยนต์นี้ถูกวางตัวให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องนะครับเพื่อช่วยอนุรักษ์และเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของ UAE รวมถึงช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ความรู้เด็กๆและสนับสนุนงานบริการครับบริษัทได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเดินเข้าไปทำละหมาดภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในดูไบครับแล้วก็กลายเป็นกระแส2ด้านด้วยกันนะครับฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับอีกฝั่งก็มองว่าการให้หุ่นยนต์ไปอยู่ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นเหมาะสมหรือไม่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทก็ชี้แจงนะครับว่าหุ่นยนต์ไม่มีศาสนาและไม่สามารถเป็นมุสลิมได้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นที่ตั้งชื่อท้องถิ่นและแต่งกายชุดประจำชาติก็เพราะต้องการให้เทคโนโลยีเข้าถึงและใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กๆครับเขาบอกว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับหุ่นยนต์จะอยู่ทุกหนทุกแห่งการให้เด็กๆได้เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นเรื่องสำคัญครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
4: ความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งถ้าไทยต้องเจอกับวิกฤตเราพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ชวนท่านผู้ชมดูอนาคตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผ่านอธิปไตยโดรนครับ

0: เอิร์ธครับปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแต่โดรนลำเล็กๆฮะถ้าเป็นโดรนลำใหญ่แบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
1: โดรนลำใหญ่ก็ส่วนมากก็ต้องบินได้นานกว่าอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าเราสามารถแบกเช่นกล้องที่ high resolution กว่าได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราอาจจะแบกอาวุธหรือว่าพวกดินปืนพวกนี้ได้ด้วย
0: นี่ของใหม่เลยใช่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ของใหม่เลยครับใช่ครับตัวนี
0: ้ถ้าพูดถึงของใหม่แต่นั้นน่าจะเป็นเจ้าเดิมที่เราเคยขายให้กองทัพอากาศปี64ประมาณนั้น
1: ครับปี64 19ลำตัวนี้เราจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยเพื่อจะเห็นว่าพี่กิตติราจะเห็นว่าเอ้ยตัวอื่นเนี่ยหน้าตามันโมเดิร์นตัวนู้นเนี่ยครับมันก็คือปีกอะมันเหมือนเป็นลำเดียวมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันกับลำเลยปีกอะฮะอันนี้เขาเรียกว่า flying wing แต่อันนี้จะเป็นดีไซน์สมัยใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นดีไซน์ก่อนหน้านี้นิดนึงสัก10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า fixed wing ฮะก็คือเป็นปีกแข็งอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเราทำให้กองทัพอากาศติดกล้องแล้วก็ติดอาวุธได้ด้วยติดอาวุธอย่างเช่น LGB laser guided bomb ก็คือตัวกล้องเนี่ยอาจจะฉายเลเซอร์ได้ด้วยฉายเลเซอร์เสร็จบอมเนี่ยฮะมันก็วิ่งไปตามเลเซอร์เลย
0: ที่เคยขายให้กับกองทัพวันนี้มันไม่เอาไปแล้วเหรอฮะ
1: 19ลำตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยครับคืออัปเกรดเรื่องสำคัญเนี่ยครับพี่กฤษดาก็คือเรื่องซอฟต์แวร์มันเหมือน AI อะฮะถ้าตอนนี้ทุกคนใช้ AI หมดใช่ไหมฮะแต่ทางการทหารเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ AI แต่ในเมื่อเราเป็นคนทำซอฟต์แวร์เองอะฮะเราก็สามารถที่จะเอา AI หรือสมองเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องบินเราได้เพราะฉะนั้นการอัปเดตนะฮะส่วนมากเนี่ยครับตัวเฟรมตัวทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมยังใช้งานได้อยู่แต่สิ่งที่ทำให้มันโมเดิร์นขึ้นนะครับพี่กฤษดาก็คือตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเขาเรียกว่า flight control ก็คือสมองของ UAV ฮะ
0: ไม่เอาแน่นอน
1: ไม่เอาเพราะว่าเราอัปเดตเราเป็นคนทำเอง
0: ยังสู้ได้
1: ครับ
0: มีอีกตัวนึงครับตัวนี้น่าสนใจมากหน้าตา

0: ของมันค่อนข้างโดดเด่น
1: ครับผม
0: มันเป็นสีส้ม อันนี้เนี่ยถ้ามองไกลๆอาจจะมองว่าสวยแต่จริงๆมันคือโดรนล่อเป้า
1: ใช่ครับ
0: ทาร์เก็ตโดรน
1: ทาร์เก็ตโดรนเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านไม่ค่อยรู้จักครับ ท่านรู้ชมจะรู้จักว่าโดรนเนี่ยมันเอาไว้แค่สอดแนมหรือเอาไว้ทำลายล้างซึ่งโดรนล่อเป้าจะต่างกับตัวอื่นยังไงอย่างแรกนะครับสปีดเนี่ยฮะต้องไวมากตัวอื่นเนี่ยของเรามันก็จะเป็นใบพัดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่เป็นเจ็ตเอนจินบินได้200กว่าน็อตซึ่งเร็วมากนะฮะหน้าที่ของมันก็คือล่อเป้าเช่นสมมติกองทัพอากาศซื้อมิสไซล์ใหม่ติดเครื่องบินแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้มิสไซล์ใหม่ที่เราติดเครื่องบินอะพี่กฤษดามันเอาไปใช้งานจริงได้มันก็ต้องมีตัวเหมือนเครื่องบินที่มันบินแบบเร็วๆใช่ไหมฮะเพื่อให้นักบินเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับเครื่องบินแล้วก็ลองใช้มิสไซล์นั้นว่ามันโดนหรือเปล่า
0: ตัวนี้เข้าใจว่าดังขายในยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับตัวนี้ขายที่เยอรมันด้วยปกติเครื่องบินพวกนี้ครับมันก็จะมีซื้อยุโรปเนี่ยฮะเขาก็จะซื้อจากใครหลักๆนะครับก็จะซื้อจากแอร์บัสแต่พอไปซื้อจากแอร์บัสแล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าต้องรออย่างน้อย3ปีเพราะว่าทุกคนออเดอร์ทั่วโลกจากแอร์มาแอร์บัสใช่ไหมครับแล้วเยอรมันก็ต้องรอ3ปีแล้วก็ค่าทำเนี่ยก็แพงนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาอยากหาซัพพลายเจ้าอื่นเขาก็เลยมาหาเรา
0: เราเห็นโดรนตัวใหญ่มาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูตัวเล็กๆกันบ้างสวัสดีครับพี่ตุลครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยจริงๆพิษสงมันเล็กเหมือนตัวมันไหมฮะ
2: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตรงส่วนนี้เป็นโดรนทางด้านยุทธวิธีระดับหน่วยนะครับเหมาะสำหรับหน่วยกองกำลังขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับเรียกสั้นๆคือรุ่นนี้คือรุ่นต่อนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแตนนะครับทางยุทธวิธีเนี่ยเขาจะมีโดนอยู่2ประเภทก็คือ1คือโดนชี้เป้านะครับระยะใกล้ต่อนี่คือโดนชี้เป้าจะติดตั้งตัวกล้องนะครับกล้องนี่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในการชี้เป้าบอกพิกัดครับหลังจากนั้นหลังจากมีการยืนยันบอกพิกัดแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแตนเป็นโดนโจมตีทีซึ่งแตนเนี่ยจะสามารถติดตั้งระเบิดขนาดเล็กไม่เกิน2กิโลกรัมได้
0: เวลาเขารบกันจริงๆนะครับพี่ๆทหารเขาไม่อยากได้แบบโดรนตัวเดียวไปถึงเห็นปุ๊บยิงได้เลยแบบนั้นเหรอฮะ
2: แบบนั้นก็มีครับขึ้นอยู่กับภารกิจเพราะว่าหน่วยแต่ละหน่วยก็มีความต้องการที่หลากหลายกันนะครับทาง RV Connect เราก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนานะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้
0: ครับที่ผ่านมาอย่างรบกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแบบนี้เราใช้เนี่ยข้าศึกเขาจับได้ไหมฮะ
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับการควบคุมของโดรนทางด้านขนาดเล็กเนี่ยจะตรวจจับได้ยากกว่านะครับเขาใช้สัญญาณตัวอุปกรณ์วิทยุที่ตรวจจับได้ยากนะครับแต่ทางว่ามันก็มีการเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เมชัวร์แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องมีขีดความสามารถในการออกแบบพัฒนาเองนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนภาพต้องการต่างๆให้มันตอบโจทย์หน้างานได้ทันท่วงที
3: การสู้รบยุคใหม่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่หัวใจคือการป้องกันครับแอนตี้โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นี่ก็พัฒนาเหมือนกันรวมถึงซอฟต์แวร์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือการป้องกันตัวจากแฮกเกอร์ความต้องการซอฟต์แวร์นี้กำลังเติบโตนะครับบริษัทนี้ขายให้ทั้งบริษัทในไทยสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาหรือแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: กดมาขนาดนี้แล้วมีคนลองของบ้างหรือยังฮะ
1: มีครับมีครับก็มีพวกแฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็พยายามโจมตีอยู่ตลอด
0: เขามาท้าทายเราเพื่ออะไรฮะจะมาลองระบบหรือว่าตั้งใจจะมาเจาะจริงๆ
1: ครับส่วนมากอะครับพี่เฟิร์สแฮกเกอร์มันจะมีหลักๆอะ3ระดับฮะ1ระดับเบสิกสุดเขาเรียกว่าสคริปต์คิดดี้อันนี้ก็คืออยากเป็นเด็กอยากลองของแบบที่2เนี่ยครับเหนือขึ้นมาเขาเรียกว่าออร์แกไนซ์ครามพวกนี้เนี่ยแฮกเพื่อเงินกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นท็อปออฟพีระมิดของแฮกเกอร์และเก่งสุดเนี่ยครับเขาเรียกว่า APT Advancedpersistent threat ก็คือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ถูกสนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาลต่างชาติแล้วทำไมถึงเขาถึงมีเป้าหมายกับเราหรือบริษัทพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลาขึ้นชื่อว่าตัวเราเองนะครับเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะฮะคนแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ว่าเราไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรเงินหรืออะไรไม่ได้เยอะเท่าไปแฮกธนาคารหรือไปแฮกคนอื่นแต่ว่าเขารู้ว่าของเราเนี่ยมันมีข้อมูลลับที่เป็นข้อมูลทางความมั่นคงเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยพวกแฮกเกอร์กลุ่มนี้เขาจะทาร์เก็ตอยู่ตลอด
3: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศคงไม่ใช่แค่โดรนนะครับแต่ที่นี่ยังทำชิ้นส่วนของเครื่องบินส่งออกไปยังบริษัทค่ายอเมริกาอัปเกรดเครื่องบิน F-15 ของกองทัพอากาศไทย จาก Jet Generation Fighter 1เป็น Generation Fighter 4หรือมากกว่านั้น
0: เครื่องบินหรือว่าค็อกพิทเองเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจากโดรนไหมฮะหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ก็จะเป็น specialization อีกอันหนึ่งไปเลยครับเป็นเรื่องของการบูรณาการระบบ system integration
0: เป็นเรื่องมันสมองอีกแล้ว
1: ใช่ฮะก็
0: จริงจริงมันคืออัปเกรดสมองให้กับ
1: ใช่อัปเกรดสมองใช่ครับฟีกิตละหรือหลายคนนะท่านผู้ชมจะคิดว่าต้องมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆต้องมีนู่นนี่นะแต่เชื่อครับระบบสมัยเนี้ยมันเน้นความสมาร์ท
3: นอกจากนี้ครับเอกชนแห่งนี้ยังเคยอัปเกรดเครื่องบินอัลฟาเจ็ตให้กับฝูงบินของไทยด้วยจากหน้าจอในยุคอนาล็อกสู่โหมดดิจิทัลที่นักบินควบคุมได้ตามต้องการครับ
4: ที่สำคัญเลยก็คือเครื่องบินเดิมของกองทัพเนี่ยอัลฟาเจ็ตเนี่ยไม่มีเรดาร์เหมือนตาบอดบินต้องมองด้วยตาของเรามองไปข้างหน้าทำไปที่ถนนเราได้เพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรียกว่าหน้าจอที่เป็น tactical situation displayหน้าจอนี้ก็จะเหมือนกับเรานาวิเกตขับรถแหละครับ เป็นนาวิเกชันแต่พอในมุมของเครื่องบินของการลบแล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะมาก
0: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
4: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเราเรียกว่าเป็น cockpit posture sensor ครับก็คือเราเนี่ยทำเมเจอร์อัปเกรดแหละผมใช้คำนี้แล้วกันมันเปลี่ยนเยอะเหมือนเราเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นเครื่องบินคันใหม่นักบินไม่สามารถจะเทรนได้เราก็เลยสร้างเอามาใส่ลงบนแพลตฟอร์มเป็นเดสก์ท็อป
0: แปลว่าตรงนี้เป็นซิมูเลตสำหรับให้นักบินจำลองฝึกบินจริงๆ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ไฮไลท์วันนี้คือการสาธิตการทำงานของโดรนต่อแตนเริ่มจากต่อหรือโดรนชี้เป้า
0: ตัวต่อเนี่ยตัวนี้คือตัวชี้เป้ามันหนีการแพ็กกิ้งจากฝ่ายตรงข้ามได้ยังไง
2: อุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศ
0: ครับ
2: ยกตัวอย่างระบบนำทาง GPS จำเป็นต้องนำเข้ามาก่อนนะครับหรือตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆรถชุดควบคุมเรานำเข้ามานะครับย่านความถี่ที่ใช้ต่างๆก็เป็นย่านที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราใช้ย่านความถี่ไหนมันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาสามารถตรวจจับและ tracking ตำแหน่งของเราได้พอเราออกแบบตัวอุปกรณ์ชุดควบคุมนะครับตัวคอมพิวเตอร์ควบคุมเองมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆที่ต้องเรียนว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรยังไงได
0: ้ครับเอาละฮะตอนนี้เราเห็นตัวต่อตัวชี้เป้าแล้วเดี๋ยวไปดูตัวแตนที่เป็นตัวโจมตีกันบ้าง

0: เนี่ยไม่ได้มีแค่ต่อกับแตนแต่ว่าเป็นฮาร์ดคิว
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง
0: หน้าตาเป็นเอาเรื่องมากเลยตัวนี้
1: ใช่ครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เซปโดนถ้าเราเคยเห็นคลิปในต่างประเทศใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีโดนที่เข้าไปอินเตอร์เซปพุ่งเข้าชนโดนมันมี2หมวกคือพุ่งชนอัตโนมัติโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับกับแบบที่2คือให้นักบินตัวนี้เป็นคนบังคับกรณีที่ซอฟต์คิวยังเอาไม่อยู่เครื่องยังแบบบินมาได้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเป็นฮาร์ดคิว

0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีบริษัทนําเข้าโดรนจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะโดรนของจีนเนี่ยเยอะสมมุติมันมีปัญหาขึ้นมามันทําได้มั้ยในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่กดปุ่มไม่ให้มันบินหรือกดปุ่มให้ข้อมูลมันแบบหายไปเลย
1: ได้ครับเหมือนที่เอิร์ธบอกครับตัวที่เป็นมันสมองของโดรนหรือ flight control เนี่ยแหละฮะสมมตินะฮะเขาชัตดาวน์เขาไม่เอาเราแล้วเขาสามารถที่จะควบคุมเพราะว่าทุกอย่างอะฮะเวลาก่อนโดรนบินโดรนจีนจะบินเนี่ยฮะมันต่อสิ่งแรกที่มันทำเลยครับมันต่อเข้าไปที่คลาวด์จีนก่อนเลยฮะเพื่อบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังต่อแล้วนะแล้วคลาวในเมื่อคลาวมันอยู่ในจีนเนี่ยซอฟต์แวร์เป็นของจีนเขาก็สามารถที่จะชัตดาวน์ระยะไกลหรือที่พี่เฟิร์สบอกลบข้อมูลหรือว่าบินอยู่เขาสามารถที่จะ disrupt หรือว่าเปลี่ยนโลเคชันหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เขาสามารถทำได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีอธิปไตยเชิงซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าคนทุกคนจะเห็นว่าโดรนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดแต่คนไม่เห็นเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนที่พี่เฟิร์สบอกครับเรื่องการจูนนิ่งเรื่องจะไปต่อกับระบบกล้องหรืออาวุธจากอะไรก็ตามถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราไม่มีอธิปไตย
0: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี
1: ่ไม่เลยครับพูดถึงในจีนกับเราเนี่ยครับเอิร์ธพูดได้อย่างเดียวก็คือเราไม่แข่งกับจีนเอิร์ธเป็นคนชอบ

0: ทุกประเทศเหรออินเดียก็ชอบจีนก็ชอบอเมริกาก็ชอบหยิบมาเป็นไอเดียให้เราที่เนี่ยเราร่วมกับทุกประเทศเราทำงานกับทุกประเทศเลย
1: ไทยเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศได้ไหมครับ
0: ไทยเนี่ยเป็นได้เป็นเอิร์ธเวิร์ดพูดได้เลยเป็นมหาอำนาจยังได้เลยครับ อย่างเกาหลีเนี่ยฮะทำไมอุตสาหกรรมเขาเกิดเพราะเขามีกฎเดียวเลยครับพี่เฟิร์สเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยสมัยก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าของในประเทศแพงกว่าของต่างประเทศ 30% ไม่มากกว่านั้นนะฮะต้องซื้อของในประเทศก่อนอุตสาหกรรมเขาเกิดทันที GDP เขาเกิดทันทีเพราะว่าภาครัฐได้มีการสนับสนุนอินดัสทรีพูดได้คำเดียวก็คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยและทำให้เราเป็นมหาอำนาจจริงๆทางดีเฟนซ์นะฮะก็คือรัฐจะต้องเอาจริงในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างว่ามันจะต้องโฟกัสมาที่ของในไทยถ้าเกิดอันไหนที่ซื้อในไทยไม่ได้ต้องไปขึ้นครม.อะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำให้มันยาก
1: คุณเอิร์ธเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนแล้วเราจะคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลยังไงครับ
0: ครับก็ของเอิร์ธนะครับเอิร์ธง่ายๆอยู่แล้วเวลาเราไปคุยครับเราก็คุยเป็นคอนซอร์เทียมก็คือเราไม่ได้เข้าไปในฐานะอาร์วีคนเดียวเราเข้าไปในฐานะเป็นสภาอุตสาหกรรมทางด้านความมั่นคงเราก็ไปกับบริษัทอื่นที่เอิร์ธเมนชั่นเนี่ยครับไปคุยกับรัฐบาลอยู่ตลอดไม่ได้ไปเพิ่งคุยนะฮะคือเราคุยกับพี่ทหารคุยกับรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เราทำงาน10ปีเราคุยมาตลอดเลยแต่ว่ามันก็จะมีรัฐบาลเปลี่ยนบ้างหรือการไม่ได้เอาใช้กฎเนี่ยฮะมันนโยบายมันออกมาแล้วแต่มันไม่ได้ถูก enforce จริงๆไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานจริงๆให้อย่างซื้อของไทยได้ใช่ครับ
2: โจทย์ของไทยในวันนี้คงไม่ใช่เอกชนหรือรัฐใครจะมีศักยภาพในการผลิตอาวุธหรือพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ไทยมีความมั่นคงเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอกับวิกฤตหรือสงคราม
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBSวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับเอ็มเด็กหนุ่มวัย18ปีที่กำลังจมน้ำในแม่น้ำและต้องเผชิญหน้ากับแทมมี่อวตาร์ AI โค้ชด้านการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาจนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแรงผลักดันและความกระหายที่จะลงมือทำเริ่มถาโถมเข้าหาและเธอก็ทำมันได้ดี
0: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ตามไปรู้ให้ลึกว่าถ้าให้อาหารปลาผสมน้ำดองบ๊วยแล้วปลาจะแข็งแรงขึ้นด้วยสูตรนี้ปลาในเมืองไทยจะกินอาหารผสมอะไรดี
3: ธรรมดาเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยแต่เขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลยปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบ๊วย2เท่านะ
4: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลากินพืชเลย
3: ผมขอดมดิ
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนไปกินปลาดิบอร่อยกว่าเดิมที่วากายามะที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
5: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา 6:00 นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุนั่งร้านก่อสร้างอุโมงค์ดอยหลวงถล่มสั่งการให้ปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำฝนวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายชูชีพพงไทยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุนั่งร้านก่อสร้างผนังอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยจังหวัดแพร่สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเบื้องต้นวิศวกรโครงการให้ข้อมูลว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์ระหว่างนั้นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ติดตั้ง

0: หล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเหล็กซึ่งเป็นนั่งร้านค้ำยันในอุโมงค์คาดว่าเกิดจากฝนที่ตกสะสมปริมาณมากทำให้ผนังส่วนเปลือยที่เกิดความอ่อนแอและทรุดตัวลงผู้ราชการจังหวัดสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประเมินและเฝ้าระวังระบบน้ำหลังจากนี้จะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมหากมีฝนตกในจุดดังกล่าวการเดินหน้าโครงการต้องพิจารณาเพื่อความปลอดภัยสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีคาดว่าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคมปี2571แต่จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ฝ่ายปกครองบุกจู่โจมบ่อนพนันปากัดจับนักพนันได้กว่า40คนนะคะในขณะที่เจ้าของบ่อนอ้างว่าเป็นเพียงการเปิดให้ปลากัดมาซ้อมเท่านั้นไม่ทราบว่าต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนี่เป็นภาพขณะที่ฝ่ายปกครองพร้อมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรีนำกำลังอส.กว่า30นายบุกจู่โจมเข้าจับกุมบ่อนพนันปลากัดในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนันปลากัดเป็นประจำทุกคืนมีนักพนันจากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงหากใครมาก็จะมีการวางเงินเดิมพันส่งเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าไปนักพนันถึงกับวงแตกวิ่งหนีแต่สามารถจับกุมตัวได้ทั้งหมด43คนพร้อมของกลางเป็นปลากัดเครื่องชั่งน้ำหนักปลาขวดโหลและแผ่นการพนันน้ำเต้าปูปลาขณะที่นายจักรพลซึ่งรับเป็นเจ้าของบ่อนยอมรับว่าแต่ละวันมีคนนำปลากัดมาซ้อมกัดกันเป็นจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่าการเปิดให้นำปลากัดมาซ้อมกัดกันต้องขออนุญาตเหมือนกับบ่อนไก่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุก2ปีก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.โพธารามดำเนินคดีต่อไปความวุ่นวายทางการเมืองในแอลบีเนียปะทุหนักเมื่อผู้ประท้วงรวมตัวกันชุมนุมครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดปฏิบัติการฟลามิงโก้นะคะเป็นการต่อต้านโครงการก่อสร้างหรูมูลค่ามหาศาลของกลุ่มทุนอเมริกันที่เชื่อมโยงกับลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภาพมุมสูงเผยให้เห็นคลื่นมหาชนกระจายตัวเต็มท้องถนนสายหลักไปจนถึงหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงตินาราโดยผู้เข้าร่วมชุมนุมพากันบกธงชาติอัลเบเนียสลับกับชูธงแผ่นป้ายและหุ่นจำลองนกฟลามิงโกซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวครั้งนี้ชนวนเหตุการณ์ประท้วงยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่3เริ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลอัลเบเนียเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับเจริคคูชเนอร์ให้ก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์จนนักเคลื่อนไหวและชาวบ้านมองว่ารัฐบาลกำลังขายชาติซึ่งเกิดกระแสต่อต้านขยายวงกว้างกลายเป็นแรงกดดันให้เอดิรามานายกรัฐมนตรีอัลเบเนียลาออกจากตำแหน่งจากการทุจริตเชิงนโยบายอีกด้วยศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุทธิทวีชัยสิทธิ์อายุ58ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยช่างนาคถนนสมเด็จเจ้าพระยาแขวงสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-7902-111หมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: จับตาเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพ ส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่านติดตามได้ใน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

0: หัวใจหลักของการทำอาหารว่ากันว่าอยู่ที่มีด
1: และที่บ้านเพื่อนๆมีมีดทำครัวกี่เล่ม
0: สัปดาห์นี้ตามมาข้าวมอแกงไปดูแหล่งมีดที่สำคัญของประเทศไทย
1: ชุมชนคนตีมีดอรัญยิก
0: วันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.
1: ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ๋อยมีฮาร์ดใจจิ๋วพลังใจ

เฮ้ยโยมัยไอ้นุ่นนี่โน่ไว้โยนี่

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณโฟกัสมีปัญหาเรื่องการนอนบ้างไหม
1: ลืมตาแป๊บเดียวอ่ะแล้วโฟกัสแล้วแป๊บเดียวฟัดก็หลับแล้ว
0: ว้าวดีจังแล้วถ้ามีใครมารบกวนล่ะจะทำยังไง
1: ก็นอนที่อื่นหรือไม่ก็หายตัวไปที่ข้างนอก
0: คุณโฟกัสมีพลังหายตัวได้ด้วยเหรอขอใจจ่อยด้วยหน่อยกลับมาคุยกันก่อนแล้วถ้าสลับกันเราเป็นคนที่ตื่นแล้วมีเพื่อนนอนหลับอยู่คุณโฟกัสจะทำยังไง
1: ถ้าคนอื่นนอนก็ทำเสียงเบาๆแหละ
0: สาธิตให้ดูหน่อย
1: ก็อยากเล่นเกม
0: แล้วคุณไทยๆล่ะถ้ามีเพื่อนเสียงดังตอนเรานอนจะทำยังไง
1: กีดใส่หูคนนั้นตอนนอน
0: แบบนั้นจะใจร้ายเกินไปนะลองส่งเสียงเตือนเสียงนั้นเพื่อนก็อาจจะขำ ลองวิธีที่จริงจังหน่อยเราควรเตือนเพื่อนว่ายังไงนะ
1: ห้ามเสียงดังเพื่อนหลับอยู
0: ่อย่างนั้นแหละคุณไทยๆเข้าใจตรงกันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: ีตี
1: ้โตโต
2: ้ไดโนมหัศจรรย
1: ์ตอนทนหน่อยอร่อยแน่
3: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะ
1: อืมผสมเสร็จแล้ววุ้นผลไม้ของฉันจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้หุยน่ากินจังเลยแล้วมีเผื่อฉันบ้างหรือเปล่าม
1: ีสิฉันทำเผื่อทุกคนเลย
4: แม่ถ้าไม่ต้องเสียเวลาแช่ตู้เย็นก็ดีสิ
3: จะทำวุ้นผลไม้ยังไงก็ต้องแช่ตู้เย็น
1: ระหว่างรอวุ้นแข็งตัวเราทำอะไรกันดี
3: ไปเตะบอลที่สนามหญ้ากันมา
1: ไปสิไปแล้วเจม
4: พวกนายไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปว้าวน่ากินจริง
1: ๆเอาคืนไปบ้างตีตี้อึ๊บ
3: ไหนเจมบอกว่าจะตามมาน
1: ั่นสิเดี๋ยวพี่ไปดูให้เจมเปิดตู้เย็นทำไมนะ
4: ฉันลองชิมวุ้นผลไม้ที่นายทำน่ะ
1: เจมต้องรอให้วุ้นแข็งตัวก่อนดูสิยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่เลย
4: ฉันตักมาชิมนิดเดียวเอง
1: พอเจมไม่รอวุ้นถ้วยนั้นก็จะแหว่งๆดูไม่น่ากินเลย
4: แล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ย
3: ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะเจม
4: โหนานจัง
3: เจมก็ไปทำอย่างอื่นก่อนสิมาเล่นฟุตบอลกัน

0: ฉันเหนื่อยแล้วล่ะขอพักก่อนนะเออถ้าได้กินวุ้นน่าจะสดชื่นขึ้นนะ
1: ยังไม่ได้เวลาฉันว่านายไม่ได้เหนื่อยจริงหรอกแต่อยากไปกินวุ้นมากกว่า
0: ก็วุ้นที่โตโต้ทำมันน่ากินนี
2: ่เอางี้เราไปเล่นเกมกันเจมจะได้ลืมเรื่องวุ้น

0: ต้องขยับแผ่นนี้แล้วก็เลื่อนแผ่นนี้มาฉันทำได้แล้ว
1: เอาล่ะน่าจะได้เวลาแล้วนะพี่โตโต
2: ้ไปกินวุ้นผลไม้กันเร็วเจม
0: ไปเลยว้าวน่ากินสุดๆเลยล่ะฉันขอชิ้นริมนะ
2: ไม่ได้เจมแอบตักชิ้นไหนไปอ่ะเจมก็ต้องรับผิดชอบชิ้นนั้น
0: แต่ชิ้นนั้นมันแหว่งดูไม่น่ากินน่ะ
1: ถ้าเราเอาชิ้นนั้นไปให้เจนกับตาต้าเขาก็ต้องไม่อยากกิน
2: เจมอ่ะกินชิ้นนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวฉันทำให้ใหม
0: ่ก็ได
1: ้อร่อยจังเลยขอบใจนะโตโต
2: ไม่เป็นไรฉันก็เพิ่งหัดทำยังกลัวจะไม่อร่อย
3: เป็นการทำครั้งแรกที่อร่อยมากจ้า
1: เป็นไงบ้างเจมอร่อยกว่าตอนที่ยังเป็นน้ำเหลวๆไหม
0: อร่อยกว่ากันเยอะเลย
1: นี่แสดงว่าเจมแอบไปกินตอนที่วุ้นยังเหลวๆอยู่ใช่ไหม
0: ก็ฉันรอไม่ไหวนี่แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าการอดทนรอมันดียังไง
1: จริงด้วยจริงด้วยอดทนรอเนี่ยมันอร่อยจริงๆ
2: น้องๆต้องเรียนรู้ที่จะอดทนรอไม่ใจร้อนแล้วสิ่งดีๆจะตามมา

0: อนศิลป์เจอร์นี
1: ่สอนศิลป์เจอร์นี่วันนี้นะครับผมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่ที่ตรงนี้และด้านหลังเห็นเจดีย์สีขาวๆเอียงๆมีผ้าแดงผูกอยู่หลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่านี่คือเจดีย์ที่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้น้องๆที่พี่โจนัดไว้ที่นี่เป็นคนเฉลยดีกว่าไปกันเลยครับใช่ไหมใช่ที่เรานัดกันไหมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นชาวเกาะเกร็ดเลยเจดีย์เองนี่อยู่ที่วัดอะไร
2: วัดปรมัยกาวาครับ
3: โจค่ะเดี๋ยวเราจุดธูปจุดเทียนไหว้พระตรงนี้ก่อนค
1: ่
3: ะ
1: น้องๆเด็กๆเกาะเกร็ดนี่มาไหว้พระที่นี่กันบ่อยไหมครับ
2: บ่อยครับ
1: เพราะว่าต้องผ่านตลอดเนาะ
4: รู้ไหมครับว่าวัดปรมัยนี้มีอายุมากกว่า300ปีครับ
1: วัดนี้เหรอ300ปีเลยเหรอ
3: สมัยก่อนมีชื่อว่าวัดปากอ่าวค่ะ
1: นี่เข้ามาแล้วประทับใจเลยมีบรรยากาศที่แบบมีความสวยงามวิจิตรของศิลปะบนอย่างภาพบนผนังแบบนี้นะครับน่าจะเก่าแก่มากทั้ง3คนนี่เรียกว่ามีความรู้เรื่องวัดที่เกาะเกร็ดนี้ดีมากเลย
5: โจครับนี่คือครูที่เคยสอนผมครับ
1: คุณครูสวัสดีครับ
6: คุณ
1: คร
6: ู
1: อะไรครับ
6: ครูอาภาค่ะ
1: คุณครูอาภาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรแบบนี้เนี่ยคนจะที่วันนี้จะคนเยอะไหมคร
6: ับ ก็จะเยอะอยู่นะคะ
1: ธูปเทียนดอกไม้ก็จะมีอยู่เยอะอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับ
6: ก็จะมีเยอะพอสมควรเพราะต้องเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเทียนที่ใช้แล้วเนี่ยเผาไหม้ยังไม่หมดเก็บเอาไว้รอเทียนเข้าพรรษา
1: แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าผมจะอาจจะขอแบ่งสักนิดนึงจากสมมุติว่าดอกไม้ถ้ายังไม่แห้งหรือเทียนเล่มเล็กๆที่มันอาจจะตกหล่นแล้วไปหลอมไม่ได้แล้วผมขอยืมก่อนได้ไหมครับ
6: ยืม
1: น
6: ิด
1: น
6: ึงยินดี
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวให้น้องๆพาผมไปเที่ยวชมรอบเกาะก่อนละกัน
6: ได้เลย
1: ขอบคุณครูอาภาครับ
6: ค่ะครับ
3: พี่โจค่ะถ้ามาที่วัดปรมัยต้องมาไหว้ที่พระเจดีย์นะคะ
1: พระเจดีย์มุเตาใช่ไหมครับเราจะเรียกกันบ่อยๆก็คือเจดีย์เอียงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสักการะกันนิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลมาถึงที่นี่แล้วน้องๆคิดว่าทำไมคนถึงมาเที่ยวเกาะเกร็ดกัน
3: มาดูเจดีย์เอียง
1: บนเกาะเกร็ดเนี่ยไม่ได้มีแค่วัดเดียวใช่ไหม
5: มีหลายวัดเลยค่ะ
1: โอ้ได้ทำบุญหลายวัดเยี่ยมไปเลยงั้นแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาไหว้พระสักการะกันเยอะๆเนี่ยต้องมีดอกไม้ธูปเทียนเยอะเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: พี่โจพี่โจได้ไอเดียในการหากิจกรรมมาท้าทายน้องๆแล้วครับพี่โจมีกระดาษมาให้แต่ไม่มีเครื่องเขียนมีแต่นี่เลยเทียนพี่โจมีเทียนอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราจะวาดรูปด้วยเทียนได้ไหมพิมพ์ก็ได้ไหมครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
1: พี่สอน
8: ได้ครับ
1: ก็โอ๊ตครับ
9: ได้ครับ
1: งั้นแปลว่า2คนนี้มีไอเดียเราไม่ได้มีแค่เทียนเรามีอย่างอื่นด้วยแต่ขั้นแรกเราจะเริ่มจากการวาดเทียนก่อนชิ้นงานนี้ทั้ง3คนวาดในกระดาษแผ่นเดียวกันเลย
3: เราลองมาวาดกันก่อนไหมว่าเทียนวาดได้หรือเปล่า
1: วาดจริงเปล่าเมื่อกี้2คนนี้บอกว่าได้งั้นลองเลยมันก็ลากพอลากเส้นได้อยู่นะใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ปรึกษากันก่อนว่าจะวาดรูปอะไรนะครับ
3: จะวาดอะไร
10: ดอกไม
11: ้3อันอันใหญ่
3: ๆวาดคนละดอกนะ
11: อ่ะฮะ
3: โอเค
12: อันนี้ดอกไม้หรือไข่ดาว
13: ดอกไม
1: ้ยากไหมครับกับการใช้เทียนวาดแทนปากกาดินสอ
13: ยาก
1: มันยังไงอ่ะมันยากยังไง
3: มันต้องใช้แรง
1: เราลากไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ติดต้องกดใช่ไหมพอกดแล้วเป็นไง
13: หัก
1: มันจะเห็นภาพนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากการที่เราใช้วัสดุอีกอย่างนึงมาระบายสีวัสดุที่พี่โตว่าก็คือนี่ครับเป็นพวงมาลัยที่ใช้ไหว้พระแล้วก็ขอลาออกมาก่อนตอนที่มันจะแห้งเหี่ยวไปแบบนี้ได้เปล่าวะจะใช้นี้ระบายสีได้เปล่าเคยไหมเคยมีใครเคยเอาดอกไม้มาระบายสีไหม
3: เคยเหรอ
1: ที่พิมเคยทำมาทำยังไง
3: ทำเอาดอกไม้ไปบี้หาอะไรบี้ก่อนหาที่ใส่แล้วก็พอมันเป็นน้ำดอกไม้แล้วก็เอามาทา
1: ก็โอ๊ตเคยทำไหม
14: เคยครับ
1: ก็โอ๊ตเคยทำแบบไหนมาแล้วบ้าง
14: เคยแบบเอาไปผสมน้ำแล้วก็ขยี้ให้มันเป็นน้ำ
1: เอาเลยครับลุยพี่ซ้อนทำครั้งแรกป่ะใช่ป่ะพี่ตัวเอามีตัวช่วยให้ดีกว่าขอแก้น้ำเลยครับมาเพื่อให้สะดวกในการระบายสีพี่ตัวเอาผู้กันมาให้ดีกว่านี่คือผู้กันเคยลองใช้ดอกไม้แทนผู้กันจุ่มแล้วมาระบายไหม
3: เคยค่ะ
1: พี่ซ้อนไม่น่าเคยแน่นอนดูทรงแล้วคนนี้เคยไหมครับ
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยโอ๊ตเคยเปล่า
14: ไม่เคย
1: อ่ะงั้นตอนนี้ให้เวลาลุยเลยลองดูเอาสีแดงกับสีเหลืองผสมกันไหม จะได้อีกสีนึงไหมแดงกับเหลืองน่าจะได้สีอะไร
7: ส้ม
1: เป็นไงใช่ไหมส้มไหมส้มยังส้มแล้วนะเราระบายปาดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเส้นเพราะว่าเทียนมันจะไม่ติดน้ำเสร็จเรียบร้อยผลงานของเราทั้ง3คนนะครับผมแล้วชอบไหมพอใจไหม
7: พอใจค่ะสีแดงผสมกับสีเหลืองได้สีส้มครับ
8: ชอบตรงที่เทียนไม่ติดสีครับ
1: เทียนที่เป็นสีเหลืองกับดอกกุหลาบสีแดงมันสีมันตัดกันเนอะเห็นเด่นขึ้นมาเลยดอกน้องๆทำเสร็จแล้วอ่ะขอพี่โจทำบ้างแต่คราวนี้จะทำแบบไหนรอดูได้ในชิ้นงานมาสเตอร์พีซครับ
9: สอนศิลป์อาร์ตแฮทสีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเทียนไขก็คือสีออยพาสเทลเพราะมีส่วนผสมของขี้ผึ้งน้ำมันและไขมันเหมือนเทียนเลยเราจึงไม่สามารถระบายสีน้ำลงไปบนเนื้อสีออยพาสเทลเพราะน้ำจะแยกตัวออกจากน้ำมันไงล่ะ Masterpiece
1: ชิ้นงาน Masterpiece วันนี้นะครับที่ตัวจะใช้เทียนเนี่ยแหละครับวาดเหมือนกันเป็นเทียนสีขาวเลยมันจะได้มองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะเห็นตอนที่ระบายสีวาดแบบไม่ยกมือขึ้นมาเลยนะแล้วไม่มองภาพด้วยจะมองแค่แบบอย่างเดียวแบบที่พี่โจจะวาดทั้ง3คนนี่แหละหันมามองหน้าพี่โจนี่ผมยาวผมแสกข้างหน้าแสกกลางมาอย่างนี้เสร็จแล้วคนแรก
10: ไม่น่าเหมือน
1: ไม่ใช่ไม่เหมือนพิมพ์นะอันนี้อาจจะไม่เหมือนคนเลยก็ได้จะได้คิดซ้อนจะได้อยู่ตรงกลางตัวเล็กกว่าหน่อย
13: ผมก็หล่อๆนะครับ
1: ผมก็หล่อๆนะครับได้ครับผมเต่าโอ๊ตกระดาษกับเทียนสีขาวเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีเข้ามาช่วยสีตรงนี้ก็เป็นสีจากธรรมชาติเหมือนกันครับสีนี้สีน้ำเงิน
15: อัญชันแท้ 100%
1: ถูกต้อง1คะแนนต่อไปสีเขียวดมแล้วบอกได้เลยว่าใบอะไรตอบพร้อมกัน1 2 3
16: ใบเตย
1: เป็นใบเตยนะครับสีเหลืองก่อนนี่ครับ
17: ดอกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรืองใช่อะไรครับคิดว่า
17: แครอท
1: แครอทต่อไปสุดท้ายน่าจะดอกกุหลาบเหมือนกันพี่โตจะให้ระบายสีไล่กันไปอย่างนี้พี่โตจะระบายแบบเป็นแนวแบบเป็นปื้นแนวตั้งนี้เป็นแถบสีแดงก่อนเลยครับสีส้มมาเถอะสีส้มต่อไปสีเขียวนะครับใบเตยใบเตยเฮ้ยพอปาดแล้วหอมเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลงสีกันหมดแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างได้เห็นหน้าของตัวเองอันไหนหน้าพี่อยู่ไหน
18: แต่ตัวอยู่นี
1: ่ตัวเยื้องเยื้องไหมใช่ไหมคิดซ้อนหน้ายังอยู่นะครับแต่ว่าหัวเล็กไปนิดนึงแค่นั้นเองสำหรับพี่โจนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ครั้งหนึ่งกับการใช้เทียนวาดลงบนกระดาษซึ่งพอเป็นเทียนสีขาวด้วยนะครับมองไม่เห็นเลยว่าเราวาดอะไรไปถ้าน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากจะลองมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราแบบนี้นะฮะทำเองอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับถ้ามีเทียนเหลือใช้เนี่ยลองมาวาดดูนะครับผม
9: สอนศิลป์แกลเลอรี่
1: อาร์ตแกลเลอรี่ตอนนี้นะครับผมเป็นชิ้นงานของน้องแกลนนี่เป็นรูปภาพระบายสี6ขวบระบายได้ขนาดนี้เลยเหรอนางเงือกนั่งอยู่บนเปลือกหอยปลาหอยด้านหลังเป็นสีชมพูอ่อนมีปลาสีเขียวมีลวดลายต่างๆมีลายสีผมด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับน้องแกลนแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับและสอนศิลป์ของเรานะครับจะพาน้องๆไปเจอนั่นเจอโน่นเจอนี่หรือว่าเจอไหนๆนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดน้องๆมีอะไรเด็ดๆในพื้นที่ของตัวเองบอกมาได้เลยแต่วันนี้พวกเรา4คนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
19: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พาทุกคนไปเดินสำรวจกับคณิตคิดในสวนสัตว์สำรวจเบื้องหลังความเป็นอยู่และทุกขั้นตอนการดูแลเหล่าสัตว์นานาชนิดที่มาอยู่รวมกันณที่แห่งนี้ด้วยศาสตร์ของตัวเลขร่วมกันจัดสรรโซนแสดงสัตว์ให้ลงตัวด้วยคณิตศาสตร์และลุ้นไปกับภารกิจการเตรียมอาหารให้ยีราฟฝูงใหญ
20: ่ยาใส่ปะใส่ปะ 27.3
19: พบกันใน Mad Mad คณิตติดมั่นทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: เด็กดาวโลก
1: สวัสดี
0: เราได้เข้ามาสู่เนบูล่าแห่งเมิร์กที่อยู่ของดาวเคราะห์ออร่ากาลอรี
2: ดาวเคราะห์แห่งพายุ
0: ถูกแล้วดาวออร่ากาลอรีถูกครอบคลุมด้วยหมอกหนาและพลังงานตลอดปี
3: จะมีเด็กอยู่บนดาวนั้นจริงเหรอ
0: มันคือดินแดนประหลาดเต็มไปด้วยของแปลกนักเดินทางท่องอวกาศมักหลีกเลี่ยงเป็นโลกสุดแสนพิสดารรีบไปหาเพื่อนกันดีกว่า

0: มาควบคุมแคปซูลแบบแมนนวล
1: มันต้องทำยังไงอะ
0: ควบคุมด้วยตาไงลีโอแค่ขยับตาให้ปุ่ม X สีฟ้า
2: เปลี่ยนเป็นแมนนวล
1: ว้าฉันหัวจะเทพแล้วจะเป็นไรไหม
0: ลีโอขยับตา
1: ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะเคมเพลงดิสโก้มันเอาไปแล้ว
3: เด็กๆเอาแล้วไงเขากำลังจะมองพื้น
2: บุ่มไหนนะที่ปล่อยบอดนุ่มๆไว้รองรับอ่ะ